0: นะครับนี่คือที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนที่ราชบุรีก็มีเหตุการณ์ที่ว่าน้ำในแม่กลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นวัดศาลเจ้าที่ตำบลคุ้งกระถิ่นอำเภอเมืองปรากฏว่าน้ำมันสูงจนล้นตลิ่งแล้วท่วมพื้นที่วัดกับบ้านเรือนเนี่ยสภาพก็คือกลายเป็นว่าคนก็ต้องนั่งเรือนะครับพาคนพาของขึ้นเรือกันนะครับแล้วทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะมูลนิธิต่างๆเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับที่น่าเห็นใจแล้วก็ต้องรีบช่วยก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับพาออกจากบ้านก่อนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นศูนย์พักคอยเหล่านี้นะครับขณะเดียวกันฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ทหารเนี่ยก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายครับป้องกันก็คือมีกระสอบทรายเอาไปแจกชาวบ้านทำแนวป้องกันน้ำนะครับเพราะว่าเขื่อนแม่กลองเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำนะครับแล้วก็อาจจะไปถึงระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือปกติเนี่ยระบายอยู่ที่ประมาณ 1,600 คุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าเกิดระบาย 3,000 เนี่ยมันเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะเพราะฉะนั้นน้ำที่ออกมามันจะกระทบกับชาวบ้านที่อยู่2ฝั่งหรือว่าท้ายน้ำแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นราชบุรีก็เลยขอให้ชาวบ้านริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศจากทางราชการใกล้ชิดนะครับแล้วก็เอาเป็นว่ายกข้าวยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของน้ำจะหลากจากการปล่อยน้ำนะครับส่วนฝั่งตะวันตกตอนนี้ที่ต้องรับมือก็คือเรื่องของฝนแล้วก็ต้องระมัดระวังสถานการณ์ล่าสุดนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็มีคำสั่งไปยังจังหวัดภาคตะวันตกก็คือฝั่งกาญจนบุรีนะครับลงไปราชบุรีแล้วก็รวมไปถึงสมุทรสงครามด้วยให้เตรียมพร้อมกับมีการใช้แผนเผชิญเหตุนะครับว่าถ้าเขื่อนแม่กลองเนี่ยเขาเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นเมตรเลยประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนกลุ่มชาวบ้านแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนน้ำจะมาถึงนะครับน้ำเริ่มมาแล้วนะครับทีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมล่าสุดคุณท็อปเนี่ยได้ประชุมรับมือสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะครับก็คือพื้นที่2พี่น้องบางปลาม้าสุพรรณคุณท็อปก็เป็นคนสุพรรณด้วยไงเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่ที่น่าห่วงนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมันอาจจะตีวงกว้างไปถึงจังหวัดนครปฐมได้นะครับตอนนี้ก็เลยมีการเสนอผันน้ำเข้าทุ่งตอนเหนือที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยนำรถไปจอดแล้วก็มีรถสไลด์ไปรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นภาพรวมเหตุการณ์น้ำเบื้องต้นยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคุณผู้ชมลุ่มน้ำเจ้าพระยากับการระบายมากขึ้นนครนายกนะครับจากการระบายน้ำของเขื่อนหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเดี๋ยวจะมาตามสถานการณ์น้ำกันต่อครับ
1: ครับจบการรอคอยคุณผู้ชมครับกีฬาอย่างแบดมินตันชายเดี่ยวเหรียญทองครับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียซึ่งรอคอยมาถึง60ปีด้วยกันงานนี้วิวทำได้ครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S Air D ติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: เมื่อวานนี้นะครับในรอบชิงชนะเลิศครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับวิวกุลวุฒิวิทิสารพบกับโลเคียนยูครับจากสิงคโปร์นะครับต้องบอกว่าแม่ทั้ง2เกมนี่มันจริงๆนะครับเกมแรกเนี่ยทั้งคู่เปิดเกมกันอย่างสูสีก่อนที่วิวจะใช้เกมรับที่เหนียวแน่นแล้วบีบให้คู่แข่งผิดพลาดเองนะครับทำให้สามารถปิดเกมไปก่อนแบบนำไปเลย21-12นะครับเกมที่2เนี่ยโลเคียนยูจากสิงคโปร์เนี่ยกลับมาพยายามเร่งเกมเพื่อจะคว้าชัยให้ได้ครับตอนแรกเนี่ยขึ้นนำไปก่อน14-13วิวครับกลับมาเร่งเกมบุกแล้วก็ทำคะแนนแซงเกิดไปได้ครับปิดเกมไปที่21-16นะครับส่งผลให้วิวกุลวุฒิครับชนะไป2-0เกมคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จนะครับเหรียญทองครั้งนี้สำคัญอย่างไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่นักบินตันชายนะครับประเภทชายเดี่ยวครับในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียสามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาได้นะครับนับตั้งแต่แบดมินตันเริ่มชิงเหรียญอย่างเป็นทางการเมื่อปี1966หรือรอคอยมานานถึง60ปีด้วยกันโดยก่อนหน้านี้ครับไทยก็เคยคว้าเหรียญทองแดงมาครับกับรางวัลประเภทชายเดี่ยวนะครับนั่นก็คือคุณสงบรัตตนุสสรนะครับซึ่งคว้าเหรียญทองแดงไปเมื่อปี1970หรือว่า56ปีก่อนด้วยกันและแน่นอนครับว่าความสำเร็จในครั้งนี้ก็ทำให้วิวนั้นกลับไปยืนหนึ่งเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกอีกครั้งด้วยเช่นกันนะครับและหนึ่งเหรียญนี้ก็ทำให้

0: ดับตารางเหรียญของไทยขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันดับ1เนี่ยยังคงเป็นของจีนครับ143เหรียญทองครับอันดับ2ญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน14เหรียญทองและอันดับ5ไทยครับ12เหรียญทองเฉือนขึ้นมานำบาเรนที่อันดับ61เหรียญทองครับ
1: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: ไปดูบรรยากาศของกิจกรรมวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ที่เพิ่งจะผ่านไปนะครับสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
3: ความสนุกสุดฟินส่งตรงจากกิจกรรมวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ที่ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีที่ช่องวัน31ขนทัพนักแสดงและศิลปินมากมายไปเสิร์ฟความสนุกให้กันถึงที่ในงานนอกจากจะฟินไปกับมินิคอนเสิร์ตแล้วยังมีร้านค้าร้านเด็ดร้านดังแสนอร่อยมาให้ช็อปชิมชิลบอกได้เลยว่าอิ่มท้องอิ่มใจและอิ่มความสุขจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในงานกันเพียบนอกจากนั้นยังมีบูธสินค้าคุณภาพไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้และอื่นๆอีกมากมายที่ขนโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมกิจกรรมสนุกๆไปให้พี่น้องชาวปทุมธานีกันแบบจัดเต็มอีกด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการต้อนรับของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีอีกแน่นอนรอติดตามข่าวสารกันได้ทุกช่องทางของช่องวัน31ได้เลย
2: ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมินะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการของการบินไทยนอกจากต้องรอกระเป๋าต้องรอการขึ้นเครื่องต้องรอการลงเครื่องการบริหารจัดการคือพังพินาศไปหมดแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ทำให้รัฐมนตรีเองก็บอกว่าถ้าผู้บริหารการบินไทยไม่พร้อมก็ลาออกนะนี่ล่าสุดนี้ผู้บริหารการบินไทย CEO ออกมาชี้แจงว่าปัญหาเกิดจากอะไรเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
4: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
7: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตปกป้อง15ชั่วโมงลอเรียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
9: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
8: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
10: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
11: ดาวนี่ลักษ์

0: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
1: เสร็จแล้วครับ
0: เร็วจังไม่แพงด้วย
2: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้ Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
4: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
3: It's real
5: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
6: Magic Clean
7: ป้าเขาจะมา
8: Head and Shoulder ใหม่เธอมีนังแคร์หรอ
9: มีมี

0: Head & Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head & Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
1: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: ไปจุฬาเฮิร์บ
1: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ฟอร์จูเนอร์ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
7: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
8: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
9: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
10: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
11: เจ็ดโมง16นาทีนะครับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเป็นความเสียหายที่เกิดกับชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยยังเป็นบททดสอบสำคัญกับการบริหารของการบินไทยกับการวางแผนรับมือภัยพิบัติเหล่านี้แม้กระทั่งการวางคนถ้าเกิดกรณีขาดพนักงานเนื่องจากว่ามาทำงานไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมนะครับมันกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะขึ้นเครื่องการจะลงเครื่องการรอกระเป๋าสัมภาระหรือว่าการแจ้งความคืบหน้าบอกกล่าวผู้โดยสารอย่างคนเนี้ยเขาไปรอที่หน้าเกตเพื่อจะขึ้นเครื่องปรากฏว่ารออยู่ตั้งนานไม่มีใครมาแจ้งจนกระทั่งเห็นว่าเอ๊ะทำไมตรงหน้าจอที่มันจะบอกเรื่องเที่ยวบินเนี่ยทำไมเที่ยวบินเราหายไปพอเดินไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้วครับ
12: พุ่มมาบอกเราว่ายกเลิกติดต่อช่องนึงบอกให้ไปช่องนึงไปช่องนึงก็ไล่กลับมาช่องนึงแล้วตอนนี้คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยสรุปสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือไล่ให้เราไปนอนแต่พอบอกกระเป๋าที่หล่นไปก็เอาคืนไม่ได้เงินก็เอาคืนไม่ได
13: ้คือทุกคนก็อยากกลับกันแล้วครับประเด็นที่ทุกคนแคนเซิลเงินไม่ได้เพราะว่าคือถ้าเขาไม่ได้แจ้งเราแต่แรกพอไม่ได้แจ้งแต่แรกเราก็รอนึกว่ายังไงก็ได้ออกนึกว่ายังไงก็ได้บินใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาดันมาแจ้งยกเลิกเที่ยวบินตอน4ทุ่มครึ่งครับแล้วไม่ได้แจ้งเราเองนะเราต้องขึ้นมาถามเองมันทำให้เราไปไหนไม่ได้พนักงานการบินไทยไม่มีการไปแจ้งพวกเราเลยไม่มีการดูพวกเราที่อยู่ข้างล่างเลยนะคือเขาก็อยู่คือเวลาถามอ่ะเขาบอกได้คำเดียวอ๋อไม่ทราบค่ะอ๋อไม่ทราบค่ะอ๋อฝ่ายนู้นไม่ได้แจ้งมาค่ะฝ่ายนู้นไม่ได้แจ้งคือจะถามว่าคือพวกมึงอ่ะทำงานองค์กรเดียวกันหรือเปล่า
11: เนี่ยการบอกว่าไม่ทราบเนี่ยไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับคือถ้าเกิดพนักงานไม่ทราบและผู้โดยสารก็คงจะไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วเนี่ยเป็นกรณีที่ว่าคือก็โหลดกระเป๋าไปแล้วเช็คอินหน้า

0: ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็รอไปรอก็คือเข้าไปข้างในแล้วนะครับไปรอหน้าเกตปรากฏว่าก็รอแล้วไม่มีการมาแจ้งเลยว่าเอ๊ะมันจะไงถึงเวลาบอร์ดยิ่งก็ไม่ได้บอร์ดทำไมยังไม่ได้ขึ้นเครื่องนะครับจาก6โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งปรากฏว่าข้อมูลเที่ยวบินเนี่ยหายไปจากจอไอ้มันจะมีมอนิเตอร์บอกอยู่นะครับเอ้าทำไมไฟล์นี้มันหายไปไหนนะครับก็เลยเดินไปถามปรากฏว่าพนักงานอีกเคาน์เตอร์หนึ่งด้วยซ้ำบอกว่าอ๋อแสดงว่าเที่ยวบินเนี่ยถูกแคนเซิลก็คือถูกยกเลิกไปแล้วนี่กลายเป็นว่าไม่มีการประกาศใดๆทั้งสิ้นไม่มีการบอกผู้โดยสารก็คือใครที่ไม่รู้นะครับไม่เอ๊ะว่าทำไมเอ๊ะเที่ยวบินเราหายไปไหนก็คงจะนั่งรอไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีใครมาบอกมากล่าวอะไรทั้งสิ้นแล้วกลายเป็นว่ายังไงอ่ะแล้วพอมันไม่มีเที่ยวบินคือจะยังไงมันจะต้องรอวันนี้เดี๋ยวเขาจะจัดให้หรือมันต้องรอวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นช่วงที่แบบพอทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันคือมันเริ่มค่ำแล้วนะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องของที่พักเหล่านี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าบางคนเนี่ยเสื้อผ้าก็คืออยู่ในกระเป๋ายาอะไรต่างๆอยู่ในกระเป๋าคือโหลดไปแล้วจะไปตามมุดเอากระเป๋าคืนมามันก็ไม่ได้กลายเป็นปัญหาไปหมดนะครับก็เลยเอาเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนยาที่จำเป็นต้องกินก็ต้องอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่นี่คือความเสียหายและความวุ่นวายแล้วนี่กระเป๋าที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกระเป๋าตกค้างจากเที่ยวบินอื่นๆนะครับคือกว่าจะเอาออกมาได้คือแน่นอนเจ้าของกระเป๋าเขาไม่อยู่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยกลับบ้านแล้วเป็นนักท่องเที่ยวเขาเข้าพักที่โรงแรมเขาไปไหนต่อไหนแล้วกระเป๋าพวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือมาเอาทีหลังสองก็คือตามเอาไปส่งที่โรงแรมหรือว่าส่งที่บ้านนะครับผู้โดยสารหลายคนเลยแหละก็คือว่าถ่ายภาพบรรยากาศในสนามบินสุวรรณภูมิมาให้ดูนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนไทยต่างชาติเขาก็ไปโวยนะครับไปโวยก็คือว่าเขารอกระเป๋าเขารอที่จะได้เช็คอินหรือมันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้แม้กระทั่งความชัดเจนเขาตกเครื่องอย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะไฟล์ต่อไปที่จะมีการจัดหาให้เขาเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงนะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ไม่ดีเลยนะครับบอกว่ารักคุณเท่าฟ้ารักคุณไหนก่อนนะครับมันก็เป็นผู้โดยสารที่ถูกลอยแพไปแล้วหรือเปล่านะครับทีนี้คนหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการการบินไทยอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ตำหนินะครับเพราะว่าการบินไทยทำดีมาโดยตลอดกำลังดีด้วยซ้ำตอนนี้ผลประกอบการภาพลักษณ์รางวัลต่างๆที่ได้มาแต่ว่าสุดท้ายจมหายไปกับสายน้ำเนี่ยเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับคือตัวของคุณสุรศักดิ์เนี่ยเจอปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเอเชียนเกมนะครับแล้วก็กลับมากับเที่ยวบินของการบินไทยนี่แหละพอกลับมาปุ๊บปรากฏว่ากระเป๋าสัมภาระก็ไม่ได้นะครับก็เลยมีปัญหาว่าเนี่ยต้องมาขอรับทีหลังนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวรัฐมนตรีคือไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีต้อง VIP แต่ว่าคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วเห็นว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากการบินไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณสุรศักดิ์พูดก็คือตรงๆเลยว่าใช้คำว่าต้องตำหนิผู้บริหารของการบินไทยนะครับและถ้าหากไม่พร้อมควรจะลาออกไปเลยนะครับท่านใช้คำว่าหรือเห็นว่าใกล้จะหมดวาระครบวาระอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าเอาลองฟังกันหน่อยครับ
1: ไม่นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับว่าคงทราบนะฮะนี้ขอฝากไปเลยฮะก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยฮะที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องหน้าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลย
0: อ่ะนี่ก็คือในมุมของรัฐมนตรีที่ได้รับทราบปัญหาแล้วก็เจอปัญหาด้วยตัวเองนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็คือว่าจัดกำลังพลนะครับทั้งของไปรษณีย์ก็มาช่วยในเรื่องของการกระจายสัมภาระเอาไปส่งตามบ้งตามบ้านตามโรงแรมแล้วก็ใช้กำลังพลของทหารเข้าใจว่าเป็นทหารอากาศเนี่ยมาช่วยในการที่จะลำเลียงกระเป๋านะครับจากเครื่องบินมาส่งที่สายพานเหล่านี้ก็คือพยายามแก้ปัญหากันไปนะครับทีนี้ตัวของผู้บริหารการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิรินะครับที่เป็น CEO เนี่ยล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็ได้เนี่ยขอโทษผู้โดยสารนะครับที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในทุกขั้นตอน

0: ของการบินไทยแล้วคือมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องความล่าช้าเพราะว่ามันมีเที่ยวบินที่ต้องแคนเซิลก็คือยกเลิกไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่คุณชายเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้ก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งต้นจากการที่มันเกิดน้ำท่วมรอบสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งพนักงานภาคพื้นดินของการบินไทยจำนวนมากเนี่ยเขาก็จะพักอยู่แถวๆรอบสุวรรณภูมิพอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยมาทำงานไม่ได้นะครับหนึ่งคือมาทำงานไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าพนักงานบางส่วนเนี่ยที่มีการทำงานเฉพาะทางที่ต้องมีใบอนุญาตนะครับรวมถึงการเข้าไปยังพื้นที่ด้านในก็คือไอ้พื้นที่ที่เครื่องบินลงไปจอดเข้าไปยังพื้นที่ที่มันเป็นแบบจุดจอดเหล่านี้นะครับมันต้องมีใบอนุญาตไม่ใช่ทุกคนมีนะคือเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ก็มาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นขาดพนักงานทั้งภาพใหญ่แล้วก็กลุ่มย่อยที่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่โดยเฉพาะขาดหมดเลยไม่พอนะครับก็เลยทำให้เอาพูดง่ายๆคนไม่พอก็เลยมีปัญหากับเรื่องของการเอากระเป๋าเนี่ยลงมาจากเครื่องบินมีปัญหาในเรื่องของการเอากระเป๋าเนี่ยมาสู่สายพันลำเลียงก็มีปัญหาอื่นๆตามมานะครับแล้วคุณชายบอกงี้ครับว่าปฏิเสธข่าวที่บอกว่าพนักงานตั้งใจที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับคือตัวของผู้บริหารก็ยืนยันว่าพนักงานเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่เขาติดปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็เลยออกจากบ้านมาทำงานไม่ได้ครับ
1: นะครับกับผู้โดยสารลูกค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับเหตุครั้งนี้มันมากกว่าที่เราคาดการไว้เราไม่ได้คาดการว่าเลเบอร์หรือแรงงานที่อยู่ภายนอกเนี่ยจะได้รับผลกระทบรุนแรงขนาดนี้คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่แรงงานอย่างเดียวไงปัญหามันอยู่ที่แรงงานที่ต้องใช้สกิลครับไม่มีคนไปลากของมาก็ของก็ไม่มาแรงงานก็ยกไม่มีอะไรให้ยกมันต้องมีคนไปลากของมาต้องมีคนไปเปิดเครื่องครับที่สำคัญเนี่ยตอนนี้โหลดมาสเตอร์นะครับโหลดมาสเตอร์คือคนที่ต้องไปคอยอยู่ข้างเครื่องเนี่ยพอเดิมเนี่ยควรจะประมาณสัก45คนวันนี้ได้ประมาณ20แล้วสายบินอื่นทำไมไม่มีผลกระทบนี้หรือผลกระทบน้อยนะต้องบอกว่าของการบินไทยเนี่ยเรามีกรุงเทพเป็นฐานการผลิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะกลับมาลงที่กรุงเทพจะต่างกับสายบินอื่นคือเขาไม่ต้องโหลดของลงที่กรุงเทพ
0: อ่ะทีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีกระเป๋าสัมภาระที่ค้างอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับกับไฟล์ของการบินไทยทั้งหลายแหล่เนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีกระเป๋าตกค้างอยู่ประมาณ 5,600 ใบเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้ได้นะครับภายใน72ชั่วโมงก็คือนับเมื่อวานด้วยวันนี้วันพรุ่งนี้สถานการณ์ต้องดีขึ้นนะครับแล้วทีเนี้ยพอการบินไทยบอกว่าพนักงานเนี่ยมาทำงานไม่ได้นะครับคนน้อยลงอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยมีสัก 400-500 คนแต่ว่าพอช่วงน้ำท่วมเนี่ยมาทำงานได้แค่ 200-300 คนก็คือหายไปเกือบครึ่งสิ่งที่การบินไทยทำตอนนี้ก็คือมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าไปแล้วนะครับไม่ต้องรอให้ผู้โดยสารเนี่ยไปเช็คอินแล้วก็ไปลุ้นที่สนามบินนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจำนวนมากนะครับแต่ปัญหาหรือคำถามนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำไมสายการบินอื่นนะครับถึงไม่ได้เจอปัญหาแบบการบินไทยนะครับคำตอบก็คือว่าการบินไทยเนี่ยต้องให้บริการสายการบินพันธมิตรที่อยู่ในเครือข่ายด้วยก็หมายความว่าคนของการบินไทยที่มาทำงานได้น้อยอยู่แล้วหรือหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ต้องแบ่งคนจำนวนนี้ไปดูแลสายการบินพันธมิตรที่เป็นลูกค้าเพราะถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับสายการบินที่เป็นลูกค้ามันจะมีค่าปรับคำถามต่อมาคืออ้าวแล้วลูกค้าของสายการบินตัวเองอ่ะลูกค้าที่ใช้บริการการบินไทยกลายเป็นว่าไม่ได้รับความสำคัญหรอเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยมันก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะคะว่าถ้ากลัวโดนค่าปรับก็เลยไปบริการให้กับสายการบินเครือข่ายพันธมิตรอื่นก่อนให้เขาไม่มีปัญหาแต่คนของการบินไทยแล้วอย่างที่ผู้บริหารบอกว่าการบินไทยใช้กรุงเทพเป็นฮับเป็นศูนย์ลูกค้าเยอะมากสายการบินเที่ยวบินแต่ละวันเยอะมากแล้วมีปัญหาทั้งเข้าและออกเนี่ยเยอะมากนะครับมันก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญแหละว่าการบริหารสถานการณ์เนี่ยไอ้ crisis management เนี่ยนะครับการจัดการเวลามันเกิดวิกฤตเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยเป็นบททดสอบนะครับคือว่าคือพอน้ำมันท่วมคุณผู้ชมนึกภาพตามพอน้ำมันท่วมนะครับรอบสนามบินอันนี้วันแรกเข้าใจได้เพราะว่าพนักงานมาทำงานไม่ได้นะครับพอพนักงานมาทำงานไม่ได้เครื่องบินเนี่ยลงสนามบินได้ก็มาลงตามปกติพอมาลงปุ๊บลำที่หนึ่งก่อนนะครับก็รอก่อนพนักงานที่จะไป

0: เปิดไปที่แบบไอ้งวงช้างอ่ะตรงนั้นก็ไม่มีพอไม่มีปุ๊บหนึ่งคือกว่าจะมาเปิดประตูเนี่ยล่าช้าแล้วนะครับรออยู่บนเครื่องก่อนเพราะว่าไม่มีพนักงานคนที่เขามาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่มีอาจจะต้องรอเพราะเขาไปเปิดที่อื่นอยู่จนกระทั่งไล่มาถึงของเราอาจจะรอบนเครื่องแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะครับอันนี้คือความล่าช้าสเต็ปที่หนึ่งที่ผู้โดยสารยังไม่ได้ลงเครื่องล่าช้าทีนี้ผู้โดยสารพอลงเครื่องปุ๊บมาพร้อมเลยสัมภาระใต้ท้องเครื่องมันก็ต้องเอาคนเนี่ยไปลำเลียงออกมาอีกแค่เปิดประตูยังช้าเลยทีนี้กลายเป็นว่าการลำเลียงกระเป๋าก็เอาลงมาไม่ได้เพราะไม่มีคนนะครับพอไม่มีคนปุ๊บผู้โดยสารรอเมื่อกี้กว่าจะได้ลงเครื่องสมมติชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปรอกระเป๋าอีกกว่าจะเอากระเป๋าออกมาโหนานมากบางคนรอกัน 4-5 ชั่วโมง 6-7 ชั่วโมงก็มีนะครับกลายเป็นว่าความปัญหาอันที่2กับเที่ยวบินแรกนี้ก่อนนะคนลงจากเครื่องช้ากระเป๋าโหลดจากเครื่องช้านะครับหรือบางทีแบบผู้โดยสารเขาไม่รอเขาไปแล้วเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการตรงนั้นอย่างเช่นว่าให้ทำ QR code อะไรไปรอรับกระเป๋าเดี๋ยวกระเป๋าไปส่งที่บ้านหรือว่าจะกลับมาเอาเองก็ได้อันนี้คือปัญหาที่2กับแค่เที่ยวบินแรกคุณผู้ชมคิดดูแล้วปัญหาถัดไปคือสมมติเครื่องบินลำนี้นะครับมีกำหนดต้องบินออกไปอีกลงปุ๊บแล้วก็ต้องออกไปอีกเพราะว่าให้บริการไฟล์ถัดไปมันล่าช้าจากการเอากระเป๋าลงจากเครื่องคือถ้าเกิดกระเป๋าของผู้โดยสารเที่ยวบินแรกเนี่ยยังลงจากเครื่องไม่หมดผู้โดยสารเที่ยวใหม่ที่ต้องใช้เครื่องลำนี้ก็ขึ้นเครื่องไม่ได้และก็โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกระทบเป็นลูกโซ่นะครับกระทบกันไปกระทบกันมาบางทีเนี่ยต้นทางอ่ะกลายเป็นว่าเราก็รออยู่เอ๊ะทำไมมันดีเลย์ก็ไอ้เครื่องบินลำนี้ที่มันจะมารับเราเนี่ยมันยังขึ้นจากสุวรรณภูมิไม่ได้เพราะว่ากระเป๋ามันยังค้างอยู่ใต้ท้องเครื่องอยู่เลยมันก็เลยกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่หลายคนตั้งคำถามความเสียหายการเยียวยาการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวการบินไทยก็คงจะต้องมีคำตอบให้กับคนที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ใช้บริการการบินไทยเนี่ยเขาเชื่อมั่นเขามั่นใจในคุณภาพของการให้บริการอะไรเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอการบริหารจัดการในภาคพื้นดินมีปัญหามันก็เลยกระทบกับภาพลักษณ์กับเรื่องความเชื่อมั่นกับเรื่องของแต้มบุญต่างๆที่ป้าม่วงทำมาโดยตลอดเอาเป็นว่าให้กำลังใจการบินไทยแล้วก็ให้กำลังใจมากกว่าคือลูกค้าการบินไทยที่ประสบเหตุประสบภัยแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้อาจจะยังโดนแคนเซิลไฟลท์อยู่นะครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสลับอารมณ์กันมาสักหน่อยคุณผู้ชมครับมากันที่ภาพบรรยากาศความสนุกของกิจกรรมนะครับ New Wave Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026ครั้งล่าสุดเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนกันครับ
2: ส่งมอบความสุขกันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม New Wave Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026ที่ล่าสุดบุกกันถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีงานนี้จัดเต็มเหมือนเดิมยกทัพบูธสินค้าคุณภาพที่ขนกิจกรรมพิเศษไปให้น้องๆได้รวมเล่นเกมรับของรางวัลกลับบ้านไปแบบจุใจสุดๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือมินิคอนเสิร์ตจาก Offroad บูมสหรัฐ9ทีมมาร์ค IC และ5สาวคิสเมดที่ร้องเต้นโชว์เสิร์ฟความสนุกแจกความสดใสเปลี่ยนโรงเรียนให้เต็มไปด้วยความไว้เลยทีเดียว
3: เวลามาสกูทัวร์เนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยพลังเสียงเขาดีมาก
4: energy น้องๆแบบไม่มีดรอปเลย
3: โอ้ยดีครับบูธกิจกรรมคึกคืนเหมือนเดิมฮะเห็นน้องๆแวะไปกันเยอะเลยเรียกได้ว่าทุกๆอย่างมอบความสุขให้กับน้องๆนักเรียนเลยครับผม
4: ฝากทุกคนนะคะรอติดตามนะคะว่าวันมิวสิกจะไปโรงเรียนอะไรหลังจากนี้นะคะมีความสนุกรอไปเจอกับทุกคนแน่นอนค่ะรอดูด้วยนะคะ
1: ต่อกันที่ภาพยนตร์ฟิลกู๊ดนะครับอย่างเช่นจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ครับที่ล่าสุดมีการประกาศฉายในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วครับติดตามเพิ่มเติมได้เลยครับ
5: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้จาก GDH และ Sony Pictures เตรียมลงฉายในระดับนานาชาติประเดิมที่7ประเทศเริ่มตั้งแต่เวียดนามกำหนดฉาย2ตุลาคมสิงคโปร์เข้าฉาย15ตุลาคมอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าฉาย21ตุลาคมมาเลเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าฉาย22ตุลาคมงานนี้แฟนภาพยนตร์รวมไปถึงแฟนนักแสดงต่างเรียกร้องกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายว่าอยากให้จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ไปฉายในพื้นที่ของตัวเองบ้างโดยองค์ประกอบของหนังที่ลงตัวในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการโคจรมาพบกันของณเดชน์คุกิมิยะในบทพี่บ่าวเฮนรี่ผู้มีความจำรีเซ็ตประกอบกับไอดอลสาวระดับโลกมินนี่นิชาหรือมินนี่วงไอดอลผู้รับบทน้องลู ฟี่กับตันบอลลูนสุดคูลแถมยังขนทับความสนุกมาแบบจัดเต็มทั้งแก๊งครอบครัวสายฮาที่ขนมุกมาสาดใส่กันร่วมด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่าตัวตะมุตะมิจอมขโมยซีนสุดน่ารักท่ามกลางโลเคชั่นสุดปังหลายแห่งทั่วไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรค่าแก่การบอกต่อให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศต้องไปดูในโรงภาพยนตร์การันตีคุณภาพโดยผู้กำกับเมธ

0: าธรและโปรดิวเซอร์วันวรรณดีสำหรับคนไทยเราก็อยากตกเทรนด์นัดครอบครัวคนที่รักแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
1: สถานการณ์น้ำที่จังหวัดระยองปรากฏว่าคุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปนี้นะครับเนี่ยคือน้ำเนี่ยมันซัดเอากำแพงพังกำแพงกั้นน้ำหลังจากนั้นน้ำก็ทะลักท่วมในเวลาไม่ถึง20นาทีนี่คือจุดแรกส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่จังหวัดนครนายกปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันก็คือคันกั้นน้ำในหมู่บ้านเนี่ยพังเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยทะลักเข้าท่วมทุกบ้านในหมู่บ้านเลยนะครับต้องมีการอพยพอะไรกันเอาเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: งครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
1: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิต
1: นม
0: อ่ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมข้าวกล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน
2: อัมพลฟู้ด
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวกูดคิวกูดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์ลองเลยวันนี้
9: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล

0: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
1: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับ
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูง
4: มันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
11: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: 7:41 นาทีนะครับไปดูสถานการณ์น้ำที่นครนายกนะครับเพราะว่าต้องไปอพยพชาวบ้านเพราะว่าคันกั้นน้ำในหมู่บ้านเนี่ยพังแล้วก็น้ำทะลักเข้ามาท่วมครับ
14: มีบ้านใครจะออกอีกไหมครับบ้านใครยังติดค้างไหมครับเรือเข้ามารับแล้วใครจะออกแสดงสัญลักษณ์ครับไปครับถ่ายไปหน่อยครับใครจะออกเรือมารับแล้วนะครับบังคับออกนะครับไม่ให้ใครบังคับอยู่นะครับบังคับออกน้ำจะขึ้นอีกนะครับ
13: ต้องใช้คำว่าบังคับออกนะครับแต่ว่าบังคับได้แค่ไหนนะครับบางที่เนี่ยคือก็ผู้สูงอายุบางคนเข้าใจห่วงบ้านห่วงสัตว์เลี้ยงก็ไม่ยอมออกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามทุกวิถีทางเพราะว่าอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงมันอันตรายนะครับก็ต้องพาออกจากพื้นที่ให้ได้นะครับตรงจุดนี้หมู่บ้านสวนแสนสุขที่ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์ของนครนายกหลังจากที่คันกั้นน้ำหมู่บ้านพังน้ำก็เลยท่วมทุกบ้านเลยทุกหลังเลยนะครับชาวบ้านอย่างที่บอกแล้วครับด้วยความที่เป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ไปไม่ยอมออกนะครับก็เลยต้องกล่อมกันอยู่พักใหญ่นะครับบอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยก็ได้นะครับให้พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยจนยอมออกจากบ้านกันครับ
14: จอดๆๆมีแมวด้วยแมวเหนียว
15: คุณออกมาครับออกมาครับไม่ออกใช่ไหมลุง
14: ลุงน้ำจะขึ้นอีกนะครับลุงเอาแมวไว้ด้วยก็ได้ลุง
15: เดี๋ยวครบเลยลุง
14: ลุงจะเอาตัวอะไรออกบ้างครับ
16: ลุงขึ้นไปก่อนเดี๋ยวออกไปหา
15: ทำยัน
3: เดี๋ยวออกไปหาอะไรข้างนอกค่ะ
6: ระวัง
3: ไปหายาสูบได้ลุงป้า
6: น้ำมันจะขึ้นอีกลุง
16: สั่นมานี่สั่นมา
17: แล้วครับคุณลุงมาแล้วโอเค
6: ยัง
18: โอเคล้ากายก่อนลุงมาตรง
17: เดินทางออกกันต่อครับไล่ไปอีกครับ
13: ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่ก็คือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะตัวเล็กยังพอเอาไปได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ยอมก็ยอมแต่บางคนก็ไม่ยอมจริงๆพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกจากบ้านทำยังไงต้องให้ญาติ

0: ประสานญาติช่วยพูดผ่านไมโครโฟนด้วยซ้ำขอให้ออกจากบ้านไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยครับ
1: ค่ะผมค้าออกมากับพี่เจ้าหน้าที่ได้ไหมคะ
2: โอ้ครับ
3: โอ้ได้ยินไหมครับ
2: โอ้ได้ยินหลานไหม
1: ในข้างในมันอันตราย
4: จะหอนทำไมเนี่ย
2: ผมว่า
0: เนี่ยก็คือคนเขาก็เป็นห่วงนะครับก็เลยต้องอยากให้ออกจากบ้านไปก่อนสุดท้ายก็พาออกจากบ้านได้คือต้องใช้วิธีการไปทีละหลังทีละหลังเพื่อดูว่ามีใครติดค้างอยู่ไหมมีใครไม่ยอมออกไหมก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาก็กล่อมกันไปนะครับจนแบบในที่สุดแล้วเนี่ยช่วยคนก็ต้องช่วยสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะสัตว์ต่างๆเนี่ยพาออกจากบ้านไปด้วยกันครับ
5: ลอยนานเนี่ยล
2: ูกพี่จะมาออกซอยหนึ่งใช่ไหม
6: ผมขอได้บ้าง
5: โอ้ยจะงวงแล้ว
2: พี่จะมาออกซอยหนึ่งใช่ไหม
7: ลุงมีกระไดนะค่อยๆปีนค่อยๆปีน
6: ปีนได้ไหมลุงอ่ะ
2: ได้ครับโอเคมันลอยอ
7: ่
2: ะ
7: แล้วต้องไว้เช้าก่อนไว้เช้าก่อนครับผมไว้มาก่อนไว้เช้าก่อน
0: เนี่ยเนี่ยนะก็คือเป็นห่วงจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยประมาณตีสองของเมื่อคืนนี้ต้องยุติภารกิจนี้ก่อนในการอพยพคนหรือว่าหาผู้ติดค้างเพราะว่าสแกนไปประมาณ 95% แล้วนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจได้แล้วก็จุดที่น้ำสูงสุดในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยบางจุดเนี่ยลึกถึง2 เมตร 30 เซนติเมตรด้วยกันครับ
8: มาต่อกันที่ระยองกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นภาพทั้งน้ำตาครับไหนจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็รวมถึงทรัพย์สินเสียหายรถก็จมน้ำกันด้วยนะครับนี่คือภาพขณะที่เกิดเหตุมวลน้ำทะลักเข้ามาในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ที่ระยองครับเวลา10 กว่านาทีสุดท้ายน้ำทะลักเข้ามาแบบนี้ครับ
9: สุดท้ายเราก็เอาไม่อยู่ทำเต็มที่แล้ว
10: กำแพงแตกหมู่บ้านโมเดิร์นเอาไม่อยู่แล้วกำแพงหมู่บ้านแตกแล้ว
11: ก็ถ้าเดินทางก็ต้องใช้เรือหรือขนของก็ต้องใช้เรือนะครับผมยังมีคนที่ยังติดอยู่ในหมู่บ้านครับต้องการข้าวน้ำและอาหารอยู่จำนวนหนึ่งครับบางคนก็ออกไปบ้างแล้วเพราะตอนนี้จังหวัดระยองบางพื้นที่ตัดน้ำไปแล้วนะครับแต่ไฟยังใช้ได้อยู่แต่บางหลังก็น้ำท่วมเยอะไฟใช้ไม่ได้
8: เป็นช่วงเที่ยงนะครับวันที่28 กันยายนที่ผ่านมาครับตามที่ชาวบ้านในหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้เล่าให้ฟังเลยครับก็คือมวลน้ำทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับแล้วมารวดเร็วจริงๆอันนี้คือภาพคือถ้าดูเนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มต้นนี่ฮะคือกำแพงเนี่ยพังแล้วพอพังปั๊บมวลน้ำค่อยๆเข้ามา10 กว่านาทีคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าคือได้ยินเสียงน้ำแหละกว่าจะเดินออกมาจากบ้านออกมาดูที่หน้ารั้วแป๊บเดียวนี่ฮะคุณผู้ชมครับไม่ถึง20 นาทีมวลน้ำมาขนาดนี้บอกเลยว่าขนย้ายข้าวของไม่ทันจริงๆชาวบ้าน1 รายครับที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกแบบนี้ว่าคือมันร้องไห้นะทั้งน้ำตานะร้องไปเก็บของไปน้ำท่วมเนี่ยบางจุดสูงถึงคอครับทั้งรถยนต์จักรยานยนต์สมบัติทั้งหลายเนี่ยจมหมดครับจำใจอพยพไปส่วนเจ้าตัวเองบอกว่าเลี้ยงวัวเหมือนกันก็ต้องให้วัวหนีเอาตัวรอดเช่นกันครับ
12: ลูกเลยน้ำท่วมลูกน้ำท่วมคอผมไปลูกเลยไปลูกเลยไปลูกไปลูกตัวไม่หนุกตัวไม่หนุกไปลูกไปไปลูกไปไปอีนี่เดี๋ยวลูกขี่ผ่านบ้านมาแล้วทุกคน
13: อย่าทำไม
12: ขอโทษบ้านครับที่ดูแลไม่ได้ครับอันนี้ผมอยู่ถนนนะครับหมู่16ครับตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับทุกคนน้ำแค่คอแล้วครับต้องอพยพออกครับทุกคนจากซอย3หมู่16คร
8: ับ จริงๆคุณผู้ชมครับคือเจ้าตัวบอกน้ำแค่คอแต่ดูภาพเนี่ยคือบางช่วงเนี่ยเจ้าตัวพยายามที่จะเหมือนกับว่ายน้ำอยู่แล้วนะครับเนี่ยอ่ะยังคงมีภาพมุมสูงครับในพื้นที่อำเภอที่แกลงนะครับจังหวัดระยองครับล่าสุดพบว่าถึงแม้ปริมาณน้ำจะลดลงแล้วก็ตามจากเดิมครับแต่ต้องเตือนแบบนี้ว่าถนนหลายจุดครับยังมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆการจราจรชะลอตัวครับรถเล็กเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถผ่านได้ครับมีจุดต่างๆที่ทางหน่วยงานภาครัฐออกมาประกาศขอให้หลีกเลี่ยงก็คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลแกลงครับสถานีตำรวจภูธรแกลงต่อเนื่องไปจนถึงปากน้ำประแสและถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าจังหวัดจันทบุรีช่วงแยกบ้านนาวัดบ้านนาแล้วก็กลกเฮนะครับจนกระทั่งถึงส่วนของตัวแยกบายพาสมงกุฎเมืองและเส้นทางหลังวัดหนองจระเข้นะครับแนะนำแบบนี้ก็แล้วกันครับว่ารถเล็กไม่ควรไปครับหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยนะครับพร้อมกับถ้าจะเดินทางช่วงนี้แนะนำว่าอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก่อนเดินทางด้วยนะครับ
0: ไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไป

0: ช่วยอพยพชาวบ้านเนื่องจากว่าน้ำทะลักเข้ามาครับเนี่ยครับต้องไปช่วยพาคุณยายออกจากบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงนะครับเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ที่อำเภอบางคล้าเพราะว่าน้ำในหมู่บ้านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องพาคุณยายขึ้นเรือนะครับไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้านะครับมีคนที่ไปอยู่ที่ศูนย์นี้ประมาณ300ชีวิตด้วยกันเนื่องจากว่าปภ.เองเขาก็ส่งข้อความผ่านทางเซลล์บอดแคสต์บอกว่ามวลน้ำจากปราจีนกับนครนายกเนี่ยไหลมาที่ฉะเชิงเทราเพิ่มเติมน้ำก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าคลองเขื่อนแล้วก็บางพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับทีนี้ปรากฏว่านอกเหนือจากต้องระวังเรื่องน้ำที่มันจะมาให้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีน้ำพอมันไปอยู่ด้านล่างเนี่ยมันซาะดินที่อยู่ใต้อาคารเนี่ยปรากฏทำให้อาคารแห่งนี้นะครับที่สูง2ชั้นเนี่ยมันมีรอยร้าวก็คือฐานมันทรุดพอมันทรุดปุ๊บเนี่ยโครงสร้างมันเสียสมดุลก็เลยทำให้เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่นะครับแล้วมีคนติดอยู่ข้างในด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพาตัวออกมาคือไม่ใช่อะไรพอมันทรุดแล้วเนี่ยเปิดประตูห้องออกมาไม่ได้นะครับก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยก็คือเอาค้อนไปทุบประตูแล้วก็ช่วยเหลือนำตัวออกมานะครับต้องตรวจสอบแล้วตอนนี้คือใช้ไม่ได้แล้วตัวของโครงสร้างอาคารเนี่ยมีความเสี่ยงที่มันจะพังจะทรุดมากกว่านี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่สำนักโยธาของฉะเชิงเทราต้องเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงความปลอดภัยของโครงสร้างนะครับส่วนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในของโรงพยาบาลบางจุดเนี่ยสูงเกือบเมตรนะครับก็ต้องมีการประสานกับโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์พาผู้ป่วยหนักส่งต่อไปนะครับแล้วก็ลำเลียงข้าวของอุปกรณ์ออกมานะครับก็บรรยากาศในการอพยพเนี่ยค่อนข้างที่จะทุลักทุเลเลยครับแล้วก็ขณะเดียวกันมีภาพในพื้นที่กบิลบุรีรถขับลุยน้ำท่วมสูงครับนี่เอามันอย่างเดียวเลยเหรอทำคอนเทนต์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าเหตุการณ์นี้นะครับ4แยก3ทหารที่กบิลบุรีขับรถลุยน้ำด้วยความตั้งใจถ้าเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าเขาจะทำคอนเทนต์ชาวบ้านเขาบอกแล้วมันสูงมันไปไม่ได้สุดท้ายเป็นไงครับไม่รอดเครื่องยนต์ก็คือมันก็ดับรถก็คืออยู่กลางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสมองก็ลอยหายไปกับสายน้ำหมดแล้วนะครับ
1: มากันที่เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่เทศบาลหินกองคุณผู้ชมครับสลดใจจริงๆฮะตัวเด็กคนหนึ่งอายุ11ขวบเนี่ยปั่นจักรยานมากับเพื่อนแล้วจุดที่คือน้ำมันนองเนี่ยก็ต้องปั่นเหนื่อยพอมันเหนื่อยปั๊บข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่น้ำมันไม่ท่วมแล้วเด็กคนหนึ่งครับลงไปจูงจักรยานอีกนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับจะถึงจุดที่มันแห้งแล้วปรากฏจู่ๆครับด้านข้างเนี่ยมันมีลักษณะของท่อตัวจักรยานเนี่ยมันตกลงไปในร่องพยายามฝืนดึงสุดท้ายจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนครับ

ตามที่เห็นในภาพเลยคุณผู้ชมครับนั่นคือภาพสุดท้ายครับที่เราเห็นตัวเด็กคนนี้แล้วถูกมวลน้ำเนี่ยมันดูดลงท่อแล้วที่มาสลดใจก็คือคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่าขณะที่ตัวเด็กเนี่ยปั่นมากับเพื่อนเนี่ยมันมีรถกระบะที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเพิ่งยกตัวรั้วกั้นทางออกแล้วก็ขับผ่านไปแล้วจังหวะที่ขับผ่านนี่แหละนี่ฮะเอามาไล่ดูกันนี่จังหวะนี้คือตัวน้องเนี่ยจูงมาแล้วเห็นไหมฮะนี่จังหวะนี้คือเหมือนกับมันมีร่องน้ำแล้วตัวเขาเซปุ๊บจักรยานหล่นเพราะจักรยานหล่นปุ๊บตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่ามันไม่มีน้ำเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าด้านล่างเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่แล้วมวลน้ำเนี่ยมันถูกดูดลงดูดลงคือเรามองด้วยตาเปล่าด้านบนเนี่ยไม่เห็นเพราะผิวน้ำมันนิ่งนะครับจังหวะนั้นเองตัวน้องเขาเสียดายจักรยานแหละพยายามฝืนดึงขึ้นมาจักรยานมันติดครับแต่จังหวะนี้ฮะตัวน้องลื่นปุ๊บแล้วหลุดลงไปมวลน้ำดูดลงไปนะครับจุดนี้อยู่คือถิ่วที่ข้างเทศบาลหินกองครับที่ห้วยทรายหนองแคจังหวัดสระบุรีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันสัก10 นาฬิกาเมื่อวานนี้เองนะครับสุดท้ายครับตัวเพื่อนไปแจ้ง

0: หน้าที่แล้วจังหวะที่น้ำเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูสิครับพอน้ำมันลดแล้วปรากฏโอ้โหนี่ครับคือตัวน้องเนี่ยถูกมวลน้ำดูดลงไปติดอยู่ในท่อระบายน้ำบริเวณ3ทางนะครับที่มีการทำเป็นจุดแยกห่างจากจุดเกิดเหตุ200เมตรน้องเสียชีวิตอยู่ภายในท่อนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์เตือนกันด้วยครับ
1: ไปที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะครับก็คือว่ามีคนขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับว่าอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นแล้วความช่วยเหลือไปไม่ถึงพอทีมข่าวไปปุ๊บเนี่ยน้ำตาไหลเลยที่ความช่วยเหลือมาถึงแล้วครับ
2: รถมาก็แบบตาไหลแล้วแบบมันกระทบหนักมากจริงๆค่ะถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่แบบดีใจมากค่ะ
3: ส่วนใหญ่ของไม่มันมาไม่ถึงตรงนี้อ่ะ
2: เขาก็จะไปแค่สูตรกุ๊กใช่ถึงนั้นแล้วคือเราออกมาไม่ได้แล้วแบบแล้วก็กลัว
3: แต่มันก็ออกมา
2: สัตว์มีพิษอะไรเงี้ย
4: บีก็ไม่แบกเน
2: า
4: ะ
2: ส่วนต้องออกมาไม่งั้นมันหมดตายกันหมดเนี่ยต้องออกมาทุกวันเลย
3: ส่วนใหญ่เห็นข่าวอ่ะก็ไปกันแต่บริเวณไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลย
5: ไม
3: ่
5: ม
3: ี
5: เลย
3: ไม่มีเลยก็ต้องพยายามเข้าไปคอมเมนต์ว่าที่ตรงเนี้ยค่ะหมู่บ้านนักกีฬาโซนด้านหลังเออไม่ค่อย
1: เป็นความรู้สึกของชาวบ้านในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองที่เขาเหมือนกับว่าโดนลืมไปแล้วหรือเปล่าตรงจุดนี้ก็มีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับทีนี้พอไม่ได้มีใครเห็นหรือว่านายกไม่ไปรัฐมนตรีไม่ไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ไปแม้กระทั่งนักข่าวไม่ไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับมันหมดหวังอ่ะแต่ในที่สุดแล้วทีมข่าวของสำนักข่าววันนิวเราไปนะครับก็ไปเจอภาพนี้เข้านะครับอยู่ในเขตสะพานสูงกรุงเทพนะครับน้ำเนี่ยสูงจริงนะครับตั้งแต่ระดับหัวเข่าไปถึงเอวถึงหน้าอกเลยซอยลึกเนี่ยมันก็ลึกจริงๆนะครับแล้วก็น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็คือเริ่มจะเน่าและส่งกลิ่นด้วยนะครับมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนแก่มีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยหลายคนที่รอความช่วยเหลือกันอยู่นะครับแล้วก็อย่างชาวบ้านที่เราไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าอยู่มาหลายสิบปีแล้วไม่เคยเดือดร้อนขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ประธานชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีบ้านประมาณ 3,500 หลังนะครับเดือดร้อนกันหมดจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะย้ำฝากไปยังสำนักงานเขตสะพานสูงนะช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยคืออยากให้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอยู่ครับ
6: พี่รู้ไหมว่าผมอะลากเรือน้ำขนาดเนี้ยไปอุ้มยายคนนึงมาแกร้องไห้เลยนะแกบอกว่านึกว่าแกโดนทิ้งเนี่ยผมบอกยายผมไม่ทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลังหรอกผมจะพยายามให้ดีที่สุดนี่ถ้าเกิดว่าผมมีอำนาจเหมือนหน่วยงานรัฐในพื้นที่ผมนะผมสั่งเรือสั่งเจ้าหน้าที่ให้ลงช่วยเต็มที่แล้วคือผมเข้าใจมันมี29เขตเจ้าหน้าที่อาจจะน้อยแต่ผมถามหน่อยแล้วประชาชนอยู่ไงคือคุณจะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่น้อยเหรอผมตัวคนเดียวเงินเดือนผมไม่มีเหมือนพวกคุณนะแต่ผมยอมควักเงินวันแรก 3-4 หมื่นวันที่2 3-4 หมื่นวันที่3 3-4 หมื่นผมถามว่าผมเอาคืนใครได้ผมไม่คิดที่จะได้คืนแต่ทุกคนต้องรอด
1: ก็นี่ประธานชุมชนเขาก็รับผิดชอบชีวิตคนในหมู่บ้านนะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือโครงการ Perfect Fresh นะ Perfect Place เฟส3รามคำแหง174น้ำก็ท่วมต่อเนื่อง5วันแล้วนะครับตอนนี้น้ำเปลี่ยนสีส่งกลิ่นแล้วด้วยนะครับคุณฤทธิ์ที่โรงเล่าให้กับทีมข่าวบอกว่าอาหารมันแทบจะไม่เหลือแล้วเพื่อนบ้านเขาก็แบ่งๆช่วยๆกันนะครับตัวของคุณฤทธิ์ที่โรงเนี่ยมีคุณแม่ป่วยติดเตียงไม่สามารถพาไปที่อื่นได้กังวลเรื่องยาของคุณแม่ก็ใกล้หมดแล้วด้วยครับ
7: สีเริ่มเปลี่ยนกลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็5วันแล้วใช่ไหมฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร5วันแล้ว
8: ช่วยเหลือค่ะ
7: ไม่มียังไม่มีใครมาช่วยเหลือไม่มีหน่วยงานไหนแล้วก็คืออยากได้ที่อยากได้คืออยากได้แบบรถทหารหรือว่าอะไรเข้ามาบริการเข้ามาแบบเป็นช่วงเวลาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะได้ออกไปซื้อของซื้อเสบียงอาหารอะไรอย่างนี้ได้คุณแม่ผมเนี่ยตอนนี้แพมเพิร์สเนี่ยใกล้หมดนะครับแล้วก็ข้าวของยูกยาที่จำเป็นก็เริ่มที่จะล่อยหลอแต่ว่าก็ยังพอมีใช้อยู่บ้างแต่น้ำเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ลดเนี่ยภายใน 2-3 วันเนี่ยหมดแน่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะออกไปยังไง
1: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอย่างน้อย2พื้นที่นะครับก็คือหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงกับที่นี่โครงการ Perfect Place เฟส3รามคำแหง174ความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางกลุ่ม The One Enterprise กับทีมข่าวช่องวัน31เนี่ยเราร่วมกันเวลาลงพื้นที่ก็จะเอาถุงโครงการ

0: วันสร้างสุขเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานวันสร้างสุขก็จะลงไปในพื้นที่อีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่งกำลังใจไปให้นะครับ
1: ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับบอกว่าในช่วง2วันนี้ครับถนนสายหลัก 90% จะแห้งแต่ที่หนักใจก็คือพื้นที่แอ่งบริเวณฝั่งตะวันออกนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติบอกแบบนี้ครับเมื่อวานนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสาราว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงครับตอนช่วง10โมงเช้าบอกว่าภาพรวมเนี่ยโดยรวมแล้วเดี๋ยวกรุงเทพมันจะเริ่มต้นดีขึ้นครับเนื่องจากว่าตอนนี้จากการตรวจสอบพบว่าถนนหลายสายแห้งลงมาเรียบร้อยแล้วครับในขณะที่คลองแสนแสบเองเริ่มที่จะลดระดับลงมาได้แล้วนะครับแต่ยืนยันแบบนี้ว่าขอเวลาอีก2วันถนนสายหลักจะกลับมาแห้งครับ
2: สถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% ที่แห้งหมดนะถนนสายหลักๆนะแต่ว่าถนนสายรองหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกอย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างตัวที่อาจจะยากที่สุดก็คือตัวฝั่งลาดกระบังเพราะลาดกระบังเนี่ยไอตัวคลองประเวศบริรมเนี่ยทิศทางมันยาวก็คือมันมีความคดเคี้ยวมาที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วก็น้ำมันยังเยอะอยู่แล้วก็เผอิญเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงลาดกระบัง50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาอันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลองหกวาสายล่างมาหน่อยนึงเข้าใจว่าปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูด
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โมงกับ1นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอโทษชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมแล้วก็มีการเตรียมงบเอาไว้ในการเยียวยาหลังจากนี้ครับ
1: ท่านดุด่าว่ากล่าวมาผมก็ยินดีที่จะขออภัยกราบขออภัยทุกท่านแต่ว่าผมฟังมาแล้วฟังทั้งเสียงตำหนิเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมขอให้คำยืนยันว่าผมไม่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหยิ่งมาว่าผมจะไม่ทำให้ตรงกันข้ามฮะฟังเต็มสองรูหูแล้วก็เข้าไปในสมองแล้วก็ไปหาทางแก้ไข
0: ก็รับฟังเสียงของชาวบ้านที่สะท้อนมานะครับแล้วเรื่องของงบประมาณในการเยียวยาก็เตรียมไว้แล้วนะครับตามหลักเกณฑ์เมื่อคืนนี้นายกก็ไปนะครับไปลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนที่เขตสายไหมเพราะเป็นจุดหนึ่งที่น้ำยังท่วมอยู่นะครับนายกก็ไปดูในพื้นที่ต่างๆนะครับเอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
2: ไม่ทิ้งกันนะคะ
3: ไม่ทิ้งทิ้งกันได้กา
2: โอเคค่ะ
3: ครับครับนี่ตัวประกันหญิง
0: ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางก็มีชาวบ้านมาให้เสียงก็คือมีทั้งเสียงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนมาให้กำลังใจอะไรต่างๆนะครับดูบรรยากาศที่ชาวบ้านมาทักทายนายกกันหน่อยครับ
4: เดี๋ยวท่านเดินไปหา
5: ขอบคุณนายกที่มาเยี่ยมเยียน
6: ขอบคุณครับได้ถุงยางทิพย
7: ์ไม่ได้เลยค่ะเมฆสวัสดีค่ะเมฆสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ
9: เวลาเดินทางไปทำงานลำบากหนูไปทำที่หมู่บ้านอรุณ
10: ช่วงนี้ช่วงนี้ดูว่าความโฮมก่อน
9: เมื่อไหร่นะล่ะวันนี้นายกมาถึงที่เลย
11: ขอจับมือหน่อยจับได้แล้วค่ะ
10: ได้ยัง
9: ขอ
10: จับ
9: มือได้แล้วท่านขอจับมือหน่อย
10: มีใครยังไม่ได
11: ้ขอบคุณนะคะ
12: ครับท่านนายกเองก็ได้มีการพูดถึงการวางแผนเอาไว้ว่าตอนนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำรับมือน้ำท่วมนะครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับระดมเอาไว้300-400เครื่องด้วยกันแต่ว่าจะสามารถสูบได้ก็ต่อเมื่อระดับน้ำด้านนอกมันลดลงครับเพราะว่าถ้าฝืนสูบตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำฝั่งด้านนอกมันจะย้อนกลับมาได้แล้วก็บอกว่าจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันตอน8 โมงเช้าด้วยครับ
1: ตอนนี้ผมไปไหนผมก็พกไอ้ปั๊ม300-400เครื่องไปที่คนไม่ใช่บริจาคนะทางผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาก็เอามากองไว้ที่กรมโยธาธิการถ้าพร้อมปุ๊บเราก็เติมให้ทุกบ้านนะครับบ้านไม่ให้เติมทุกพื้นที
13: ่รวมถึงแฟลตคลองจันทร์แถวร่มเกล้าด้วยไหมคะ
1: รวมหมดเลยครับ
0: ก็เป็นสถานการณ์ที่ให้กำลังใจกันคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาหลายวันแล้วเห็นว่าเมื่อคืนตอนที่นายกเนี่ยเดินไปหาชาวบ้านก็เหมือนกับมีเงินติดกระเป๋าอยู่ไม่เท่าไหร่ควักเงินให้ชาวบ้านด้วย
13: เนาะบางพื้นที่ลำบากจริงๆนะคะต้องส่งกำลังใจเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปติดตามข่าวกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องดูแลไม่แพ้กันก็คือเรื่องของดวงตาคุณผู้ชมนึกดูสิดูแลดวงตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ต้องใส่ใจกันมากๆนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันกับคุณอู๋ค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับวันนี้ใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะฮะไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะฮะมองอะไรก็เห็นเป็นมัวเบลอๆปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวหรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีดวงของดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดจากการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตครับทั้งมองจอทีวีเล่นมือถือนะฮะเจอทั้งแดดแรงๆนะครับและมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับโดยจะพบมากในผู้สูงอายุนะฮ
13: ะ
14: หลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดูแลนะครับมันอาจจะมีผลเสียตามมาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะฮ
13: ะ
14: ผมเองเป็นเจ้าของโรงงานเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะอันนี้เป็นตัวผมนะฮะลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศนะฮ
13: ะ
14: ผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะฮะลงดูแลเองทุกขั้นตอนนะฮะทดลองกับตัวเองจนเห็นผลครับคุณชมพู่ได้มาเป็นตัวนี้ฮะ
13: ค่ะ
14: วิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมครับ และมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะซึ่งผมได้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัย80กว่าเนี่ยได้ลองทานตัวนี้นะฮะซึ่งสุขภาพดวงตาของพวกท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายไม่เคืองตาไม่แสบตาจะมองอะไรก็ชัดนะเห็นหน้าลูกหลานแบบไม่ต้องพึ่งแว่นตานะฮะขับรถตอนกลางคืนก็ยังทำได้นะฮะผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักเนี่ยทานและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันนะฮะเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้เป็นโปรแกรมดูแลดวงตานะครับที่ตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมและผมขอย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้นะฮะมีแค่วันนี้วันเดียวครับวิตามินเอตราดิฟเนเจอร์2กล่องนะฮะปกติราคาเกือบ 2,000 บาทลดเหลือเพียง 1,299 บาทนะฮะเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรมาทันจะขอแถมเพิ่มเติมให้นะครับเป็นกล่องที่1ครับ
13: ค่ะ
14: กล่องที่2ครับ
13: จะขอโรงงานมาเองนะ
14: กล่องที่3ครับกล่องที่4ครับ
13: 4เลย
14: 2แถม4ครับแต่ช่วงเนี้ยผมเข้าใจดีว่าจะซื้ออะไรอ่ะต้องเอาที่คุ้ม
13: ๆใช่ค่ะ
14: และเอาให้ดีที่สุดนะฮะงั้นเอาแบบนี้ครับคุณชมพู
13: ่ยังไงคะ
14: ผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมก่อนนะฮะเพราะผมจะลดให้เองอีก300บาทคร
13: ับ ลดอีก300เหรอคะ
14: คุณจ่ายเองเพียง999บาทครับแต่ยังไม่พอครับผมจะขอแถมเพิ่มให้อีกนะฮะรบกวนทีมงานช่วยเอาของแถมมาให้ผมทีนะผมจะวางให้ดูกันชัดๆในรายการนี้เลย
13: และสดๆด้วยนะ
14: วางให้ดูกันชัดๆสดๆในรายการนี้นะครับ
13: เพ
14: ิ่มแถมให้เป็นกล่องที่5ครับกล่องที่6ครับคุณชมพู
13: ่ได้9กล่อง
14: 2แถม6นะฮะ2แถม6เป็น8กล่อง
13: อ๋อ8กล่อง
14: แต่ยังไม่พอครับ
13: ค่ะ
14: ผมจัดให้พิเศษสุดๆขอแถมเพิ่มให้อีกนะฮะเป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีนะฮะตรงขาแว่นสังเกตนะฮะยืดหยุ่นสูงมากนะครับงอได้ไม่หักแน่นอนนะฮะ
13: ห
14: รือนั่งทับหรือทำร่วงก็ไม่พังแน่นอนให้ฟรีอีก1ชิ้นนะครับวันนี้ซื้อ2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทจัดหนักจัดเต็มให้เลย9ชิ้น999บาทโทรมาที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วค
13: ุ
14: ณต้องรีบโทรให้ทันเท่านั้นนะฮะบอกไว้ก่อนว่าวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้มีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์เนี่ยปกตินะ2กล่องเนี่ยราคาเกือบ 2,000 นะวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้ว
13: ไวมากเลยคุณอู๋
14: รีบโทรให้ทันนะครับถ้าโทรทันจะแถมเพิ่มให้อีก6กล่องนะฮะและพิเศษวันนี้ผมขอแถมเพิ่มให้คือแว่นตากรองแสงสีฟ้าตัวนี้คุณภาพดีมากๆนะฮะตรงขาแว่นเนี่ยยืดหยุ่นสูงมากสังเกต
13: ไหมดูสิคุณผู้ชมเหมาะกับผู้ใหญ่เลย
14: นะครับงอได้ไม่หักแน่นอนผมงอให้ดูนะฮะไม่หักแน่นอนเผลอนั่งทับหรือทำร่วงก็ไม่พังนะฮะแถมให้อีก1ชิ้นวันนี้ซื้อ2แถม7ไปเลย2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะ021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะผมให้แค่รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะฮะคุณต้องรีบโทรมาให้ทันนะฮะบอกไว้ก่อนนะคุณชมพู่ลูกๆทุกคนเนี่ยอยากดูแลดวงตาของคุณพ่อคุณแม
13: ่ใช่เลยค่ะ
14: เขาอยากดูแลให้ดีที่สุดแต่คุณพ่อพ่อแม่แม่ก็อย่าลืมใส่ใจดูแลตัวเองด้วยนะฮะเพราะถ้าคุณล้มเพียงหนึ่งคนเหมือนการล้มทั้งบ้านเพราะคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นเสาหลักของบ้าน
13: ใช่ค่ะ
14: นะฮะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆ2แถม7นะฮะ2แถม7ตามหน้าจอนี้เลย2แถม7 9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับหลังจากนี้บอกไว้เลยว่าไม่มีโปรนี้แล้วมาขออีกก็ไม่ให้
13: ไม่ให้แล้วนะ
14: ต้องรีบโทรตอนนี้เท่านั้นใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดกลัวว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะครับ
13: คุณอู๋ค่ะนี่ทีมงานชูป้ายสายหมด
14: สายหมด
13: เพราะว่าเจ้าของโรงงานมาเองให้เยอะจริงๆนะคุณผู้ชม
14: เอาอย่างนี้คุณชมพู่ในไหนก็จัดพิเศษแล้วผมขอต่อเวลาพิเศษให้นะรีบโทรให้ทันก่อนจบรายการนี้ผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายเพราะวันนี้มาแค่รายการนี้รายการเดียวหมดแล้วหมดเลยให้แค่รายการนี้เท่านั้น2แถม7 9ชิ้น999บาทโทรให้ทัน ก่อนหมดเวลานะครับ02-1130829 02-1130829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง2แถม7 9ชิ้น999บาท02-1130829ครับ02-1130829นะฮะ LINE @SKU88 นะฮะตัวเนี้ยจะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับเพราะเป็นวิตามิน A หลายคนเข้าใจดีนะฮะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานโรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานมั่นใจได้ผมให้คุณพ่อคุณแม่ผมทานนะคนที่ผมรักที่สุดได้ทานดังนั้นผมมั่นใจนะฮะดังนั้นคุณผู้ชมสามารถเอาไปดูแลสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองได้ใครที่มีปัญหาตาล้านะฮะแสบตามองไม่ชัดกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ดูนะฮะวันนี้โปรโมชั่นผมมาเองพิเศษมากๆ2แถม7นะฮะ9ชิ้น999บาท02-1130829ครับ02-1130829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับเหลือเวลาอีกแค่1นาทีสุดท้ายนะครับค
13: ุ
14: ณโทรมาให้ทันนะครับไม่จำกัดจำนวนสายแล้วเพราะเมื่อกี้99โซเอาไปแล้วนะครับรีบโทรให้ทัน2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะ02-1130829ครับ02-1130829 LINE @SKU88 ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะฮะวันนี้บอกได้เลยนานๆมาทีสำหรับรายการข่าวเช้า2แถม7ไปเลยครับ9ชิ้น999บาท02-1130829ครับ02-1130829 LINE @SKU88 2แถม79ชิ้น999บาทนะฮะ02-1130829ครับ02-1130829 LINE @SKU88 นะฮะ2กล่องแถม7กล่องทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทคุ้มมากๆ02-1130829ครับ02-1130829 LINE @SKU88 นะฮะ9ชิ้น999บาทเท่านั้น02-1130829รีบโทรเลยครับ02-1130829ครับคุณชมพู่ครับ
13: ไม่จำกัดสายแล้วนะคะตัวนี้นะดูแลดวงตาแล้วควบคู่ไปกับการออกกำลังกายนะทานอาหารหลากหลายครบทั้ง5หมู่ก็จะช่วยเสริมกันได้ดีมากๆเลยนะคะคุณโอขอบคุณมากๆค่ะวันรุ่ง
14: ข
13: ึ้นหมดเวลาแล้วนะคะไปพบรายการทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
8: การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม37เที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นทำให้การบริการมีข้อจำกัดผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนเดินทางกับการบินไทยโดยตรงรัฐมนตรีแนนบุญธิดาย้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะเริ่มโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและภาระของประชาชนจากภัยพิบัติในอนาคตโดยรายละเอียดและเงื่อนไขต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการน้ำเจ้าพระยาทะลักใต้ถนนเข้าชุมชนนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเจ้าหน้าที่เร่งอุดช่องทางน้ำใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้เบื้องต้นมีบ้านเรือนบางส่วนถูกน้ำท่วมใต้ถุนบ้านครม.อนุมัติเพิ่มวงเงิน 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินอีกกว่า 230,000 ครัวเรือนตามโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละ 10,000 บาทโดยให้ธกส.เร่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรและขยายผลระยะเวลาโครงการถึง31ธันวาคมนี้เพื่อให้จ่ายได้ครบถ้วนตามสิทธิ์ครม.อนุมัติงบกลางกว่า 1,200 ล้านบาทเสริมสภาพคล่องให้กยศ.เพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมกว่า 140,000 รายต่อเนื่องจนสิ้นปีการศึกษา 2,569 หลังกองทุนมีความเสี่ยงเงินสดไม่เพียงพอขณะที่สภาพัฒน์และกยศ.เร่งมาตรการชำระหนี้เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องในระยะยาว
15: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
16: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เงินทองต้องวางแผน
17: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
16: ความรู้การเงิน
18: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
19: สวัสดีครับเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมพินโชคกมลกิจครับพูดคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์เอ็มเฟสจริงนะครับดร.อุดมศักดิ์รักวงวานนะครับสวัสดีครับ
20: ครับ
19: อาจารย์เอ็มคริปโตเคอเรนซีจับต้องไม่ได้แต่มันมีมูลค่ามันไม่ใช่เป็นเงินแบบเงินจริงๆที่เป็นฟิสิกอลที่จะสามารถจับต้องได้มันเป็นแค่ดิจิทัลแล้วทำไมมันมีมูลค่าแล้วใครเป็นคนกำหนดมูลค่าเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นบิตคอยน์ที่เขาฮิตกันอย่างเง
20: ี
19: ้ยแล้วใครเป็นคนกำหนดมูลค่ามันเท่าไหร
20: ่ครับผมขอแยก2ส่วนผมแยกเป็นตัวคริปโตที่มันแทนพวกสินทรัพย์อื่นๆก่อนอย่างเช่นที่เราบอกเก็บทองไว้แล้วก็ถือคริปโตเนาะคำถามวันนี้คุณทินมีหุ้นไหม
19: มี
20: เคยเห็นเคยถือใบหุ้นไหมดูแต่ในแอปถูกไหม
19: ครับ
20: เคยจับไหมก็ไม่เคยจับ
19: จับโทรศัพท์
20: ถูกไหมเราก็ไม่เคยจับคำถามคือหุ้นมันเวิร์กยังไงมันเป็นหลักการเดียวกับคริปโตเลยครับหลักการก็คือมีคนคนนึงเรียกว่า TSD เขาเก็บใบหุ้นทั้งหมดอ่ะไว้ให้เราแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนยืนยันว่าหุ้นที่คุณทินถืออ่ะมันมีใบหุ้นอยู่จริงๆแล้วเราอ่ะเทรดกันแค่ตัวเลขพ
19: อ
20: แล้วเดี๋ยวเวลาสิ้นวันอ่ะมันก็มาเปลี่ยนชื่อในใบหุ้นตัวนี
19: ้
20: คำถามคือเราจับใบหุ้นไหมเราไม่จับวันนี้ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เวลาซื้อทองก็ไม่ได้เดินไปตามร้านแล้วก็ไปถือทองก้อนๆกลับบ้านก็ซื้อบนแอปไห
19: ม
20: ฮะใช่ไหมแล้วก็เทรดทองซื้อทองกี่บาทก็แล้วว่ากันไปคำถามคือได้จับไหมก็ไม่ได้จับการที่บอกว่าไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่เชิงขนาดนั้นมันเป็นระบบที่เป็นดิจิตอลคำถามคือถ้าเป็นทองเนี่ยเราก็ต้องเชื่อร้านทองถูกไหมฮะว่าเขามีทองอยู่จริงๆอันอีกแบบนึงคือบิตคอยน์อ่ะมันเป็นบิตคอยน์เฉพาะเจาะจงเลยเพราะบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างหลัง
19: ม
20: ันมีมูลค่าของมันเอง
19: อ่
20: ะทองคำวันนี้ถามว่ามันมีมูลค่าจากอะไรมันมีมูลค่าจากคนบอกว่าเอออันเนี้ยเรายอมรับร่วมกันว่ามันมีมูลค่าธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าบิตคอยน์คือทองคำดิจิตอลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนทองคำในแง่ที่ว่ามันทำขึ้นใหม่ไม่ได้มันมีอยู่จำกัดมันมีอยู่

แค่นั้นแหละถามว่าทำไมจำกัดก็ทุกคนถือโค้ดชุดเดียวกันว่ามันจำกัดถ้าเกิดจะให้มันไม่จำกัดต้องไปแก้ทุกคนแล้วพอมันมีอยู่จำกัดมันค่อยๆออกมาทีละนิดแล้วมันมีอยู่แค่นี้ถ้าคนให้ค่ากับมันมากขึ้น

0: ็นทองของจริง
1: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
2: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
8: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
9: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
0: เงินทองของจริง
2: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงที่2นี้นะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันมีช่วงที่แบบว่าคริปโตอย่าง Bitcoin เนี่ยลงแล้วอยู่ดีมันก็ขึ้น
3: ครับ
2: แล้วใครเป็นคนกำหนดแล้วทำไมมันขึ้นลงได้ครับมันต้องมีแต่ขึ้นอย่างเดียวสิถ้าคนมันน้อยเอ๊ะทำไมถึงว่าถ้าจำนวนจำกัดแล้วคนอยากได้เยอะ
3: ผมถามว่าทองคำจำกัดไหมจำกัดคนจะได้ทองคำไหมอยากได้ทำไม
2: ทองคำยังไม่จำกัดยังขุดได้ยังมีอยู
3: ่แต่ว่า eventually ในโลกเราเนี่ยมันก็ไม่อยู่จำกัดเหมือนกัน Bitcoin มันก็ขึ้นมาทีละนิดเหมือนกันฮะแต่ว่าในจำนวนทั้งหมดมี21ล้าน Bitcoin
2: ทำไมมันจำกัดเรามันเป็นดิจิทัลนี่มันสามารถที่จะ
3: เพราะว่าโค้ดมันบอกไว้ว่าจำกัดแล้วทุกคนถือโค้ดชุดเดียวกันแล้วไม่มีใครยอมแก
2: ้เพิ่มโค้ดเข้าไปไง
3: แต่มันไม่มีใครยอมเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณทินถืออยู่แล้วเป็นหนึ่งในคนที่ดูแลระบบ Bitcoin อ่ะคำถามคือเราจะเพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นมั้ยล่ะมันก็คงไม่แล้วเราเพิ่มคนเดียวแล้วไม่มีใครเพิ่มมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคำถามคือทำไมราคามันถึงขึ้นถึงมันลงผมว่าไม่ได้เป็นแค่ Bitcoin สินทรัพย์ทางการเงินทุกอย่างราคาขึ้นและลงหมดมันก็ขึ้นกับ demand และ supply ในแต่ละช่วงอย่างยกตัวอย่างBitcoin เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งเรียกว่าบูรันฮะ4ปีทุกๆ4ปีเนี่ย Bitcoin มันจะออกมาน้อยลงเรื่อยๆก็คือครึ่งนึงมันจะน้อยลงมาครึ่งนึงซึ่งทุกๆ4ปีเนี่ยปกติพอมันเริ่มเข้าไอ้4ปีครั้งแรกเนี่ยช่วงต้นนะฮะมันจะขึ้นอยู่ประมาณปีนึงปีครึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะลงแรงๆเลยปีนึงแล้วหลังจากนั้นมันค่อยๆซึมกลับขึ้นมาวนอยู่เงี้ยมาหลายรอบแล้วตั้งแต่อายุของมันคำถามคือถ้าเป็นคุณทินรู้แล้วนี่เดือนสิงหาปี22ปี28เดือนสิงหา28มันจะบูรันแล้วคุณนินถ้าคุณนินรู้คุณนินถือไหม
2: ก็ต้อง
3: ก็ถือ
2: ก่อน
3: แปลว่ามีคนซื้อถูกไหมมันก็เลยขึ้นอย่างเงี้ยผ่านไปปีครึ่งมันจะรู้แล้วนี่คนเห็นเทรนด์ของกราฟว่ามันจะลงขายไหม
2: ขาย
3: มันก็ลง
2: อันนี้เหตุผลที่ทำให้มันขึ้นลง
3: มันมีวัฏจักรของราคา
2: ถ้าอย่างนี้มีอะไรจะแนะนำคนที่อยากจะเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีบ้างครับ
3: ก็ต้องถามว่าเข้ามาทำอะไรถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเราเห็นข่าวที่บอกว่ามีคนเปลี่ยนเงิน400เป็น20ล้านภายในระยะเวลา5นาทีถ้าคุณจะเข้ามาแบบนั้นก็ไม่ห้ามมันก็เป็นเรื่องของเราเน
2: า
3: ะมันก็คงไม่ต่างกับคุณเอาเงินเดินเข้าคาสิโนหรือเอาเงินไปซื้อหวยแล้วหวังว่าจะได้เงินแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเข้ามาเพราะคุณเชื่อว่าบิตคอยน์มันมีอยู่จำกัดแล้วมันจะเป็นเหมือนทองวันใดวันนึงถ้าเกิดมันมีสงครามมีอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะถือทองก้อนใหญ่ๆแล้ววิ่งครับมันก็ต้องใส่ไปในดิจิตอลแอสเซทแล้วก็เก็บเฉพาะรหัสแล้วก็จะไปไหนก็ได้แล้วทีนี้ก็ไปเอาออกปลายทางได้ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆอ่ะบิตคอยน์วันนี้มันเล็กเงินแค่นิดเดียวไหลไปตรงนั้นอ่ะมันทำให้บิตคอยน์อ่ะใหญ่ได้เลยเพราะว่าดีมานด์มันเพิ่มถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็ซื้อบิตคอยน์แต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าสินทรัพย์ทั้งหมดในโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคำจะถูกโทเคนไนซ์เปลี่ยนเป็นคริปโตคุณก็จะซื้อเหรียญบางตัวที่มันซัพพอร์ตโครงสร้าง

0: ในการทำสิ่งเหล่านี้อันนี้ผมว่าเป็นการลงทุนละคำถามคือคุณเห็นอะไรในมันแล้วคุณเข้าไปซื้อแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเห็นแค่ว่ามันขึ้นเยอะดีเราอยากจะซื้อว่าอย่างนั้นพักก่อนแล้วเราลองศึกษาดูก่อนว่าเราเห็นอะไรในมันเพราะด้วยคริปโตมันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมันเป็นได้ทั้งหุ้นเป็นได้ทั้งทองคำเป็นได้ทั้งการพนัน
1: ถ้าอย่างนี้เกิดคำถามว่าแล้วคริปโตจริงๆแล้วเนี่ยมันเสี่ยงแค่ไหนนี่คือคำถามนะฮะแล้วทำไมบางคนพอรวยโหรวยแบบล้นฟ้าอะไรบางคนนี่หมดตัวหมดเนื้อหมดตัวได้เช่นเดียวกันนะครับ EP หน้ากลับมาตอบคำถามนี้นะครับผู้ชมครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: เงินทองของจริงแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ุณสนใจไลฟ์โค้ดด้วยเหรอ
1: ก้อนนี้แหละที่ฉันบอกคุณว่าฉันจะเอาเงินไปลงทุนเงินก้อนสุดท้ายของฉันเนี่ยฉันจะเอาไปลงเรียนคอร์สพี่วินัทต่อจากนี้ไปนะชีวิตฉันต้องดีขึ้นแน่เลยอ่ะคุณเพราะว่าฉันมีโค้ชพี่วินัทคอยชี้นำชีวิตฉัน
0: ทำไมคุณต้องพึ่งไลฟ์โค้ดด้วย
1: คุณชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็เหมือนเกมกีฬาแหละคุณเวลาที่เราลงเล่นเองเนี่ยนะเราไม่เห็นหรอกว่ามันจะต้องไปทางไหนเราต้องมีโค้ชเก่งๆคอยชี้นำชีวิตเรา
0: โอเคงั้นถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการจะพึ่งไลฟ์โค้ชจริงๆอะนะคุณลองดูคนอื่นดูบ้างยังมันมีคนที่ดีกว่านี้เยอะแยะนะคุณ
1: ลองแล้วเลือกแล้วคุณโค้ชพี่วินัทนี่คือดีที่สุดสวยใจดีใจบุญเวลาที่โค้ชให้ใครเนี่ยนะรวยทุกคน
0: สุดท้ายก็ไม่พ้นอยากรวยคุณระวังเอาไว้เถอะนะคิดแค่นี้โดนหลอกมาหลายรายแล้วนะคุณอะไร
1: ว่าแล้วนาฬิกาเนี่ยก็แพงอีรองเท้าเนี่ยก็แพงคุณเป็นคนรวยเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกความจนมันน่ากลัวแค่ไหนอะฮะฉันผิดด้วยหรอที่ฉันอยากรวยฉันอยากประสบความสำเร็จอะ
0: ผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่คุณอยากรวยคุณฟังผมดีๆนะผมอยากให้คุณคิดก่อนว่าการที่คุณไปพึ่งไลฟ์โค้ชเนี่ยมันจะให้คำตอบที่คุณต้องการได้จริงหรือเปล่าคนเราจะประสบความสำเร็จนะคุณมันไม่มีสูตรหรอก
1: คุณรวยแล้วนี่คุณพูดอะไรก็ได้นี่เดี๋ยวรอฉันรวยบ้างเหรอฉันจะมาสอนคุณบ้างฟังฉันอยู่ปะเนี่ย
0: อันนี้
1: คุณนี่ฉันยังพูดไม่จบเลยนะคุณนี่คุณสีเอาพี่คุณคุณนี่คือหรอว้าวดีนักขายซะดีกว่า

0: ไหนลูกศิษย์พี่วีแต่ละคนเนี่ยมีแต่คนดังๆรวยๆนั้นเลยอ่ะเฮ้ยคนนั้นไงพิธีกรแล้วก็นักข่าวชื่อดังไงจำได้ปะนี่คุณเชิญขวัญนางแบบตัวท็อปของวงการเลยนะไอเฮ้ยนี่คุณน้องเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมไอรู้ปะเขาเปิดบริษัทได้ไม่ถึงปีมีเงินเป็นหมื่นล้านอ่ะนี่ไอคิดว่าถ้าเราเรียนกับโค้ชพี่วีนัทเนี่ยเราจะมีโอกาสดังแล้วก็รวยแบบนี้ไหม
1: ได้แน่นอนค่ะ

0: ยินดีต้อนรับนะไ
1: อขอบคุณโค้ชพี่วีมากๆเลยนะคะที่แนะนำให้ไอมาโรงเรียนที่นี่ค่ะ
0: จ้ะพี่รับรองนะว่าการมาเรียนครั้งนี้ของไอเนี่ยจะไม่สูญเปล่าทุกคนที่มาโรงเรียนกับพี่จากคนไม่มีอะไรเลยนะกลับออกไปเนี่ยมีเพิ่มกันอีกเป็น10เท่า100เท่ามีเงินกันเป็น10ล้าน100ล้านเลยนะ
1: ขอโทษค่ะพี่วีไอลืมแนะนำค่ะนี่ฟินนะคะเป็นแฟนไอค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเจอกันข้างในนะจ๊ะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เขาจะฟังแต่เสียงที่มีคุณค่ากับชีวิตเขาเองเท่านั้นเราต้องบอกตัวเองให้ได้ค่ะว่าเราคือคนเก่งพูดกับตัวเองเลยค่ะว่าเราคือคนเก่ง
2: เราคือคนเก่ง
0: เราคือคนเก่ง
2: เราคือคนเก่ง
0: เราคือคนเก่ง
2: เราคือคนเก่ง
0: เราจะประสบความสำเร็จ
1: คำพูดสั้นๆแต่ว่าฟังแล้วดูมีพลังจังเลยนะฟิน
0: ใช่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะทุกคนในห้องนี้จะประสบความสำเร็จและโค้ชวีนัสคนนี้จะเป็นคนนำพาทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เอง

ตั้งเป้าหมายนะคะคือการกำหนดให้ได้ว่าเราอยากให้ปลายทางนั้นเป็นยังไงทุกคนมีหนึ่งสมองมีสองมือเท่าๆกันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จไหนลองบอกโค้ชสิคะว่าคนที่รวยกับคนที่จนต่างกันยังไงไม่ใช่ค่ะคนที่รวยกับคนที่จนต่างกันที่ความคิดคนที่จนจะคิดแต่ว่าชาตินี้ยังไงก็ไม่มีวันรวยแต่สำหรับคนที่รวยเขาจะคิดหาทางตลอดว่าทำยังไงให้ได้เงินล้านมาคิดตลอดว่าจะต่อยอดยังไงให้เงินล้านนั้นเป็น10ล้าน100ล้านหรือ1,000ล้านนี่คือวิธีคิดของคนที่รวยโค้ชวินัทเองนะคะก็เริ่มมาจากคนธรรมดาธรรมดาแต่วันนี้โค้ชมีเงินเก็บมากกว่าเงินล้านอย่างแน่นอนโอ้แต่โค้ชไม่บอกว่าเท่าไหร่นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าโค้ชวีนัสคนนี้ทำได้ทุกคนก็

0: ครอปและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงครอป Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท 1-31 ตุลาคมนี้ที่ Dream World
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไหม
2: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วย OK Herbal สิครับ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: OK Herbal
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร
13: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
17: ช
16: า
17: ร์จ
16: ย
17: ัง
16: ใครตะโกนแบบมาวันแม่
18: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
19: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
20: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
19: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
20: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
22: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
23: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรบล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
24: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
25: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิล Power Bond Treatment ผสานดัชชายรีแพร์คอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
3: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
4: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
5: ้วรสิทธิ์ลงพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์กลางดึกระดมเครื่องสูบน้ำพญานาคท่อขนาด15นิ้วเร่งสูบน้ำลงคลองแสนแสบหลังน้ำท่วมขังต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดคาดหากไม่มีฝนเพิ่มน้ำจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วัน
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี้
8: หลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
7: คืนนี้ห้าทุ่มทางช่องวัน31
9: สี่โพดำคืนนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อหนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับบิ๊กจี้สุดหล่อ
10: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
11: แฟนผมอุ้ยผมอุ้ย
12: ว้าย
13: จุ๊บมือ
10: จุ๊บจุ๊บจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอุ้ยผมอุ้ย
11: อะไรคะเนี่ย
10: โอ้โหจริงเกิน
11: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินพี่บอกก่อนเลยต้อนรับดีละมาเล่นสีการ์ดที่ดีดอก
9: คืนนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
15: ผมจะทำธุรกิจ
16: ธุรกิจเลยเหรอวะ
17: มึงมีเงินเหรอ
15: ล่ารู้แล้วว่าล่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลการ์ดล่าก็อยากให้รอนะ
18: ใต้ล่าคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
20: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
21: แกโตแกตาแกแจ้ง
22: หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วค่ะคู
23: ่มีคนตั้งใจวางยาเด็ก
24: ด้วยเหตุสุดวิสัยเราไม่สามารถส่งนักกีฬาลงแข่งได้ครบทีมในฐานะโค้ชของทีมบ้านโคกปังขอประกาศว่าน
9: ักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1ทุ่มตรง
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
20: ีที่เดียว
21: นักตบวัดโคกปัง
20: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
19: เวลา1ทุ่มตรง
20: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
25: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึกโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
26: ้เธอจะฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
27: คนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
28: ได้เลยค่ะโดยวีติดต่อกลับนะคะโอเคค่ะอุ๊ยเดี๋ยว
10: นี่ครับ
28: ขอบคุณจ้าหรือว่าจะลูกศิษย์จะกลับหมดแล้วซะอีกคลาสเลิกตั้งนานแล้วทำไมยังไม่กลับอีก
10: ผมมารอไอเขาเข้าห้องน้ำอะครับ
28: แล้วนี่เป็นยังไงบ้างคลาสวันแรกเนี่ยมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่า
10: โหยไม่มีเลยครับโค้ชสอนเข้าใจง่ายมากเลยครับผมนี่คือเห็นภาพชัดมากเลยว่าคนที่คิดต่างกันเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาต่างกันยังไงตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมผมกับไอถึงได้ยังย่ำอยู่กับที่แบบนี
28: ้ดีแล้วล่ะถ้าเรารู้ตัวก่อนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงและสำเร็จได้ก่อนคนอื่น
10: ครับ
28: พี่ขอให้ฟินประสบความสำเร็จนะ
10: ขอบคุณโค้ชมากนะครับไอฟินกำลังคุยกับโค้ชเลยเรื่องคลาสวันนี้สอนเข้าใจง่ายมากเลยเนาะ
0: นี่ฟินเขาชมพี่วีนัสไม่หยุดปากเลยนะคะบอกว่าทั้งสวยทั้งเก่งพูดอะไรก็ดูน่าเชื่อถือดูมีหลักการเราสองคนคิดไม่ผิดจริงๆเลยค่ะที่มาโรงเรียนกับโค้ชพี่วีนี่เราสองคนไม่รบกวนแล้วล่ะค่ะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะจ้า

0: ือเป็นการแทนคำขอบคุณท่านผู้การค่ะที่ช่วยเบรกผู้ใหญ่เอาไว้เวลาที่โดนตรวจสอบยอดบริจาค
1: ผมก็คำขอบคุณจากโค้ชนี่แหละไปช่วยพูดให้ผู้ใหญ่ปิดตาข้างนึงแต่คำขอบคุณทีละล้านสองล้านเนี่ยมันปิดปากได้มีอีกคนหรือทางผู้ใหญ่เริ่มเพ่งเล็งแล้วสี่เดียก
0: วีรู้ค่ะว่าการที่อาศัยยอดบริจาคแบบนี้ทำได้ไม่นานแต่ไม่ต้องห่วงค่ะวีคิดเอาไว้แล้วว่าจะหาเงินยังไงต่อ

0: นี่เจ้เจ้จะเอาวิตามินจากบริษัทนี้มาขายจริงเหรออ
1: ืมช่วงนี้เทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงถ้าสั่งมานะต้องขายดีแน่เลยแกแกช่วยดูดีๆตัวไหนเลือกจะได้สั่งมา
0: ได้เจ้มา
1: หน่อยช่วยดูนี่รู้อะไรไหมตั้งแต่ที่ฉันไปเรียนกับโค้ชพี่วีนัสมานะทั้งความคิดทั้งทัศนคติฉันน่ะเปลี่ยนไปหมดเลยเว้ยถ้าฉันเอาสิ่งที่โค้ชพี่วีนัสสอนฉันนี่นะมาปรับใช้อ่ะฉันต้องขายดีขึ้นแน่เลยพี่วีนัสบอกให้ฉันมั่นใจมั่นใจ
0: จ้า
1: ฟินจะไปทำงานแล้วหรออ
2: ืมเดี๋ยวโรมมารับอ่ะอารมณ์จะถึงแล้ว
1: ตั้งใจทำงานนะสู้สู
2: ้ขอกอดรับพลังบวกหน่อยอะไรดิคอสุชิ
0: อะไรเรื่องของฉัน

0: ไอ้ฟิน
1: เสร็จงานแล้วพี่ออนเขาชวนกูไปต่อเว้ยเขาบอกว่าให้กูอ่ะมาชวนมึงด้วยนะเว้ยสนใจปะ
2: ไม่เอาอ่ะเงาเลย
1: คิดอะไรมากวะคนพวกนั้นมีแต่รวยๆทั้งนั้นเว้ยแค่มึงเอาใจนิดเอาใจหน่อยก็เลยบ้างแป๊บเดียวมึงได้เงินใช้สบายๆนะเพื่อน
2: ไม่เอา
1: ตามใจมึงแล้วกัน
3: ผู้หญิงพวกนั้นคงจะผิดหวังหน้าดูเลย
2: โค้ชโค้ชมาที่นี่ได้ไงครับเนี่ยแล้วนี่โค้ชมานานหรือยังครับ
3: มานานแล้วล่ะพอดีว่ามัวแต่คุยกับคุณน้องเจ้าของงานอยู่เขาเป็นลูกศิษย์ของพี่เหมือนกัน
2: โค้ชดื่มอะไรไหมครับเดี๋ยวผมชงให
3: ้ไม่ดีกว่าพี่ไปละ
2: เอ้าเดี๋ยวก่อนครับนี่โค้ชจะกลับแล้วเหรอครับ
3: เปล่าว่าจะไปหาที่นั่งข้างนอกในนี้คนเยอะพี่อัด
2: ถ้างั้นให้ผมไปนั่งเป็นเพื่อนไหมครับ
3: ได้ด้วยเหรอ
2: ได้สิครับเจ้าของงานเขาจ้างผมมาเอนเตอร์เทนมาดูแลแขกในงานโค้ชก็เป็นแขกในงานเหมือนกันผมต้องดูแลให้เต็มที่

0: ขอบใจนะที่ออกมานั่งเป็นเพื่อน
1: ยินดีครับผมดีใจมากนะครับที่เจอโค้ชที่นี่วันนี้คนข้างในงานเนี่ยมีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าชาตินี้เนี่ยผมจะรวยได้อย่างนั้นบ้างหรือเปล่า
0: เมื่อก่อนพี่ก็คิดแบบฟินแต่ดูทุกวันนี้สิพี่มีทุกอย่างอย่างที่พี่ควรจะมี
1: ผมรู้ครับว่าโค้ชเก่งแต่ว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างผมเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าจะต้องไปเริ่มจากตรงไหน
0: เริ่มจากบอกตัวเองก่อนว่าเราทำได้
2: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
3: อยากสนุกอ่ะ
4: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
5: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
6: แบ๊ก
7: แบ๊กเหรอ
8: แม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
11: คถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
16: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
17: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
18: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
19: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
18: ภูเขาไฟลาวา
19: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
20: ใช้ปุ๋ย
21: สูสันได้เป็นไซทัลลา
22: สิบสี่เจ็ดสามห้า
23: สูตรพร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิ
24: พย์ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
25: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
26: ตสึที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
27: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
28: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
29: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
30: ชิมซะหมดเลย
31: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
32: เดี๋ยวไปเลย
33: ไซเลนเสียพี
32: ่เบนโต
33: ะ
34: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
35: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนสีเยอะคราบเละต้องเป่า
0: าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเครือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
5: ้หอมฟิน
4: เต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
6: แป้งตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
7: ไหนมองตาพี่แล้วบอกว่าฟินทำได้และจะต้องมีเงินมากกว่าทุกคนที่อยู่ในงานให้ได้
8: ผมทำได้ผมจะมีเงินมากกว่าทุกคนที่อยู่ในงาน
7: ฟินจะรวยและมีเงินมากกว่าทุกคนที่อยู่ในงาน
8: ผมจะรวยผมจะมีเงินมากกว่าทุกคนที่อยู่ในงาน

0: ขอบคุณโค้ชมากนะครับผมรู้สึกดีมากเลยอ่ะว่าแต่โค้ชรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงอยากรวยเพราะผมลำบากมาทั้งชีวิตผมตัวคนเดียวพ่อแม่ตายตั้งแต่เด็กไม่มีที่ซุกหัวนอนต้องไปขออาศัยอยู่กับย่าเราแต่ตอนนี้มันดีขึ้นมากแล้วนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่กับไอเนี่ยไอเขารักผมมากเขาทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีตัวตนผมสำคัญ
1: ทำไมถึงเอาตัวตนไปฝากไว้กับคนอื่นล่ะฟินสามารถมีตัวตนและสำคัญได้ด้วยตัวฟินเองโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นแม้แต่ไอถ้าวันหนึ่งสมมติว่าฟินต้องเลือกระหว่างเงินกับความรักฟินจะเลือกอะไร
0: ผมก็คงจะเลือกสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขตอนนี้ไอเขารักผมมากแล้วเขาก็ดีกับผมเขาเป็นทุกอย่างให้กับผมแล้วโค้ชล่ะครับโค้ชจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับความรัก
1: พี่คงเลือกไม่ได้พี่มีเงินแต่ไม่มีความรักแล้วจะให้พี่เลือกในสิ่งที่พี่ไม่มีได้ยังไงกัน
0: นี่หมายความว่าโค้ชไม่มีแฟนเหรอครับ
1: พูดซะพี่อายเลยพี่คงมัวแต่ทำงานลืมโฟกัสเรื่องความรัก
0: เฮ้ยแต่ว่าทั้งสวยทั้งเก่งแบบโค้ชเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาจีบบ้างนะครับ
1: มันคงเป็นเพราะว่าพี่ยังไ

0: เจอคนที่ใช่จริงๆสักทีบางทีเจอก็อาจจะไม่ใช่พี่ก็จะไม่ยอมเสียเวลาถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะทำให้เรามีความสุขรักและดีกับเรามากแค่ไหนก็ตาม
1: ผมว่าผมรู้แล้วครับว่าผมจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับความรักผมสามารถมีได้ทั้งสองอย่างทั้งความรักและก็เงิน
0: ถ้าฟินเป็นลูกศิษย์ที่เรียนรู้ได้ไวแบบนี้พี่รับรองว่าอีกไม่นานฟินจะมีทุกอย่างอย่างที่อยากได้

0: วันนี้เหลือแค่ตรวจงานที่โกดังตลอดช่วงบ่ายค่ะคุณชวินยังไม่ได้ทานอะไรเลยแวะทานข้าวก่อนเข้าโกดังดีไหมคะ
1: ไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวกินที่โกดังเลยแม่คุณที่ไปผ่าตัดอะเป็นไงบ้างครับดีขึ้นหรือยัง
0: ดีขึ้นมากแล้วค่ะแม่ยังฝากขอบคุณคุณชวินด้วยนะคะที่ช่วยดูแลเรื่องโรงพยาบาลให้

0: พี่ครับถ้าง่วงนอนทำไมถึงไม่เรียกให้คนมาเปลี่ยนกะคุณพี่เอกมาช่วยผมหน่อยพ่อคุณพี่พาพี่เขาไปตรวจโรงพยาบาลนะทางนี้ผมจัดการเอง
1: ได้ค่ะไปพี่
2: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดอีแปดเซลบายโอช้อปปิ้ง
4: ใช่แล้ววัน
3: นี้เป็นคิวของซาบีน่าค่ะแบรนด์ชุดชั้นในที่เป็นแบรนด์พรีเมียมอยู่คู่กับสาวไทยมาอย่างยาวนานที่สำคัญคือแบรนด์นี้นะคะไม่เคยทิ้งในเรื่องของคุณภาพแล้ววันนี้เราจัดเซตมาให้ได้ทั้งเซตที่เป็นตัวสีสันในแบบพรีเมียมชุดชั้นในแล้วก็กางเกงชั้นในในแบบที่มันเป็นสีเบสิกอยู่คู่กัน
5: ซึ่งรุ่นนี้น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นคนใส่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาใส่จริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วหลายคนผู้หญิงหลายๆคนก็คือใส่ตามน้องใบเฟิร์นเพราะว่าใส่สวยใส่สบายจริงๆเซตนี้นุ้ยไม่เคยจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่จัดเซตสีมาให้มีสีม้าสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลพร้อมกับแถมสีเบสิกให้1ตัวคุณได้เสื้อชั้นในไป4แล้วใช่ไหมแถมกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก2ตัวซึ่งไม่เคยแถมนะคะสำหรับที่เป็นเซตสีเบสิกสีสันแบบน
3: ี
5: ้แถมกางเกงชั้นในไปให้อีก2สีเบสิกเท่ากับวันนี้ได้ไป6ชิ้น
3: ในราคา1,090 บาทจริงๆแม่ต้องจ่าย 3,700 เกือบ 4,000 นะเซตเนี้ยแต่เราหารเฉลี่ยให้เลยวันนี้ 1,090 บาทใช่ไหม6ตัวตกตัวละแค่182บาทมีแค่100เซตเท่านั้นเริ่มถอยหลังนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจ่ายค่าจะส่งไหมคะไม่ต้องค่ะค่าจะส่ง0บาทแต่ว่าต้องโทรมาก่อน1252
5: ค่ะรีบโทรคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนอันดับแรกค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาใส่แล้วสบายมากจริงๆสมกับความเป็นพรีเมียมเขาเงาเขาสวยแล้วคุณดูสีฟ้านะ
3: เ
5: ขาเป็นสีฟ้าที่ผู้ดีมากดูแพงมากแล้วสีฟ้าที่แบบใส่ขึ้นมาลูกคุณสุดๆขาว
3: สุด
5: ๆใช่คุณผู้ชมค่ะที่สำคัญเขาทำมาเป็นคอวีเพื่ออะไรเพื่อให้เราแต่งตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขามีเอกสิทธิ์ในการถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมคะเขาถักทอตรงนี้เพื่อยกหน้าอกของเราเนี่ยให้ถักทอให้แน่นเข้าหากันและชิดเข้าหากันโดยที่ไม่ใช้โครง
3: ลดมากใครใส่เสื้อในใช้โครงอยู่เลิกนะมันอึดอัดมาก

0: ยและที่สำคัญก็คือเนื้อด้านข้างเนี่ยจะถูกเก็บมาไว้ข้างลำตัวเนื้อมันจะใหญ่ขนาดไหนเยอะขนาดไหนมันเก็บเอาอยู่เลยนะแม่แล้วมันสวยแล้วมันใส่สบายมากนี่คือพี่เฟีย
1: สาวนมใหญ
0: ่สาวหน้าอกใหญ
1: ่
0: แล้วต้องบอกเลยว่าคนที่หน้าอกใหญ่อยู่แล้วไม่ได้อยากได้ฟองน้ำหนาถูกต้องไหมแม
1: ่
0: เพราะอะไรมันร้อนเพราะมันร้อนแล้วมันใส่ไม่สบายตัวแต
1: ่
0: ต
1: ั
0: วนี้ค่ะเอกสิทธิ์เฉพาะจากซาวิน่าเช่นเดียวกันที่ได้แอร์โฟลว์รู้ระบายอากาศเหมือนหายใจได้แบบนี
2: ้หน้ามันใส่สบาย
0: ตลอดลำตัวของเนื้อผ้าเลยที่เขาถักทอมาให้แล้วคุณผู้ชมดูนะในการระบายอากาศดีแบบนี้ฟองน้ำก็มีส่วนสำคัญนะและรุ่นนี้ค่ะความพิเศษของฟองของเขาก็คือเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวชั้นใน
2: แบบเดียวกันเลย
0: ถูกต้อง
2: สวยมาก
0: สีชมพูก็จะเป็นสีชมพูสีดำก็เป็นสีดำสีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลแม
2: ่สวยมาก
0: เนี่ยคือรุ่นใหม่แล้วพรีเมียมสุด
1: ๆ
0: ให้ดูฟองน้ำนิดนึงค่ะต
1: ั
0: วนี้เป็น connected pad ค
1: ือ
0: มันอยู่ติดกันเลยแล้วแม่ดูนะฟองน้ำมันจะไม่มีรูแล้วจะไม่มีการ
2: เย็บ
0: ออกมาเพราะว่าเขาเย็บออกมาอย่างด
2: ี
0: คุ้นขอบมาให้เลิศมากแล้วแม่เห็นตัวซีตรงนี้ไห
1: ม
0: เขาโอบอุ้มค่ะโอบกระชับหน้าอกของเราเอาไว้ให้มันเป็นหน้าอกทรงกลมแล้วสวยงามแบบนี้แล้วนี่คือรูระบายอากาศตลอดทั้งตัวนะและถ้าเกิดว่าโยนเข้าเครื่องซักผ้าได้ไหมดูนะคะ
2: โอ้ขยำขนาดนั้นวะ
0: ทรงสวยเหมือนเดิม
2: สวยเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชม
0: มากเวอร์อยากให้ได้ไปสีสันสวยมาก
2: สิ่งนึงนะสำหรับฟองน้ำนะคุณผู้ชมถ้ามันหนักมันจะใส่ไม่สบายแต่เนี้ยคุณดูนะเหมือนแทบจะไม่มีเลยอะ
0: แต่ทรงสวย
2: เหมือนเป็นหน้าอกเราเนี่ยแหละแต่ทรงสวยแล้วคือฟองน้ำหนึ่งชิ้นมันมีประโยชน์ยังไงเราไม่ต้องคอยจับคอยยัดคอยเก็บไง
0: ใช่
2: ด
0: ัง
2: นั้นวันนี้ต้องรีบโทรและต้องโทรให้ทันเพราะว่านุ้ยไม่เคยจัดเซตนี้อย่างที่บอกไปแถมกางเกงชั้นในไปให้ด้วยอีก2ตัวใส่สบายมากระบายอากาศก็ดีแล้วตัวนี้เป็นฟรีไซส์ขายดีมากนะแต่เอามาแถมให
0: ้ใช่แล้วค่ะราคาของเขานี่นะคะไม่เบาค่ะสวยแบบนี้แต่ไม่เบาตัวละ750บาทจริงจริงนี่คือซาบีน่าเป็นพันบาทก็มีถ
2: ู
0: กต้องแต่วันนี้ไม่ต้องไปหากระบะเซลเลยนะรุ่นนี้พรีเมียมล่าสุดเขาไม่เอามาเซลแน่นอนแต่เราเซลให้เราให้ในแฟลชเซลนี้แหละครั้งเดียวเท่านั้นตกตัวละแค่182บาทจาก750บาทคุ้มไม่คุ้มแม่ตอนนี้เหลือเพียงแค่58เซตเท่านั้นค่ะ
2: เอาล่ะรีบโทรคุณจะได้เสื้อชั้นในทั้งหมด4 ตัว 4 ตัวนี้ได้4ไม่ซ้ำกันแน่นอนนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในอีก2ตัวคลาสสีไปให้เป็นสีเบสิกทั้งหมดนี้คือ6 ชิ้น 6 ชิ้นนี้ 1,090 บาทเป็นฟรีไซส์ทุกตัวใส่ได้แน่นอนตอนนี้สายเข้าเยอะมากคนซื้อตุนกันเยอะมาก
0: รีบโทรมาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code มารอเลยก็ได้ค่ะตังค์ยังไม่มีตอนนี้สั่งได้มั้ยสั่งได้จ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวมีตังค์แล้วไปจ่ายหน้าบ้านก็ได้เราเหยียบส่งแล้วก็จ่ายหน้าบ้านไม่มีแค่จะส่งนะคะแล้วถ้าถามว่าเราใส่ด้วยกันได้ไหมไซส์ใหญ่ได้ไหม 2XL 3XL อย่างนี้ใส่ได้ไหม
2: ใส่ได้สิทำไมเขาถึงซื้อ
0: ต้องเลือกไซส์ไหม
2: ไม่ต้องเลือกไซส์ที่เขาซื้อตุนกันเพราะว่าเขาซื้อเซตนี้ไปคุณแม่คุณลูกคุณป้าคุณน้าค
0: ุ
2: ณยายใส่ด้วยกันได้หมดเลยอย่างด้วยสาวไซส์ A ก็ใส่ได้คุณผู้ชมไซส์ M ก็ใส่ได้ใส่สวยด้วยแล้วนี่คนนี้สาวไซส์ 2XL ให้ดูนะคะว่ารอบหน้าอกเขาอยู่ที่46นิ
0: ้
2: ว46นิ้วคือสาวอวบที่เนื้อค่อนข้างเยอะสาวอวบเสื้อในตัวละ182
0: ไม่มี
2: เขาต้องซื้อเป็นพัน
0: ใช่
2: แต่เนี้ยดูนะเนื้อผ้าเขายังเหลือแบบนี้คุณผู้ชมแล้วเวลาที่ใส่เขาเก็บเป๊ะกระชับไปเลยแบบนี้
0: กระชับแน่นอนค่ะแล้วหน้าอกของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางสวยกลมกึ่งแน่นอนค่ะทรงสวยแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่เป็นไรใส่แล้วมันสวยแน่นอนส่วนกางเกงชั้นในนะคะตัวนี้เน้นเลยค่ะเก็บหน้าท้องเก็บสะโพกเบาๆในแบบไม่อึดอัดตัวนี้เขาเป็นกางเกงชั้นในทรงเอวสูงนะคะที่สำคัญขอบคงขอบขาของเขาทำมาอย่างดีแล้วมันยืดได้แบบนี้แม่ต้องบอกว่าความสบายมีอยู่จริงสัมผัสแบบนี้ตรงนี้เราให้ฟรีเหรอจ๊ะ
2: ให้ฟรีแล้วให้ไป2ตัว
0: ถูกต้อง
2: ให้ไป2ตัวหรือตัวละ182บาทเท่านั้นแล้วให้ดูการระบายอากาศนะคะ
0: พูดไปซะเยอะเลยว่าหายใจได
2: ้หายใจได้จริงๆไหมและนี่คือท่อนบนนะคุณผู้ชมอยากมีฟองน้ำนะคะไปเลยพร้อมๆกันแบบนี้ปึ๊บ
0: ว้าว
2: หายใจได้จริงๆ
0: มันทะลุฟองไปเลยแม่และที่สำคัญเนี่ยนะคะกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นไงจ๊ะ
2: โอ้โหก็เอาอยู่คุณผู้ชมค่ะสบายบนสบายล่างระบายอากาศหายใจได้ทั้งท่อนบนท่อนล่างแบบนี้รออะไรอยู่ตอนนี้เหลือน้อย ดูไปแล้วมันใส่สวยและใส่สบายจริงๆ
0: ถูกต้องค่ะ
2: หน้าของแท้แน่นอนค่ะ
0: เหลือ37เซตสุดท้ายนะคะได้ทั้งเสื้อชั้นในที่เป็นสีสันสีสวยมากๆจริงๆรวมถึงกางเกงชั้นในสีเบสิกแบบนี้ด้วยอีก2ตัวเราไม่เคยจัดทั้งสีสันและสีเบสิกมาอยู่ด้วยกันแน่นอนปกติถ้าซื้อแยกกันนะแต่ละเซตก็ 1,390 บาทต่อเซต
2: ใช่ให้แบบนั้นแหละแต่วันนี้ 1,090 คุณได้กันได้เสื้อชั้นในไป4ตัว4สีไม่ซ้ำนะคะกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็แถมไปให้ตั้ง2ตัวท
0: ั
2: ้งหมดคือซามิน่าของแท้หมดเลย6ชิ้น6ชิ้นนี้ 1,090 จากเกือบ 4,000
0: รีบ
2: เถอะ 4,000 รีบเถอะจ่าย 1,090 เฉลี่ยแล้วเหลือแค่ตัวละ182บาท182บาท182บาทเท่านั้นค่ะ
0: แต่ไม่ต้องเลือกไซส์นะคะทุกคนใส่ได้เหมือนกันหมดเลยจะซื้อไปใส่เองจะซื้อไปฝากเขาปีหม่งปีใหม่หรือว่าจะซื้อไปขายต่อยังคุ้มมั้ย
2: ให้ดูคนนี้ไซส์เล็กไซส์กลางและไซส์ใหญ่นี่คือเสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันและไซส์เดียวกันนะคะ
0: ถ้า
2: ดูความยืดของเขาก็คือยืดมาได้ขนาดนี้สาวไซส์อวบเนี่ยเขาซื้อกันเยอะมากเพราะว่าเหลือตัวละ182บาทหาไม่ได้แล้วค่ะ
0: หาไม่ได้แล้วจ้ะแม่เพราะว่าจริงๆกางเกงชั้นในที่ให้ไปฟรีตัวละ390บาทและเสื้อชั้นในในเซตตัวละ750บาท2ตัวรวมกัน 1,140 บาท
2: แต่วันนี้จ่าย 1,090 ถูก
0: ไป6ตัว
2: ใช่ได้6ชิ้นแล้วอย่าลังเลเพราะว่าอะไรนี่คือฟรีไซส์คุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์จริงๆฟรีไซส์ที่จริงใจสาวไซส์พลัสไซส์สาวอวบสาวหน้าอกใหญ่ๆแบบนี้เขาก็ใส่แล้วเขาบอกว่าเขาใส่สบายมากนะ
0: ใส่สบายมากถูกต้องเรายืดได้ขนาดนี้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะตูนคอนเฟิร์มเลยอยู่กับซาบีน่ามานานหลายปีเขาตั้งใจทำให้เราใส่จริงๆค่ะสาวๆหลายๆคนที่มีทั้งรอบตัวกว้างใหญ่เนื้อเยอะแล้วก็หน้าอกที่มันล้นมากๆเนี่ยนะคะไม่ชอบใส่หรอกค่ะชุดชั้นในบอกตรงๆเพราะว่ามันร้อนแต่ถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะแม่หน้าอกแม่มันจะอยู่คนละทิศคนละทางใส่ให้มันสวยเวลาไปออกงงออกงานงานบุญงานบวชงานวันกงวันเกิดเพื่อนใส่แล้วหน้าอกมันจะสวยด้วยแล้วสีนี้ที่ให้ไปนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีชมพูหรือสีน้ำตาลสามารถใส่แทนเสื้อครอปได้อะ
2: ใช่
0: เปิดหน้าอกออกมายังไม่โป๊เลย
2: ถูกใส่สูททับแบบนี้ใส่เป็นสปอร์ตบราได้เลยนะคะ
0: ออกกำลังกายได้เลย
2: ใช่จริงคุณผู้ชมใส่ออกกำลังกายหรือว่าใส่กับชุดนักศึกษาเราสามารถใส่สีน้ำตาลหรือสีเนื้อเนี่ยคุณผู้ชม
0: ไม่โป๊ด้วย
2: อยู่ด้านในไม่โป๊ไม่ต้องใส่เสื้อทับอีกชั้นนึงมันร้อน
0: ใช่แล้วค่ะใบเฟิร์นใส่แล้วใบเฟิร์นยังบอกว่าอุ๊ยสวยแล้วใบเฟิร์นตัวเล็กนิดเดียวแต่ใส่ออกมาแล้วได้หน้าอกที่ดูสวยได้หน้าอกที่ดูเต็
2: ม
0: ส่วนคนตัวใหญ่ใส่ออกมาเฮ้ยทำไมดูตัวเล็กลงแล้วหน้าอกที่มันสวยหน้าอกที่มันกลมเพราะว่าทรงนี้นี่แหละค่ะตัวซาบีน่าพรีเมียมนี่แหละค่ะทำได้ตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วค่ะ
2: กับ20วิสุดท้ายคุณผู้ชมปกติแล้วคู่นี้ 1,140 แต่วันนี้คุณเห็นหน้าจอด้านข้างใช่ไหมคะคุณได้ไป6ชิ้น6ชิ้นนี้1,090 บาทคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ182บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้1252ค่ะ
0: สแกน QR Code มาก่อนเลยก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วรีบโทรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณ
1: ฮัลโหลครับ
2: พี่อยู่ไหนแล้วลูกค้าโทรมาโวยใหญ่แล้วเนี่ยรีบไปส่งของให้ลูกค้าด่วนเลยนะ

0: สวัสดีครับมาส่งของครับจ่ายเฮลตี้บีมายครับ
1: ออยนี่บอกว่าจะมาตั้งแต่9โมงเช้าฮะทำไมถึงได้มาสายขนาดนี้ฮะ
0: ขอโทษนะครับพอดีว่ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆครับ
1: คุณ
0: เช็คดูก่อนนะคุณว่าครบหรือเปล่า
1: เฮ้ยนี่คุณฉันสั่งแค่2กล่องอย่าอันนั้นไม่ได้สั่ง
0: อันนี้เทสเตอร์
1: เทสเตอร์ฟรีเหรอฟรีเปล่า
0: ฟรี
1: เอาถ้างั้นเอาฉันชื่อไอนะคุณชื่ออะไรอ่ะหญิงเหรอถามแค่ชื่อแค่เนี้ยไม่ได้จีบซะหน่อย
0: ชวิน
1: ชวินนี่คุณฉันบอกอะไรคุณหน่อยได้ไหมอ่ะคุณเป็นพนักงานขับรถส่งของเนี่ยรายได้ไม่น่าจะเยอะไม่ใช่หรอทำไมคุณถึงใช้ของแบบแพงๆติดรูเหลือเกินนะฮะสร้างภาพหลอกสาวเหรอโอ้นี่คุณไม่ต้องสร้างภาพหรอกสาวๆหรอกไอพนักงานขับรถส่งของบริษัทนี้นะมั่นคงเพราะว่าบริษัทใหญ่ไอบริษัทอะไรนะยาลดน้ำหนักเนี่ยยาลดความอ้วนใช่ไหม
0: นี่คุณบริษัท Healthy Be Mind ของเราไม่ได้ขายยาลดความอ้วนเราขายวิตามินเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะ
1: มันก็เหมือนกันนั่นแหละคุณ
0: ไม่เหมือนคุณเราไม่เคยเคลมว่าเป็นยาลดความอ้วนเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรจะทำให้คนผอมได้ถ้าเกิดคนไม่ออกกำลังกายถ้าคุณจะเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราไปขายนะกรุณาให้ข้อมูลให้มันถูกต้องด้วยเข้าใจเปล่า
1: แหมบริษัทของเราพูดอย่างกับเป็นบริษัทของตัวเองเลยนะคุณน่ะฮะที่นี่เขาเทรนพนักงานดีเนาะออกตัวปกป้องบริษัทสุดฤทธิ์เลยอ่ะยกเข้ามาเลยนี่ของฟรีมาด้วยนะ

0: ามาเลยคุณมาเร็วคุณมา
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรแล้วถอนหายใจทำไมพูดมา
1: พูดก็ได้หน้าตาดีนะคุณน่ะแต่ทำไมปล่อยให้บ้านรกขนาดนี้ฮะ
0: ที่มันรกเพราะว่ามันจำเป็นคุณนี่ฉันเป็นแม่ค้านะเพจชนีนักขายเคยได้ยินเปล่าแล้วที่รกคือเมื่อตอนแรกไม่ได้รกแบบนี้นะแต่ว่าฉันลื้อของออกมาเช็คสต็อกแล้วคนทำมาค้าขายเนี่ยนะคุณมันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละแม่ค้าคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนี่ฉันเป็นแม่ค้านะไม่ต้องจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลย
1: แม่ค้าคนอื่นเขาไม่บ้านรกแบบนี้มั้ง
0: พูดอะไร
1: ไม่มีอะไรครับคุณแม่ค้า
0: เห็นหน้านิ่งๆคุณมาสาข้าหนูตำหนิครั้งที่เราคุณลืมแว่นไว้ป่ะฉันเก็บไว้ตรงไหน

0: holen.
1: นี่ไงคุณเจอแล้วฉันเกือบเอาไปขายแล้วเพราะว่าคุณพูดมาก
2: เจ้วิตามินมาส่งแล้วหรออุ๊ยมีคนส่งของแล้วเจ
1: ้ซูชิเห็นผู้ชายหิวจนท้องร้องเลยเหรอบ้าไม่ใช่เสียงท้องหนูเจ้
3: เสียงท้องผมเองอะยังไม่ได้กินข้าวเลยรีบเซฟให้ผมสิคุณผมจะได้รีบไปโอเคไปก่อนนะ
1: เดี๋ยวคุณผัดไทยของฉันให้คุณจะได้ประหยัดไปอีกมื้อนึงนี่แล้วต่อไปเนี้ยจะใช้เงินก็ต้องระมัดระวังรู้ไหมต้องรู้จักใช้ไม่ใช่ใช้ของราคาแพงหารายได้ได้แค่นิดเดียวจนต้องอดข้าวอดน้ำแบบนี้
3: ไม่เป็นไรคุณผมเกรงใจ
1: เอานะช่วยๆกัน
3: ขอบใจนะ

0: โค้ชพี่วีนัทไม่อยู่นะคะ
1: ไม่เป็นไรครับพอดีว่าผมแค่อยากเอาผัดไทยมาฝากเฉยๆอายเขาทำเองนะครับเลยอยากฝากให้โค้ชได้ชิม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวบอกโค้ชพี่วีนัทให้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอโทษค่ะ
1: อะไรเนี่ย
2: ขอโทษค่ะ

0: ขอบใจนะที่อุตส่าห์แวะเอาผัดไทยมาฝากน่ากินดี
1: พี่บีลองชิมดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่า
0: พี่ว่าน่าจะอร่อยพี่เชื่อรสนิยมไอนะว่าเขาน่าจะเลือกแต่ของที่มีรสชาติดี
1: ครับ
0: เดี๋ยวฟินรอก่อนนะพี่ให้คนไปหาชุดมาเปลี่ยนให้ละเสื้อเปียกอีกถอดก่อนสิเดี๋ยวเป็นหวัด
1: ได้ครับ

0: โค้ชครับนี่คุณทำอะไรอ่ะ
1: งั้นผมกลับก่อนนะครับพี่

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
3: ได้สิ
4: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
5: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
6: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
7: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวพูดคิวพูดมาก
9: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
10: ได้สนุกมาก
11: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกหนึ่งอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
17: ลองเลยวันนี้
18: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
19: ์ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
20: Magic Clean
21: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
22: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ไอ้แม่ครับ
5: Formos Omega 369
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: เครมิล
8: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
9: และกรดไหลย้อนจากกรดเดิน
8: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
10: อ
8: ัจฉริยะ
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
12: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
13: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
15: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
16: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
17: แอปวันดีเขาเสิร์ฟคอนเทนต์แบบครอบคลุมจริงๆค่ะอย่างเล่รักรวมใจละครแนวตั้งเรื่องใหม่จากวันดีช็อตที่ได้ฟ้าณัชพรมาประกบคู่กับหนุ่มหล่อปีโป้ณัชพันธ์วันนี้ปีโป้ขอมาเผยความสนุกพร้อมอัปเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตในข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันวันนี้เวลา 18:30 นเป็นต้นไปค่ะ
18: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
21: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
22: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
21: ชิมซะหมดเลย
23: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
24: มีอะไรหรือเปล่าครับผมว่าลูกศิษย์โค้ชคนนี้ไม่น่าไว้ใจนะครับเขามีแฟนแล้วยังมาใกล้ชิดกับโค้ชแบบนี้น่าจะเข้าหาเพราะว่าผลประโยชน์
25: นนถ้าตอนนั้นวีมองโลกในแง่ร้ายก็ไม่มีนนในวันนี้สิวีไม่เคยคิดว่าใครจะเข้าหาเราเพื่อตักตวงผลประโยชน์นะวีคิดแต่ว่าเราจะให้อะไรใครได้แค่ไหนและถ้ามันเป็นประโยชน์กับเขามันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอนนจริงไหม
24: จริงของโค้ชครับโค้ชครับผมจัดการเรื่องโปรเจกต์ใหม่เสร็จเรียบร้อยครับอยากให้โค้ชช่วยเช็คดูครับ
25: ขอบใจมากนะนน

0: คเลยเอาตามนี
1: ้โค้ชครับคือว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
0: นี่คิดอะไรแง่ลบอีกแล้วนน
1: คือว่าแบรนด์เครื่องสำอางออกัสที่เรากำลังจะทำร่วมกันเนี่ยครับมันมีชื่อผมเป็นเจ้าของอยู่คนเดียวเอกสารทั้งหมดมันก็เป็นชื่อผมหมดตัวที่ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยครับโค้ชโรงงานผมยังไม่เคยไปด้วยซ้ำ
0: นนก็แค่พูดในสิ่งที่วีเขียนให้พูดไปอย่างมั่นใจมีจัดการทุกอย่างให้นนหมดแล้วเนี่ยนนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงมีวีอยู่ตรงนี้ทั้งคนไม่มีอะไรต้องกลัว

0: มาไงอะลูก
1: โอ้ย
2: คิดถึงคิดถึงลูก
3: ตกใจหมดเลย
4: มาแล้วตา
0: ใจนานๆได้ชิมฝีมือลูก
3: แหมแหมแหมแหมแล้วกินฝีมือฉันเป็นไงคะตะเกียงฉันก็คนสอนมากับมือ
5: หนูขอโทษนะจ๊ะพ่อกับแม่หนูไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านดูแลพ่อกับแม่เลยอะต่อไปนี้นะถ้าหนูว่างหนูจะรีบกลับบ้านแล้วก็มาทำกับข้าวอร่อยๆให้พ่อกับแม่กินนะจ๊ะ
3: ถ้ากลับมาคนเดียวแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าพาแฟนแกกลับมาด้วยเนี่ยก็อีกเรื่องนึง
0: นี่ยายอ้อยแกจะพูดให้เสียบรรยากาศทำไมเนี่ย
3: ก็ฉันอยากให้มันได้แฟนที่ทำงานเป็นหลักเป็นแรงไม่ใช่ผู้ชายที่มาเกาะมันกินอย่างไอ้ฟินนี่ไง
5: แต่ครั้งนี้หนูสัญญากับพ่อกับแม่จริงนะจ๊ะคือว่าหนูกับฟินน่ะไปโรงเรียนกับโค้ชพี่วินัทมาแล้วพวกเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติใหม่หมดเลยต่อไปนี้นะจ๊ะพวกเราจะต้องประสบความสำเร็จแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆมีแต่พลังบวกแล้วหนูก็อยากให้พ่อกับแม่อวยพรให้หนูแล้วก็ส่งพลังบวกให้หนูด้วยได้ไหมจ๊ะ
0: ได้สิมาๆๆๆลูกเ
3: ย้ตาเกียง
0: อวยพรให้ลูก
5: นะแม่
3: เออถ้าแม่อวยพรและแกจะประสบความสำเร็จนะฉันก็อวยพร
5: สั้นๆอย่างนี้เลยเหรอแม
3: ่เออโอเค

0: รรมมาแล้วหรอฟินเอ้าไปทำอะไรมาทำไมเสื้อเปื้อนอ่ะ
1: ทำไมไอ้กลับมาไวจังอ่ะฟินนึกว่าจะนอนค้างกับพ่อแม่ซะอีกวันนี้เป็นไงบ้างกินข้าวมาหรือยัง
0: กินข้าวกับพ่อแม่มาแล้วแล้วนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยฮะทำไมเสื้อถึงเปื้อนอ่ะ
1: ก็ไปที่สถาบันนั่นแหละแล้วก็โดนกาแฟหกใส่อ่ะ
0: เออนี่แล้วได้เจอพี่วินัทไหมนี่พี่วินัทเขาชอบผัดไทยที่ไอทำให้ป่ะ
1: ไม่รู้สิไม่ได้เจออ่ะฟินไปอาบน้ำก่อนนะ

0: ำอางของนนที่กำลังจะเปิดตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
1: มีโปรเจกต์ใหม่ที่คุณบอกสินะจะมีปัญหาได้ไงทุกอย่างถูกต้องดิเดี๋ยวมาคุยกับท่านที่กระทรวงให้รับรองว่าออกก็จะได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทุกอย่างอย่างถูกต้องคุณนนท์ท่าทางเครียดเชียวกังวลอะไรหรือเปล่าครับ
0: นนท์ก็คงแค่ตื่นเต้นนะคะต้องขอบคุณท่านมากนะคะถ้าแบรนด์ออกัสเป็นที่รู้จักระดมทุนเพิ่มได้นนท์จะไม่ลืมท่านแน่ค่ะที่ช่วยเหลือใช่ไหมนนท
2: ์ครับ
1: คุณนนท์นี่เก่งนะครับเพิ่งเริ่มทำธุรกิจระดมทุนมาสร้างแบรนด์ได้ขนาดนี้

0: ผมว่าถ้าเปิดตัวไปแล้วน่าจะระดมได้อีกมากผลตอบแทนคงสูงหน้าดู
1: แน่นอนเลยค่ะนนท์เขาตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะเพิ่มทุนได้อีกเป็นร้อยล้านได้ไม่ยากเพราะว่าเราต้องการจะตีตลาดทั่วเอเชียรับรองนะคะว่างานนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนและที่สำคัญแบรนด์ของนนท์จะมีนางแบบชื่อดังมาร่วมทุนและเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยวีเชื่อว่าแค่เปิดตัวแบรนด์ออกัสก็จะขึ้นเป็นที่หนึ่งของคอสเมติกในประเทศไทย

0: อยู่ข้างใครอ
1: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: By
3: O-Shopping
2: ค่ะวันนี้ใครที่ก็ตามที่มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวรักแร้ดำรักแร้เหม็นหรือแม้กระทั่งฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดลองตัวนี้ก่อนเลยสบู่ที่ขายดีที่สุดของเดอะเอสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงไวท์เทนนิ่งโซปบอกเลยว่าจาก390วันนี้เขาเหลือ27บาทจริงไหมคะดร.ค่ะ
3: เสียงสั่นเลย ต้องบอกเลยว่าวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวคุณผู้ชมปกติ390บาทนะวันนี้เหลือ27บาทเป็นสบู่ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศใช้ได้ทุกวัยสามารถใช้ได้ทุกฤดูฤดูร้อนก็ทำให้เย็นฤดูฝนก็ช่วยให้กลิ่นตัวไม่เหม็นและฤดูหนาวก็ผิวไม่แห้งผมบอกเลยว่าอาบทั้งตัวล้างทั้งหน้าอาบทั้งผิวกายแล้วไม่ได้อาบคนเดียวด้วยตอนนี้อาบกันทั่วประเทศเพราะว่าเป็นสบู่ที่ขายดีมากสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้มีที่นี่ที่เดียววันนี้จัดโปรเลย
2: โปรดีมากนี่ไม่เคยเห็นได้เยอะขนาดนี้28ก้อนสบู่กิโลกว่าใช้ไปเลยเป็นปีและของแถมจุกจุกด็อกเตอร
3: ์วันนี้คุ้มที่สุดแล้วคุณผู้ชมปกติสบู่ได้เต็มที่ก็10ก้อน15ก้อนแต่วันนี้รับสบู่ไปจุกๆนับเรียงเลยนะ28ก้อนยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบและภูมิใจนำเสนอมากกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คสวยๆใบใหญ
2: ่
3: บอกเลยว่ากันน้ำด้วยและที่สำคัญพกพาไปไหนได้สะดวกสวยทุกมุมเลยจ้ะวันนี้เซตนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายเมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
2: โทรได้เลยกดเบอร์1252แล้วโทรออก125สองแล้วโทรออกตอนนี้สายแน่นแล้วนะคะลืมบอกไปว่ามีจำกัดแค่100เซตและตอนนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าสายแน่นสแกน QR โค้ดมุมจอได้เลยหรือกดเบอร์1252กระเป๋าแบบนี้คล้องไหล่ก็ได้คล้องแขนก็ได้และขอย้ำสบู่จากก้อนละ390เฉลี่ยออกมาเหลือแค่ชิ้นละ27
3: บาทคุ้มมาก
2: 390เหลือ27บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นและเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วนอกจากราคาดีสารสกัดมันก็ดี
3: ครับ
2: มันบำรุงผิวมันยังไงบ้าง
3: คือวันนี้รวมความดีมาให้เลยครับเพราะว่า1ของแถมก็เลิศนะวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้นี่คุณผู้ชมต้องแบรนด์ของดร.เอเท่านั้นนะมีขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 กาลิซาลิกและเมนทอนความหอมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายืน1นะจ๊
2: ะ
3: แล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มสาธิตให้ดูแล้วกันเพราะว่าโรงงานเราได้มาตรฐานมาผลิตสบู่มาเป็นระยะเวลาถึงวันนี้นะเกือบ50ปีนี่คือสูตรที่ดีที่สุดของเราใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วไม่รู้สึกใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วยังไม่ได้ผลวันนี้ดร.เอบอกเลยว่าอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชง
2: มีคนบอกว่ากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากสบู่น้ำมันกัญชงมันเอาอยู่จริงเหรอคะ
3: เหม็นอะไรนะ
2: เหม็นเค็ม
3: เอาเหม็นเค็มก็น้ำปลาจ
2: ้
3: ะโอ้โหนี่เหม็นมากเอาน้ำปลาจากแคนทีนมาให้เลย
2: ขออนุญาตพูดไม่ชัดเพราะต้องบีบจมูก
3: นี่เหม็นจริงยังไม่พอเอาเหม็นเปรี้ยวด้วย
2: น้ำส้มสายชู
3: คืออันนี้แสบผิวด้วยนะยังไม่หมดจ้ะบางทีเราเจอฝุ่นเราเจอความสกปรกอะไรแบบเข้ามาสู่ชีวิตของเราผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูเน
2: ี่
3: ยเนี่ยเนี่ย
2: ที่ใครกับความเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยว
3: เอาอย่างนี้สบู่มาลิเอาสบู่มาให้พี่เดี๋ยวนี้
2: ใครเหม็นขนาดนี้หนูไม่อยู่ใกล้แล้วนะดร.ไม่ไหว
3: สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล
2: ์
3: มแล้วฟองนุ่มมากใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ทำความสะอาดผิวกายได้ตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นตรงไหนที่แห้งฟอกเข้าไปเลย
2: ฝุ่นแบบนี้ถ้าหนูแทนเป็นขี้ใครม
3: ัน
2: ก็คือถูได้เลย
3: ถูกต้อง

0: ิดว่าเป็นเมคอัพเป็นเครื่องสำอาง
1: โอ้ยล้างได้เลยลี่ไม่ต้องกังวลใจไปบางคนผิวแพ้ง่ายๆแบบดร.เอนะใช้อะไรมาแล้วมันผิวแห้งนะ
0: ข้อศอกดำข้อศอกด้านใช้ได้ไหม
1: มาเลย
0: ตะตุ่มดำตะตุ่ม
1: ได้เลยจะเป็นแบบนอกเสื้อผ้าในเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นเอง
0: และบางคนเขาบอกเขาไปใช้ล้างหน้าพวกฝ้ากัดจากแสงแดดก
1: ็
0: คือใช้ได้
1: ใช้ได้ใช้ได้
0: แต่ที่สำคัญไอ้ฝ้ากัดจากแสงแดดที่บางคนบอกว่าแลดูจางลงแต่ชอบตรงความกระจ่างใส
1: โอ้ความกระจ่างใส
0: มันคือไวท์เทนนิ่ง
1: ถูกต้องเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งลี่จุดเด่นเลยก็คือตัวส่วนประกอบสารสกัดซึ่งเราเป็นเอกสิทธิ์ของเรานะก็คือน้ำมันเมล็ดกัญชงคือต้องบอกเลยว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวจริงเลยยังไม่พอทำให้ผิวแห้งๆของพี่ในวัย55ปีเนี่ยนุ่มขึ้นมาได
0: ้
1: ทำให้ผิวพี่ที่ไม่เคยสว่างสวัยเหมือนข้างล่างเนี้ยกลายเป็นผิวแบบสว่างสวัยไวท์เทนนิ่งแบบนี
0: ้อันเนี้ยไวท์เทนนิ่งดูกระจ่างใสกว่าข้างล่างเยอะเลยแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันไวท์เทนนิ่งสะดุดตาคือข้อศอกทุกคนเดี๋ยวนะขออนุญาตนี่ข้อศอกลี
1: ่
0: นี่ข้อศอกดร.
1: ลี่ไปเรียนรดมาเหรอ
0: เจ็บปวด
1: นึกว่าไปคานมา
0: ลี่ยังไปสมุทรตอนนี
1: ้มาคือต้องบอกเลยว่าน
0: ึ
1: กว่าไปปลูกป่ามาค
0: ือ
1: ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะวัยไหนคุณผู้ชมป
0: ั
1: ญหารักแร้เป็นเส้นรักแร้มีกลิ่นผิวเป็นทูโทนข้อศอกดำๆด้านๆผมบอกเลยว่าสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งน้ำมันเมล็ดกัญชงสามารถช่วยได
0: ้
1: คุณผู้ชมความดำกับความสว่างเนี่ยมันต่างกันให้เห็นแบบนี้แล้ววันนี้นะอยากให้ตุนเลยเพราะว่าได้สบู่ไปทั้งหมดคือ28ก้อนไม่เคยได้เยอะขนาดน
0: ี้
1: ผู้ได้ขายผัดผิวและตีฟองยังไม่หมดแค่ส่งไม่ต้องเสียกระเป๋าแถมเพิ่มอีก1ใบทั้งหมดคือกี่ชิ้นน่ะ37ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ย
0: มาแล้วเหลือชิ้นละ27บาททุกคนดูนะกระเป๋าก็ได้ฟรีแล้วกระเป๋าเดี๋ยวเรา
1: คะสวยมากสวยมาก
0: เราบอกว่าคะอะไรให้
1: กระเป๋าสวยจริง
0: ฟรีไปเลยตอนนี้เหลือน้อยกว่า43เซตแล้ว
1: ต้องรีบนะ1252
0: อย่าลืมนะคะจาก390เหลือ27บาทเท่านั้นวันนี้วันเดียวและผู้ใช้จริงเยอะมากทุกคนกด1252ไปด้วยแล้วดูไปพร้อมๆกัน
1: ลี่พี่บอกเลยน
0: ะ
1: คือถ้าไม่ดีจริงพี่ไม่กล้ามายืนตรงเนี้ยแล้วแม่ตุ๊กเนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วปัญหาของแม่ตุ๊กก
0: ็
1: ค
0: ือฟอกหน้าเลย
1: ฟอกหน้าสิแม่เป็นฝ้ากะจุดดังๆจากแสง
0: แด
1: ดแม่มีความเหี่ยวและที่สำคัญแม่มีกลิ่นเฉพาะวัยคน60เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีกลิ่นเฉพาะตัวปรึกษาแม่ตุ๊กได้แม่ตุ๊กจะบอกเลยว่าสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเดอเอช่วยแม่ได
0: ้
1: ให้รอดปลอดภัย
0: น
1: ะมีความสุขหน้าใสยิ้มแฉ่งได้แบบนี้พี่ทับทิมบอกเลยว่าไปตลาดนัดทุกนัดปัญหาก็คือผิวทูโทนหน้าฝ้ากะจุดด่างดำกระดำกระด่างเต็มหน้าเลยและที่สำคัญเวลาขัดผิวขัดตัวทีที่ใครออกมาทีโอเป็นก้อน
0: นี่ชอบตรงเนี้ยคือด้วยความที่สบู่มันได้ทั้งหน้าและตัว
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ก้อนเดียวจากหน้าเสร็จก็ตัวต่อได้เลยและขอถามฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้
0: แล้วถ้าเกิดว่าคอดำคอด้านรักแร้ดำรักแร้เหม็นน่ะ
1: อ้าวคือเอางี้มาดูคอดร.เอก่อนคนคอดำคอด้านคอเป็นจุดเนี่ยมาดูคอดร.เอตอนนี
0: ้
1: ใช้ได้ไหมล่ะตอนนี้คนวัย55ปีเนี่ยคอได้เนียนขนาดเนี้ย
0: ไม่มีอะไรยื่นออกมาเลยนะ
1: ใช้ได้ฝ้ากะจุดด่างดำ
0: เนียนจัง
1: ผิวไม่เรียบผิวไม่สม่ำเสมอหรือมีกลิ่นเฉพาะตัวจะเป็นกลิ่นตรงนี้จะเป็นกลิ่นตรงนั้นจะเป็นกลิ่นตรงไหนมาได้เลย
0: สายแน่นแล้ว
1: ดร.1252วันนี้รับไปทั้งหมดนี้คือ37ชิ้นเหมาคุณผู้ชมจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้กิโลกว่าๆซื้อตุนได้เลยสวยกันข้ามปีดูดีกันข้ามปีไปเลยวันนี้ผมบอกเลยนะนานๆมาเจอกัน
0: ทีโปรดีแฟตเซล26เซ
1: ต
0: ดร.สุดท้ายแล้วนี่ขอดูถ้าเมคอัพเมื่อกี้ดร.บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางกันน้ำกันเหงื่อก็คือใช้เช็ดออกได้เลย
1: เมคอัพเขาหาให้ไม่ทันเอาอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตอ
0: ันนี้ปากกา
1: ขออนุญาต
0: เคมีเขียนกล่องเขียนลาย
1: ขออนุญาตขออนุญาตเอาอย่างนี
0: ้
1: ให้ได้เห็นกันชัดชัดว
0: ่
1: าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ช
0: ม
1: เวลาเราล้างหน้าเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะหลายขั้นตอนเนาะแต่พอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ย
0: อย่าบอกนะ
1: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
0: อันนี
1: ้ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
0: นี่พูดตรงๆยืนอยู่ข้างๆ
1: คุณผู้ชมเน
0: ี่
1: ย
0: หลุดแล้ว
1: เนี่ยลองดูเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบดูเนี่ยข้างที่ฟอกกับข้างที่ยังไม่ได้ฟอกอ่ะ
0: ดร.ถูเบามาก
1: คือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะ
0: เ
1: มื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปขัดหน้าแรงๆหน้ามันจะแสบหน้ามันจะคันหน้าจะ
0: มัน
1: เป็นข
0: ด
1: ม
0: ัน
1: จะเป
0: ็
1: นผื่นแล้วมันจะเป็นนิ้วรอยมากขึ้
0: น
1: ว
0: ัน
1: นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทาให้ดู
0: ปากกา
1: สาธิตให้เห็นเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆดูดความสกปรกเพราะว่าหน้าที่หลักของสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงคือทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย
0: ขอดูหน่อยว่าถ้าเราเคลียร์หน้าแล้วไอ้ปากกาที่ปกติ
1: จะเอาหน้าจุ่มน้ำ
0: ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: ขออนุญาตเช็ดนะ
0: ขอเช็ดเลยเวลาจะหมดแล้วเหลือน้อยกว่า14เซตดูไปด้วยกด1252ไปด้วย
1: แล้วผิวนิ่มมาก

0: ด้วย
1: ผิวมันเด้งกระจ่างใสออกมาเลยนุ๊
2: คือบอกเลยว่าบางทีบางคนใช้สบู่เป็นก้อนล้างหน้าแล้วเกิดปัญหาหน้าแห้งเกิดปัญหาหน้าแสบและหน้าคันอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงแบรนด์เดอเอคุ้มค่ามากปกติก้อนละ390บาทวันนี้เหลือเพียงก้อนละ
1: 27บาทโอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้คนรออีกเป็นร้อยสาย
2: เอาอย่างนี้นะเฉพาะโปรดีแฟตเซลที่มีเห็นหน้าดร.เอกับน้องลี่เล้งเท่านั้นวันนี้เพิ่มจำนวนเซตให้แบบไม่อั้นแต่ขอจำกัดเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนี้แม่หยุดทุกอย่างก่อนนะหย
1: ุ
2: ดโทรศ
1: ั
2: พท์ขึ้นมาโทร1252บอกสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ดร.เอเซตใหญ่ที่สุดจ่ายในราคาเหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
1: ย้ำเซตใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้ว28ก้อนกิโลกว่าและจากก้อนหนึ่งปกติ390อันนี้เหลือออกมา27บาทและได้กระเป๋าแบบนี้ไปด้วยจาก390เหลือ27พร้อมกระเป๋าให้เฉพาะวันนี้โทรมาได้เลยทั้งหมดนี้ 1,000 บาทส่งฟรีกด1252นะคะลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรได้อยู่สวัสดีค่ะ
2: โทรมานะครับสวัสดี

0: นนถ้าเปิดตัวแบรนด์แล้วอย่าอึกอักหรือเงียบแบบนี้อีกมันจะทำให้ตัวนนเองดูไม่น่าเชื่อถือ
1: ผมขอโทษครับโค้ชผมแค่รู้สึกว่าสารวัตรกฤตเขาท่าทางแปลกๆเขามีนอกมีในอะไรหรือเปล่าครับโค้ช
0: นนวีบอกแล้วใช่ไหมว่าให้หยุดระแวงหยุดคิดลบเพราะมันจะทำให้นนเองเนี่ยหลังสายไม่มีความสุขนนจะประสาทเสียเอาง่ายๆนะ
1: เขาขู่อะไรโค้ชหรือเปล่าครับทำไมโค้ชต้องให้เงินเขาด้วย
0: การลงทุนคือความเสี่ยงวีไม่อยากให้นนเสี่ยงมากวีเลยยอมจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกนนไม่ต้องห่วงหรอกเงินแค่นี้มันเล็กน้อยมากระดมทุนแป๊บเดียวก็ได้แล้ว
1: คือตอนนี้ผมแค่รู้สึกว่าเรากำลังจะเปิดแบรนด์บางหน้าเพื่อหลอกให้คนมาร่วมลงทุนกับเราเลยครับโค้ช
0: พูดจาแบบนี้ดูถูกวีมากเกินไปแล้วนะนนคิดว่าวีจะเอาชื่อเสียงเหล่านี้มาแลกกับเงินแค่ไม่กี่ร้อยล้านอย่างนั้นเหรอ
1: ผมขอโทษครับโค้ชคือว่าผมแค่กลัวครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นชื่อผมหมดคนเดียวเลย
0: มันเป็นเพราะว่าวีหวังดีกับนนอยากให้นนเป็นเจ้าของแบรนด์เต็มตัวแต่เพียงผู้เดียวอยากให้นนก้าวหน้ามีเงินเป็นร้อยล้านกับเขาสักทีนึงวีผิดหวังมากนะนนวีคงมองนนผิดไป

0: เอาเถอะคงมีคนอื่นอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เยอะแยะถ้านนท์ไม่ต้องการวีจะให้คนอื่น
1: ผมขอโทษครับโค้ชผมอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ออกัสครับผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับโค้ช
0: ขอยังชั่วหน่อยวีมอง

0: ถ้าเรามุ่งมั่นทุกอย่างก็เป็นจริงได้โค้ชพี่วีทำได้ทุกคนก็
1: ทำได
0: ้ทุกคนก็
1: ทำได้
0: ทุกคนก็
1: ทำได้
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและสำหรับท้ายคลาสของวันนี้โค้ชพี่วีมีความพิเศษมาให้กับทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับพี่นนท์เลขาคนเก่งของพี่วีเองค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
0: 1ปีก่อนพี่นนท์ได้เขียนความฝันของตัวเองใส่กระดาษแผ่นนี้เอาไว้เหมือนที่โค้ชเองให้ทุกคนทำในวันนี้เลยพี่นนท์อ่านให้พวกเราฟังหน่อยสิคะเชิญค่ะ
2: ยินดีครับก่อนที่จะอ่านข้อความในซองที่ผมเขียนไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับผมขออนุญาตบอกข้อมูลส่วนตัวสักเล็กน้อยให้กับทุกๆท่านก่อนนะครับเผื่อหลายคนอาจจะคิดว่าการที่ผมได้ทำตามความฝันของผมเนี่ยมันง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายแบบนั้นเลยครับก่อนหน้านั้นที่ผมจะรู้จักโค้ชวีนัทเนี่ยผมก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่หมดหวังกับชีวิตท้อแท้แล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนลูกและภรรยาของผมเสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ครับมีผมเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผมกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับโดยที่ไม่มีลูกและภรรยาเคียงข้างมันไม่รู้จะไปทางไหนครับจนผมตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายผมได้ยินประโยคนึงครับจากผู้หญิงคนนี้ในคลิปนั้นโค้ชวีนัสได้บอกว่าการที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นแปลว่าเราได้รับโอกาสในการอยู่ต่อเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นวันนั้นผมรู้แล้วครับว่าผมจะทำอะไรต่อไปจนผมได้มาเจอโค้ชวีนัสได้มาเรียนกับโค้ชวีนัสโค้ชสอนให้ผมได้ช่วยเหลือผู้อื่นสอนให้ผมได้รู้จักการแบ่งปันเ

0: ความฝันของผมก็คือผมอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยากมอบความสวยงามให้กับผู้คนการที่จะทำให้ได้อย่างที่หวังเอาไว้ต้องเก็บเงินและลงมือทำต้องศึกษาหาข้อมูลในการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางขึ้นมาและผมต้องทำให้ได้ภายใน1ปี
1: และวันนี้ก็ครบรอบ1ปีของพี่นนท์ของพวกเราพอดีพี่นนท์บอกกับทุกคนเลยค่ะว่าพี่นนท์กำลังจะทำอะไร
0: ผมกำลังจะเปิดตัวเครื่องสำอางแบรนด์ออกัสครับ

0: ิดตัวนะยังอลังการขนาดนี้เลยอ่ะจัดงานขนาดนี้คุ้มไหมเนี่ย
1: ไปคุ้มอยู่แล้วนะพี่ฟิงแอบได้ยินมานะว่ารอบต่อไปเนี่ยเขาจะไปเปิดตัวบนเรือยอทอ่ะ
0: โหไปฟินไปดูทางไหนกันดีกว่าสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องสำอางแบรนด์ออกัสอย่างเป็นทางการค่ะเชื่อว่าทุกคนกำลังตื่นตาตื่นใจนางแบบคนไหนกันที่จะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของออกัสเดี๋ยวเราจะมารู้พร้อมๆกันวันนี้ค่ะแต่ตอนนี้เรามาพบกับคนที่จะให้คำตอบเราก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของออกัสเป็นมายังไงขอเชิญทุกคนพบกับคุณนนท์รัตนประภาวงศ์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณนนท
2: ์ก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความใฝ่ฝันของผมก็อยากจะมีธุรกิจของผมขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะครับเครื่องสำอางก็จะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราเนี่ยต้องใช้และต้องมีกันทุกๆคนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
1: เฮ้ยไอ
2: วันนี้นะครับไม่เฉพาะ
1: งั้นพี่หนึ่งผู้จัดละครพี่ฟิงเคยไปแทนงานด้วยอ่ะ
2: ก็ยังต้องการที่จะให้ตัวเองนั้นดูดีแล้วก็เพื่อเสริ
1: มความ
2: มั่นใจให้กับตัวเองทุกวันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผมจะทำธุรกิจขึ้นมาหนึ่งตัวเครื่องสำอางนี่แหละครับ
1: พี่หนึ่งสวัสดีครับผมฟินนะครับที่เคยไปแทนละครกับพี่อ่ะครับ
3: อ๋อจ้ะ
1: คือผมอยากรู้ว่าตอนนั้นที่ผมแคสไม่ผ่านเป็นเพราะอะไรเหรอครับ
3: โทษทีนะวันนี้พี่ไม่คุยงาน
1: ขอโทษครับ
4: คุณหนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะที่มางานของนนท์อ้าวฟินรู้จักคุณหนึ่งด้วยเหรอจ๊ะคุณหนึ่งคะนี่ฟินค่ะเพิ่งมาลงคอร์สเรียนกับวีแต่น่าเสียดายนะคะที่ลงคนละคอร์สกับคุณหนึ่งนะคะ
5: ตายแล้วนี่ก็เป็นลูกศิษย์สำนักเดียวกันเหรอคะเนี่ยโหเอ้ยคนกันเองก็ไม่บอก
4: ใช่ค่ะฟินเขาเก่งมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากเด็กคนนี้น่าจะมีอนาคตที่ไกลเลยแล้วค่ะ
5: แน่นอนสิคะก็ลูกศิษย์โค้ชวีนัสนี่ค่ะตายแล้วจริงๆอ่ะพี่น่าจะจับไปลงละครที่พี่เพิ่งเปิดกล้องแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้คราวหน้ายังไงอ่ะมาแคสละครให้พี่รับรองพี่มีบทดีๆให้แน่นอน
1: ได้ครับ
5: ว่าแต่ว่ายังอยากเล่นละครพี่อยู่หรือเปล่าเน
1: ี่
5: ย
1: โอ้อยากสิครับพี่

0: ไปหมดเลย
1: นี่คุณแม่ค้าทำไมทำอะไรไม่ระวังตัวฮะคุณใส่กระโปรงสั้นขนาดนี้มาก้มเก็บของแบบนี้ได้ยังไง
0: คุณแอบดูก้นฉันหร
1: อบ้าผมมายืนบังไหมไม่อยากให้คนเห็นภาพกูจ่าตา
0: จริงเปล่าบังจริงเปล่าน
1: ี
0: ่ล้อเล่นฉันรู้นะว่าคุณเป็นคนดีมาทำอะไรอ่ะ
1: ผมมาคุยงานกับลูกค้าน
0: ี่ทำมาเป็นคุยงานกับลูกค้าขับรถมาส่งของแถวนี้ก็บอกฉันกับแฟนอ่ะมางานเปิดตัวสินค้าว่าจะสั่งของไปขาย
1: มากับแฟนเหร
0: อสวยขนาดนี้นะยะจะโสดได้ยังไงขอบคุณนะคุณไว้เจอกัน
2: ขอบคุณพี่มากนะครับ
3: ขอบคุณเรื่องอะไรพี่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
2: ตั้งแต่ผมรู้จักกับพี่อะทุกคนก็ให้ความสำคัญกับผม

0: ที่ทุกคนให้ความสำคัญกับฟินก็เพราะว่าฟินสำคัญพี่จะรอดูความสำเร็จของฟินนะถ้าดังแล้วก็อย่าลืมโค้ชเล็กๆคนนี้กันแล้วกัน
1: ผมจะดังหรือไม่ดังเนี่ยผมไม่มีทางลืมพี่อยู่แล้วครับพี่ทานขนมไหมครับ

0: จุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
2: ่สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
3: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10บาท
2: ดีนะ
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
6: ้ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
7: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
9: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
10: ดาวนี่ลักษ์
11: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
12: ครอปและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงครอป Sprite Panda 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
13: Let's go
14: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
15: ์เดี๋ยว
16: ไปเลย
17: ไซเรนเสียพี
16: ่เบนโต
18: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
19: จะไปไหนครับเนี่ย
20: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
19: เยอะนะ
21: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
22: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
23: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
24: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
25: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
24: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
23: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
26: ์ Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
27: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
28: It's real
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
29: ้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
30: อร่อย
31: ฟินเวอร
32: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
33: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
34: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
35: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
34: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
36: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
37: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
38: ้อชนะแล้ว
39: อีกสักเกมไหม
37: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
40: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
19: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
41: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
19: แสบอะไรขนาดนี้
41: ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
42: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
43: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับโกงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
42: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
44: มีครับยายผมชื่อเกสร
42: จริงเหรอคะ
43: พอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ
44: เจอแล้วครับ
42: ตัวบังสมโหเฮ
45: ้ยซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
46: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิ
47: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
48: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เร
0: ราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
47: อาแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกุลิมหยุดอะไรได้บ้าง
1: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
3: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากกาเนีย
4: เ

0: ับใจจ้ะ
1: ครับ
2: ออกัสเนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่จะทำให้ทุกคนนะครับสวยหล่อดูดีขึ้นถ้าคุณผู้หญิงใช้เนี่ยนะครับก็จะสวยงามเหมือนนางฟ้าคุณผู้ชายใช้ก็จะเหมือนกับดาราหล่อขั้นเทพและที่สำคัญนี่นะครับ
1: โชคดีเนาะ
2: ออกัส
1: ให้เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยสักวันนะไอเราต้องเป็นอย่างเขาให้ได้เลยไอเป็นไรเนี่ยเงียบมาตั้งนานแล้ว
3: เมื่อกี้ฟินกับพี่วีนาทำอะไรกันเนาะ
1: ฮะทำอะไรอ่ะพี่วีเขาปากเลอะฟินก็เลยเช็ดให้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร
3: แต่ที่ไอเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะฟิน
1: ไอมีเหตุผลหน่อยสิคนมันเยอะตั้งแยะถ้าฟินคิดอะไรจริงไอคิดว่าฟินจะกล้าทำหรอเล็กอย่างนะพี่วีเขาเป็นครูสอนเรานะไอ้ฟินไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกการที่วีสอนไม่ได้แล้วเหรออย่าเอาความคิดลบๆหรือพลังงานลบๆเข้ามาในชีวิตดิไอ
3: ้ดูต่อเหอะฟิน
4: เอาละค่ะทุกคนก็ได้รู้จักกับออกัสกันไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นช่วงเวลาที่แสนจะตื่นเต้นแล้วเราจะมารู้ไปพร้อมๆกันว่าหุ้นส่วนและพรีเซนเตอร์คนสำคัญของคุณนนท์คือใครทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ออกัสค่ะ

0: ุณเชิญขวัญเขาไม่เคยรับเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ไหนเลยนะไอแบรนด์นี้แบรนด์แรกเลยเนี่ย
1: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณเชิญขวัญอี

0: สักรอบหนึ่งครับสวยสมกับการรอคอยหรือเปล่าครับ
1: สวยสมกับเป็นพรีเซนเตอร์ของออกัสจริงๆค่ะยิ่งเห็นแบบนี้ดิฉันก็ยิ่งอยากจองเครื่องสำอางยกเซตเลยแต่ปกติคุณเชิญขวัญก็ไม่ได้รับงานพรีเซนเตอร์ที่ไหนอยากรู้จริงๆอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เป็นพรีเซนเตอร์ของออกัสและไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นยอมถึงขนาดมาร่วมหุ้นเป็นเจ้าของคู่กับคุณนนท์อีก
2: คืออย่าเรียกว่าเจ้าของร่วมเลยค่ะจริงๆแล้วขวัญก็เป็นเพียงแค่หุ้นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่หุ้นเล็กๆอะค่ะ
1: ดิฉันเองก็จ้องอยากจะลองใช้อยู่หลายชิ้นที่ว่าอีกไม่นานนี้มันเมื่อไหร่กันคะคุณขวัญ
2: นั่นเองสิคะเมื่อไหร่ขวัญเองก็ถามไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบสักทีเอ๊ะหรือว่าบอกมาแล้วแต่ขวัญเองที่ขี้ลืมอะค่ะยังไงคุณนนท์ช่วยแจ้งรายละเอียด
3: คุณชวนขวัญตอบแบบนั้นนะที่เขาไม่ได้ตกลงกันมาก่อนอะ
4: คุณเชิญขวัญเคยลงคอเล่นกับพี่วินัทใช่ไหม
3: อืมใช่ทำไมอ่ะ
4: ไอ้ว่ามันมีอะไรแปลก
5: ๆคืออย่างนี้นะครับเราได้ทำการดีลกับทางต่างประเทศเอาไว้ว่าแบรนด์ออกัสของเราจะทำการตีตลาดทุกประเทศในเอเชียพร้อมๆกันนั่นก็คือเหตุผลที่ทุกวันนี้ทุกคนยังไม่สามารถซื้อออกัสของเราได้นะครับแต่ที่ผมต้องรีบเปิดตัวในวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมมีข่าวดีที่จะมาบอกกับทุกๆคนครับคือเรากำลังเปิดรับหุ้นส่วนเพิ่มนะครับหรือที่เราเรียกว่า Leader เพื่อขยายธุรกิจของเราแล้วถ้าใครสนใจนะครับผมรับรองเลยว่าผลตอบแทนมากเกินกว่า 50% ขึ้นไปแน่นอนครับ
3: ไอ้น่าสนใจนะเนี่ย
4: แต่ว่าฟังดูแล้วว่าการจะเป็นลีดเดอร์ต้องใช้เงินเยอะแน่เลยอ่ะฟิน

0: พี่ขวัญจะทำอะไรตอบไปอย่างนั้นอยากให้งานมันพังเหรอ
1: ถ้าพังได้จริงก็ดีสิเพราะพี่ไม่ได้อยากทำมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอนั่นแหละบีบบังคับให้พี่ต้องทำถ้าพรีเซนเตอร์แล้วก็ลีดเดอร์บ้าบออะไรนี
0: ่ไม่อยากทำก็ต้องทำถือซะว่าเรามีผลประโยชน์ร่วมกันดีกว่านะคะส่วนแบ่งทุกอย่างพี่ก็จะได้ตามที่เราตกลงกันเอาไว้
2: และยิ่งถ้าพี่ตั้งใจทำงานดีๆอะไรที่มันเป็นความลับมันก็จะได้เป็นความลับต่อไป
3: ลี
2: ใช่เร็วมากแต่วีไม่ได้หมายถึงเรื่องของเรานะคะวีหมายถึงความลับของพี่ต่างหากเลวซะจนถ้าใครได้รู้เนี่ยพี่คงจะไม่มีหน้ายืนอยู่ในสังคมได้อีกแน
0: ่ซับหน้าเสร็จแล้วก็ออกไปถ่ายรูปไปนะ

0: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะของเด็ดวันนี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานแล้วก็เป็นโปรสิ้นเดือนต้องพิเศษสุดๆแน่ๆเลยค่ะกับคุณปอภาคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ย่าครับสวัสดีสิ้นเดือนด้วยนะครับ

0: นและจะมีสิ้นเดือนท่านผู้ชมแฟนละครทั่วประเทศด้วยนะครับหลายคนดูละครค้างอยู่ละครยังไม่จบนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจบช่วงของพี่ย่านะครับมาละครมารอออกอากาศต่อและเหมือนพี่ย่าบอกใช่

0: อยู่10โมงกว่าๆแบบนี้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโรงงานนิดนึงเนาะนี่คือโปรตรงจากโรงงานข้อดีคือไม่ผ่านประกันกลางให้ดูโรงงานของเรานิดนึงฮะจะได้มั่นใจนะฮะเช้าสายๆแบบนี้นะฮะ10โมงกว่าๆผมมาในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพิยาย้ำและขีดเส้นใต้ของมหาชนที่1คือโรงงานของเราจดทะเบียนในแต่ทรัพย์ครับชื่อเต็มๆโรงงานของเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพอเป็นโรงงานมหาชนครับมาตรฐานนั้นมั่นใจได
1: ้
0: พิยาดูบนหน้าจอนะฮะรังนกขวดสีทองของเราทุกกล่องเราไปอยู่ฐานเนี่ยโรงงานของเรานั้นมั่นใจคุณภาพได้ชื่อเต็มคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกขวดเราไปอยู่ฐานทุกกล่องเราไปอยู่ฐานนั้นคุณจะได้กินรังนกแท้ขวดสีทองในราคาตรงจากโรงงานอยากให้ดูส่วนประกอบไปดึงครับอ่ะขอส่วนประกอบก็ได้รังนกของเราอย่างแรกก่อนเป็นรังนกแท้สูตรนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมครับนี่คือรังนกขวดสีทองเนื้อรังนกจะมากกว่าสูตรเดิม2เท่าพี่ย่าสูตรนี้และสูตรนี้ครับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิมถึง 25% และสูตรนี้ครับเราเพิ่มวิตามินD3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบป้องกันและสูตรนี้ครับเราเพิ่มซิงค์สังกะสีเข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระเนาะอ่ะขออินเสิร์ตลงพี่ย่าลงตรงนะส่วนตัวพี่ย่าเคยเห็นรังนกขวดสีทองส่วนตัวนะ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับราคาต่อขวดขวดสีทองไซส์45แอลพี่ย่าเคยซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: อุ้ยอย่างต่ำต้องมี120นะคะ
0: สำหรับขวดสีทองเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณ120บาทกลับมาที่เฟรมเดิมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าแม่บ้านหลายคนดูละครค้างอยู
1: ่
0: ถ้าขวดละ120บาทจะซื้อแต่ละทีก็แม่บ้านต้องคำนึงถึงการประหยัดเนาะขวดหนึ่งประมาณ120บาทกล้องจับมาที่เซ็ตแล้วนอนเช้าวันนี้ผมคุยกับพี่ย่าเลยว่านี่คือโปรสิ้นเดือนพี่ย่าขอมาว่ามันต้องเด็ดเหมือนชื่อรายการ
1: ใช่ค่ะ
0: คือรายการของเด็ดนะปกติขวดหนึ่ง120บาทผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวด120บาท12ขวดยังต่ำมี1440บาทส่วนตัวถามพี่ย่าเลยว่ารายการเราชื่อของเด็ดถ้า1440บาทลดเท่าไหร่ถึงจะเด็ดครับพี่ย่าครับ
1: ขอ1,200ค่ะ
0: 1,200ลดประมาณ200กว่า
1: ค่ะ
0: อ่ะผมลดมากกว่านั้นครับเช้าวันนี้สายๆวันนี้ผมให้แค่พันเดียวพี่ย่ารังนกแท้ปกติขวดหนึ่งประมาณ120บาทนะส่วนตัวเรา12ขวดยังต่ํา1,440บาทพี่ย่าขอมา 1,200 ผมขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
2: 850
0: เดี๋ยวๆๆๆๆขออนุญาตกลับไปที่เฟรมเดิมหน่อยฮะพี่ย่าแป๊บนึงนะท่านผู้ชมขอไปท่านผู้ชมด้วย10โมงกว่าวันนี้ปกติขวด120บาท12ขวด1,440บาทอ่ะพี่ย่าขอ 1,200 ผม 1,000
2: 850ค่ะวันนี
0: ้เดี๋ยว800เดี๋ยวท่านผู้ชมพี่ย่าขอไปด้วย850บาทเดี๋ยวใครดูละครค้างมาอยู่10โมงกว่าๆนี้850บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
2: เหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: โอ้ยแล้วเบอร์ของแถมเข้ามาก่อนพี่ย่าขออนุญาตนะอันนี้คือ850บาทอันนี้คือ850บาทเดี๋ยวรังนก6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดพี่ย่าสมมติว่าเราตีต่ำขวดนึงประมาณ120อ่ะตีต่ำประมาณสัก101จะเห็นภาพ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดถ้าขวดละ100บาทอย่างต่ำก็ 2,400 บาทนะพี่ย่าแต่โทษนะ 1,200 พี่ย่าเอามั้ย
1: เอาค่ะ
0: แต่เช้าวันนี้คือ
2: 850ค่ะ
0: เดี๋ยวชัวร์นะ
2: ช
0: ั
2: วร์อ่ะ
0: งั้นทีมงานแก้เป็ดโปะแล้ว850บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
2: เหมือนเด
0: ิ
2: มเลยค่ะ
0: นับเบอร์ของแถมมาก่อนยืนยันที่850บาทพี่ย่าขออนุญาตกล้องจะอันนี้ยังแถมเหมือนเดิมเนาะอ่ะขอรายละเอียดขึ้นหน่อยพี่ย่าผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผมครับคือทำงานบนหน้าจอบ่อยดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยๆและชอบอ่านหนังสือบ่อยๆเนาะผมอยากให้พักสายตากันบ้างเช้าวันนี้ครับผมมี CL ตารัตตัวนี้มีทั้งลูทีนครับมีโกจิเบอร์รี่และเบลเบอร์รี่เนาะผมอยากให้พักสายตากันบ้างอันนี้คือให้ฟรี4กับ4กล่องครับพี่ย่าเงื่อนไขในการส่งให้เดียวขออนุญาตเก็บกล่องของชุดงานให้ไป4กระปุกครับ1กระปุก30แค่สูงแค่1เดือน4กระปุกที่ให้ไปคือกินได้4เดือนแค่เก็บกล่องที่โรงงานอ่ะขออนุญาตกลับไปที่เฟรมเดิมและถามพี่ย่าอีก1รอบว่าหมดเนี่ยขอกลับไปที่เฟรมเดิมนะฮะหมดเนี่ย850บาทส่งฟรีเหมือนเดิมใช่มั้ยฮะ
2: เหมือนเด
0: ิ
2: มค่ะ
0: ส่งฟรีเหมือนเดิมอ่ะถามความรู้สึกพี่ย่านิดนึงว่าโปรสิ้นเดือนเด็ดหรือไม่เด็ดฮะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ถ้าเด็ดนะ
1: ทั้งตอนนี้เลยนะ
0: หมดเนี้ย850บาทรายการเราชื่อของเด็ดนะโปรสิ้นเด็ดนะเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: ขอเพจโปรขึ้นมาเลยครับยืนยันนะฮะตามพี่ย่าขอ850บาทต้องได้หมดหน้าจอนะครับรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหล CL ตอนนั้นฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 065 888ย้ำครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทพี่ย่าได้รังนกทั้งหมด24ขวดครับนี่คือรังนกขวดสีทองครับเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และสูตรนี้เพิ่มวิตามินดี3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มซิงค์สังกะสีเข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ24ขวดแค่850บาทพี่ย่าและขวามือครับผมเชื่อว่าใครหลายคนเป็นผมเนาะทำงานบนหน้าจอบ่อยๆดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยๆผมอยากให้พักสายตากันบ้างครับผมให้ CL ตอนนั้นเอาไปกินฟรี4กระปุกครับหมดหน้าจอแค่850บาทไม่ถึงพันนะพี่ย่าส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง902-065-888ครับพี่ย่าวันนี้30กันยายนหลายคนอาจจะลังเลตัดสินใจอยู่วันนี้สิ้นเดือนแล้วอยากให้ถามว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับ โปรสิ้นเดือนค่ะทั้งโต๊ะนี้เลยนะคะรถมากเลย
0: 850บาทเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: 850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2

0: โปรใครทำงานบนหน้าจอบ่อยเหมือนผมเนาะผมอยากให้พักสายตากันบ้างครับให้ CL ตานัทไปกินฟรีอีก4กระปุกนะหมดหน้าจอแค่850บาทก็สุดตอก06588ครับให้ดูส่วนประกอบของรังนกอีก1รอบรังนกส่วนนี้ผมย้ำนะครับเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิมคือ 25% ใส่วิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำให้ที่ตามปกติของระบบคุ้มกันอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับช่วยย้ำนะฮะรังนกทั้งหมด24ขวดคิดแค่850บาทใครทำงานบนหน้าจอบ่อยๆผมอยากให้พักสายตากันบ้างครับ CL ตานัทเอาไปกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินไปทางรัฐเช้าวันนี้ครับเรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานและขอโปรรอบสุดท้ายกันเลยครับผู้ชมยืนยันนะฮะใครดูละครค้างไว้อยู่ครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหล850บาทใครทำงานบนหน้าจอบ่อยๆหรืออ่านข่าวสารบนโทรศัพท์มือถือบ่อยเนาะผมอยากให้พักสายตากันบ้างครับ CL ตอนนั้นฟรีอีก4กระปุกเนาะหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-065-888เบิ้ล2ชุดมีของแถมให้โทรก่อนดูละครต่อย้ำเบอร์ข้างท้ายครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรสิ้นเดือนเรียกว่าเด็ดจริงๆรีบๆจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับคุณยานี
1: คุณชวินคะแย่แล้วค่ะพี่นวลโทรมาจากบ้านคุณชวินบอกว่าคุณพรพันธ์อยู่ๆเธอก็รีบร้อนออกจากบ้านไปค่ะ
0: แล้วแม่บอกหรือเปล่าเขาว่ามีเรื่องอะไร
1: พี่นวลบอกว่าก่อนออกไปคุณพรพันธ์พูดว่าจะไปจัดการคนที่ชื่อวีนัสค่ะ
0: อะไรนะครับ

0: ฟินงานจะเลิกแล้วเรากลับกันเถอะ
1: เดี๋ยวก่อนนี่ไอ้ฟินขอถามคุณนนท์กับโค้ชพี่วีก่อนฟินอยากเป็นลีดเดอร
0: ์ถามไปยังไงเราจะไปหาเงินลงทุนมาจากที่ไหนแล้วฟิน
1: ไอ้การที่พี่วีสอนไม่ได้เหรออย่าเอาความคิดที่ว่าเราทำไม่ได้มาเป็นอุปสรรคเราแค่ไปเอาข้อมูลก่อนแล้วถ้ามันน่าสนใจจริงๆเนี่ยเราค่อยหาทางมาได
0: ้งั้นไอ้ไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะ

เจ็บไหมคะใช่พื้นหรือเปล่าอ่ะ

0: สิครับแม
1: ่คุณวิตามินยังไม่กลับอีกเหรอ
0: คุณผมไม่มีเวลาคุยด้วยนะผมตามหาแม่ผมอยู่อะ
1: เอ้าหลงกันเหรอคุณคุณมีรูปไหมเดี๋ยวฉันช่วยหา
0: นี่คุณ
1: คุณเหมือนผู้หญิงคนเมื่อกี้เลยอะคุณ
0: เดี๋ยวนะคุณเจอแม่ผมเหรอ
1: ฉันไม่มั่นใจอ่ะคือฉันเห็นว่าในกระเป๋าเขามัน
0: ทำไมคุณแม่ผมทำอะไร
1: เหมือนในกระเป๋าเขาจะเป็นปืนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าฉันไม่มั่นใจนะเหมือนมันเห็นแวบๆอ่ะทำไมอ่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าอ่ะ
0: ไม่มีอะไรคุณตาฝาดละมั้งใครเขาจะพกปืนมาห้างกันงั้นเอางี้คุณถ้าคุณเจอแม่ผมอีกอ่ะโทรบอกผมนะเอาโทรศัพท์มาไม่เบอร์ผมถ้าเกิดเจอก็โทรมา

0: เชิญโค้ชวินัทขึ้นมาถ่ายรูปเป็นเกียรติกับงานด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ
1: ขออนุญาตนะคะ
2: ค่ะเชิญค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
3: ขอยิ้มหน่อยนะคะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ป็นไรครับโค้ช
1: เป็นไรครับ
0: โค้ชเขาเป็นไร
2: ไม่มีอะไรวีแค่ตกใจเสียงไปเพราะชูนอะ

0: เห็นผู้หญิงคนนี้เดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมคะ
1: อ๋อเพิ่งเดินผ่านไปด้านนี้เลยครับ
2: พี่ขวัญครับผมดีใจมากเลยครับเจอพี่ขวัญอีกคือเมื่อกี้เราอยู่ในงานออกัสด้วยกันนะครับผมสนใจอยากสมัครเป็นลีดเดอร์
0: ขอโทษนะฉันมีธุระไม่สะดวกคุย
3: เป็นคุยกับใครอ่ะ
2: เชิญขวัญคนดังก็เป็นเงี้ยหญิงเห็นหัวแล้วหรอ

0: เมื่อกี้บนเวทีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับโค้ช
1: วีก็บอกแล้วนี่ว่าวีแค่ตกใจเสียง
0: แน่ใจนะครับผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจ้องโค้ชแปลกแล้วโค้ชก็มีท่าทางตกใจด้วย
1: คุณพรพันธ์เจ้าของอาหารเสริมเฮลตี้บีมายนี่วีก็ไม่ได้เจอเขานานแล้วไม่รู้ทำไมจู่ๆเขาถึงโผล่มา
0: โค้ชกับเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนหรอครับ
1: เขาเป็นลูกศิษย์เก่าเคยมาโรงเรียนกับวีแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เลยมาพานโกรธวี

0: ให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great talk
0: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: เครมิล
3: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
4: อ
3: ันสลักทุกอย่าง
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: โหพี่ท่าอย่างเป๊ะ
7: โหพี่เจ๋งอ่ะ
8: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
9: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
10: เลอา
11: สาบุญสมุนไพรเลอาสาวะ
12: ประสานพลังสมุนไพรอ
13: ุ๊ยน่าจะใส่ปึ้ง
14: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
15: ด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
16: เจ้าวะเริศ
17: ใช้ปุ๋ยสูตรสันได้ใส่ทะลอ14735สูตรพร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิพ
18: ย์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
19: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
20: ยังเบื่อง
21: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
18: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
22: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
23: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
24: ้มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
25: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
26: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
27: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
28: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
27: ภูเขาไฟลาวา
28: Formos Omega Smart Super Go
29: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
30: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
2: ้ Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
3: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
4: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
3: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
3: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
6: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
7: โครงการวันสร้างสุขสำนักข่าววันนิวส์นำดาราพิธีกรผู้ประกาศข่าวและผู้บริหารลงพื้นที่ซอยเสรีไทย5และแฟลตคลองจันทน์มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในพื้นที
8: ่ตบวัดโคกปากทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรง

0: แม่ครับแม่ไปทำแบบนั้นทำไมครับถ้าผมไปไม่ทันขึ้นมาแม่แล้วถ้าตำรวจมา
1: คิดว่าแม่โง่อย่างนั้นเหรอแม่ก็แค่อยากจะเอาไปขู่มันเท่านั้นเองคนอย่างนางวีนัสเนี่ยมันไม่กลัวบาปกรรมแม่ก็แค่คิดว่ามันจะกลัวความตายบ้าง
0: แม่ครับแต่ไอ้เรื่องที่เขาทำกับครอบครัวของเรามันผ่านมานานมากแล้วนะครับแม่อย่าไปยุ่งกับเขาอีกเลยนะแม
1: ่ความจริงแม่ก็อยากจะปล่อยวางแต่แม่รู้มาว่ามันกำลังจะทำเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็จะต้องมีคนที่เดือดร้อนแบบที่ครอบครัวเราเจอแม่นิ่งมานานแล้ววินเมื่อก่อนแม่คิดว่ากฎแห่งกรรมมันจะตามสนองคนชั่วๆแบบนั้นแต่ในเมื่อกฎแห่งกรรมไม่ทำงานแม่เนี่ยแหละจะเป็นคนที่จัดการมันเอง

0: คุณดำรงนี
1: ่คุณวีนัสเธอเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผมติดต่อให้มาอบรมพนักงานของเราจ้ะอันคุณพรพันธ์ภรรยาผม
0: นักพูดก็ดีสิคะจะได้มาพูดให้พนักงานเราฟังพนักงานเราจะได้มีไฟ
2: รับรองค่ะใครที่ได้อบรมกับดิฉันมีไฟอย่างแน่นอน

ฉันอยากรู้เรื่องระหว่างคุณกับวีนัสข้อมูลของวีนัสที่ฉันมีอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณเจอกันที่ร้านอาหารข้างบริษัท Healthy Be Mine พรุ่งนี้บ่ายโมงใคร

0: วันนี้เป็นไงบ้างอ่ะตามหาแม่เจอไหมมีอะไรหรือเปล่า
1: เจอกับแม่แล้วไม่มีอะไรแล้วเข้าใจผิดนิดหน่อยขอโทษด้วยที่ทำให้วุ่นวาย

0: ไ
1: ป500,000เลยเหรอ
0: ใช่ฟิงถามคุณนนท์มาแล้วถ้าอยากเป็นลีดเดอร์ต้องมีเงินร่วมลงทุนก้อนแรก 500,000 ไอ้ลองคิดดูนะผลตอบแทนมันมากกว่า 50% หนึ่งนะไอ้
1: แล้วจะเอาเงินจากไหนไปลงทุนทุกวันนี้ใครเขาก็ทำครีมทำเครื่องสำอางขายกันทั้งนั้นแหละดูดิหลอกลวงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแล้วพี่อ่ะไปงานมาทั้งวันสินค้าตัวอย่างติดไม้ติดมือมาสักชิ้นให้ลองใช้ลองเทสก็ไม่มีอ่ะอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงว่ามันใช้ดีใช้ไม่ดีอ่ะ
0: มันใช้ดีอยู่แล้วที่งานก็มีให้ลองใช้เขาแค่ไม่ได้ให้กลับบ้านมาเฉยแล้วอีกอย่างนะไอ้คนสนิทของพี่วีเนี่ยเป็นคนทำเองไว้ใจได้อยู่แล้วถ้าสมมติมันไม่ดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนเสียชื่อคือใครอ่ะพี่วีไงเขาไม่ยอมหรอก
1: ไม่พี่เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าถ้าจะหลอกก็ต้องเล่นใหญ่ๆอ่ะฮะพี่ก็ดูเอาเองแล้วกันใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะสินค้ามันยังไม่ได้วางขายสักชิ้นเลยแต่เอาผลตอบแทนมาหลอกล่อให้คนไปร่วมลงทุนทีละ500,000อ่ะแบบนี้ไม่เรียกว่าหลอกแล้วมันเรียกว่าอะไร
0: ไอ้ตอนนี้คนพี่วีสอนให้เลือกคบคนเนี่ยฟินเห็นตัวอย่างชัดๆก็วันนี้นี่แหละ
1: พี่ว่าหนูนี่
0: ก็เออไง
2: เดี๋ยวพอหยุดก่อน
0: ไออยากจะรวยต้องเลือกครบคนนะถ้าเขาคนพาลแบบนี้อยากรวยไป100,000,000,000,000ก็ไม่ได้หรอกชีวิตก็จมอยู่แค่นี้แหละ
1: โอ้ถ้าอีเจ้มันจะจมปลักนะมันก็ไม่ใช่เพราะหนูหรอกพี่ฟิน
0: ไอเลือกเอาเองแล้วกันไอจะเชื่อใครอ่ะได้อะไร

0: 8ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันครับพุธที่30กันยายน2569นะครับสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะครับทักทายเรามาได้นะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: คุณผู้ชมที่ชมสดอยู่ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์รายงานสถานการณ์น้ำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็เริ่มเปิดทำการเป็นวันแรกด้วยนะคะหลังจากหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษกันมา2วันจากน้ำท่วมใหญ่แต่ว่าหลายคนยังไปทำงานไม่ได้หรือเช้าวันนี้ก็ยังต้องลุยน้ำไปทำงานอยู่ในขณะที่ผู้ประสบภัยอีกเป็นจำนวนมากติดอยู่ภายในบ้านนะคะให้ดูที่จังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในกู้ภัยต้องนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้านที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรให้ดูภาพมุมสูงอะค่ะเรือวิ่งฝ่าน้ำเข้าไปแบบนี้นะคะน้ำในหมู่บ้านเนี่ยเพิ่มสูงเร็วมากบางจุดกระแสน้ำไหลแรงการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะชาวบ้านเนี่ยไปรอการช่วยเหลืออยู่บนหลังคาก็มีนะคะแล้วก็เนี่ยต้องโผลสลิงค่อยๆข้ามฝั่งไปช่วยเหลือกันแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมดูนะเกือบเอาไม่อยู่อ่ะขนาดเจ้าหน้าที่ตัวใหญ่อะค่ะแต่น้ำมันแรงมากๆผู้นำชุมชนหน่วยงานในพื้นที่เองก็เร่งนำถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มไปแจกให้กับผู้ประสบภัยตอนนี้มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านบางส่วนอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงไปอยู่บ้านญาติบางครอบครัวยังไม่ยอมออกจากบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินนะผู้ใหญ่บ้านบอกปีนี้น้ำมาเร็วและสูงกว่าที่คาดการไว้นี่ค่ะเด็กๆ ก็ต้องให้ใส่ชูชีพอุ้มลงจากเรือไปอยู่จุดปลอดภัยก่อนนะคะส่วนอีกเหตุการณ์ระทึกค่ะเกิดขึ้นกับเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงที่อำเภอคลองขลุงคุณผู้ชม
2: เมื่อคืนนี้คนแชร์ภาพนี้เยอะมากนะ
1: ถูกต้องค่ะแชร์เตือนภัยเลยว่าให้รีบอพยพเลยนะคะเพราะว่าสะพานเก่าข้ามแม่น้ำปิงบริเวณนี้เนี่ยเขื่อนเรียงหินมันชำรุดทรุดตัวจากการถูกน้ำกัดเซาะอย่างแรงทำให้มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ด้านหลังเทศบาลตำบลท่ามะเขือซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปิงเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วนะคะปรากฏว่าเช้าวันนี้ระดับน้ำบริเวณนี้นะคะเริ่มกลับมาทยอยสู่ภาวะปกติก็คือน้ำมันกลับลงสู่แม่น้ำปิงแล้วขณะที่จังหวัดนครนายกเองเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนนะคะหลังจากคันกั้นน้ำในหมู่บ้านสวนแสนสุขพังน้ำเนี่ยทะลักท่วมบ้านทุกหลังเลยค่ะ
3: บ้านใครจะออกอีกไหมครับบ้านใครยังติดค้างไหมครับเรือเข้ามารับแล้วใครจะออกแสดงสัญลักษณ์ครับไป

0: ครับสายไฟหน่อยครับใครจะออกเรือมารับแล้วนะครับบังคับออกนะครับไม่ให้ใครบังคับอยู่นะครับบังคับออกน้ำจะขึ้นอีกนะครับ
1: เนี่ยค่ะเสียงเจ้าหน้าที่พูดผ่านเครื่องขยายเสียงเนี่ยล่องเรือช้าช้าส่องไฟด้วยนะเข้าไปในบ้านที่มืดมิดนะคะเพื่อดูว่ามีใครตกค้างไหมเรือมารับแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ใช้คำนี้ว่าบังคับออกนะคะไม่ได้บังคับอยู่คือต้องออกค่ะ
2: ต้องออกเดี๋ยวนี
1: ้ออกเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะคันกั้นน้ำของหมู่บ้านสวนแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเนี่ยมันพังน้ำมันทะลักเข้าท่วมหมดเลยเจ้าหน้าที่เองก็ต้องอพยพประชาชนเพราะว่าแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเหมือนเดิมแล้วก็เข้าใจมากๆผู้สูงอายุเองจะไม่อยากออกจากบ้านเลยค่ะแล้วก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงห่วงทรัพย์สินเจ้าหน้าที่นะต้องเกลี้ยกล่อมนี่น้องหมาลูกอ้าวเจ้าดำขึ้นเรือก่อนนะถ้าใครตัวเล็กตัวไหนตัวเล็กใส่ตะกร้าเอาขึ้นเรือนะคะเนี่ยก็ช่วยทั้งคนทั้งสัตว์หอบหิ้วกันขึ้นเรือออกมาให้ได้ค่ะค่อยๆปีนขึ้นมาแบบนี้มีบ้านเรือนเสียหายที่นี่นะคุณผู้ชม 1,500 หลังคาเรือน
2: เยอะมาก
1: เยอะมากน้ำนี่สูงมิดหัวนะคะ
2: ครับ
1: สูงสุดเนี่ย2เมตร30เซนติเมตร
2: 2เมตรนี่น่าจะแตะชั้น2เลยนะ
1: ชั้น2แล้วคุณผู้ชม
2: เนี่ยดูสิระดับน้ำนะครับคุณผู้ชมและเช้าวันนี้ครับที่นครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนครับปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์พร้อมเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ลงสู่แม่น้ำบางปะกงนะครับตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาเรือผลักดันน้ำจุดที่1บริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำเริ่มเดินเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สลับไปที่ฉะเชิงเทราครับหลายพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นดูนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องฝ่ากระแสน้ำช่วงกลางดึกไปช่วยอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงวัยและผู้ป่วยครับนี่ฮะกู้ภัยต้องไปอุ้มคุณยายที่เป็นผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้เจ้าหน้าที่ต้องค่อยๆอุ้มประคองขึ้นเรือก่อนนำตัวส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยนะครับขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้ามีชาวบ้านอพยพเข้าพักแล้วไม่น้อยกว่า300คนนะครับหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอ่ะนี่คุณยายเอาน้องหมามาด้วยคุณตาเอามาด้วยเห็นไหมฮ
1: ะ
2: ตุ๊กตงตุ๊กตาของเด็กเล็กก็ต้องหิ้วมาด้วย
1: ผู้พิการ
2: นี่อ้าวกระเพกอ้าวนี่ฮะ
1: เด็กน้อยนะลูกนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องมาก่อนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: และนี่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เปิดห้องประชุมนะฮะให้อยู่กันแบบนี้เพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่าจะมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกไหลเข้าฉะเชิงเทราเพิ่มเติมอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรกระทบพื้นที่ไหนบ้างครับคุณผู้ชมตามหน้าจอเลยนะครับบางเปรี้ยวบางคล้าคลองเขื่อนและบางส่วนของอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับ
1: ส่วนที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมคะมวลน้ำเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองนะคะชาวบ้านต้องขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงแต่ส่วนใหญ่เอาไม่ทันข้าวของก็เสียหายนะคะชาวบ้านบางคนเนี่ยคือร้องไห้เลยนะคะเขาห่วงบ้านอ่ะน้ำสูงแค่ไหนสูงถึงคอรถยนต์มอเตอร์ไซค์จมน้ำหมดเลยอะค่ะก็จำใจแล้วค่ะต้องอพยพเอาชีวิตรอดก่อนวัวที่เลี้ยงไว้ก็ต้องหนีน้ำเอาให้รอดชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะดูภาพบรรยากาศก่อนนะ
3: ลูกเลยน้ำท่วมลูกน้ำท่วมคอผมไปลูกเลยไปลูกเลยไปลูกไปลูกตัวมันหนุ่มตัวมันหนุ่มไปลูกไปไปลูกไปไปอีนี่เดี๋ยวลูกขี่ผ่านบ้านมาแล้วทุกคน
4: อย่าทำไม
3: ขอโทษบานครับที่ดูแลไม่ได้ครับอันนี้ผมอยู่ถนนนะครับหมู่16ครับตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับทุกคนน้ำแค่คอแล้วครับต้องอพยพออกครับทุกคน
1: เราดูก็น้ำตาจะไหลตามนี่คือน้ำตาลูกผู้ชายนะคะคำพูดพี่เขาขอโทษบ้านนะที่ดูแลไม่ได้
2: คือมันถึงคอแล้วอ่ะ
1: มันถึงคอ
2: คืออยู่ต่อนี่มันก็มิดหัวแล้วอ่ะ
1: มันมิดหัวแล้ว
2: ใช่ไหมฮะ
1: วัวตัวใหญ่ๆอ่ะก็จมกับทั้งตัวคุณผู้ชมคะแล้วที่น่าสงสารคือพยายามแล้วนะคะที่จะช่วยทุกชีวิตแต่ปรากฏว่าระหว่างการอพยพเนี่ยวัวที่พี่เขาพยายามจะต้อนมาค่ะมันหลงฝูงหายไปตัวนึงก็กลัวโอ้มันจะจมน้ำไหมมันจะเป็นยังไงนี่ดำผุดดำว่ายปรากฏว่าเจอนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าของวัวเจ้าของเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เย่เย่เจอแล้วหลงฝูงระหว่างขนย้ายหาใครไม่เจอปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะเจ้าวัวนี่คุณผู้ชมดูมันไปอยู่บนเกาะกลางน้ำมันฉลาดมากมันกลับมารอ

0: จุดเดิม
1: ครับ
0: เจ้าของบอกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองน้องในระหว่างมีเรื่องแย่ๆก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างเนี่ยค่ะคือบางทีนะไอ้ทรัพย์สินมีค่าของนอกกายบางอย่างมันจมมันหายเนี่ยไม่เท่ากับสิ่งมีชีวิตที่เขาเลี้ยงแล้วรักอ่ะจะตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะแล้วพอเจอแบบนี้เขาก็เหมือนใจฟูมีกำลังใจขึ้นมานะคะ
1: คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมีค่าหมด
0: มีค่าหมด
1: นะคือเก็บอะไรได้อพยพอะไรได้รักษาอะไรไว้ได้เนี่ยมีค่าหมดจริงๆนะครับที่เห็นหนักๆนี่คือภาคตอนออกนะครับทั้งที่หลายท่านบอกว่าเอ๊ะมาก่อนกรุงเทพด้วยซ้ำแต่ความเสียหายเนี่ยยังหลงเหลืออีกเยอะมากสำหรับภาคตอนออกนะครับฝากหน่วยงานเร่งเข้าไปช่วยเหลือหน่อยนะฮะอีกจุดนึงที่หนักนะครับตอนนี้คือภาคตะวันตกนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำในแม่กลองยังน่าห่วงโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีเพราะแพมันหลุดฮะนี่ฮะแพหลุดชนประตูเขื่อนครับที่กาญจนบุรีเป็นแพพักอาศัยพร้อมกับกระชังปลา3หลังลอยมาแบบนี้คือสลิงที่ยึดมันขาดครับก็ถูกกระแสน้ำพัดลอยไปชนกับประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองเห็นไหมฮะเศษซากปรักหักพังมาแล้วตูมแล้วดูฮะปรากฏที่เขาเป็นห่วงคือแล้วเขื่อนจะเป็นอะไรไหมล่าสุดเช้านี้ครับเจ้าหน้าที่เตรียมแผนกู้เรือนแพออกจากจุดเกิดเหตุไว้2แนวทาง1คือเอาเครนมายกเลยแต่วิธีนี้อาจจะยากหน่อยเนื่องจากพื้นที่มีจำกัดส่วนอีกวิธีครับคือลากเอาลากเรือนแพทวนน้ำกลับเข้าฝั่งมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ยังต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยบางช่วงไหลเชี่ยวและต้องประเมินการปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนเดินหน้ากู้เรือนแพในช่วงสายๆและเที่ยงๆของวันนี้นะครับขณะที่เที่ยงวันนี้ประกาศไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับกรมชลประทานเตรียมเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแจ้งเตือนประชาชนตามหน้าจอเลยนะครับ4จังหวัดกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและราชบุรีครับเร่งยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า4จังหวัดเนี้ยปีก่อนๆเนี่ยเคยยกสูงแค่ไหนในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยปีนี้ให้ยกสูงกว่าเดิม
0: โอ้โห
1: เอาแบบนี้เคยยกตรงไหนปีนี้ยกตรงนั้นเอาง่ายๆนะฮะบางท่านบอกว่าไอ้ตรงไหนของจังหวัดล่ะเอาประสบการณ์เคยโดนตรงไหนตรงนั้นแหละฮะยกเลยนะครับพื้นที่4จังหวัดนี้เพราะว่าอะไรครับอย่างราชบุรีล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มเป็น4เมตร20เซนห่างจากระดับวิกฤตคือ5เมตรเนี่ยเพียงแค่80เซนติเมตรเท่านั้นทำให้ตอนนี้ครับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีมาแล้ว
0: ค่ะ
1: บางจุดเกือบมิดหลังคาแล้วนี่บ้านหลังนี้อยู่ยังไงฮะชาวบ้านหลายคนต้องอพยพขนข้าวขนของออกมาแล้วบางคนที่ยังออกมาไม่ได้ก็ร้องขอครับเรือพี่ๆช่วยเข้าไปด้านในหน่อยได้ไหม
0: ค่ะเอาเร่งช่วยชาวบ้านนะคะช่องวันย้ำให้อีกรอบนะคุณผู้ชมนะกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครพื้นที่เสี่ยงอพยพนะคะเราขึ้นคำเตือนนะตอนนี้10นาฬิกา58นาทีเรามีเวลาอีกแค่ประมาณ1ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วเหมือนที่คุณออฟบอกนะคะเอาส่วนขยับมาในกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทุกวันนะคะเมื่อวานเนี่ยก็ไปที่สายไหมด้วยนะคะแล้วก็มีภาพที่นายกเนี่ยนอกจากเข้าไปช่วยชาวบ้านแล้วเนี่ยเหมือนกับพกเงินสดมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ควักเงินสดแจกชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนายกบอกเนี่ยค่ะมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอนะคะเมื่อช่วงกลางดึกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนเขตสายไหมไปมอบถุงยังชีพแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะระหว่างการลุยน้ำนายกเนี่ยควักธนบัตรฉบับละ 1,000 มอบให้กับชาวบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวไม่พอเจ้าหน้าที่เองต้องเข้ามาช่วยกันประชาชนออกจากบริเวณดังกล่าวค่ะ
2: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอที่นายกด้านไหน
3: ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับ
0: ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ไหมคะไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายครับ
1: เสียงคุ้นๆนะ
0: ค่ะค่ะ
1: บางท่านบอกเอ๊ะเสียงคุ้น
0: ๆค่ะค่ะคนที่ลงไปใกล้ๆเมื่อกี้ป่ะที่เห็นหรือเปล่าเอาเสียงคล้าย
1: ๆคือเอาไปว่าใส่ไม่ต้องรอด
0: มีเอาไปว่ามีพี่เอกภพใส่ไม่ต้องรอดไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงคนบอกว่าไม่ให้ถ่ายนะทีนี้ก็ขออนุญาตนะมีคนบอกว่าอ้าวถ้าคิดว่าถูกต้องอ่ะทำไมห้ามถ่ายแต่สุดท้ายห้ามไม่ไหวมันคลิปนี้มาแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาอีกจนได้นะคะทีนี้อย่างนี้นอกจากประเด็นเรื่องการไปแจกเงินสดจากนายกแล้วนะคุณผู้ชมนะก่อนลงพื้นที่ไปติดตามน้ำท่วมที่เขตสายไหมเนี่ยช่วงกลางวันนายกก็เป็นประธานการประชุมกตร.กำชับทุกหน่วยงานนะคะ เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือ

0: ประชาชนให้ตรงจุดและขอโทษผู้ได้รับความเดือดร้อนยืนยันนะคะว่าจะรับฟังเสียงวิจารณ์และเร่งแก้ปัญหาด้วยค่ะ
1: ท่านดุด่าว่ากล่าวมาผมก็ยินดีที่จะขออภัยกราบขออภัยทุกท่านแต่ว่าผมฟังมาแล้วฟังทั้งเสียงตำหนิเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมขอให้คำยืนยันว่าผมไม่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหยิ่งมาว่าผมจะไม่ทำให้ตรงกันข้ามฮะฟังเต็มสองรูหูแล้วก็เข้าไปในสมองแล้วก็ไปหาทางแก้ไข
0: ก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคือนายกก็คือด่ามาเถอะด่ามาได้เข้าใจแล้วก็น้อมรับแหละใช่ไหมคะก็จะรีบแก้ปัญหาต่อให้ด่าก็ช่วย
2: จริงๆบางท่านเนี่ยย้อนกลับไปก่อนการเลือกตั้งใช่ไหม
0: ฮะ
2: ที่นายกบอกว่าเรียกไอ้มาเลยใช่ไหมฮะเนี่ยคนก็เอามาประกอบกันว่าเอานี่ไงตอนนี้แหละนะนายกลงพื้นที่ไปเนี่ยเจอหลายไอ้เลย
0: ดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะคะ
2: ถูกไหมฮะแต่ว่าเอาอย่างนี้ฮะนายกก็เปิดเผยว่าแล้วจะช่วยยังไงล่ะครม.ครับเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทกันเอาไว้สำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศไม่ใช่แค่กรุงเทพนะฮะ 4,000 ล้านเนี่ยเยียวยาทั่วประเทศนะครับแล้วล่าสุดครับ 8 โมงเช้าที่ผ่านมาเห็นนายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีวอร์รูมแบบนี้ทุกเช้าเลยเรื่องน้ำท่วมวันนี้ก็เรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากับผู้ว่าและหน่วยงานทั่วประเทศครับนายกกำชับครับทุกหน่วยงานให้น้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต้องใจกว้างอดทนทำงานร่วมกันแล้วย้ำด้วยว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เขตพิเศษครับรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มกำลังและจะประชุมแบบนี้ทุกเช้าเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ
0: ค่ะส่วนประเด็นที่มีดราม่านายกลงพื้นที่น้ำท่วมต่างๆนายกบอกว่าก็ใครวิจารณ์น้อมรับหมดนะคะทีนี้เมื่อคืนน่ะเอานายกไปแจกเงินส่วนตัวให้ชาวบ้านนะคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่ามันเป็นเงินสะอาดไอ้ถุงยังชีพที่เตรียมไปเนี่ยเผอิญมันหมดนะคะก็ย้ำว่าตอนนี้ขอไม่สนดราม่าก่อนจะลงพื้นที่ไปน้อมรับเสียงวิจารณ์แล้วก็มุ่งช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักไอ้ที่ไปสายไหมแล้วไปจ่ายเงินสดแจกเงินสดเนี่ยนายกบอกคือพอถุงยังชีพหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงเงินมีเท่าไหร่ที่ตัวก็อยากจะช่วยก็เลยแจกไปแบบนั้นนะคะ
3: ถามมาว่าเงินที่ไม่สะอาดไหมท่านนายกเมื่อวาน
1: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอน
2: นี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือฝั่งของนายกตอบกรณีวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแจกเงินเมื่อคืนนะฮะ
0: ฝั่ง
2: เงินสะอาดนะครับเงินของเอ้ยเงินไม่ใช่แล้วฮะฟังของฝ่ายค้านเนี่ยผมก็เงินไปด้วยเลยเป็นไงนะ
0: ฝ่ายค้านนี่จะโดนดราม่าว่าอุ๊ยไม่มีเงินถูกไหมแต่ว่าขอมาร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: แล้วฝ่ายค้านนี่ถึงขนาดเปิดรับบริจาคด้วย
0: ใช่ๆ
2: นะคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกเนี่ยมาเข้าสภาตอบกระทู้ชี้แจงการบริหารจัดการน้ำท่วมแล้วเตือนว่าสถานการณ์เนี่ยยังไม่จบนะครับมีการประเมินว่า5ตุลาคมอาจมีฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกและภาคกลางจึงไม่ควรรีบถอดบทเรียนวันก่อนโฆษกรัฐบาลบอกว่าให้ถอดบทเรียนใช่ไหมฮะแล้วคุณเท้งเสนอแนวทางครับรวมศูนย์ตัดสินใจกระจายศูนย์ปฏิบัติตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะจุดแก้ปัญหาให้ตรงกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่คุณเท้งพูดบอกว่า5ตุลาอาจมีฝนเนี่ยล่าสุดกรมอุตุก็เพิ่งโพสต์นะฮะบอกว่า 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะทั่วประเทศเลย
0: แต่ว่าตามรายงานอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับที่ผ่านมาส่วนประกันภัยพิบัติแห่งชาติครัวเรือนละ 100,000 เนี่ยรัฐบาลแจ้งแล้วมันจะมีผล1ตุลาคมดังนั้นไม่ครอบคลุมรอบนี้นะคะน้ำดันมาท่วมปลายเดือนกันยายนส่วนช่วงนี้ใครที่เจอน้ำท่วมจะมีปัญหาในเรื่องการเงินแล้วนะคะคุณผู้ชมการต่อยอดธุรกิจการพยุงต่อลมหายใจของตัวเองนะคะธนาคารออมสินเองล่าสุดก็มีนโยบายในการช่วยลูกค้าตั้งหลักฝ่าภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ
4: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลธนาคารออมสินขานรับนโยบายกระทรวงการคลังประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนทันทีโดยดอกเบี้ยช่วงพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดส่วนเงินต้นจะไปชำระในงวดสุดท้ายครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่มที่มีภูมิลำเนาหรือสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายพร้อมกันนี้ได้จัดชุดสินเชื่อพิเศษปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทนอกจากนี้ในช่วงฟื้นฟูยังมีสินเชื่อรายย่อยสำหรับผู้ที่ต้องการทุนหมุนเวียนเพื่อกลับมาประกอบอาชีพวงเงินสูงสุด 300,000 บาทสินเชื่อซ่อมบ้านวงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทพร้อมช่วยประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 3,000 บาทรวมถึงสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทโดยอัตราดอกเบี้ยต่างๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115
2: สลับมาที่เมื่อวานนี้ครับคนไทยได้เฮทั้งประเทศนะครับเมื่อน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวทีมชาติไทยของเรา
0: ค
2: ว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ชายเดี่ยวกันในขันเมื่อวานนี้ครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S Air D ติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
2: ไปดูการแข่งขันมากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เมื่อวานนี้ครับรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารจากประเทศไทยเสื้อสีแดงไม่มีแขนนะฮะแขนกุดนะครับเจอกับโลเคนยูจากสิงคโปร์นะครับเสื้อแดงมีแขนดำนะครับเกมแรกเนี่ยเหมือนจะสูสีตอนแรกแต่สุดท้ายครับน้องวิวใช้เกมรับที่เหนียวแน่นบีบให้คู่แข่งผิดพลาดเองนะครับแล้วเราก็ทำคะแนนหนีและปิดเกมไปได้ไม่ยาก21-12ส่วนเกมที่2ครับโลเคนยูจากสิงคโปร์พยายามเร่งเกมและทำได้ดีขึ้นนะครับมีจังหวะพลิกขึ้นนำน้องวิว14-13แต่วิวกลับมาเร่งเกมบุกก่อนที่จะทำคะแนนแซงแล้วก็ปิดเกมไปได้อีก21-16นะครับทำให้น้องวิวกุลวุฒิวิทิสารครับเอาชนะไปได้2-0เกมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับและคุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญทองประวัติศาสตร์นะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่นักแบดมินตันทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียนับตั้งแต่แบดมินตันเริ่มมีชิงเหรียญอย่างเป็นทางการเมื่อปี1966รอคอยมานานเกือบ60ปีเต็มนะครับและความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้น้องวิวกุลวุฒิครับกลับขึ้นไปเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกอีกด้วยสุดยอดมากๆนะเมื่อวานนี้ทำให้คนไทยเนี่ยใจฟูทั้งประเทศเลยนะครับส่วนตารางสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดเช้าวันนี้ครับไทยเรายังเกาะท็อป5อย่างเหนียวแน่นนะครับคุณผู้ชมอันดับ1ครับจีนโกยไป143เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองเกาหลีใต้24เหรียญทองอุซเบกิสถานครับ14เหรียญทองและไทยครับ12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงครับ
0: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อวันนี้อย่างที่บอกเริ่มต้นทำงานวันแรกนะคะแต่ว่าหลายคนต้องลุยน้ำออกไปทำงานแบบนี้และน้ำเน่าค่ะขยะลอยเกลื่อนด้วยนะคะสถานการณ์แต่ละจุดเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
5: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
6: ้สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ไอเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
9: รักน้ำ
6: พราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
8: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
9: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
8: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: ให้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดกลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
3: ้เล็กเตอร์ไซส์
4: 300มิลลิลิตร Be your originalOriginal number one brand Thailand 300 ml
5: และก็ซอยอร่อยคุ้มค่า
6: It's real
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
8: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
9: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
10: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
11: แป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่อัปปาเช่
14: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอปาเช่กลิ่นเชอร์รี
13: ่ I love อปาเช่
15: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะ
16: โปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080 5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080 5625
17: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2560
18: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
19: คิวพูดคิวพูดมาก
20: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
21: สนุกมาก
22: ไม่ไอไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
18: วันนี้ในโรงภาพยนตร
23: ์ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
24: Clean มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
25: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
26: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
27: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
28: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
29: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
30: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: ัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
1: ์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
2: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับคุณผู้ชมหลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับก็จะเห็นขยะเศษต่างๆเนี่ยลอยมาแต่ว่าบางจุดยังหนักนะครับโดยเฉพาะที่ลาดกระบังแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ทุกคนต้องออกไปทำงานแล้วหลายท่านนะฮะต้องเดินลุยน้ำท่วมออกมาเพื่อมาต่อรถหรือมาหารถบางคนบอกว่าถ้าไม่มีรถบริษัทมารับก็ต้องเดินออกไปอีกฮะกว่าจะถึงถนนใหญ่เนี่ยลุยกันไปแบบนี
6: ้ใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานก่อนนะคะไม่รู้จะทำยังไง
5: ค่อยไปเปลี่ยนชุด
6: ใส่เป้เอาน
5: ะฮะเนี่ยคือความยากลำบากของคนทำงานในช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะครับนี่คือทีมข่าวเรานะฮะคุณบอลรัชตะลงพื้นที่ไปนะครับซอยเคหะร่มเกล้า24เขตลาดกระบังน้ำท่วม5วันแล้วจุดนี้นี่คุณบอลก็แช่น้ำถามบรรดาพี่น้องประชาชนนะฮะว่ายังไงพี่ไปไหนไหวไหมนะครับหลายคนบอกว่าหยุดงานต่อไม่ได้แล้วนะบริษัทไม่ให้แล้วนะครับก็ต้องออกจากบ้านแต่เช้าเลยเดินลุยน้ำกันมาแบบนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนจะไปทำงานกว่าจะถึงพื้นที่แห้งบริเวณสะพานคลองต้นนุ่นก็ต้องผ่านพื้นที่ที่น้ำท่วมแบบนี้ถ้าไม่มีบริษัทมารับก็ต้องเดินต่ออีกประมาณ 1-2 กิโลเมตรไปยังถนนสายหลักท่านหนึ่งฮะเป็นผู้ประสบภัยชื่อคุณสอนรามบอกว่าต้องออกจากบ้านตั้งแต่ 6-7 โมงเช้ารถก็ไม่มีเลยส่วนใหญ่เนี่ยรถที่มาช่วยเหลือเนี่ยมา9โมงก็ไม่ทันเวลาไปทำงานอีกครับ
7: ช่วงระยะเวลา 6-7 โมงเนี่ยไม่มีรถมารับเลยนะตรงนั้นลำบากมากครับตอนนี้อยากให้มีรถรับส่งครับที่เป็นแบบว่ารถส่งสูงนะฮะเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าเดินทางออกลำบากมากตอนนี
8: ้ควรจะมาเมื่อไหร่
7: ควรจะมาตั้งแต่6โมงนะฮะลำบากมากๆครับต้องเดินลุยน้ำมาระยะทางก็กิโล2กิโล
6: โอ้โหคือเดินทางปกติเนี่ยเป็นกิโลก็หนักแล้วใช่ไหมคะนี่ลุยน้ำมานอกจากนี้ชาวบ้านต้องลุยน้ำไปรับอาหารน้ำดื่มอีกนะคะก็ลุยกันไปที่กองอำนวยการที่ปากซอยหอบข้าวของกลับที่พักโดยในชุมชนก็มีเด็กมีผู้สูงอายุด้วยค่ะก็ร้องขอรถยกสูงรับส่งช่วงเช้าเย็นลดภาระคนที่ยังต้องฝ่าน้ำไปทำงานแล้วเดี๋ยวเย็นวันนี้อีกละคะก็ต้องลุยน้ำกลับเข้าบ้านหลังเลิกงานด้วยนะคะเอาฝากช่วยชาวบ้านหน่อยขอรถยกสูงนะคะส่วนชาวแฟลตคลองจันเขตบางกะปิค่ะก็ต้องช่วยกันต่อสายยางเอาน้ำจากร้านค้ามาใช้นะคะหลังประปาถูกตัดท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่กระทบกับการใช้ชีวิตแม้น้ำจะเริ่มลดลงแต่ปัญหาน้ำสะอาดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหญ่เดือดร้อนสำคัญเลยค่ะผู้นำแฟลตบอกว่าตอนนี้ขยะเริ่มเน่าน้ำที่ท่วมขังเปลี่ยนสีไปแล้วนะคะประปาก็ยังไม่มีใช้เด็กและผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีน้ำสะอาดจะดื่มกันแล้วค่ะอีกเรื่องที่หลายครอบครัวกังวลเนี่ยค่ะคือรถนะจมน้ำมาหลายวันมากๆแล้วนะคะแล้วระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มลดตอนนี้พอจะมองเห็นหลังคารถบ้างความเสียหายที่มันรออยู่ทำให้ชาวบ้านยิ่งเครียดมากๆเลยแม้ห้องพักบนแฟลตจะไม่ถูกน้ำท่วมแต่รถเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาที่ต้องใช้เดินทางรับส่งลูกไปโรงเรียนใช้ในการไปทำงานนะคะอย่างที่แฟลต20เนี่ยมีคุณส้อยอายุ23ปีน้องส้อยเนี่ยคือร้องไห้เลยนะคะระหว่างที่เล่าถึงความกังวลเกี่ยวกับรถที่จมน้ำแล้วก็บอกว่าอยู่กับแฟนแล้วก็ลูกเลี้ยงอายุ7ขวบรถไม่มีประกันไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลังจากนี้จะพาเด็กๆไปโรงเรียนยังไงยอมรับเลยว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักมากๆจริงๆนะคะ
9: ขาดรายได้ครับใช่แล้วก็รถจมน้ำหมดเลยทั้งขาดรายเด็กๆก็ไม่มีรถนั่งมันก็เครียดครับใช่เครียดครับเครียดว่าแบบว่าเราจะทำยังไงกับรถดีอะไรแบบนี้แล้วก็เด็กๆเขาก็จะต้องแบบนั่งมอเตอร์ไซค์กันอ่ะฝนตกอะไรเงี้ยก็ต้องอึดอัดเสียใจครับเสียใจที่สุดก็คือการแบบว่ารถยนต์เราขอนมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จมไปกับน้ำหมดเลยแล้วก็เสียใจอีกอย่างนึงคือเขาไม่มีรถนั่ง
6: โอ้ให้กำลังใจ คือเป็นแบบนี้กันหลายคนนะรถไม่มีประกันด้วยแล้วเห็นลูกตาดำๆเห็นเด็กตาดำๆไม่รู้จะยังไงกันต่อ
5: ใช่ไหมฮะเนี่ยพูดไปก็กลั้นน้ำตาไปนะน้องกิ๊กนรพรนักข่าวเราก็เอ็นดูน้องๆสองคนนะครับเอาวันนี้ครับวันสร้างสุขโดยบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันพร้อมผู้บริหารทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เหล่าดาราศิลปินนักร้องครับได้ไปมอบถุงยังชีพที่ซอยเสรีไทย5และแฟลตคลองจันทร์ชาวบ้านหลายคนเจอทีมงานของเราน้ำตาคลอเลยนะครับเพราะว่าเครียดกับน้ำท่วมมาหลายวันแล้วบางท่านรู้จักน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นางเอกช่องวัน

0: ล้วน้องเนี่ยเป็นนักร้องใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็เลยบอกน้องไข่มุกร้องเพลงให้กำลังใจหน่อย
2: และสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวัน

0: ุยน้ำเข้าออกทุกวันนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเจอทีมงานวันสร้างสุขที่ไหนเรียกได้นะคะนี่น้องยศนะสรุปนะแล้วก็น้องๆทีมนักแสดงช่องบันของเราไปกันเต็มที่นะคะส่งกำลังใจนะส่วนถามว่าแล้วน้ำตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่จริงๆมันเหลืออีกเยอะไหมมันยังไงถามกรุงเทพมหานครหน่อยนะคะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.บอกว่าสถานการณ์น้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับควบคุมได้นะคะส่วนฝั่งตะวันออกหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะคลองแสนแสบรามคำแหงและลาดพร้าวส่วนเคหะคลองจันทน์มีน้ำค้างสะสมอยู่เนี่ย 300,000 ลูกบาทเมตรก็ระบายได้ยากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มมันมีข้อจำกัดของระบบท่อล่าสุดระดับคลองแสนแสบลดลงก็สามารถเปิดเครื่องสูบน้ำได้แล้วนะคะแล้วก็ภายใน2ชั่วโมงปรากฏว่าพอเริ่มสูบอ่ะก็ที่ชาวบ้านบอกเห็นหลังคารถเนี่ยนะน้ำเนี่ยมันลงทันทีเห็นเลยเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรแล้วค่ะเดี๋ยวปรับแผนอีกนะคะจะสูบน้ำจากคลองจันทน์ไปลงบนถนนเพื่อให้ระบบท่อระบายน้ำมันมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนฝั่งลาดกระบังศรีนครินทร์อันนี้ยังหนักเพราะว่าการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังทำได้ช้านะคะท่านรองผู้ว่ายืนยันนะคันกั้นน้ำสายไหมไม่ได้แตกนะคะแต่เป็นน้ำล้นคันกั้นและเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมเสริมความแข็งแรงแล้วและยืนยันว่ากทม.เดินหน้าพร่องน้ำในคลองสายหลักอย่างต่อเนื่องเปิดทางให้คลองสายย่อยและชุมชนระบายน้ำตามลงมาได้นะคะ
0: ส่วนที่ลาดพร้าวคุณผู้ชมครับน้ำลดน้ำแห้งแล้วแต่ว่าชิ้นส่วนรถยนต์ขยะเต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะบริเวณสถานีลาดพร้าว101รถไฟฟ้าสายสีเหลืองดูฮะเกลื่อนชาวบ้านก็เร่งกวาดล้างบ้านขนขยะออกมาทำให้มีขยะรอเก็บเยอะนะครับเจ้าหน้าที่คนเก็บขยะบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆขยะเยอะจริงๆนะทยอยเก็บอยู่ปกติมาเก็บทุกวันแต่ว่าช่วงน้ำท่วมเว้นไปประมาณ2วันครับให้กำลังใจทุกภาคส่วนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีทีมท่อซิ่งของผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ช่วยสูบน้ำอยู่ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเติมกำลังใจอยากฟีลกู๊ดนะคะถ้าใครยังพอสะดวกเนี่ยอยากชวนมาดูภาพยนตร์ซูเปอร์ฟีลกู๊ดจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้และล่าสุดมีข่าวดีนะคะประกาศไปฉายที่ต่างประเทศด้วยค่ะ
2: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้จาก GDH และ Sony Pictures เตรียมลงฉายในระดับนานาชาติประเดิมที่7ประเทศเริ่มตั้งแต่เวียดนามกำหนดฉาย2ตุลาคมสิงคโปร์เข้าฉาย15ตุลาคมอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าฉาย21ตุลาคมมาเลเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าฉาย22ตุลาคมงานนี้แฟนภาพยนตร์รวมไปถึงแฟนนักแสดงต่างเรียกร้องกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายว่าอยากให้จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ไปฉายในพื้นที่ของตัวเองบ้างโดยองค์ประกอบของหนังที่ลงตัวในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการโคจรมาพบกันของณเดชน์คุกิมิยะในบทพี่บ่าวเฮนรี่ผู้มีความจำรีเซ็ตประกอบกับไอดอลสาวระดับโลกมินนี่นิชาหรือมินนี่วงไอดอลผู้รับบทน้องกับตันบอลลูนสุดคูลแถมยังคนทับความสนุกมาแบบจัดเต็มทั้งแก๊งครอบครัวสายฮาที่ขนมุกมาสาใส่กันรวมด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่าตัวตะมุตะมิจอมขโมยซีนสุดน่ารักท่ามกลางโลเคชั่นสุดปังหลายแห่งทั่วไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรค่าแก่การบอกต่อให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศต้องไปดูในโรงภาพยนตร์การันตีคุณภาพโดยผู้กำกับเมธราธรและโปรดิวเซอร์วันวรรณดีสำหรับคนไทยเราก็อยากตกเทรนด์นัดครอบครัวคนที่รักแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
0: ส่วนรอบวันวันนี้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับน้องปีโป้ณัชพันธ์ครับหลุ่มหล่อที่ปกปิดความลับบางอย่างจากเล่ห์รักลวงใจในวันดีช็อตนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ติดตามพร้อมกันเลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสลับอารมณ์มากันที่เคล็ดลับการดูแลตัวเองจากพี่สาวคนสวยวันนี้ต้อนรับพี่ธัญญาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะบางทีทานอะไรเข้าไปแล้วเอาออกไม่หมดคือต้องบอกว่าตัวแท้เองอ่ะพออายุเยอะขึ้นค่ะปัญหาที่แน่เจอก็คือเนี้ยแหละทานอะไรเข้าไปพอมันออกไม่หมดเนี่ยมันก็ไปค้างๆในหน้าท้องกลายเป็นเอวหนาขึ้นหนาขึ้นเราก็ไม่มั่นใจนะคะบวกกับสุขภาพของเราอ่ะมันก็จะแย่ตามไปด้วยเพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากลำไส้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะคือต้องบอกว่าตัวแท้เองเนี่ยกลายเป็นคนที่ชอบทานไฟเบอร์ก็คือซื้อไฟเบอร์ตามท้องตลาดทั่วไปนั่นแหละแต่ทีเนี้ยปัญหาที่เจอคือมันขับถ่ายตลอดทั้งวันออกตลอดเวลาที่เรานั่งรถไปส่งลูกตอนเช้าเราก็จะรู้สึกขนลุกขนพองอยากที่จะแบบวิ่งเข้าห้องน้ำต้องคอยมองหาปั๊มน้ำมันนะคะหรือไม่เวลาที่เราทำรายการสดแบบนี้รายการนี้ไม่จบเฮ้ยมันมาแล้ว
3: ขนลุกแล้วยังไงล่ะ
4: ขนลุกมันยากต่อการใช้ชีวิตมากๆเลยค่ะก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องทานไฟเบอร์เฉพาะที่วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดอะค่ะที ีนี้เราก็มีโจทย์ในใจละว่าเราต้องการไฟเบอร์ที่ขับถ่ายทีเดียวจบแล้วมันจบไปเลยเนา
3: ะ
4: แล้วเราไปเจอคลิปหนึ่งค่ะที่คุณหมอได้อธิบายเกี่ยวกับระบบลำไส้ว่าลำไส้คนเราลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ยาวรวมกัน 7-8 เมตรเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปอ่ะมันจะมีพวกไขมันไปเกาะตามผนังลำไส้แล้วพอมันทับถมเข้า

0: ถมเข้านานวันอ่ะมันกลายเป็นไขมันเน่าค่ะแล้ววิธีการที่จะเอาไขมันเน่าพวกนี้ออกเราไม่สามารถเอาแปรงเข้าไปขัดได
1: ้
0: คุณหมอบอกเลยนะว่าจะต้องเอาของเหนียวๆเข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วดึงมันออกมาซึ่งของเหนียวๆที่ว่านี่เขาเรียกว่าไซเรียมฮักส์ค่ะไซเรียมฮักส์เนี่ยคือไฟเบอร์เกรดพรีเมียมนะคะซึ่งตัวแท้เองอ่ะแท้ก็เอ้ยเราเคยเห็นนะเลยไปสั่งซื้อมาทานมันได้ผลดีมากเลยนะคะแต่ว่ามันดื่มยากค่ะทีเนี้ยเราก็เลยแบบเอายังไงดีอยากได้ไฟเบอร์ที่ขับถ่ายทีเดียวจบ อยากได้ไซเรียมฮักซ์อยู่ในไฟเบอร์ไปปรึกษาทีม RD เลยค่ะว่าอยากทำไฟเบอร์ที่ตามที่ใจเราต้องการเนาะก็ได้ออกมาเป็นไฟเบอร์ตัวสีเขียวตัวแรกที่มีทั้งไซเรียมฮักซ์นะคะแล้วก็ขับถ่ายทีเดียวจบแต่ทีเนี้ยพอพี่เป๊กเป็นคนดื่มไงเป็นคนดื่มแล้วชอบทานของที่มันพอชั้นใหญ
1: ่ๆ
0: มันจะมีของทอดของมันอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าช่วยทำไฟเบอร์ที่มันช่วยดูแลเรื่องตับด้วยได้ไหมพัฒนาสูตรไปพัฒนาสูตรมากลายเป็นตัวนี้เลยค่ะไฟเบอร์มาเฟียตัวนี้นะคะจะมีขมิ้นชันนะคะที่จะช่วยในการเอาของเสียออกจากตับด้วยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันพอกตับตัวนี้มีส่วนช่วยด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราใช้ขมิ้นชันที่มาจากประเทศอินเดียขมิ้นชันที่มาจากประเทศอินเดียที่ดูดซึมได้ดีกว่าขมิ้นชันทั่วไปถึง9เท่ารสชาติอร่อยตัวนี้นะคะรสชาติเป็นรสพันช์มีกลิ่นของสับปะรดก็สับปะรดนะคะวันนี้รับไหมคะ
1: รับค่ะ
0: โอเคค่ะแก้วนี้มอบให้เลยค่ะ
1: นี่ก็บอกว่าเป็นลูกค้าประจำหนึ่งในแบรนด์ของพี่ย่าเหมือนกันเพราะว่ามันทานแล้วมันใช้ชีวิตง่าย
0: ใช
1: ่ออกรวดเดียวจบตอนเช้าม
0: ันกำหนดได้อ่ะค่ะว่าถ้าทานตอนนี้อีกสักประมาณ 8-12 ชั่วโมงแล้วมันจะออกมาส่วนใหญ่จะทีเดียวแล้วก็จบเลยนะคะในนี้เขามีไซเรียมฮักซ์ด้วยที่มันจะไปดึงเอาไขมันเน่าในลำไส้ของเรานะคะแล้วก็ต้องดื่มน้ำตามนะเพราะน้ำมันจะทำให้ไซเรียมฮักซ์พองหมดแก้วแล้ว
1: สดชื่น
0: สดชื่นเนาะอร่อยเนาะดีใจจัง
1: พัน
0: ค่ะใช่เราดื่มน้ำตามนะคะเพื่อให้น้ำอ่ะทำให้ไซเรียมฮักซ์พองเสร็จมันก็จะไหลไปตามการขดของลำไส้แล้วก็ดึงพวกไขมันเน่าพวกนี้ออกมาแต่เวลาที่มันออกมามวลมันจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็กลิ่นอาจจะแรงนิดนึงต้องบอกว่าตัวขมิ้นชันมันช่วยไล่ลมไล่แก๊สเน่าๆที่อยู่ในท้องของเราด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับ99สายแรกนะคะที่คุณจะได้รับโปรซื้อ1แถม1ปกติเกือบ 2,000 นะแต่วันนี้จ่ายเพียง690บาทเท่านั้นนะคะโทรที่0218-8543หรือว่า LINE Assign Shop 8นะคะถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยโปรวันนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543นะคะหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้ที่ตัว Assign Shop 8ถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยโปรนี้นะคะสามารถทานติดต่อกันได้3อาทิตย์คือแนะนำแบบนี้ค่ะใครที่ทานครั้งแรกอ่ะอยากแนะนำให้ทานทุกวันติดต่อกัน3อาทิตย์เลยเพื่อที่จะปรับสมดุลลำไส้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์นึงคุณจะทานทุกวันก็ได้วันเว้นวันก็ได้หรือวันละครั้งก็ได้เอาตามความเหมาะสมของตัวเองเลยนะคะโปรวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE Assign Shop 8ถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายทานเข้าไปเยอะออกไม่หมดใครเป็นสายชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่ตัวนี้คือเหมาะมากหรือแม้กระทั่งใครที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นปากผิวพรรณไม่สดใสเป็นสิวบางทีลำไส้เราไม่สะอาดมันส่งผลนะคะทำให้เราอะมีปัญหาอย่างที่เนี้ยบอกไปคุณพ่อเนี้ยเองอายุ77ค่ะคือหลายคนถามว่าผู้ใหญ่ทานได้ไหมคุณพ่ออายุ77แล้วนะคะคุณพ่อจะมีปัญหาในเรื่องของอาหารไม่ย่อยคุณพ่อจะต้องทานมื้อเย็นก่อน 4:00 น.มื้อเย็นแบบหลัง 4:00 น.พ่อจะไม่ทานเลยชวนออกไปไหนก็ไม่ค่อยไปค่ะพอหลังจากได้ตัวนี้ไปพ่อติดมากพ่อบอกเฮ้ยมันใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเลยเพราะว่าเวลาที่พ่อมีปัญหาเรื่องอาหารไม่ย่อยท้องอืดเนี่ยแกก็จะแบบแน่นอึดอัดบางทีนอนไม่หลับนะคะแต่พอได้ตัวนี้ไปพ่อบอกมันโล่งมันสบายแก๊สที่มีในกระเพาะมันก็คือหายไปเลยเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีตระกูลอัลฟาฟ่าและคอเลล่านะที่มันจะช่วยไล่ลมไล่แก๊สแล้วก็ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารบางคนมีปัญหาในเรื่องของกรดไหลย้อนหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นลิซี่ดวงค่ะตัวนี้มันจะทำให้มวลมันนิ่มแล้วมันออกง่ายออกลื่นออกสบายแทบจะไม่ต้องเบ่งเลยนะคะและตอนนี้เหลือ17สายนะคะไปไวมากกับโปรวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE นะคะ Assign Shop 8ถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยโปรนี้ทานติดต่อกัน3อาทิตย์ได้เลยนะคะกับโปรซื้อ1แถม1 690บาทโทรที่021088543 LINE Assign Shop 8นะคะถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายนะคะคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของกรดไหลย้อนท้องอืดแน่นท้องมีลมเยอะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีการผายลมร่วมไม่ต้องตกใจมันไปไล่ลมไล่แก๊สเน่าที่อยู่ในท้องของเรานะคะ ตัวนี้หลักๆเลยช่วยระบบขับถ่ายให้กลับมาเป็นปกติช่วยระบบเผาผลาญให้ทำงานดีขึ้นปรับสมดุลลำไส้กระตุ้นการขับถ่ายนะคะแล้วก็ช่วยขับของเสียออกจากทั้งลำไส้ของเรานะคะจากตับของเราด้วยหรือว่าสิ่งที่ตกค้างในร่างกายคนที่กลัวจะเป็นพวกไขมันพอกตับตัวนี้มีส่วนช่วยและในนี้ยังมีผงบุกนะคะมันก็เลยคุมหิวอิ่มนานแต่หลักๆเลยเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการลดน้ำหนักหรอกแต่ว่าผลพลอยได้อะมันทำให้น้ำหนักตัวลงเพราะมันไปเอาของเสียออกจริงๆนะคะโปรวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา690บาทนะคะโทรที่021088543หรือว่า LINE @sideshop8 นะคะสายหมดแล้ว
1: สายหมด
0: ไวมากค่ะ
1: ขอเพิ่มได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะมาทันทีเพิ่มให้อีก50สายเลยนะคะกับโปรวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE @sideshop8 นะคะถ่ายรูปไว้สแกน QR code ได้เลยสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากลำไส้อันนี้เรื่องจริงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลำไส้เราสะอาดมันจะส่งผลให้ส่วนอื่นๆของเราไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณนะคะกลิ่นตัวกลิ่นปากที่มีก็ค่อยๆหายไปเวลาทานวิตามินอะไรก็จะดูดซึมได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นนะคะโปรวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE @sideshop8นะคะ
1: ด่วนๆเลยนะคะคุณผู้ชมลำไส้ดีชีวิตดีและอย่าลืมนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารครบ5หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอรีบโทรมาสั่งโปรดีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นวันนี้ขอบคุณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มาจิกคลีนเพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รับวันมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นนักแสดงนำจากละครแนวตั้งของเราในแอปวันดีนะคะหรือวันดีช็อตของเรานั่นเองนะ
3: ครับ
2: ชื่อเรื่องว่าเสน่ห์รักลวงใจ
3: เล่รักลวงใจ
2: ขอไป
4: เห็นเสน่ห์พระเอกแล้วก
2: ็เออ
4: ทีเดียวเลยนะ
2: มันล้นมาตรงนี้เลยนี่เธอคนนี้เป็นนางเอกนางเอกเนี่ยโดนแม่เลี้ยงเอาไปขายเฮ้ยแล้วกำลังจะพระเอกมาได้ยังไงมาช่วยได้ยังไงแล้วช่วยแล้วไปไหนและที่สำคัญปมของพระเอกก็น่าติดตามเช่นเดียวกันเน
3: า
2: ะนางเอกก็คือน้องฟ้าพระเอกนี่ปีโป้สุดหล่อของเรามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วขอต้อนรับปีโป้จ้า
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เราเชิญนางเอกมาด้วย
4: แต่
2: ติดน้ำอยู
3: ่ติดน้ำท่วม
2: และตอนแรกจะวิดีโอคอลเหมือนกล้องเมื่อวานน้ำเพิ่มปริมาณ
3: ต้องหนีแล้ว
2: ต้องมีการแบบขนของอยู
4: ่แล้วก็มีแบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยต้องขนย้าย
2: ซึ่งจริงๆปีโป้สนิทกับฟ้า
5: สนิทกัน
2: เป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ล่าสุดได้มีการคุยกับฟ้าแม้ว่าบ้านเป็นยังไงบ้างของน้องฟ้า
5: เขาก็มีมูฟของในร้านเขาด้วยแล้วก็ที่บ้านเขาด้วยมูฟขึ้นแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยคร
2: ับ น้องเขาอยู่แถววชิรพล
5: ใช
2: ่เห็นบอกว่าน้ำอ่ะก็ขึ้นอยู่แล้วแล้วนี่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้น้อยลงถูกไหมส่งกำลังใจให้น้องฟ้าด้วยแล้วก็สำหรับคนไทยทุกคนนะคะที่ประสบอุทกภัยอยู่ด้วยตอนนี้นะจ๊ะมาถึงปีโป้บ้านแห้งดี
5: แห้งแล้วครับ
2: แห้งแล้วแสดงว่า
5: ก็ท่วมประมาณวันครึ่งครับ
2: อยู่ตรงไหนนี่
5: อยู่ตรงช่วงอนุสาวรีย์ครับ
2: อนุสาวรีย์ก็ท่วมเหรอ
5: ก็ประมาณเอวฮะ
3: โอ้
2: เฮ้ย
3: ใช่ก็เยอะอยู่นะ
5: เยอะเยอะ
2: เข้าบ้านนะ
5: ก็ไม่แต่ว่าบ้านโป้สูงค่อนข้างสูง
4: เป็นวัดติดเกาะเนาะค่ะปีโป้เนาะ
2: ติดเกาะติดเกาะซึ่งหลายคนก็ติดเกาะวันนี้ออกมาได้แล้วก็เลยจะขอมาพูดเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าเฮ้ยเรื่องนี้สนุกนะน่าติดตามเห็นว่าเป็นประสบการณ์อะไรใหม่
5: ๆบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ใหม่มากเพราะว่าเล่น3ตัวละครในคนๆเดียว
2: เอ้ยทำไมเราสปอยได้ปะ
5: สปอยได้
2: สปอยได้
5: ก็คือจริงๆเรามีเหมือนมี3ชื่อแล้วกันมีทั้งต้นกล้าไมเคิลแล้วก็อัคคณี
3: ในคนเดียวเนี่ยนะ
5: คนเดียวเล่น3ตัวละคร
4: แล้วมันไปต่างกันยังไงจ๊ะ3ตัวนี้
5: ก็คือบทบาทของทั้ง3ต
2: ั
5: ว
2: เธอเป็นมิจฉาชีพเหรอ
3: ไม่ใช่อย่าเพิ่งฟังเขาก่อน
2: เอาวางก่อน
5: คือแบบอันนึงเป็น CEO
3: อ
5: ันนึงเป็นแบบคนที่รู้จักกับนางเอกตอนเด็กแล้วก็อีกคนนึงก็คือแบบเหมือนหลอกว่าเราเป็นแบบ messenger ของบริษัทนี
2: ้แต่จริงๆรวย
5: รวยใช่
2: คือเล่นเป็น3คน
5: 3คน
2: ฝาแฝด3คน
5: ใช่ครับ
2: เอาลูกไปพูดภาษาฝาแฝดนี่คิดว่าเป็นคอนเทนเตอร์แล้วเนี่ยคนอะไรทำอะไรเยอะแยะขนาดน
4: ี้ไม่แฝด2ปกติก็ยากแล้วนะแยกยังไงอะลูกให้มันต่างกันน่ะ
5: คือข้อโชคดีคือจะมีแบบพวกเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยครับแบบซีนที่แบบ
2: คอยช่วยหน่อย
5: คอยช่วยอยู
2: ่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเน็กไทอ๋อเป็นคาแรคเตอร์นี้
5: ใช่ใช
2: ่เฮ้ยแล้วนางเอกจะเลือกใครอ่ะ
5: นางเอกเลือกใครเหรอฮะไม่บอกฮะ
2: ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงที่บอกว่าสนิทกับฟ้าแล้วฟ้าก็คือเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นพี
5: ่
2: เป็นพี่คอยแบบว่าเฮ้ยนี่เวลาเล่นนี่ละครแนวตั้งนี่มันจะต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หน้าอะไรอย่างเง
5: ี้
2: ยยังไงซิ
5: เพราะว่าเขาผ่านมาก่อนเนี่ยครับอันนี้คือเรื่องที่2ของเขามั้งครับไม่แน่ใจ
2: จ้ะใช่ใช่ใช่
5: แล้วก็ถามเขาแหละว่าพอด้วยความที่เราใหม่มากๆกับละครแนวตั้งอะไรฮะไม่เคยเล่นเลยแล้วพอถามเขาก็ให้ไอเดียมาเอ้ยลองแบบนี้ดูสิลองคุยกับพุ่มกับแบบนี้ดูสิเวิร์กไหมมาเวิร์กเอาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: จริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยละครแนวตั้งแต่ละครแนวตั้งของวันดีช็อตของเราเนี่ยนะจะไม่เหมือนที่อื่นนะเราจริงจังนะเราเหมือนแบบก็คือ
3: ทำละครปกติ
2: เหมือนถ่ายละครเลยอ่ะทั้งโปรดักชันทั้งการทำการบ้าน
5: เหมือนด้วยแล้วก็มีความใส่ความแบบสเตจเพลย์ละครเวทีเข้ามาด้วย
4: เล่นใหญ่ขึ้น
2: ทำไมเราต้องเล่นใหญ่ทำไมเราต้องเล่นชาร์ตพูดออกมา
5: เพราะว่าคือนอกจากอินเนอร์ที่ชัดอยู่แล้วภาพข้างนอกก็ต้องชัดมากๆด้วยเล่นใหญ่ออกมาให้คนอื่นเห็น
2: เดี๋ยวเล่นน้อยเดี๋ยวเล่นอินเนอร์ไม่เอาเธอปุ๊บ
5: ใช
2: ่คนดูอ่านไม่ออก
4: แล้วเราเห็นชัดไงมันอยู่ในแนวตั้งแค่นี้
5: ใช่ภาพก็จะแคบมากเพราะฉะนั้นก็เล่นแบบเอาเธอใหญ่อินเนอร์เยอะอะไรอย่างงี
3: ้มีบทแม่หรือยังนี่จริงๆเราเล่นใหญ่ทุกวันนะ
2: นี่พูดเหมือนพี่โปรดิวของเรานะ
3: ทำไมฮะ
2: พี่พูดเลยว่าอะไรที่ดูเอาเธอเล่นชัดๆเหมาะกับเธอเนาะ
3: นั่นน่ะสิ
2: จริงๆเหมาะกับนุ้ยนะฮะ
5: ถ่ายเร็วด้วย
2: งงเลิศ
5: โปรดักชั่นจบเร็วสุด
2: ๆหรอ
5: แบบ4วัน5วันจบละ
4: แม่แต่ว่านัดจอง6โมงเช้านะ
5: นัดกองปกติ
4: อ๋อปกตินะ
5: ปกติเลยปกติ6โมงเช้า
2: ไม่แต่เขาส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนัดรุ่นแม่เร็วเขากลัวรุ่นแม่มันไมเกรนแล้วก็ที่สำคัญนอกจากถ่ายเร็วแล้วแต่ว่าเราเข้มข้นเราจริงจัง
5: จริงจัง
2: เราแบบว่าคือโปรดักชันเราจัดเต็มแล้วก็การเดินเรื่องก็เร็วด้วยถูกไหม
5: เร็วมากเลยครับ
2: เรื่องนี้นี่ใช้เวลาสามารถดู1ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วมั้ย
5: ไม่
2: ดูในแอป
5: นั้นก็เร็วไปคือถ่ายทั้ง4ตอนดูในแอปวันดีได้เลยครับ
2: อ๋อดูได้เรื่อยๆดูแบบดูต่อเนื่องได้แบบไม่ขัดใจว่าเฮ้ยตอนต่อไปมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมาพูดถึงเบื้องหลังบ้างเบื้องหน้านี่เขาจริงจังเบื้องหลังเนี่ยไม่เคยรู้ว่าปีโป้เป็นคนชอบกินเส้นมากกินขนมจีนอ่ะทุกคนค่ะ1เข่งอ่ะ1เข่งอ่ะหมดหรอก็คนเดียวเลยหรอ
5: สบายๆครับ
4: 1ต่อ1มื้อเหรอครับปีโป้
5: จริงๆก็กินได้เยอะกว่านั้นแหละครับ
2: กินได้เท่าไหร่ถ้าเอาแบบไม่กินละอิ่มละ3เข่ง
5: ขนมจีนผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นพวกเส้นอย่างเงี้ยเป็นแป้งอย่างเงี้ยเคยกิน 1.2 กิโลครับเยอะสุด1มื้อนะฮะ
2: แล้วมันไปอยู่ตรงไหนอ่ะ
5: คงออกกำลังกายแล้วมันหมดไปแล้วมั้งฮะ
2: เหรอ
5: ใช
2: ่
5: ๆทำไมถึงชอบ
4: พี่ป้อทำคอนเทนต์กินจุสิพี่ว่า
5: ไม่ไหวครับ
2: มันกินอย่างนั้นทุกมื้อก็ไม่ไหว
0: แต่ทำไมถึงชอบกินเส้นขนาดนั้น
5: คือแค่รู้สึกว่าเส้นมันเคี้ยวง่ายกินง่ายครับแค่นั้นเลยแบบกินง่าย
4: ซูดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: เป็นความชอบของเขาอ่ะ
5: ใช่
2: แค่นั้นเลย
5: แค่นั้นเลยแต่ชอบกินแป้งแค่นี้
2: อ๋อเป็นแนวชอบกินขา
5: ชอบกินขา
2: ขนมปังได้เลยมาเลยจัดเต็มเลย
5: แต่ชอบสุดก็คือเส้น
2: ชอบสุดก็คือเส้นเฮ้ยเลิศมากและที่สำคัญคือเห็นบอกว่าที่กินเข้าไปเยอะขนาดนี้แล้วมันไม่ออกเลยเพราะว่าชอบออกกำลังกาย
5: ใช่ครับ
2: ล่าสุดเห็นว่าเกือบตกเขาเหมือนกันเนาะไปทำอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยจริงจัง
5: เกือบตกเขาคือไปปั่นจักรยานครับที่เขาใหญ
2: ่
5: แล้วก็มันเป็นโค้งแบบโค้งหักศอกแบบเป็นตัววีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันฝนตกด้วยถนนลื่นแล้วก็เราเบรกเกือบไม่ทันก็หลุดโค้งแต่ก็ไม่ได้ล้มอะไรโอเคอยู
0: ่โอ้
5: เพราะถ้าล้มก็น่าจะไหปลาแตกหรือกระดูกหักเยอะอยู่
2: อ่ะ
5: ใช่
2: แล้วเราจะทำยังไงหลังจากเนี้ยก็ยังไปอยู
5: ่ไปอยู่ดีครับ
4: มันชอบ
5: เปลี่ยนล้อใหม่เฉยล้อมีดอกยางมากขึ้น
3: นั่นอาจจะเก่าระวังไง
5: ใช่
2: ชอบตอบว่าเหมือนตอบแม่เดี๋ยวผมจะระวังครับโดยการ
0: เปลี่ยนล้อใหม่
4: แต่ไม่ได้ไปที่แบบมันอันตรายน้อยลงนะ
0: ไม่ได้
2: เออแต่ยังไงนะต้องติดตามผลงานของเขานะละครแนวตั้งนะเล่รักลวงใจกี่ตอน
5: มีทั้งหมดถ้าเป็น
2: 46
5: 46ตอน
4: แต่มาครบแล้วนะลูกเน
5: า
4: ะ
5: มาครบแล้วครับ
2: เนี่ยหนูชอบตรงนี้รู้ป่ะเพราะว่าเวลาที่เขาทิ้งหินอะไรให้เราติดตามอ่ะแล้วเราสามารถกดดูต่อได้เลยในแอปวันดีไงมันไม่ต้องแบบรอ7วัน3วันหรือรอพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราดูสามารถดูต่อได้เลยเอาแบบสัตว์ใจได้เลย
4: แล้วสมัครพรีเมียมไปเลยนะม
2: ัน
4: จะได้ไม่ต้องมีโฆษณาอะไรมาขั้นอีก
2: จริงค่ะหนูสมัครพรีเมียมแล้วสบายมากดูได้หลายคอนเทนต์มีรายการมีซิทคอมมีหลายๆอย่างได้ดูครบจบในแอปเดียวที่แอปวันดีนะคะวันนี้ขอบคุณปีโป้ด้วยนะ
4: ขอบคุณนะคะ
2: อย่าลืมไปดูนะเขาเล่นเป็น3ตัวละครเป็นฝาแฝด3นี่ท้าทายมากอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องดู

0: ผู้ชมว้าอันนี้ดีมากดีจนแบบว่าเฮ้ยฮัลโหลพี่สันคะดีนั่นคือเรื่องครึ่งคือเป็นศาสตร์ที่เขาเอาศาสตร์นวดเล้นลับมาเพื่อแก้แค้นใช่ไหมคือครอบครัวของนางเอกเนี่ยถูกตรงหยง
1: ตรงหยาง
0: เขียนเองลืมเองตรงหยาง
2: ค
0: ือเป็นแบบจีนเฮาว่างั้นเถอะมาทำร้ายถูกไหมแล้วก็พร้อมกับพวกทำให้แบบนางเอกนี่คือแบบเฮ้ยไปค้นพบศาสตร์นวดเล้นลับอันนี้แล้วก็ฝึกวิช
2: า
0: ฝึกวิชาที่สามารถ
1: ดันตัวขึ้นมา
2: เขาเป็น
1: วัยเธอก็ได้
2: เฮ้ยแม่นางเอก
1: ชาเลตชาเลตคือเรียนรู้มาจากนี
2: ่เฮ้ยขอนิ้วเดียวได้ไหมนิ้วเดียว
0: น่าจะหักแต่นางเอกทำได
2: ้
0: ชาเลตในเรื่องทำได
1: ้
0: ฝึกวิชาฝึกมาว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเจอวันหนึ่งฉันต้องแก้แค้นให้ครอบครัวของฉันได้ได้แม่ตายพี่ตายพ่อเป็นอัมพาตฉันได้แล้วเจอเอาล่ะฉันศาสตร์นี้ฉันฝึกมาแล้ว
1: กดตรงนี
0: ้กดตรงนี้และมันจะต้องตายในขณะนั้นเอ้ยมีใครเข้ามาขวางจังหวะ
2: นี่เป็นไวรัลอยู่นะฉากนี้
0: ใช่ทำไมอ่ะ
2: เห็นอยู่ในโซเชียล
0: แน่นอนเพราะว่าอะไรพระเอกมาแล้วเอ้าแล้วไปยิงมือปืนและทำให้สรุปแล้วเทศอยู่ฝ่ายไหนอ่ะไม่ได้ช่วยพดุงความยุติธรรมหรอจะทำให้ตรงอย่างที่เป็นคนชั่วเนี่ยยังลอยนวลอยู่ในสังคมเราได้ยังไง
1: ไอ้ตีนแบน
0: อีกไอ้ตีนแบนเนี่ยเป็นคนทำ
1: เข้าใจอารมณ์ไหม
0: คนทำร้ายแม่เขาทำร้ายพี่ชายเขาทำร้าย
1: พ
0: ่
1: อ
0: เขาบ้านเขาด้วย
2: เหมือนผมอยู่กับป้าข้างบ้านสองคนตอนน
0: ี้เ
1: ม
0: าม
1: ันอินนะมันอินสองตอนคือแบบเข้มข้น
0: แล้วนี่พูดเลยนะ1ไม่ใช่แค่เรื่องเดินเร็ว คือเร็วแล้วรู้เรื่องแล้วอยากติดตามต่อภาพสวยเข้าใจความแค้นแล้วเราทำให้เรารู้สึกแบบเราอยากจะไปช่วยอ่ะอยากช่วยนางเอกอ่ะให้แก้แค้นให้ได้อ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ออกมา2 EP แล้วนะสามารถดูรวดเดียวได้เลยแบบสะใจด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นอันคัทเป็นแบบอันคัทคุณผู้ชมอะไรที่เราควรจะต้องเห็นเราจะได้เห็น
1: แล้วอย่าลืมนะคะว่ามันมีแค่8ตอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเข้มข้นนี่ผ่านไป2ตอนคือรอวันจันทร์แล้วนะตอนนี้
0: เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถดู2 EP นี้วนๆกันไปได้เพื่อเพิ่มความแค้นในใจเราสามารถดูได้ที่แอป1Dที่เดียวนะคะแล้วก็สามารถติดตามเรื่องคลึงได้จันทร์อังคาร20:00 นทางช่องวัน20:30 นทางช่องวัน31นะคะเหลืออีกไม่กี่ตอนเอง
2: จ้ะมีแค่8ตอน
0: นะคะแล้วจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ดีจริงๆ
2: รว
0: มถึงหลายๆเรื่องด้วยนะคะที่อยู่ในแอป1Dนะคะไปโหลดกันได้นะคะสำหรับวันนี้ระวันหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: นักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแวะเข้ามาโปรดีแฟตเซลไบโอช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมถามนิดนึงเคยได้ยินคำว่าไขมันดีไล่ไขมันเลวไหมแล้วคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าวิตามินบีคอมเพล็กซ์มันดีกับสุขภาพเราดีกับระบบประสาทเราไหมฮะถ้าเกิดว่ามันดียังไงเอางี้ถามคนนี้ดีกว่าคุณปอสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้ผมเตรียมโปรช่วยเหลือคนไทยมาฝากด้วยนะครับแต่ว่าเอาสำข้อมูลก่อนนะครับเวลาคนเรามีกินไขมันเยอะๆเนี่ยครับมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะสะสมต่างๆตอนนี้คนที่เป็นเรื้อรังต่างๆนะครับเขาจะรู้ดีเพราะนั้นเริ่มต้นนะครับลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดเพราะมันทำให้น้ำตาลสูงไขมันสูงเรื่องความเค็มด้วยนะครับเพราะนั้นสายกินทั้งหลายนะครับพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภ
4: ค
5: แล้วตัวโฟมิกออยล์ที่เป็นน้ำมันดี4ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันกระเทียมน้ำมันกระเทียมทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับมาช่วยเสริมในการทานอาหารในมื้อต่าง
4: ๆ
5: โดยเฉพาะคนที่มีความกังวลหรือคนที่เป็นสายกินนะครับตัวนี้มีน้ำมันดี4ตัวและที่สำคัญคือวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมีตัว BSRB Complex ที่มีวิตามินดี8ตัวมาให้และจัดโปรโมชั่นมาให้พิเศษนะครับสำหรับช่วงนี้อาจจะเรื่องเครียดนอนไม่หลับนะครับและที่สำคัญคือผมทำราคาพิเศษมาเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์นี้เลยนะครับ1ขวดใหญ่ปกติ250แคปซูลเทียบเท่ากับ8กระปุกเล็กนะครับ8กระปุกเล็กได้8แล้วผมแถม BSRB Complex อีกกระปุกนึงที่มันมีวิตามิน B8 ตัวเนี้ยแหละครับที่บอกว่ากินก่อนนอนเนี่ยช่วยทำให้รู้สึกหลับลึกหลับสบายแล้วผมก็แถมโฟมิกออยล์แม่ก้อยอีก2ซองรวมชุดนี้นะครับทานได้ประมาณ9เดือนกว่าๆนะครับ
4: 292แคปซูลนะ
5: จากราคาปกติที่ลดแล้วนะครับอยู่ที่ 1,299 ผมลดอีก300บาทตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจ่ายเพียง999บาทช่วยกันนะครับจ่ายเพียง999บาทได้เสมือนเนี่ยทานได้9เดือนเลยตกเดือนละ100กว่าบาทนะครับเพราะนั้นช่วงเนี้ยผมตั้งใจทำโปรโมชั่นนี้มาให้จำกัด100เซตเท่านั้นนะครับที่ได้ขวดใหญ่250แคปซูลบวก BSRB Complex อีก1กระปุกนะครับแล้วก็แม่ก้อยอีก2ซองครับ
4: ฉะนั้น

0: หมดนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะฮะ1252นะฮะวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นอาจถือว่าช่วยคนไทยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ขายดีของสุภาพโอสถทั้งหมดเลย1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเรามีแค่100เซตเท่านั้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนถึงบ้านไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวเช่นเคยนะครับผม1252จองสิทธิ์เอาไว้นะฮะไล่กลับมาพูดกันทีนึงเอาจริงเนี่ยถามว่ามันไล่ลิสต์เลยว่าใครที่ควรจะต้องทานพวกนี้บ้าง
1: คนสายกินเลยเหมือนแม่ก้อยธาริกาเนี่ยแต่ก่อนแม่ก้อยมีปัญหานะครับแม่ก้อยบอกว่ารู้สึกว่าวิงเวียนหน้ามืดมึนงงอิดโรยไม่ค่อยมีแรงหรือมึนหลายๆท่านที่ทานเป็นประจำอยู่นะครับซึ่งแม่ก้อยบอกว่าของฉันน่ะสายกินมีอะไรฉันอยากกินได้กินเต็มที่นะครับเพราะอายุเยอะแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าแม่ก้อยตอนที่แม่ก้อยนี่รู้สึกว่าวิงเวียนบ้านหมุนนอนไม่อิ่มกลึ่งกลางดึกนอนไม่หลับเนี่ยเพราะอาจจะกินสนุกสนานเกินไปตามใจปากเกินไปนะครับผมเลยบอกแม่ก้อยทาน2แคปซูลหลังมื้อหลักๆแล้วก็ทานอีก2แคปซูลก่อนนอน
0: เห็นว่าแม่ก้อยนี่ตอนหนักแกบอกว่ามีวันที่แกจะวูบแกเม้งๆหัวไป
1: ที่วันที่แม่ก้อยโทรปรึกษาแม่อีดวงใจแล้วได้คุยกับผมเนี่ยแหละครับแม่ก้อยบอกว่าวันนึงเนี่ยจะก้มลงไปอุ้มน้องหมาปกติวิงเวียนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันแค่นอนน้อยนอนไม่พอหรือเปล่านอนคุณภาพการนอนไม่ค่อยดีหรือเปล่าพอเข้ากองถ่ายก็วิงมึนๆนะครับบอกว่าพับแป๊บเดียวก็หายแต่พอจะอุ้มลงน้องหมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะวูบเนี่ยแม่ก้อยรู้สึกว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละนะครับแต่ว่าไม่ยอมปรับครับบอกว่าเวลากินข้าวขาหมูเวลาไปกินอาหาร
0: ก็ยังอยากอร่อยอยู
1: ่กินเบเกอรี่บอกว่าผมบอกแม่ก้อยไม่ได้นะแม่ก้อยบอกว่าฉันอายุ70แล้วขอฉันกินหน่อยเถอะ
0: ใช่มันเป็นความสุขคนไทย
1: ผมเลยบอกว่าวันไหนเนี่ยที่ไปปาร์ตี้ไปกินของทอดกินของมันอ่ะให้ทาน2เม็ดหลังอาหารเลยนะครับแล้วนอกจากแม่ก้อยก็หม่าม้าผมเองหม่าม้าอายุ70แล้วนะ
0: ครับ
1: ท่านประธานนะครับอายุ70เนี่ยตอน60เกษียณนั่งง่อยง่อยเหงาเหงาอยู่บ้านกินนอนนอนหลงจำอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ค่อยออกผมเลยบอกว่าหม่าม้าตอนนี้ไป CSRไปทำ CSR น
0: ี
1: ่นั่งแพ็คของอยู่นะครับนี่ผมเตรียมนั่งแพ็คของอยู่แล้วว
0: ันนี้นะเอาจริงเพราะเราต้องการคนไทยไปคนต้องการความช่วยเหลือคือคุณแม่ก็คือไปร่วมด้วย
1: ไปร่วมนะครับผมว่าเตรียมเนี่ยตอนนี้เรากำลังไหวแล้วก็ช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็มารายการเนี่ยผมก็ทำราคาพิเศษมาให้เพื่อช่วยกันนะครับเพราะนั้นชุดเนี่ยหม่าม้าไปขี่อูฐมาขาชาตอนแรกเขาบอกว่าขึ้นขี่อูฐไม่ได้นะครับล่าสุดปีนี้เลยเนี่ยหม่าม้าเพิ่งกลับม
0: า
1: เพราะนั้นผมอยากบอกว่ามีผู้ใหญ่อยู่บ้านนะเราดูแลให้ใส่ใจตัวเองนะครับแล้ววิตามิน B เนี่ยคนที่เป็นเหน็บชาก็ทานได้ครับ
0: ผมขออนุญาตคั่นนิดนึงนะครับคุณผู้ชมโปรโมชั่นวันนี้ถือว่าเป็นโปรช่วยคนไทยนะฮะวันนี้คุณได้2อย่างที่ขายดีของสุภาพบุรุษเลยอย่างแรกก็คือโฟมิกซ์ออยล์น้ำมันดีไขมันดีไปไล่ไขมันเลว1กระปุกใหญ่กระปุกใหญ่เนี่ยเทียบเท่าหน้าจ๊อบนะฮะ250แคปซูลอันเนี้ยไปแล้ว1กระปุกเพื่อคุณผู้ชมเอาไปทานกันทั้งครอบครัววันนี้ได้ของแถมเป็น BSRB นะครับน้ำมันงาดำล้ำค่าบวกวิตามิน B Complex ไปอีก1กระปุกอันนี้นะฮะให้ไปอีก1กระปุกเลยแล้วก็จะมีตัวแบบพกพานะฮะเป็นตัวโฟมิกซ์ออยล์ให้ไปอีก2ซอง999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอไว้ก่อน999บาทตอนนี้เหลือ35เซตนะฮะใครที่ทานอยู่แล้วหรือรู้สึกว่าที่ผ่านมาเครียดเหลือเกินนอนไม่หลับเหลือเกินหรือว่าฉันกินที่ผ่านมาฉันกินไม่ดีเลยแล้วยิ่งช่วงนี้เราเลือกกินไม่ได้นะบางคนบอกว่ามีเขาให้อะไรมาก็ต้องทานก่อนเอาตัวนี้โฟมิกออยล์ไปช่วยเสริม999บาท
1: ตัววิตามิน B รวมอีก8ตัวเนี่ยครับคนที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยผมแนะนำกิน2แคปซูลก่อนนอนถ้ากินชุดเนี่ยกินอย่างละ1แคปซูลเลยหรือกินกับตัวอื่นๆของสุภาพโอสถก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถเสริมไปอย่างเนี่ยหม่าม้าเนี่ยช่วงนึงที่แบบเดินเข้าครัวแบบเอ๊ะจะเดินไปหยิบอะไรจำไม่ได้เราก็กระตุ้นเนี่ยเอารูปเก่าๆมาดูหม่าม้าสมัยก่อนไปเที่ยวไหนบ้างจำได้ไหมแกก็เริ่มจำได้แกก็เริ่มแบบเอ๊ะจากเดินเข้าครัวหาอะไรไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้จำแม่นสวดมนต์ยังได้นะครับนั่งสวดมนต์เป็นชั่วโมงนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าเงี้ยเขาก็สามารถทำได้นะครับด้วยวัย70แล้วตอนนี้รู้สึกว่าสดชื่นกว่าเดิมที่สำคัญคือผู้ใหญ่นะครับเกษียณแล้วเหลืออย่าให้อยู่บ้านเฉยๆไม่งั้นทุกอย่างมันสะสมตามร่างกายพยายามให้มีแอคทิวิตี้ให้มีเอเนอร์จีตอนนี้ผมเลยบอกมาม้าดูแลตัวเองนะจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับแล้วก็วิตามิน B ที่เราใส่ไปยกตัวอย่าง B2มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองเพราะนั้นเรื่องเหน็บชานั่งนานๆบางคนนั่งสวดมนต์เนี่ยลุกไม่ขึ้นนะครับแล้วช่วงนี้ต้องยิ่งใส่ใจดูแลตัวเองให้แข็งแรงเลยนะ
0: ครับ
1: แล้ววิตามิน B12 ก็มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองเหมือนกันเรื่องระบบภูมิคุ้มกันไหนจะฝนไหนจะลมไหนจะอากาศเปลี่ยนเกี่ยวเม็ดเลือดแดงเกี่ยวระบบฟังก์ชันต่างๆในร่างกายซึ่งเราไม่ได้ใส่แค่ B2 กับ B12 เราใส่วิตามิน B8 ตัวนะครับเพราะนั้นย้ำนะครับคนที่มีหลายๆคนนะที่กินประจำนะครับเขาบอกว่าเคยวิงเวียนหน้ามืดอึดอัดทานอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยกินก็ไม่ค่อยลงนะครับแล้วก็ตื่นมาอ่อนเพลียนอนไม่ดีมึนงงเหน็บชานั่งนานๆเนี่ยโอ้บัญชาไปหมดเลยเอาชุดนี้ไปที่สำคัญคืออย่างที่ผมย้ำนะครับเฉพาะ100เซตเท่านั้นซึ่งตอนนี้เหลือ18เซตแล้วนะครับผมลดอีก300บาทจ่ายเพียง999บาทรีบโทร1252ถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน ส่งถึงบ้านเลย
0: ใช่ครับโปรโมชั่นทั้งหมดนี้ที่คุณป๋อจัดให้เนี่ยใครที่ฟังแล้วเฮ้ยฉันมีปัญหาเหล่านี้ลองเอาเซตนี้ไปทานดูนะครับผม1252ได้ไปทั้งหมดนี้เกือบ300เม็ดนะครับผมไปดูแลตัวเองวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะฮะโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดดาวมาแล้ววันนี้ไหนใครส่องกระจกและลองสังเกตตัวเองมาหรือยังริ้วรอยฝ้ากระจากแดดความหมองคล้ำเหล่านี้คือสัญญาณความร่วงโรยอย่าปล่อยไว้นะคะวันนี้ครีมไข่มุกวัวหิมะมาดามโกมาแล้วแล้ววันนี้มาโปรท้าลองด้วยนะตัวนี้เขาเด็ดมากทั้งส่วนประกอบและผลลัพธ์ที่หลายคนพึงพอใจผิวดูกระจ่างใสขึ้นทันที1ระดับขนาดทาเอาสิโปรท้าลองกระปุกละไม่ถึง150จริงหรือเปล่าคุณป้อม
1: สวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้เหี่ยวนะคะถ้าปล่อยเหี่ยวปุ๊บมันกู้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แล้วอย่าปล่อยให้ยับให้ย่นมันจะดูแก่ดูเหี่ยวดูยับดูย่นต้องรู้จักคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ60หน้าตึงเปี๊ยะหน้าเงาเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นกระจกหน้าสวยมากแม่แกขายกับข้าวตามสั่งแม่แกมีปัญหาหน้าแกหมองคล้ำดำโทรมแล้วเห็นล่าสุดนะแม่หน้าเนียนมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนี่ดู1 2ดูดิบอกแม่60ใช้ครีมอะไรทำไมแม่ใช้ครีมอะไรอ่ะทำไมแม่หน้าเนียนขนาดนี้
0: ค่ะ
1: ปรากฏแม่บอกแม่ทาบัวหิมะเช้าทาบัวหิมะเย็น
0: โหยออร่าคุณนายมาก
1: แล้ว
0: ดูสิ
1: ไปหิ้วมาเนี่ยนะแพงนะคะกระปุกหลักพัน
0: จริงค่ะ
1: แล้วตอนสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศจีน
0: หายาก
1: ตอนนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะไม่ต้องไปฝากเขาซื้อที่ประเทศจีนแล้วมีขายที่ประเทศไทยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาโลกแตกนะคะใช้ครีมมาหมดตังเป็นหมื่นหมดตังเป็นพันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยใช้ไปก็งั้นหน้าไม่เห็นจะเนียนจะผ่องคือป้องบอกเลยนะใครหมดตังหลักพันใครหมดตังหลายพันก็ไม่สู้ครีมบัวหิมะเอากระปุกนี้ไปทาเอาแบบนี้เดี๋ยวป้องทาให้ดูเลยดีกว่าอยากให้หน้าใสนูนเนียนดูเด็กดูขมขนเบียดเอาไปทาป้องทาแบบนี้ก็ลองเปิดกระปุกมาเจอเนื้อครีมแบบนี้นะแล้วก็ดูนะว่าเนื้อครีมคือเข้มข้นมากแล้วเสร็จปุ๊บนี่ป้องทาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะพอทาปั๊บมันจะดูเนียนมันจะดูผ่องขึ้นมา
0: ใส
1: หนึ่งขึ้นมาหนึ่งเสร็จพี่จอยดูนะคือผิวแบบ
0: เนียนมาก
1: คือดูนี่หน้าเป็นกระจกหน้าเป็นน้ำปิ้งหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบคือหน้าใสแล้วใครหน้าแห้งแห้งแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอกตัวนี้เหมาะมากเพราะครีมเขาชุ่มชื้นเป็นครีมกลิ้งน้ำครีมฉ่ำน้ำเด
0: ี๋
1: ยวดูนะดูนะพอทาปั๊บมันจะผ่องขึ้นมา1สเต็ป1 2และ3
0: โอ้เห็นชัดมาก
1: เห็นป้องเนี่ยข้างเนี่ยคือข้างที่ป้องทาเห็นปะมันดูเนียนดูผ่องขึ้นมาเลยแบบ
0: ชัดเลยอะ
1: เนี่ยผ่องเลยแล้วดูผิวดีน้ำกลิ้งมาก
0: ผิวสวยมากอ่ะไม่พูดเยอะตอนนี้สายเข้าแล้วขอโปรเลยค่ะคุณป้องหา
1: แม่ๆใช้กระเบียดกระเสียนกลัวหมดเร็วขี้เหนียวใช้ทีเดียวแต่วันนี้แม่ไม่ต้องใช้กระเบียดกระเสียนแล้วจาก 1,290 ใช้ได้3เดือนป้องจะให้แม่โปร15เดือน
0: ค่ะ
1: ใช้ไปเลย5กระปุกกระปุกละ 1,290 คูณ5เท่าไหร่ 6-7,000 แล้วนะ
0: ใช่
1: วันนี้เดี๋ยวป้องแถมเซรั่มยกหน้าเซรั่มหน้าตึงขวดละ 1,290 ให้อีก2ขวดทั้งชุดนี้7กระปุกจาก 8-9,000 ไม่ต้องนะเหลือแค่999
0: ไม่ถึงพันคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกนะชิ้นละไม่ถึง150บาทอ่ะแล้วก็ปลุกเขาแบบให้เป็นใหญ่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจียดเลยคุณสามารถใช้ได้แบบเต็มที่เลยเช้าเย็นเช้าเย็นนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวเนี้ยอย่าลืมบัวหิมะจริงอ่ะสารสกัดมันแพงมากหายากมาก
1: ใช่1252 1252
0: ด่วนเลย
1: ส่งฟรีไม่มีค่าจะส่ง
0: คุ
1: ณแตนใช้ฝั่งซ้ายหน้าเนียนผ่องรูขมขนเบียดคุณนกใช้อายุเกือบ50นะแต่ดูหน้าตึงหน้าผ่องหน้าเนียน
0: หน้าใสหน่อยนะผิวสองสี
1: แล้วเอาแบบนี้พี่จอยลองทาให้คุณผู้ชมดูค
0: ุ
1: ณผู้ชมอันนี้ขอลองทาแขนให้ดูนะพอดีหน้าแต่งหน้ามาแล้ว
0: ใช่คุณป้องอะผิวขาวแต่จอยอะผิวสองสีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูด้วยกัน
1: ไม่เทาไม่วอกแล้วชุ่มชื้นแขนเงาเลย
0: ว้าวดูสิ
1: ผิวสวยมาก
0: มาก
1: ผิวสวยนี่คือข้างที่พี่จอยทานะ
0: เอาจริงเหมือนเปลี่ยนชาติกำเนิดเปลี่ยนประเทศอันนี้คือทา
1: พี่จอย
0: แม่คุณผู้ชม
1: ที
0: ่ตายแล้ว
1: รู้ไหมที่พี่จอยผิวเนียนผิวของเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกตัวผงไข่มุกจะช่วยให้ผิวเนียนผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปสมัยก่อนแม่นางซูสีไฮเฮาสมัยราชวงศ์เขาจะใช้ครีมบัวหิมะไข่มุกกันหน้าผ่องเพราะไข่มุกหน้าผ่องเพราะใส่วิตามินซีสูงอย่างทับทิมและมะนาวแล้วถามว่าทำไมหน้าชุ่มน้ำหน้าฉ่ำน้ำแม่ที่ผิวแห้งลอกแต่งหน้าไม่ติดทำไมใช้ดีเพราะเขามีว่านหางจระเข้และน้ำมันแอปริคอตแล้วมีผงรากผักขมหินและมีดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรสมุนไพรของจีนและของไทยแล้วเป็นสูตรเข้มข้นแล้วไปใส่ขอบเบ็ดครีมแล้วก็บรรจุแบบนี้โรงงานได้มาตรฐานทั้งหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวป้องจะให้ดูเซรั่มอะไรนี
0: ่นี่คุณผู้ชมเหลือ69เซตนะ
1: นี่เดี๋ยวป้องจะให้ดูที
0: เด็ดนะ
1: ตัวนี้ขวด100 ml เซรั่มทั่วไป30 ml ใหญ่ไหมคนละเรื่องเลยนะทั่วไปนี่ 30 ml
0: ค่ะ
1: อันนี้คือ100 ml
0: ให้เยอะมากตัวนี้ใช้ยังไงคะคุณป้อง
1: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันแม่ที่แต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยเจอน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกน้ำมันเปาบับน้ำมันทับทิมน้ำมันงาดำน้ำมันอะโวคาโดเข้าไปวิธีการคือตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตกตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตก
0: แตะเลย
1: แล้วเสร็จปั๊บนวดตึงดึงหน้ายิ่งถ้าแม่ใครมีกัวซาน่าเป็นประจำอยู่แล้วนวดกัวซาน่ายกหน้าไปเลยแม่ขานวดตึงดึงหน้าแบบนี้ตรงเนี้ยที่ป้องกังวลตรงเนี้ยที่ป้องกังวลมันก็จะยกหน้าเลยเพราะตรงเนี้ยมันเหี่ยวแล้วมันดูแก่
0: ตรงไหนยับ
1: ตรงน
0: ี้
1: ก็จะดูเหี่ยวแล้วดูแก่ต้องนวดตึงดึงหน้าป้องนวดตึงดึงหน้าแล้วต้องใช้คู่กันกับครีมโบหิมะขวดนี้คือน้ำมันมะรุมน้ำมันเบาบับทับทิมงาดำอะโวคาโดปกติขวดละ1,290ซึ่งจะให้แถมฟรีไปในชุดไปทดลองใช้ให้ด้วยนั่นหมายความว่า
0: 2ขวด
1: ใช่ได้ไปเลย2ขวดเต็มๆ
0: ค
1: ุณผ
0: ู้
1: ชมนั่นหมายความว่าโปรวันนี้คืออย่างนี้นะครีม1กระปุกใช้ได้3เดือนคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพปกติครีม30กรัมมันไซส์นี
0: ้
1: แต่อันนี้คือครีม
0: กระปุกใหญ่มาก
1: กระปุกใหญ่ใช้ไปเลย3เดือนวันนี้กระปุก 1,290 ป้องจะให้ไป5กระปุก
0: ค่ะ
1: เซรั่ม5น้ำมันยกหน้าหน้าตึงดึงหน้าขวดละ 1,290 ให้ไปทดลองใช้ด้วยอีก2ขวดเบ็ดเสร็จทั้งหมด7ชิ้นครีมใช้อย่างต่ำ15เดือน15เดือนนะจ่ายแค่999ตกหัน
0: เลย35เซต
1: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทน
0: ะ
1: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทเพราะใช้ได้15เดือนแล้วครีมตกกระปุกจาก 1,290 เหลือไม่ถึง150เพราะฉะนั้นรีบโทรเลยค่ะ
0: ใช่เพราะวันนี้คนที่โทรทัน30กว่าสายสุดท้ายจ่าย999ได้ไปเลย7ชิ้นนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยโปรนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดแล้วผู้ใช้จริงหลายคนคือพึงพอใจคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเนี่ยหน้าเตาหน้าเจอแดดต้องใช้ใช่ไหมคุณป้อง
1: คุณผู้ชมรีบโทรให้ทันก่อนนะ1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศแม่ทำกับข้าวขายอาหารตามสั่งอายุ60หน้าหมองคล้ำแสบ
0: ไหม้ความร้อนเนาะ
1: คือพอแสบไหม้แดดร้อนเกรียมต้องบอกเลยนะคนทำงานข้างนอกเนี่ยนะเจอแดดร้อนแสบไหม้เกรียมแบบนี้ต้องใช้บัวหิมะปอบประโลมผิวเขาจะเติมน้ำให้ผิวให้ความชุ่มชื้นหน้าผ่องไหมพี
0: ่ผ่องมาก
1: เมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้นะ
0: จริง
1: พอใช้ปุ๊บผ่องเลย
0: ราศีคุณนายมาก
1: ใช่เห็นไหมอ่ะมีใครอีก
0: ค
1: ุณผ
0: ู้
1: ชมนี่คุณแม่ทำนาทำไร่ทำสวน
0: แด
1: ดก็ร้อนโอ้โห
0: กากระดิ้วรอยมันจะมานะแบบเนาะ
1: เต็มไปหมดและเดี๋ยวดูนะพี่จ้อยจะตกใจกับผลลัพธ์นี
0: ่ว้าว
1: คนละคน
0: หน้าเด้งมาก
1: ก็ใช้บัวหิมะเช้าใช้เย็นใช้เช้าใช้เย็นแม่บอกโอ้ยหมดตังเป็นพันหมดตังหลายพันก็ไม่สู้กระปุกบัวหิมะหรอกสุดยอดจริงๆแม่ชอบเลย
0: ใช้แบบนี้ระวังผัวตามนะสวยอ่ะ
1: นั่นไง
0: โอ้ย22เซตสุดท้ายคุณผู้ชมเร็วๆเลยใครบอกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นวันนี้แหละจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แล้ว1252
1: คุณผู้ชมพี่จอยน้องแคทตี้18หลุมออกรอบตั้งแต่8โมงเช้า
0: อันนี้ก็แดดเหมือนกัน
1: กลับบ้านมา7โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นนะคะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหขึ้นเอาดูตอนใช้ดูตอนใช้น้องแบบว่าหน้าใสกิ๊กอะแคทตี้นะก็ยังใช้
0: ผิวกลาสกินมาก
1: กลาสกินหน้ากระจกข้อดีของตัวนี้คือผิวกลาสกินหน้ากระจกผิวกระจกผิวเด้งสมัยนี้ผิวดีต้องห้ามแห้งสมัยนี้ผิวดีต้องอย่าเหี่ยวต้องอย
0: ่
1: ายับอย่าย่น
0: 10เซตสุดท้ายตายแล้วคุณป้องอ่ะวันนี้โปรดีจริงๆไง
1: นี่แล้วไอ้ตัวที่ต้องแถมไปให้อ่ะน้ำมันอ่ะมันทาตัวได้นะใครที่แบบท้องแตกท้องลายแขนแตกแขนลายขาแห้งขาเหี่ยวขายับขาย่นขากระคืนพออาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งแล้วมันคันมันใช้ครีมทาอะไรก็ไม่พอต้องใช้น้ำมันเอาน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกเอาสูตรนี้ไปทาเลยทาได้ทั้งหน้าและทาได้ทั้งตัวเพราะว่าให้ปวดใหญ่มากค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นย้ำค่ะที่ทาได้บ้างนะคนที่หน้าเหี่ยวยับย่นหมองคล้ำดำโทรมเอาไปทา
0: คุณผู้ชม
1: ใช้ครีมอะไรมา
0: หนึ่งนาทีสุดท้าย
1: หมด
0: เอาแต่เวลายังเหลือคุณป้อง
1: เอา50
0: วินาทีมา
1: ต่อได้เท่าไหร่มีสต็อกเท่าไหร่มีเท่าไหร่
0: ดึงสต็อกมาก่อนให้คุณผู้ชม
1: เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวป้องขอไปดึงสต็อกของออนไลน์มาละกันนะคะ
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเวลาต่อสายอย่าเพิ่งวางให้10นาที
0: ค่ะ
1: 1252 1252
0: นี่โทรมาเลย
1: รีบโทรนี่คือครีมโบหิมะไปหิ้วทีเป็นพันวันนี้เหลือกระปุกไปถึงหลักร้อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังได้เซรั่ม5น้ำมันเหี่ยวยับย่นเอาไปใช้คู่กัน
0: 7ชิ้นส่งฟรี
1: ใช่แล้วนี่คือโปร15เดือนสั่งวันนี้อีก15เดือนมาสั่งกันใหม่ตกเดือนนึง60กว่าบาท
0: ค่ะ
1: ต้องบอกเลยนะคุ้มที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอยากหน้าใสหน้าเนียนหน้าผ่องเอาสูตรนี้ไปทา
0: ต้องตัวนี้เลย
1: หมดเป็นหลักพันหมดเป็นหลักหมื่นป้องบอกเลยไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
0: ้เธอแล้วมันไม่ใช่บัวหิมะอย่างเดียวที่ชอบคือใส่ไข่มุกไปด้วย
1: ก็เพราะว่าหน้าเนียนหน้าใส
0: แบบดับเบิ้ล
1: เดี๋ยวขอทาอีกรอบได้ไหมเนี่ย
0: คุณผู้ชมเร็วๆๆๆหมดตัวนี้ทั้งบำรุงและทำให้ผิวแบบกระจ่างใสทันทีหนึ่งระดับแบบนี้เอาไหมถ้าเอารีบโทร1252เติมสต็อกให้แล้ว ันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พอมาเร็วโทรเนี่ยสวยมากเนี่ย
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: ไหนอะฮะแล้วกระเป๋าไปทำไมเนี่ย
1: นายจะเพิ่งถามเลยฉันรีบไปอะ
2: ฉันรีบไปไหน
3: แม่อย่าให้พี่ตองไปนะพี่ตองมันเอาเงินนางร่าไปหมดเลย
2: ไอ้เซน
0: จริงเหรอ
2: ไอ้
0: ช่
2: างอยู่ไหนวะ
0: ฮะ
2: ช่วยกันหน่อยแล้ว
0: จริงเหรอ
2: ก็พี่ตองดิเอาเงินนางร่าไปหมดเลย
4: ไม่จริงอย่ามาปากปั่นกันนะ
3: กูไม่ได้ปากปั่น
2: ไอ้ต
0: ้องห้ามเมียมึงสิเดี๋ยวก็ห้าตายหรอก
5: ระวังพี่
1: เอากระเป๋าเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี
2: ้ไปเลยจัง
1: เดี๋ยวมึงเอากระเป๋าเลยกลัวเดี๋ยวนี้นะ
2: ไปเลยจังเลย

0: มึงเอากระเป๋ามาอย่าละมึงมึงแทงมึงจริงๆนะไปกูบอกให้มึงเอากระเป๋ามาไงอีล้ำไม่เอากระเป
1: ๋าอย่า
0: แปลกระเป๋ามา
1: เอามา
2: คุณยังจอมมึง
0: ใครเข้ามากูแทงแน่ถอยไป
3: พี่โตพี่อย่าให้เรื่องไปกันใหญ่เลยพี่พวกเราพี่น้องกันทั้งนั้นน่ะ
0: พี่น้องเหรอพวกมึงเคยเห็นกูเป็นพี่บ้างไหมพวกมึงเคยเห็นหัวกูบ้างไหมฮะ
3: ถ้าพี่โตไม่ใช่พี่ฉันจะมายืนพูดดีๆแบบนี้กับพี่เหรอพี่ส่งเงินคืนพี่รอไปเถอะมันสำคัญพวกเรามากนะพี
2: ่พี่โตเงินนั่นอะไอ้รอดมันหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของมันนะพี่ทำเพื่อมันคนเดียวแต่มันทำเพื่อแม่ทำเพื่อเราทุกคนที่มีที่อยู่ที่กินพี่อย่าเอาไปเลยนะถ้าพี่เอาไปแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไง
4: โตแม่ขอว่าใจเย็นอย่าทำแบบนี้เลยลูกอยากได้เงินใช่ไหมเอาที่แม่นี่เดี๋ยวแม่มีเท่านี้เอาไปให้หมดเลยเอาพี่เจอมึงเอาไปเลยกูให้หมดเลย
5: แม่อ
4: ย่าเอาเงินน้องสมบัติพ่อแม่ทั้งหมดมึงก็เอาไปหมดแล้วจนกูไม่เหลืออะไรน้องไม่มีอะไรเหลือสักอย่างแล้วล่ะลูกอย่าให้แม่รู้สึกผิดไปกว่านี้

0: Ato, apa, mga may lahat. Kuhay lang, mga may lahat. Mga kumpay mo na, mga may lahat. Ang kumpay mo!
1: Ito!
2: ไม่มีประโยชน์ที่จะคุยแล้วแม่ถ้าฉันไม่ได้เงินนะฉันก็ตายฉันเป็นคนเลวปล่อยให้ฉันไปตามทางคนเลวๆเถอะแม่นี่อย่านะมึงหยุดถอยมาเลย
0: อย่าตัว
2: ใครเข้ามามึงแทงมึงแน่ไปเลยนะมึงถอยไปเลย
0: อย่าตัว
2: ถอยไปถอยไปให้ฉัน
0: อย่าไปลูกตัว
2: มึงอย่าตามมานะ
0: ตัวกลับมาอยู่กับแม่กลับมาอยู่กับแม
2: ่ตัว
3: ไม่ต้องตามไม่ต้องทำไม่ต้องตาม
4: ถ้ามันเห็นเงินดีกว่าพี่น้องปล่อยมันไปตามทางมันข้าจะลืมว่าเคยมีพี่อย่างมัน

0: พี่พาฉันกับเมียไปที่ท่ารถด่วนเลย
1: ได้สิ
2: ไปเติมเร็วเร็ว
3: เร็วพี่ต่อเร็ว
2: ไปเลยพี่เร็วเลย
3: ทำไมนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็ให้มันทุกอย่างเลี้ยงมันมาอย่างดีทำไมมันถึงได้กล้าทำกับข้าทำกับพี่กับน้องได้ถึงขนาดนี้มันไม่รู้จักเวรกรรมหรือยังไงเอาเงินไปหมดแบบนี้คนทั้งบ้านมันจะเอาอะไรกินไอ้โตไอ้โตทำไมมึงใจร้ายอย่างนี
2: ้มันจะอะไรอีกล่ะแม่ถ้าไม่ใช่ผีพนันเข้าสิงมันนี่ขนาดติดคุกติดตารางออกมาเมื่อวานมันยังไม่เข็ดอีกนะแม
1: ่แบบนี้ก็ต้องปล่อยให้พี่โตไปตามยถากรรมแล้วล่ะแม
4: ่อีลอดมึงจะไปไหนอ่ะฮะอีลอด
5: ปล่อยมันไปเถอะแม่คราวนี้มันคงทำใจไม่ได้จริงๆเงินมีเท่าไหร่ก็โดนพี่โดนน้องขโมยไปหมดคราวนี้ก็ยังมาโดนอีก

0: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฉันกับเมียจะไปที่ท่ารถนะพี่พาเราสองคนไปที่นี่ทำไมอ่ะ
1: นั่นสิพาเจ้าสองคนมาที่นี่ทำไมนี่มันไม่ใช่ทางไปท่ารถสักหน่อย
2: ก็มันไม่ใช่ทางไปท่ารถนี่หว่ามันเป็นทางไปนรกสำหรับเองสองคนเว้ย
0: อายุ

0: ็งสองคนคิดจะหนีใช่ไหม
1: ฉันสองคนไม่ได้คิดจะหนีจริงๆนะจ๊ะเฮีย
2: ใช่จ้ะเฮียไอ้เงินนั่นน่ะฉันก็ตั้งใจว่าจะเอามาใช้หนี้เฮียนะจ๊ะเป็นไงจ๊ะครบใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะถ้าครบแล้วก็ปล่อยฉันสองคนไปเถอะนะจ๊ะฉันขอร้อง
0: เงินเองนี่นะมันแค่ดอกเบี้ยส่วนเงินต้นเองยังหาคืนเฮียไม่ได้เลยเองเฮียเชื่อใจเองได้ยังไงคืนปล่อยเองสองคนไปแล้วก็เองหนีเข้ากีบเมฆกันแน
2: ่โอ้ไม่แล้วจ้ะเฮียไม่แล้วทั้งสองคนเนี่ยไม่กล้าหนีเฮียไปไหนอีกแล้วจ
1: ้
2: ะ
1: ใช่จ้ะหนีเข้ากีบเมฆอะไรกันจ้ะเฮียทั้งสองคนไม่เคยคิดหนีเลยนะเฮีย
0: แต่เฮียไม่เชื่อ
3: เฮ
1: ้ยพี่ต่อ
0: ถ้าเองรักเมียแล้วก็

0: เองหาเงินมาถ่ายตัวมาเองซะโอ้เมียเองดูดีเฮียว่านะสักหมื่นเป็นไงวะดีไหม
1: ไป
0: หมื่นนึง
1: ไป
2: พี่ต๋อง
3: มึงนั่งลงนะแล้วใจเย็นกูให้เวลามึง3วันถ้ามึงหาเงินมาให้เฮียเขาไม่ได้เมียมึงก็ได้มีผัวหลายคนแน่

0: ที่ฉันทำอู่นี้ขึ้นมานะพี่ฉันตั้งใจให้มันเป็นที่ทำมาหากินของพวกเราทุกคนใครที่มันเดือดร้อนจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ฉันก็ไม่ว่าแต่นี่ไม่มีเงินทุนมาหมุนเวียนละเราจะอยู่ได้ยังไงฉันจนปัญญาจริงๆพี่
1: ค่อยคิดค่อยแก้ปัญหากันไปนะรอดคนดีๆอย่างเองอ่ะต่อให้ล้มมีกี่ครั้งกี่หนพี่ก็เชื่อว่าก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้พี่จะสู้อยู่เคียงข้างเอง

0: อะไรกันคะเนี่ยนี่ฉันลืมวันพิเศษอะไรปีกแล้วหรือเปล่าคะ
1: สำหรับไอทุกวันที่ไอได้อยู่กับบุญรอดคือวันพิเศษของไอเสมออันเนี้ยของบุญรอดนะอยู่เปิดดูสิ

0: ยค่ะ
1: พรุ่งนี้ไออยากให้บุญรอดแต่งตัวสวยๆไอลางานไว้แล้วเราจะพาอยู่ไปทำพาสปอร์ตแล้วเราก็จะไปจัดการเรื่องเอกสารของสถานทูตด้วยกันให้เรียบร้อย

0: รือเปล่าเนี่ย
1: ไม่มีค่ะไม่มีอะไรค่ะ
0: ถ้าอยู่มีเรื่องอะไรเนี่ยอยู่บอกไอ้ได้นะ
1: ไม่มีอะไรค่ะในช่างขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่รักฉันนะ
0: รักที่สุดด้วย

0: ไอ้ดีใจฉันก็ดีใจพี่แต่ฉันก็อดคิดไม่ได้ถ้าฉันแต่งงานกับคุณเหมยไปแล้วจะอยู่กินกันยังไงอีกอย่างฉันก็เป็นห่วงที่นี่ด้วยพี
1: ่จะคิดอะไรมากมายวะสินอะไรอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับใจเราทั้งนั้นสิ่งที่เราเลือกมันควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างถาวรไม่ใช่มีความสุขแค่ชั่วครู่ชั่วยามเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังยังไงล่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างไหนคือความสุขถาวรกับฉันมากกว่ากัน
1: เรื่องนั้นน่ะเองต้องถามใจตัวเองดูนะพี่คงตัดสินใจอะไรให้เองไม่ได้หรอกเพราะพี่อ่ะมันก็เป็นแค่ผู้หญิงโง่ๆคนหนึ่งเท่านั้น

0: No, thank you. No, no. Thank you.
1: Bye bye. โอ้ยเรียกกับหนูเถอะนะพี่พี่จ๋าพี่จ๋าพี่เที่ยวไหมจ๊ะ
2: เท่าไหร่แล้วจ๊ะน้อง
1: 300บาทค่ะตัวจะพี่แต่ถ้าพี่จะให้หนูมากกว่านี้หนูก็เอานะจ๊ะ
2: ได
1: ้300บาทค่ะตัวจะพี่ป่ะไปกันนะจ๊ะพี่จ๋า
3: ไป
1: นี่มึงมาแย่งลูกค้ากูแล้วมึงคิดจะไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอแล้วพวกมึงจะทำไมวะของซื้อของขายผู้ชายเขาก็อยากซื้อของสวยๆงานแบบกูนี่ไม่ใช่ของแนวๆอย่างพวกมึง
3: น้อยนี่ปากดีนักนะแบบเนี้ยต้องมาตบกันหน่อยดีกว่ามั้ง
1: โอ้ยอีเตี้ยมึงอย่ามาเสอนะเว้ยคนอย่างกูถ้าไม่แน่จริงเนี่ยกูไม่มาแย่งตลาดพวกมึงหรอกเว้ยกูว่าพวกมึงอะนะเอาเวลาไปขายของเน่าๆของพวกมึงดีกว่าเดี๋ยวของที่มันเน่าอยู่เนี่ยมันจะเหม็นโชยไปทั้งหาดอายชาวบ้านเขาไปกันจ้ะ
3: ปากดีนักนะเอามัน

0: เดี๋ยวกูจะคอยดูจับลูกวิญญาณใจเดี๋ยวมึงคอยดู
1: แม่ด้วย
2: ป่าคนเดียวเลยนะ
1: จ้ะเจ๊แม่สวัสดีจ้ะแม
3: ่นึกว่าจะไม่กลับไปเหยียบบ้านนี้ซะแล้วอีสุนี
1: แม่ฉันอยู่นี่ยังไงฉันก็จะเอาแม่ออกจากขุมนั้นหรอก
3: ลองไปดิถ้ามึงไปมึงจะฆ่าทั้งแม่ลูกเลย
1: ไอ้หมาตัวไหนก็ห

0: สักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ครัววันนี้เชิญคุณนุ้ยมาเพราะว่ามันจะง่ายใครก็ทำได้ไม่ว่าจะมีสกิลหรือไม่มีสกิลสามารถใช้ได้หมดเครื่องครัวที่ควรจะมีติดไว้ทุกบ้านค่ะนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้สามารถประกอบอาหารตั้งแต่ดิบไปสุกสามารถฟื้นคืนชีพให้กับอาหารค้างคืนได้มันจะกรอบด้วยแบบลมร้อนที่อบอวลอยู่ในนี้แล้วอันเนี้ยนะช่วยนอกจากจะไม่ต้องใช้น้ำมันนะช่วยรีดไขมันสดเกินออกด้วย
2: ใช่แล้ววันนี้นะคะที่เอามาให้เนี่ยคือเขาเป็นหม้อใหญ่จุใจนะคุณผู้ชม 4.5 ลิตรคือคุณสามารถทานได้ทั้งบ้านทั้งครอบครัวทำหม้อเดียวคือทานได้หมดเลยและทำได้หลายเมนูด้วย
1: ดีไซน์ทันสมัยค่ะวางตั้งไว้ก็ดูแบบดูโก้
2: อุ้ยเ
1: ออสวยตลอดเวลาดูโก้ดูเก๋ตัวนี้นะคะแล้วด้านบนค่ะเขาจะมีแบบว่าเป็นเมนูไกด์ไลน์เนาะนะคะมีเมนูไกด์ไลน์บอกอุณหภูมิเท่าไรตั้งเวลาเท่าไหร่นะคะการใช้งานไม่ยากค่ะพ่อแม่ๆนะคะมีปุ่ม2ปุ่มบิดนะคะข้างบนเนี่ยเป็นการตั้งเวลาสูงสุดได้60นาทีข้างล่างคือตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้200นะคะองศาเซลเซียสเนี่ยตั้งอุณหภูมิตั้งเวลาเสร็จปุ๊บใส่ของ
2: เข้าไปเนาะไม่ต้องเข้าใจอะไรยากเลยอ่ะ
1: พอเสร็จปุ๊บมันก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วเราก็
2: หอยไก่ทอดคือปกติอ่ะถ้าเราซื้อไก่ทอดอ่ะแล้วเราจะเอาไปทอดเองทอดใหม่มันลำบาก
1: ดู
2: อุ๊ยฟังเสียงฟังเสียง
1: ดูความกรอบ
2: นี่เสียงมั้ยเอ้ยกรอบช่วยรีดน้ำมันออกไปด้วยคือความอร่อยยังอยู่แต่ว่าสุขภาพมันดีขึ้น
1: ใช่แล้วแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันอุ่นใจสบายใจแล้วยิ่งช่วงนี้นะถ้าลูกๆปิดเทอมเนี่ยยิ่งชอบมากเลย
2: แล้วไก่ชิ้นใหญ่แล้วดูสิวางไปหลายชิ้นมากนะ
1: 1 2 3 4 5 6
2: ยังมีที่เหลือ
1: 6ชิ้นใหญ่แม่ไก่ได้1ตัวแม่ไก่แบบท้องอยู่ด้วย
2: โอ้ถ้าทานไม่หมด
1: ใช่ถ้าเราสั่งมาแล้วทานไม่หมดมาอุ่นได้เพราะถ้าเราไปเวฟนะเหี่ยวชื้นและแข็ง
2: แล้วเหม็นน้ำมันด้วย
1: ใช่
2: รสชาติมันไม่ได้
1: อ่ะเอามาใส่ตรงนี้นะคะวันนี้จัดราคาพิเศษมาให้ปกติไซส์นี้นะ 4.5 ลิตรไม่มีเขาขายไม่มีใครขายพันกว่าบาท
2: ใช่
1: มีที่เราที่เดียวปกติ 3,000
2: ถูกแต่วันนี้ลดทันที 1,900 บาทแล้วคุณจ่ายราคานี้นะคะ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เราให้แค่50เซตในรายการเท่านั้นส่งให้ก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นถ้าอยากได้แล้ว1252ที่สำคัญราคา 1,900รับประกัน3ปีนะคะ
1: ถ้าเราไม่มั่นใจในคุณภาพเราไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ฉะนั้นย้ำค่ะรุ่นนี้อึดถึกทนใหญ่มากวันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ค่ะอ่ะต่อมาทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอ่ะเอาไก่ค้างคืนมาอุ่นนะแล้วก็จะเป็นการอบการอะไรอย่างเงี้ยจ
2: าน
1: ย
2: ่
1: างเงี้ยได้หมดเลย
2: ว้าว
1: พิซซ
2: ่
1: า
2: เฮ้ยพิซซ่าอันนี้เราทำในนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้เอามาอุ่นนะคะทำสดสดในนี้เลยชอบชีสใส่ชีสชอบเมนูอะไรชอบเครื่องปรุงอะไรใส่เองลงไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถทำเองได้พิซซ่าถ้าไปซื้อเขามันแพงใช่ไหม
1: ใช่
2: ทำเองได้แล้วจะใส่ชีสแค่ไหนก็ใส่ได้คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือเราทำเองในเตานะมันก็เลยจะแบบโอ้โหนิดนึงคุณผู้ชมดูชีสยืดยืดชอบชีสเยอะๆก็ใส่เข้าไปยืดยืดแบบนี้
1: แม่เดี๋ยวเสิร์ฟให้พี่นุ้ยนะ
2: อ
1: ยากได้ชีสแค่ไหนก็ใส่ลงไปได้เลย
2: แล้วชีสยืดขนาดนี้ขอโทษนะคุณผู้ชมขออนุญาต
1: โอ้ดูดิ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะคะ
1: โอ
2: ้แล้วดูนะคุณผู้ชมความชีสตรงนี้นะคะไปกันเลยขออนุญาตชิมนิดนึงว่าสุกพอดีไหม
1: อันเนี้ยเวลาลูกกินน่ะเข้าไปข้างนอกลูกจะกินแต่หน้าแล้วเหลือแป้งให้เราฉะนั้นเราทําที่บ้านเนี่ยเราเติมชีสได้เรื่อย
2: ๆ
1: เนาะมีของใส่หน้าที่เราชอบอร่อยมั้ย
2: อร่อยชีสยืดมันยืดจริงๆเพราะว่าความร้อนของเขามันทั่วถึงคุณผู้ชมพอความร้อนทั่วถึงอ่ะทุกอย่างในนี้มันสุกกำลังพอดีแป้งก็นุ่มนะแป้งหนานุ่มเลยอยากจะให้เห็นแป้งนิดนึงม
1: ัน
2: ทำง่ายไปหมดเลย
1: ใช่ทำอะไรก็ได้ขอให้มีติดบ้านไว
2: ้
1: อย่างน้อยต้องบ้านละ1เครื่องค่ะวันนี้เหลือน้อยกว่า37แล้วนะ
2: อ
1: ันนี้เป็นไซส์ใหญ่ปกติที่เคยมีอาจจะ 2.5 ลิตร3ลิตรดูอร่อยเน
2: า
1: ะคุณเน
2: า
1: ะ
2: ไม่อยากพูดแล้ว
1: อ่ะเดี๋ยวไปชิมอย่างต่อไปโทรด้วยนะแม่

0: น QR code ก็ได้หรือโทรก็ได้ที่เบอร์1252ไซส์ใหญ่ 4.5 ลิตรพร้อมกับการรับประกัน3ปีต่อมาค่ะนะคะมาดูเมนูต่อไปกัน
1: เมน
0: ู
1: อะไรคะ
0: ฟู
1: ว้าเมนูของโปรดลูก
0: มันต้องกิน
1: ดิฉันไม่มีลูกหรอกแต่ดิฉันรู้ว่าเด็กๆชอบ
0: ฟูดูดิเดี๋ยวนะดูนะ
1: คือปกติอันนี้คือชีสบอลใช่ไหมคะ เขาจะต้องทอดน้ำมันท่วมๆ
0: ใช่ๆ
1: เพราะน้ำมันมันท่วมแล้วอันนี้เอาจริงๆนี่ก็แป้งแล้วก็ชีสแล้วพอน้ำมันท่วมอีกมันไม่ดี
0: ใช่นะคะให้เด็กๆกินมันยากแต่ว่าอันนี้เราทำเองได
1: ้โอ้
0: ยดี
1: โอ้โหวาย
0: ร้อนไหมคุณ
1: ไม่ได้อยู่ได้อยู
0: ่เออ
1: นี่คุณดูนะคุณดูชีสนะ
0: ดูดิดูดิ
1: ชีสแบบเนี้ย
0: เออเออ
1: ดูดิโอ้ยโทษนะคุณผู้ชม
0: โทรไปด้วยนะคะ
1: ถ้าไม่ติดว่าอยู่ในทีวีใช้ลิ้นตวัดไปแล้ว
0: อันเนี้ยไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะมันมีซื้อแบบแช่แข็งเนาะฟรอสเซนอร่อยไหม
1: อร่อยมาก
0: เนี่ยเห็นไหมลูกไม่ต้องกินน้ำมันซ้ำน้ำมันซ้อนนะคะใครที่ใส่ใจตัวเองคุมน้ำหนักไม่ต้องอ้วนซ้ำอ้วนซ้อนรีดไขมันส่วนเกินให้ด้วยแล้วอันนี้คือหม้อใหญ่นะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่โทรได้โทรเพราะว่าเหลือน้อยกว่า28เครื่องแล้ว
1: โอ้ยคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252คุณผู้ชมค่ะราคานี้จริงๆแล้วคุณต้องจ่าย 2,990 วันนี้ลดให้ทันทีลดเยอะกว่าราคาขายเพราะว่าวันนี้นะคะจาก 2,990 เหลือแค่ 1,090 บาทแล้วคุณดูนะเขารับประกันยาวนาน3ปีผู้ชมขาเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันทีภายใน30วันแรกแล้วก็แจ้งเคลมง่ายสะดวกรวมถึงมั่นใจในการบริการหลังการขายถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่ทันทีนะจ๊ะ
0: อุ้ยฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252หรือสแกน QR code ก็ได้เอาให้ทันแม่นี่คือหม้อใหญ่ใหญ่อึดถึกทนสเปคแบบนี้ใครๆก็ชอบถูกไหม
1: พูดถึงสเปคนะคุณผู้ชมขาสเปคนี้ราคา 1,090 บาทแล้วราคาเนี้ยคุณหาได้ไหมรับประกัน3ปีนอกจากของทอดมีของย่างมาด้วย
0: ย่างแบบไม่มีควันไม่ต้องก่อเตาควันขมงโฉงเฉงว้า
1: วเฮ้ยซีฟู
0: ้ดนะดูดิ
1: เฮ้ยเฮ้ยเราไม่ต้องเข้านะแล้วเราก็ดูนะคุณผู้ชมคือมันทำง่ายมากแค่เอาใส่เตาแล้วก็เสียบปลั๊กหมุนจบ
0: ใช่นะคะใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้นะคะใช้ง่ายมากเลยอ่ะแค่หมักปรุงอะไรให้เสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเนาะความอร่อยทะเลพร้อมเสิร์ฟ
1: ใช่
0: ไม่มีควันเลยอ่ะพี่นุ้ย
1: ใช่แล้วเห็นไหมว่ากุ้งเยอะมากนะปลาหมึกเยอะมากนะคือมันไซส์ใหญ่จริงๆคุณผู้ชมแล้วราคา 1,000 น่ะ 1,090 บาทแล้วได้ไซส์ขนาดเนี้ยหาจากไหนเอานุ้ยถามตรงๆปกติแล้วไซส์นี้ละเขาขายกัน 3-4,000 5,000 นะแล้วตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายสำหรับราคานี้ที่ลดทันที 1,900 บาทคือส่วนลดอ่ะเยอะกว่าส่วนที่คุณต้องจ่ายอ่ะเพราะคุณจ่ายแค่ 1,090
0: ใช่
1: แล้วมีรับประกันด้วย3ปีเต็มรีบโทรส่งให้ฟรีนะคะช่วงใหญ่ๆแบบนี้ส่งให้ฟรีทันที1252สั่งตอนนี้ส่งให้ตอนนี้เลยค่ะ
0: ฉะนั้นต่อสายหรือสแกน QR code ก็ได้ค่ะนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นคืนทำชีสยืดเนาะแทนการทอดแทนการอบแทนการย่างต่อมาอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับสายที่แบบเฮลตี
1: ้ไม่อะไรอ่ะ
0: มันไม่ต้องทอดซ้อนทอด
1: มันคืออ ัน
0: เนี้ยเต้าหู้เต้าหู้ทอด
1: เต้าหู้ทอด
0: นี
1: ่เต้าหู้ทอด
0: ดูความ
1: ขอโทษนะขอดูนิดนึงคุณผู้ชมตามนี้มาทางนี้ตามนี้มาทางนี
0: ้
1: ตามนี้มาทางนี
0: ้
1: ได้ยินเสียงกรอบไหม
0: ใช่ใช
1: ่ได้ยินเสียงกรอบไหมโอ้ยคุณได้ยินเสียงกรอบไหมขอโทษนะขึ้นมาหน่อยค่ะขึ้นมาหน่อยค่ะขึ้นมาค่ะ
0: โอ้เรารับงานกินข้าวนะวันนี้
1: เฮ้ยแล้วมันไม่มีน้ำมันมันไม่อมน้ำมันเลยใช่ไหมมันไม่มีน้ำมันมันเลยทำให้เราสึกว่าเรากินแล้วเราไม่ได้รู้สึกผิดช่วงมันจะมีช่วงที่กินเจใช่ไห
0: ม
1: พอช่วงกินเจคุณผู้ชมหาแล้วทำไมเราถึงอ้วนเรากินเจทำไมถึงอ้วน
0: เพราะว่ามันแป้งซ้อนทอด
1: แต่เอามาทำแบบนี้ดีกว่าแล้วมันจะได้ไม่อ้วนไง
0: ใช่แล้วก็ไม่คันคอด้วยไม่ไอด้วยลูกหลานปิดเทอมก็ต้องมีแม่เด็กชอบกินของทอดแต่ทอดใส่น้ำมันมันไม่ได้สุขภาพไง อันนี้นะคะใส่ทุกอย่างลงไปจะทอดจะย่างตัวนี้ใส่แน่นมากเพราะว่าลดไปถึง 1,900 บาทนะวันนี้จากปกติอันนี้เดินเข้าห้าง 3,000 แน่นอน
1: ใช่คุณผู้ชมแต่วันนี้ออฟไอ 1,090 บาทที่สำคัญนะคะส่งให้ก็ฟรีรับประกันที่อีก3ปีเต็มย้ำนะคุณผู้ชมว่า3ปีเต็มอันนี้มั่นใจได้เลยถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนให้ทันทีเคลมก็ง่ายแล้วก็รับประกันก็สูงแล้วราคาก็ดี 1,090 บาทที่พอตอนนี้ส่งให้ฟรีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วแล้วเมนูเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาไปนะคะถ้าเป็นแบบว่าไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้ถ้าต้องการชีสที่มันยืดนะคะต้องการความกรอบนอกนุ่มในฉ่ำข้างในมันต้องเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเท่านั้นรีดน้ำมันส่วนเกินได้ด้วยอุ๊ยอันนี้อยากกิน
1: อ
0: ่ะ
1: เอา
0: เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินดูอยู่โทรด้วยนะ1252
1: คุณค่ะทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นอยู่จะเป็นเฉพาะของคนที่โทรทัน

0: านั้นจริงๆแล้วราคานี้คือ 3,000 3,000 แต่วันนี้ลดทันที 1,900 และให้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทไซส์ใหญ่ขนาดนี้รับประกันให้ด้วย3ปีเต็มไซส์ใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: ส่งให้ฟรีด้วยคุณผู้ชมค่ะแล้วไซส์ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไร
1: เคม
0: ง่ายถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ทันที
1: ใช่รับประกันตั้ง3ปีใช้ไปยาวๆได้เลยค่ะย้ำนะคะโทรให้ติดที่เบอร์1252โปรวันนี้ 1,090 บาทอยู่ไหนก็ไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต่อสายไว้ที่เบอร์1252ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ไป
0: กินต่อสิคะรออะไร

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt

0: ายุมากขึ้นทุกวันแล้วลุงหน่อยก็ทำงานไม่ได้รีบทำงานเก็บเงินให้ได้มากๆแล้วเลิกอาชีพนี้เถอะลูกเลิกมันซะก่อนที่จะไม่มีใครต้องการถึงเวลานั้นน่ะมันจะสายเกินไปนะลูก
1: จับแม่ฉันสัญญาฉันจะรีบทำงานเก็บเงินรอวันที่แม่ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับฉันอีกเดือนเดียวเท่านั้นนะแม่เราก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามภาษาแม่ลูกแล้วแม่ต้องอดทนไว้นะแม่นะ

0: love me.
1: แหมก็ต้องรักสิคะ
2: I love you because it's you นะ
0: If you love me, you gotta believe me. You แก้บเงินนี้ไว้นะเงินนี้สามารถทำให้อยู่กลับไปอยู่กับพ่อแม่อยู่ที่ต่างจังหวัดได้อย่างสบาย
1: เดี๋ยวก่อนนะวิวอย่าบอกนะว่าวิวกำลังจะทิ้งบัวไปมีผู้หญิงคนใหม
0: ่เหงา It's not that wayI กำลังจะย้ายไปที่อื่นอยู่เป็นผู้หญิงที่โชคดีกว่าผู้หญิงคนอื่นนะไอไม่อยากให้อยู่กลับไปมือเปล่าไออยากให้อยู่เลิกทำอาชีพนี้เสียเงินนั้นมากพอที่จะทำให้อยู่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะบางทีอยู่อาจจะกลับไปเรียนหนังสือมีผู้ชายใหม่ดีๆสักคนนะไอ้ไม่อยากทำร้ายใครอีกI hope you will understand ชีวิตเป็นของอยู่

0: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับแดดออกมาแล้วหลายคนอาจจะชื่นใจนะครับบอกโอ้ยแดดมาแล้วแสดงว่าเรารอดแล้วใช่ไหมกับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนแต่อย่าพึ่งครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าวันที่5 6 7 8น้ำฝนจะมาในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมครับน้ำทะเลก็จะหนุนด้วยและน้ำทางภาคเหนือกำลังจะลงมาด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับมวลน้ำเหนือก้อนยักษ์ระดับ 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะกำลังบ่าลงมาจ่อคอหอยคนกรุงเทพและปริมณฑลครับมีหนำซ้ำอย่างที่ผมบอกไปน้ำทะเลก็จะหนุนสูงดันส่วนนี้ขึ้นมาสวนทางนะฮะนั่นหมายความว่าทางเหนือลงมานะทะเลก็ไม่ให้ออกแหละกั้นแล้วมันไปไหนล่ะคุณผู้ชมมันก็อยู่ในกรุงเทพใช่หรือไม่อย่างไรวันนี้จะอธิบายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบชัดๆเลยนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการรวมถึงคนที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนจริงๆไปเจอของจริงด่านหน้าจริงๆเห็นสถานการณ์จริงจะมาเล่าให้ฟังว่าตกลงมันคืออะไรและแน่นอนดราม่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปควักตังออกมาแจกเอ้ากลายเป็นดราม่าสิครับคุณผู้ชมข้อที่1แจกไม่ได้ทั่วถึงนะฮะข้อที่2ไอ้แจกเงินแบบนี้มันแม้อาจจะไม่ใช่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งก็ตามนะฮะแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของกฎหมายหรือไม่ในประเด็นนี้ผมขออนุญาตท่านแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องน้ำถ้าเป็นผมนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยหนึ่งในบุคคลแรกๆที่ผมจะนึกถึงคือท่านนี้ท่านเป็นบุคคลแรกๆนะฮะที่นำเอาเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการทำ Big Data เกี่ยวกับเรื่องน้ำจากหน่วยงานต่างๆบูรณาการให้มารวมอยู่ที่เดียวกันเพื่ออะไรฮะเพื่อการบริหารจัดการแบบง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมและเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บมาเป็น10ปีคุณผู้ชมผมถามท่านอาจารย์นะฮะเฮ้ยว่าตกลงคือระบบโครงสร้างของมันเป็นยังไงต้องแก้ตรงไหนยังไงอาจารย์บอกผมคำเดียวครับแก้ที่คนขอต้อนรับนะครับเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับดร.รอยยนต์จิตรดอนครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนความมือของผมนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สร้างไวรัลกับคลิปที่ถามท่านนายกว่าเออเราตั้งศูนย์ประสานงานได้หรือไม่อย่างไรนะครับท่านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณพงศกรขวัญเมืองหรือคุณเอิญครับ
2: สวัสดีครับครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงนะครับต้องบอกเลยฮะท่านผู้นี้มาแต่ละครั้งนะเครื่องจักรในการสื่อสารเนี่ยผมไม่อยากจะใช้คำว่าเครื่องจักรในการด่านะแต่ในการสื่อสารแล้วท่านเป็นอีกคนนึงที่ลงพื้นที่ไปช่วยคนจริงๆและเห็นหน้างานจริงๆนะครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงณตอนนี้นะครับผมขออนุญาตอาจารย์รอยยนต์ก่อนนะผมขอไปดราม่าก่อนเลยฮะท่านอนุทินแจกเงินไวรัลทั่วโซเชียลมีเดียกันเลยนะครับกับคลิปเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรนะครับเขตสายไหมนี่ฮะไปพร้อมกับคุณเอกภพณเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดแต่ในไลฟ์ของเพจสายไหมต้องรอดก็ดันไปจับจังหวะนึงได้พอดีจังหวะนี้แหละฮะเป็นจังหวะที่ท่านนายกควักเงินสดแบงค์พันออกมาเป็นปึกๆออกมาจากกระเป๋าเพื่อที่จะยื่นแจกให้กับชาวบ้านนะฮะตรงนั้นเลยและมีคนตะโกนบอกนะอย่าถ่ายคลิปอย่าถ่ายคลิปเอ้าไปชมบางช่วงบางตอนตรงนี้หน่อยครับ
3: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พ
4: อด้านไหนไม่ถ่ายค่ะ
5: ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายภาพนะครับทุกท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะไม
6: ่ถ่ายโทษที
5: ไม่ถ่ายไม่ต้องถ่ายนะ
0: อ้าวนี่ครับเป็นบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมครับด้วยความเคารพนะฮะอย่างนี้ก็ออกเป็น2ฝั่งแหละฝั่งนึงก็บอกเอ้าก็ประชาชนเดือดร้อนน่ะก็เป็นสินตั้งใจเล็กๆน้อยๆจากท่านนายกก็คงไม่เป็นอะไรมั้งแต่อีกฝั่งนึงก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะถึงแม้มันไม่ได้อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งนะคุณเอิร์ธ
7: ครับ
0: แต่ว่าการแจกออกมาแบบนี้มันอาจจะมีข้อห้ามอะไรหรือไม่ทางกฎหมายหรือไม่ในฐานะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านด้วยนะ
7: ครับผม
0: มองเรื่องนี้เอาเป็นธรรมนะเอาเป็นกลางๆนะ
7: ครับ
0: คุณมองเรื่องนี้ยังไงครับ
7: คืออย่างแรกนะครับการช่วยเหลือคนเนี่ยโดยเฉพาะในประเด็นนี้ที่ท่านนายกมีการแจกเงินเนี่ยมีการไปสัมภาษณ์วันนี้แล้วนะครับท่านก็บอกว่าพ่อแม่ท่านสั่งสอนมาดีท่านเลยอยากช่วยเหลือคนคือประเด็นนี้ก็สามารถช่วยเหลือได้ครับแต่สิ่งนึงที่ ที่สำคัญมากกว่าคืออยากให้ช่วยทุกคนนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราคงมาคุยกันต่อว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ในเฟสต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเยียวยาหนึ่งในนโยบายของพรรคภูมิใจไทยก็คือการเผชิญอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยจะได้รับเงิน 100,000 บาททันทีซึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งในนโยบายก็อยากให้ท่านนายกให้ความสำคัญเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าคนกรุงเทพเนี่ยเสียหายเนี่ยเกิน 10,000 บาทแน่นอนและการเยียวยาตามพรบภัยพิบัติหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะได้อยู่ที่ประมาณ 9,000 หรือ 10,000 นึงซึ่งต้องเป็นกรณีที่เสียหายเชิงโครงสร้างเท่านั้นด้วยซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาทบทวนดีๆว่าหลังจากนี้จะเยียวยาอย่างไรถ้าเกิดเยียวยาได้ไม่ดีพอครับผมว่าอันนี้มันแจกเงินทุกคนคนละพันก็ยังไม่พอครับวันนี้เอาเรื่องนี้ให้สำคัญเหมือนที่ท่านได้ช่วยกับคนบางคนที่ท่านได้แจกเงินได้ครับ
1: คือเหตุมันเกิดไปแล้วแหละตอนนี้ต้องดูการเยียวยานะครับอาจารย์เบียร์ลงพื้นที่แบบนี้สำหรับหน้างานการแจกเงินด้วยความครบช่วยชาวบ้านมันช่วยชาวบ้านได้แค่ไหนหรือว่าสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะเห็นจริงๆนะฮะคนที่อยู่หน้างานเขาอยากได้อะไรเขาอยากเห็นอะไรมากกว่า
2: ไม่ถ้าเอาเรื่องช่วยชาวบ้านมันช่วยไม่ได้หรอกเรื่องการแจกเงินเพราะมันแจกไม่ได้ไม่กี่คนหรอก
1: มัน
2: ชัดเจน
1: อ
2: ันนั้นมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าทำทานให้ทานนะเป็นเรื่องรายบุคคลไปอันนี้อาจจะเข้าใจได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปในมุมภาครวมที่เป็นหน่วยงานรัฐที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องคือนายกจะต้องสั่งการไงอย่างอาจารย์ลงพื้นที่อย่างเงี้ยอาจารย์น่ะไม่เห็นหัวเลยนะภาครัฐอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจริงๆตั้งแต่วันแรกไม่เห็นเลยมันมีแต่ภาคเอกชนที่ลงไปเรือทุกลำอะไรมันเป็นทีมอาสาหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ไปตั้งแต่วันแรกอาจารย์วันแรกที่รู้ว่าน้ำขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็รีบสั่งคนผัดข้าวพันกล่องวันแรกด้วยความเร่งด่วนแจกจนถึงตีสี
1: ่
2: แล้วคนแบบหิวข้าวแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมันคือคืนแรกอะไรเงี้ยเราก็แบบเข้าไปวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือจริงๆอ่ะคือมันต้องลงไปช่วยเหลือแต่ระดับนายกอ่ะระดับภาครัฐอ่ะเวลามันช่วยเหลือมันต้องช่วยเหลือมหาภาคคือมันต้องสั่งการลงไปที่ผู้ว่าสั่งการลงไปที่ผอ.เขตแต่ละเขตก็ต้องไปจัดการอย่างอาจารย์เนี่ยไม่เห็นแม้กระทั่งหน่วยบัญชา

0: ชาการบัญชาการในการจัดการอาหารอ่ะอย่าว่าอย่างนี้เลยล่มเก้าอ่ะยังไม่เห็นแม้แต่ห้องน้ำเพิ่งจะมีมาเมื่อวานเนี้ยห้องน้ำติดแอร์เลย
1: ผ่านมากี่วันแล้วน
0: ี่ใช่ผ่านมาตั้งกี่วันเพิ่งจะมีห้องน้ำอาจารย์ถามอาจารย์ปวดฉี่อาจารย์ฉี่ที่ไหนอ่ะอาจารย์เข้าพงหญ้าเลยครับที่มาสาตรงนั้นบอกอ่ะแล้วอาจารย์ก็ต้องหมุนรถกันไปเพื่อไปเข้าปั๊มอ่ะสามวันติดอาสาทำงานกันแล้วผู้หญิงจะอยู่ยังไงคำถามก็ต้องนั่งรถกันไปปั๊มกว่าจะวนกลับมาได้อย่างเงี้ยมันวุ่นวายไปหมดเพราะอะไรไม่อำนวยความสะดวกเพิ่งจะมีห้องน้ำมาโรงครัวก็เพิ่งมาเนี่ยมันมีแต่การทำอาหารมาช่วยกันแต่เอาล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องเร็วอ่ะ
1: อาจารย์เบลลงพื้นที่ยืนยันครั้งหนึ่งไม่มีศูนย์บัญชาการไม่มีแบบว่าอย่างน้อยมีเต็นท์ของหน่วยงานภาครัฐที่แบบว่าให้คอยบัญชาการไว้ตรงนี้มาตรงนี้นะมาประสานงานให้ไม่มีเลยเหรอฮะ
0: ไม่มีมีแต่ของเนี่ยมีแต่ของพวกมูลนิธิปุริตึงอย่างเงี้ยแล้วก็เต็นท์ที่อาจารย์มีแบบคอนเนคชันอยู่แล้วก็สั่งทำให้เขาเป็นพ่อครัวทำอาหารแล้วอาจารย์จ่ายตังค์ให้เขาให้เขาทำอาหารทุกวันวันละพันกล่องอย่างเงี้ยทำเฉพาะในพื้นที่แล้วจะไปทำต่างหากอีกนะวันละ 4,000 กล่องเพื่อที่จะกระจายไปคลองจันทน์บ้างไปล่องก้าวบ้างไม่มี
1: เดี๋ยวก่อนนะไอ้ภาพเหล่านี้จริงๆมันควรจะมาจากภาครัฐไม่ใช่
0: ก็นั่นน่ะสิแล้วนี่คือเงินอาจารย์นะเงินอาจารย์ทำเองเนี่ยแล้วจะก็เรียกร้องมาตั้งแต่วันแรกนะด่าตั้งแต่วันแรกอ่ะแล้วจะไลฟ์สดลงพื้นที่ทุกวัน
1: อ
0: ่ะอาจารย์คนดู 30,000 กว่าคน
1: อ
0: ่ะด่านั่งด่าทุกวัน
1: อ
0: ่ะแต่ก็ไม่เห็นมีใครขยับผ่านไป3วัน4วันน่ะผ่านวันนี้วันที่4ก็เมื่อวานนี้วันที่4วันที่5วันที่4น่ะถึงได้เริ่มมีหน่วยเริ่มมีรถห้องน้ำแต่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มขยับแล้วก็เริ่มมีอะไรแต่ทหารน่ะเห็นทหารมีจุดของร่มเก้ามีทหารเรือมาช่วยจุดของกองจ่ามีทหารบกมาช่วยแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสให้ดร.มาริกาไปช่วยประสานงานเนี่ยดร.มาริกาเขาก็สายด่าอยู่แล้วไงเขาก็ประสานงานไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให
1: ้
0: ท่านอดุลหรือเปล่าชื่ออาจารย์ชื่อพี่อาจารย์อดุลแล้วก็พอดีว่าดร.มาริกาไปพูดว่าอาจารย์ทำงานอย่างนี้ช่วยสนับสนุนหน่อยเขาก็เอาอะไรนะสมาคมป่วยหน่วยงานที่เกี่ยวอะไรน
1: ะ
0: ปกป้องภัยพิบัติแห่งชาติตอบโต้เป็นภาคประชาชนเขาก็เอารถเข้ามาซัพพอร์ตอาจารย
1: ์
0: ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่แล้วก็เพราะอาจารย์วันหนึ่งข้าวมันเยอะมากก็ไปเป็นรถ6ล้อ2คัน3คัน
1: นี่คือเอกชนนี่คือส่วนบุคคลในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับแต่ขอนิดนึงก่อนที่จะไปต่อนะผมอยากจะคุยอาจารย์เบียร์พ่ออาจารย์เดี๋ยววันนี้มีธุระต่อนะแป๊บนึงนะคุณเอิร์ธผมไปที่อาจารย์รออยู่นิดเดียวสั้นๆ
2: คร
1: ับ จริงๆภาพแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมอาจารย์ถ้าข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วนำมาบริหารจัดการได้ดี
2: อันแรกสุดเนี่ยการเตือนภัยการระบายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและเป็นหน้าที
1: ่
2: ผมว่ามันต้องทำหน้าที่ก่อนนะครับก่อนที่จะกระโดดไปเรื่องช่วยเนี่ยจริงๆมันก็มีแผนหมดแล้วมันก็มีเทมเพลตอยู่แล้วนะปัญหาก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
2: นะครับถ้าย้อนไปปี2554
1: ครับ
2: นะครับตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็ถามผมในที่ประชุมเลยว่าควรจะตั้งคนอย่างไรเข้ามานะครับผมก็เสนอเลยว่าต้องตั้งคนแบบเสนาธิการไม่ใช่ตั้งแบบผู้บัญชาการนะครับเพราะว่าจะต้องวางแผนและคิดอย่างเงี้ยวางแผนก็คือห้องน้ำต้องไปครัวต้องไปนะครับ
1: นี่คือตอนปี54
2: ใช่
1: ปีนี้มีไหมฮะมีคนมาถามอาจารย์ไหมเลขาธิการ
2: ไม่
1: อุทกภัทรมูลนิธิอุทกภัทรไม่มีเลย
2: แต่จริงๆในมูลนิธิอุทกภัทรเนี่ยเราเน้นเรื่องการพัฒนานะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องภัยพิบัติแต่เราก็ย้อนกลับไปดูว่าชุมชนของเราเนี่ยเกิดภัยพิบัติไหมก็มีแต่น้อยแล้วช่วยตัวเองได้อ
1: ันนี้สำคัญ
2: ครับ
1: ต้องช่วยเหลือตัวเองได
2: ้ครับ
1: ซึ่งตอนนี้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองอยู่บ้างไม่แน่ใจนะคุณเอิร์ธ
3: คืออย่างนี้ครับผมอยากจะถ้าเกิดมีประเด็นไหนที่ผมพูดอาจจะไม่ตรงก็ทั้งสองท่านเชิญแก้ผมได้นะฮะสิ่งที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้ไปหาเรื่องรัฐอะไรนะฮะแต่เราไม่เห็นจริงๆและในวันที่27เนี่ยที่เราลงไปรามคำแหงเนี่ยเราไม่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะครับเราเจอ1คนครับก็คือมาขอถุงยางชีพจากเราแล้วก็ขอถุงยางชีพเพื่อกลับไปบ้านซึ่งก็เป็นเจ้าที่ที่เขตบางกะปิครับแต่อย่างไรก็ตามครับในพื้นที่ตรงนั้นที่บริเวณคลองจันเนี่ยไม่มีการบริหารจัดการเลยตอนนี้สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้ขาดเรื่องน้ำใจเลยนะครับแต่เราขาดเรื่องรัฐที่จะมาบริหารจัดการความช่วยเหลือดังนั้นครับวันนี้สิ่งที่มูลนิธิต่างๆเขาทำเองเนี่ยคือชาวบ้านใครทักใครไปใครส่งความช่วยเหลือใครไปคนนั้นถ้าเกิดไปเจอมูลนิธิที่สามารถช่วยได้ก็โชคดีแต่รัฐไม่มาบริหารมูลนิธิเลยครับหรือแม้กระทั่งที่ลาดกระบังครับผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆนะครับตอนที่ตรงที่จะเข้าเคหะร่มเกล้าเนี่ยฮะมันจะมีสะพานก่อนพอสะพานลงไปปุ๊บเนี่ยจะมีทั้งหมดถนน4เลนที่เป็นคอสะพานนะครับ3เลนเนี่ยมีรถที่เสียจอดอยู่ แล้วก็ไม่มีการยกครับผมก็ไปถามมูลที่ว่าทำไมไม่ยกรถที่เสียออกเพราะเรือมันจะได้เข้าได้4เลนเลย
1: แล้วเขาตอบว่า
3: ก็ไม่รู้ต้องพาไปเอาไปบอกใครไม่รู้ว่าต้องประสานใครเราไม่เจอเจ้าหน้าที่รัฐที
1: ่ไม่มีเลยเหรอฮะ
3: ไม่มีจริงครับ
1: เขตเขิดมันไม่มีสักคนเลยเหรอฮะ
3: คืออย่างนี้นะฮะเจ้าหน้าที่รัฐมีไปทำหน้าที่เหมือนจิตอาสาบางคนก็ไปแจกของเท่าที่มีเช่นผบตรเช่นทหารผบเหล่าทัพมีไปแจกของแล้วก็กลับแต่หน่วยงานที่ไปตั้งโต๊ะเพื่อบริหารจัดการความช่วยเหลือเนี่ยไม่มี
1: ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะของมีแต่คนงานบริการไม่มี
3: ถ้าอาจารย์เบียร์
1: เดี๋ยวอาจารย์เบียร์เสริมแน่นอน
3: มีคนกองไว้กับพื้นเลยเพราะไม่รู้ต้องไปให้ใครเขาทำมาพันชุดสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงก็บูด
1: อาจารย์เบียร์จริงเท็จขอแบบให้เห็นภาพ
0: จริงมันจะมาเป็นไม่จริงล่ะเมื่อคืนอาจารย์ไปก็วางกองอยู่น่ะตอน
1: เสียดายนะ
0: เสียดายคือตอนนั้นนะตอนแรกๆอาหารไม่พอทำเท่าไหร่ก็ไม่พอมีวันหนึ่งอาจารย์พีคสุดเลยคือ 8,200 กล่องที่อาจารย์ทำไปอ่ะอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยอาจารย์เอาลงเอาน้ำไปลงอันนี้ของจัดเลยเมื่อวานนี่เกิดสดๆเลยอาจารย์เอาน้ำดื่มอ่ะไปลงปรากฏว่าอาจารย์เข้าไปแจกแป๊บเดียวอ่ะออกมาประมาณชั่วโมงกว่าน้ำหายหมดเลยมีคนถ่ายคลิปมาให้ดูโดนขโมย
1: เอา
0: ไปวางไว้อยู่ร้านขายของชำแล้วน้ำคิตตี้อาจารย์เนี่ยที่เอามาบริจาคเนี่ยมันตั้ง20,000กว่าขวดเกือบ30,000ขวดอ่ะหายในชั่วโมงกว่าแล้วปรากฏมีคลิปก็คือเอารถมาขนรถเข็นผักอ่ะแล้วก็เอามาใส่รถกันแล้ววนๆกลับมาขนไป
1: เพื่อไปแจก
0: ไม่ใช่ไปแจกเอาไปขายนี่แหละ
1: แหมอุตส่าห์มองเรื่องนี้ไงไอ้พวกนี้มันน่าจะโดนจับนะเนี่ย
0: ก็ใช่ไงไม่แต่ปัญหาคือคนเวลาเอาของมานะจุดคลองจันเนี่ยแย่ที่สุดเลยจะบอกให้แต่ตอนนี้เขามีหน่วยงานเข้าไปดูแลนะเพราะอาจารย์คุยกับดร.มาริกาว่าเขามีกอพอปอพอะไรเข้าไปดูแลแล้วหน่วยงานตำรวจไปดูแลตึกนั้นตึกนี
1: ้
0: คือไอ้ตรงคลองจันมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้หนักเท่ากับโรงก้าวเพราะคลองจันมันเล็กพื้นที่มันสร้างแต่โรงก้าวมันกว้างใหญ่ไพศาลมากทีนี้ไอ้ตรงโรงก้าวเนี่ยไอ้ตรงคลองจันเนี่ยมันไปอ่ะอาจารย์ไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่วันนึงครั้งนึงอาจารย์เข้าไปตอนประมาณ2:00เพราะว่าอาจารย์ไลฟ์สดแล้วบอกว่าคลองจันหิวข้าวแต่ละคนพิมพ์มาตึกนั้นยังไม่ได้อาหารยังไม่ถึงอาจารย์ก็เลยตัดสินใจไปเสร็จปุ๊บไม่มีเจ้าหน้าที่กูจะแจกใครวะในทีนี้แล้วมันไม่รู้จะลงแล้วก็ไปหาเรือเอกชนแล้วก็ไปติดต่อเรือก็ยังจะถอนกำลังเขาก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเขาไม่ไหวแล้วกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องถอยเอาข้าวกลับไปที่ลมก้าวเพื่อเอาไปแจกใหม่ที่ลมก้าวมันกลายเป็นแบบมันก็เลยกลายเป็นแบบอาจารย์เสียเวลาไปหมดเลยแต่ดีว่าข้าวที่เราทำอ่ะมันไม่เสียมันสามารถพับผ้าซีอิ๊วมันกินตอนเช้าได้แต่ที่เราเห็นคือคนเอาข้าวไปติดต่อเรือไม่ได้เพราะเรือก็อพยพผู้ป่วยเพราะช่วงแรกแล้วก็อพยพคนข้างในออกข้างนอกแล้วก็เริ่มแบบดูเคสอะไรต่างๆปรากฏเขาขี้เกียจรอคือคนไปบางทีเขาอยากถ่ายรูปแล้วกลับเพราะว่าเขาไม่ได้แบบคิดว่าจะเข้าไปแจกก็กองพอเรากองเสร็จปุ๊บติดเคสติดอะไรถ้าเขามีเวลาว่างอาสาก็จะเอาอาหารพวกนี้ดำเนินการใครว่างเข้าไปทีนี้อาสาก็ไม่รู้ว่าอาหารใครพอเราไม่รู้อาหารใครไม่ได้บอกกับก่อนก็ไม่มีใครกล้าแตะก็ต้องกองไว้เสีย
1: อย่างที่อาจารย์โรยยังบอกนะคือเราต้องการเสนาธิการที่สามารถที่จะวางแผนดีและ1 2 3 4ใครทำอะไรยังไง
0: คือตอนนี้หัวหน้าอาสาเขาก็คุยกันแต่ประเด็นคือเวลาคุยกันมันก็มีซ้ำซ้อนบ้างอะไรบ้างแล้วมันต่างคนต่างมาช่วยก็แบกเรือมาก็ลงเลยก็บางทีก็ไม่ได้คุยกัน
1: แต่ต้องมีเซ็นเตอร
0: ์มันไม่มีเซ็นเตอร์
1: จุดแต่ละจุดต้องมีเซ็นเตอร์ใช่ไหม
3: ใช่
1: มีเซ็นเตอร์เสร็จแล้วก็สั่งใช่ไหมมีเซ็นเตอร์แล้วก็มี
3: คนคุยกันเองอย่างเดียวแล้วคือใครช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยต้องมองภาพโควิดเนี่ยตอนนั้นผมเป็นโฆษกกทม.นะฮะโควิดมันมีปัญหาคือ50เขตทุกบ้านมีโอกาสเป็นหมดซึ่งตอนแรกก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันสุดท้ายแล้วเราตั้งศูนย์แต่ละเขตและดึงหน่วยงานทั้งหมดมารวมกันเช่นมูลที่เส้นได้มูลที่ร่วมกตัญญูทุกคนต้องมาจบที่เขตและนั่งรวมกันเลยประชุมกันทุกวันอันนี้แต่ละเขตนะครับแต่อันนี้สิ่งที่ต่างกันคือพื้นที่ที่หนักๆเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามี2พื้นที่หลักนั่นก็คือคลองจันท
1: ร์
3: แล้วก็เคหะร่วม9ฝั่งทนเนี่ยแทบจะไม่ท่วมเลยน้อยมากถ้าเกิดเราสามารถระดมไม่จำเป็นต้องผอเขตนะครับระดับหัวหน้าฝ่ายเนี่ย1เขตมี10ฝ่ายเนี่ยสามารถมาช่วยได้ด้วยซ้ำผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรซึ่งภายหลังท่านรองผู้ว่าเนี่ยที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติท่านก็ออกมาพูดในวันที่28ว่ามันไม่มีการตั้งศูนย์จริงก็น้อมรับแต่ไม่ได้ขอโทษนะครับน้อมรับแต่ว่าตอนนี้มาตั้งศูนย์อยู่ที่ Hondaแต่สุดท้ายแล้วมันต้องมีศูนย์ที่หน้างานด้วยครับผมว่ามันเป็นปัญหาอยู่ครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักตรงนี้สั้นๆนิดเดียวนะครับเขาบอกว่าน้ำเหนือจะมาอาจารย์รอยน
2: ์ครับ
1: น้ำเหนือจะมาแล้วเดี๋ยวจะมีฝนเติมเข้ามาเราต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์รอยน์ช่วงหน้าจะวาดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบเข้าใจง่ายๆนะครับนั่นคือประเด็นแรกอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังท่านนายกพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินละครับว่าตกลงใช่หรือไม่อย่างไรที่แจกไปเขาต้องการช่วยใช่หรือไม่รวมถึงดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างท่านรัฐมนตรีพลพีนะครับกับอาจารย์สีตางนะฮะที่บอกให้เปิด เขื่อนเนี่ยอาจารย์รอยยังเพิ่มเสริมได้นะฮะในประเด็นที่เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะฮะให้เปิดเขื่อนให้ปิดเขื่อนแป๊บนึง

0: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทัพกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
2: ทันหรือเปล่า
3: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
4: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
5: ้ดร.คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
6: พี่หมอชัวร์ไหม
7: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี่
6: ราคาคุยแล้วเกิน
8: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
6: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
5: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และดร.คาร์
9: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
10: คิวกู๊ดคิวกู๊ดมาก
11: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
12: สนุกมาก
13: ผมไม่ไทยไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
9: วันนี้ในโรงภาพยนตร
14: ์หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
15: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
16: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
17: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
18: กลับมากันต่อนะครับผมไปถึงช่วงนี้นะครับยังอยู่กับอาจารย์เบียร์นะฮะคุณพงศกรและแน่นอนอาจารย์รอยน์นะครับอย่างนี้อาจารย์รอยน์ผมถามแบบตรงไปตรงมาเพราะตอนนี้เขาบอกว่าน้ำเหนือกำลังจะมา
19: ครับ
18: เราควรจะต้องเฝ้าระวังและบวกกับล่าสุดนะตอน9:36 น.นะอาจารย์กรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ภาพบน Facebook แจ้งเตือนประชาชนซึ่งดูง่ายขึ้นเดิมเยอะนะต้องขอชมนะ บอกให้เตรียมรับมือการคาดการปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่5ถึง8ตุลาคมรวมทั้งหมดเนี่ย96ชั่วโมงคือ4วันอาจารย
19: ์
18: ฝนตกหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับฝนตกหนักหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและบอกด้วยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มจากภาคอีสานและเหนือก่อนจากนั้นภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงข้อมูลสภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรมอุตุนิยมวิทยาจะอัปเดตข้อมูลเป็นระยะค่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้น้ำตรงนี้แหละปุ๊บๆเติมมาแล้วจะมาที่กรุงเทพมาทางภาคกลางเราต้องกังวลไหมฮะ
19: อันแรกสุดสิ่งที่น่าแปลกใจตั้งแต่ต้นปี
18: คือ
19: ครับผมดูเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยปรากฏว่าน้ำที่ไหลเข้าสะสมเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากแล้วก็ปรากฏว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยระบายมาตลอดเขาไม่ได้บริหารแบบกักเก็บนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกลับรู้ว่าปีนี้น้ำจะมากแล้วระบายเพราะนั้นตอนนี้ทั้งเขื่อนสิริกิติ์ทั้งเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังรองรับน้ำได้อีกเยอะนั่นก็คือส่งต่อมาที่นครสวรรค์ที่ค่ายนะฮะที่เจ้าพระยาต้นเจ้าพระยาที่ค่ายจิรประวัติปรากฏว่าน้ำตอนนี้เนี่ยก็ขยับจาก 1,900 ลูกบาศก์เมตรเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เกณฑ์ที่จะเป็นภัยพิบัติเนี่ยมันต้องขึ้นไปถึง 3,400
18: ลูกบาศก์
19: นะครับใช่ครับแล้วก็ปี2554

0: เนี่ยมันขึ้นไปถึง 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: อันนั้นหนักเลย
0: เพราะนั้นยังห่างนะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองส่วนที่ไม่ได้ผ่านที่ค่ายจิรประวัติก็คือจากสแกกรังซึ่งตอนนั้นเนี่ยตรงถัดจากตัวเมืองเนี่ยมันมีพื้นที่แก้มลิงอยู่ 2,000 กว่าไร่แต่เราก็ไปใช้กันผิดๆเพราะนั้นมันก็เลยรับน้ำไม่ได้จากสแกกรังจากสุพรรณบุรีซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีฝนหนักตอนนี้มีฝนหนักแล้วนะครับก็จะไหลมาสมทบแต่ไม่เยอะเพราะนั้นน้ำเนี่ยน้ำเหนือเนี่ยไม่น่ามาก
1: ไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะ
0: ไม่น่ามากแต่ไม่ถึงขนาดที่โอ้โหจะวิกฤตอันที่หนึ่ง
1: รับได
0: ้ครับ
1: รับมือได้โอเค
0: ครับอันที่สองเนี่ยผมก็ดูจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ได้ดูแค่เอลนีโนลานีญาแต่ดูที่อันดามันนะครับก็คือลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือที่ทะเลจีนใต
1: ้
0: ก็ยังสูงอยู
1: ่
0: แต่อ่อนแล้วนะครับแล้วคาดการฝนที่เรามีเนี่ยพูดถึงวันที่5เนี่ยมีฝนก็จริงแต่ไม่น่ามากนะครับไม่น่ามากครับแล้วคลื่นในอ่าวไทยตอนนั้นก็ยังไม่สูงนะครับไปสูงด้านอันดามันกับที่ทะเลจีนใต้ครับครับ
1: แสดงว่าตอนนี้เราไม่ต้องถึงขนาดตระหนก
0: ใช่ครับเอาเวลามานั่งทบทวนบริหารสถานการณ์ให้ดีระบายน้ำให้ดีจัดสรรการช่วยเหลือให้ดีดีกว่า นะครับอย่าไปสร้างข่าวใหม่อะไรกันเลย
1: อย่างเงี้ยอันนี้จากอาจารย์รอยนนะผู้มีประสบการณ์เรื่องของน้ำนะฮะคุณผู้ชมครับ อาจารย์เบียร์ฟังอย่างนี้แล้วโอเคคนที่ต้องบริหารจัดการก็คือว่ากันไปแต่จริงๆหน้างานก็ยังหนักอยู่เดี๋ยวอาจารย์เบียร์จะลงพื้นที่ไปใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ไม่ปัญหาคือเมื่อกี้ไปออกรายการมาใช่ไหมห่วงกระแสแล้วจะก็ฟังอาจารย์ที่อยู่กรมชนเมื่อกี้นี้ว่าเดี๋ยวมันสถานการณ์เนี่ยเขาก็ว่ามันดูไม่หนักแต่พอเวลาหน่วยงานรัฐว่าไม่หนักทีไรเนี่ยก็เห็นว่าหนักทุกทีคือมันจนเขาว่าเอาอยู่เนี่ยใช้คำนี้ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได
2: ้มันเป็นใครไปการแล้วกลายเป็นคำการากินีไปแล้วอ่ะกลายเป็นคำเสนียดมากเลยคำนี้ไม่มีใครกล้าพูดได้ตีปากนะบอกให้เพราะว่าอะไรมันเอาไม่อยู่เลยแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่ามันต้องรอดูเหตุการณ์จริงคือวันที่เท่าไหร่นะห้าปะ
1: ที่ฝนตกนะ
2: ที่ฝนจะตกวันนี้5เป็นต้นไปนะ
1: 5ถึง8 4 วัน
2: อ่ะแล้วถ้ามันปริมาณน้ำฝนมันมีบวกกับน้ำเหนือที่มันหนุนบวกกับที่ระบายน้ำไม่ได้วะแล้วเขาบอกเราว่าเดี๋ยวน้ำมันจะลดนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะดีดกลับขึ้นมาที่มันเป็นท่วมอยู่แล้วตอนนี้มันจะไปหนักรอบนอกอย่างเขาบอกมาตอนนี้คือนครนายกคือยุบจมมิดหัวแล้วนครนายกแล้วก็เริ่มไปลามไปบริเวณใกล้เคียงมันไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ภัยพิบัติทั้งหมดคือมันครอบคลุมหมดทุกจังหวัดไอ้ในบริเวณที่มันส่งผลเกี่ยวกับน้ำเหนือเนี่ยมันไปหมดเลยเพราะว่าด้วยปริมาณน้ำฝนมันสะสมมันชะลออยู่ที่นี่อย่างเงี้ยมันก็เลยท่วมเท่าที่อาจารย์ท่านวิเคราะห์ให้ฟังอย่างเงี้ยแล้วพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์มองว่าหน่วยงานภาครัฐอ่ะ
1: ยังไม่เฉยอ่ะโอเคเอาแบบตรงๆเลยอาจารย์คนที่ลงหน้างานจริงๆเห็นจริงๆเดี๋ยวผมถามคุณเอิร์ทด้วยนะแบบตรงไปตรงมาอันนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะคุณเอิร์ทไม่เป็นไรให้อาจารย์เบียร์เอาแบบตรงๆเลยคนที่เห็นหน้างานจริงๆคนที่ลงพื้นที่จริงต้องการสนับสนุนอะไรมากที่สุด
2: ก็อะไรที่อาสาทำอยู่ตรงเนี้ยมึงช่วยไปทำนิดนึงแค่นั้นเลยคือแค่ลงไปทำแทนประชาชนน่ะลงไปทำแทนอาสาแค่นั้นเลยก็เนี่ยพวกอาจารย์ถามมีหน่วยงานไหนวิ่งเรือตอนกลางคืนน่ะตีสามตีสี่ที่ไปดูเคสแบบพวกอาสาบ้างอ่ะซึ่งความเป็นจริงมันเป็นหน้าที่รัฐนะการไปส่งข้าวส่งน้ำมันเป็นหน้าที่รัฐนะมันเป็นหน้าที่ของอะไรนะกทม.สำนักงานเขตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำถามทุกวันนี้มันเป็นภาคอาสาประชาชนอย่างอาจารย์เนี่ยอย่างบางคนเขาไม่มีเรือรู้ไหมเขาทำยังไงเขาห่วงยางอ่ะเป่าลมเอาไม้กระดานพาดแล้วบางคนก็นอนอยู่ในห่วงยางแล้วเกาะขาต่อๆกันอ่ะแล้วก็แบกข้าวใส่กะละมังไว้บนอกตัวเองอ่ะเพื่อเอาข้าวไปแจกตามซอยอ่ะนี่คือภาพประชาชนเด็กวัยรุ่นน่ะนี่คือภาพจริงที่อยู่ในสถานการณ์จริงในร่มเก้านะในเคหะคลองจันทน์นะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เขาทำแบบนี้กันนะ
1: ช่วยกันอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่เด็กวัยรุ่นด้วยที่กำลังแบบลำเลียงอาจารย์เขาทักหาอาจารย์กับอาจารย์ออกเรือไปอาจารย์ยังดียังมีเรือเพราะยังมีอาสาที่มาสาอะไรต่างหลายทีมเนี่ยซัพพอร์ตอาจารย์คืออาจารย์เป็นเรียกว่าคือบุคคลมีชื่อเสียงอ่ะพอเราลงไปเขาก็จะซัพพอร์ตอาจารย์ลงเรือผมเลยเดี๋ยวจัดการให้แต่คนอื่นเวลาเขาไปเขารู้ว่าเรือพวกนี้มันต้องกู้ชีพกู้ภัยเขาก็เอามาของเขาเองเรือลำเล็กบ้างแต่เขาใช้วิธีการเกาะเรือแล้วเดินกันไปอ่ะเดินลำเลียงเรือแต่มีข้าวกับน้ำอยู่บนเรือแล้วก็เดินไปแจกตามซอยที่เรือเข้าไปไม่ได้เรือลำใหญ่เข้าไม่ได้ก็เอาเรือหางไอเรือลำเล็กๆที่เอาไว้พายอ่ะก็หางเรือพวกนี้ลำเลียงเข้าไปพวกนี้คือทำเองแล้วอาสาเนี่ยเสี่ยงตายนะไฟรั่วก็ล่าสุดก็ต้อง CPR สุดท้ายเสีย

0: ชีวิตอย่างเงี้ยเพราะว่าโดนไฟรั่วแล้วก็ต้องคอยแจ้งการอัปเดตกันเองแล้วก็แบบมันอันตรายไปหมดแล้วน้ำก็สกปรกล่าสุดก็เจองูเหลือมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันอะไรเละเทะไปหมดแล้วขยะน้ำกัดเท้าเศษกระเบื้องเศษแก้วเนี่ยจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันควรเป็นหน่วยงานรัฐที่เข้ามาทำแจกข้าวต้องเป็นหน่วยงานรัฐรับลำเลียงผู้ป่วยต้องเป็นหน่วยงานรัฐหายหัวไปไหนหมดคำถามอาจารย์ล่องเรือทุกวันนะไม่มีวันไหนที่อาจารย์หยุดในการไปลงพื้นที่เลยไม่มีแล้วอาจารย์ล่องเรือเนี่ยอยู่จนถึงตีสี่ตีห้าทุกวันไม่เห็นหัวเลยแม้แต่หัวเดียว
1: ไม่รู้อาจารย์
0: ล้นกูเนี่ยที่อยู่ในน้ำเนี่ย
1: ไม่รู้ว่าพออาจารย์พูดอย่างนี้แล้ววันนี้จะเจอไหมตอนลงพื้นที่วันนี้
0: ก็เดี๋ยวต้องไปดูวันนี้จะมีหรือเปล่าแต่ก็มีบางทีบางอาจารย์ก็เห็นสสไปพายเรือไปดูสถานการณ์ตอนกลางคืนก็เห็นอยู่เขาก็แนะนำตัวกับอาจารย์บอกผมเป็นสสเขตนี้ครับก็มาลงดูพื้นที่แต่อาจารย์ก็ไม่ได้คุยกับเขานะเพราะไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปเก้าจีก็อาจจะทำยังไงจัดการยังไงเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะกทม.เป็นเรื่องของทางผอ.เขตสสก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้หรอกแล้วสุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันต้องเป็นหน้าที่อำนาจรัฐไงแล้วตอนนี้มันยังไม่เป็นอุทกอะไรนะภัยพิบัติใช่ไหมมหาอุทกภัยมันเป็นหรือยังเนี่ย
1: ก็
0: เป็นภัยพิบัติมันควรจะต้องประกาศแล้วไหมอ่ะ
1: ก็ตามที่พี่ยุทธพูดอ่ะอุทกภัย plus
0: เออมัน
1: สรยุทธ
0: ์มันเห็นนะว่ามันทั่วทุกพื้นที่เลยนะมันแล้วอย่างในร่มเก้าอ่
1: ะ
0: อย่างเมื่อวานเนี้ยคนที่พาจันไปเรือเดินเดินอยู่คิดว่าน้ำยุบแล้วนะมันยุบไปแค่นี
1: ้
0: แล้วเดินเดินอยู่วบนี่คอบางจุดอ่ะก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรที่อาจารย์ทำอยู่หรืออาสาต่างๆไม่ว่าจะมูลนิธิอะไรทำอยู่อ่ะหน่วยงานรัฐควรไปทำ
1: นี่คนที่เคยอยู่กับกทม.มาก่อน จะต้องถามแล้วไอ้แบบนี้มันจะต้องบูรณาการยังไงคือทำยังไงต้องทำยังไงที่อาจารย์เบียร์ต้องขอเฮ้ยลงมาช่วยหน่อยสิ่งที่อาสาทำอยู่ตอนนี้เอาคนของรัฐมาทำ
2: คืออย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าสภากำลังรัฐเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำแข่งกับมูลนิธิเนี่ยยังไงก็ไม่พอแต่วันนี้กำลังใจทั้งเรื่องของอุปกรณ์ความช่วยเหลือเนี่ย มันมีเยอะมากแม้กระทั่งเรือนะครับสมมุติถ้าต้องการเรืออะไรเนี่ยโพสต์ไปแป๊บเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าเรือมาเพียบแต่วันนี้คำถามคือมาแล้วไปไหนเพราะเขาไม่รู้ไงครับมันก็คือต้องทักกันเองต้องแชทกันเอง
1: okay.
2: แล้วถ้าเกิดหน่วยงานรัฐไม่มาบริหารจัดการความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ถึงหรอกครับสมมุติอาจารย์เบียร์ไปในพื้นที
1: ่
2: พอเข้าไปในซอยเนี่ยกว่าถึงโซนด้านในเนี่ยถ้าเกิดไปปุ๊บคนก็จะขอดักแล้วขอหน่อยมันก็ไม่ถึงด้านในทันทีทักทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถบริหารจัดการได้ว่าคนนี้ไปช่วยโซนนี้คนนี้ไปช่วยโซนนี้ก็จะทำให้ได้ความช่วยเหลือมากขึ้น
1: เอางี้คือขาดคนที่มีวิชั่นและมีความกล้าในการตัดสินใจใช่หรือไม
2: ่ขาดการบริหารครับ
1: โอเคคุณผู้ชมครับขาดการบริหารเพราะฉะนั้นนายกเองลงพื้นที่ไปนะ2วันแล้วใช่ไหมฮะลงพื้นที่ไปแต่รู้ไหมฮะว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกตอนแรกนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้ไม่เห็นหัวเจ้าหน้าที่สักคนเลยอาจารย์รอยนพอนายกจะลงมาเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่มาจากไหนก็ไม่รู้เพียบอย่างนี้ฮะเป็นรายงานข่าวนะก็บอกว่าในคืนที่ท่านนายกไปตรวจน้ำท่วมมีอาสากู้ภัยหน้างานโพสต์ข้อความแฉฮะบอกว่าขณะที่กำลังจะนำเข้ากล่องนี่แหละและอาหารเนี่ยเข้าไปส่งผู้ประสบภัยที่รออยู่นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งบอกว่าให้รอไปก่อนรอนี่เขียนเงี้ยรอนายกเข้าหลัง4ทุ่มค่อยมาความหมายคือนายกเข้าตอนนี้จนถึงประมาณ4ทุ่มแล้วคุณค่อยเข้ามาขณะที่คุณเล็กฝันเด่นฮะนะเล็กบอกว่าอะไรลงพื้นที่ขับเรือส่งข้าวที่เคหะร่มเกล้าคืนนั้นพอดีเช่นเดียวกันก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วคุณเล็กฝันเด่นบอกว่าระบบเลียแข้งเลียขาเอาใจนายควรเลิกนิสัยแบบนี้ได้แล้วถ้าคนใหญ่คนโตจะมาก็ขนของเข้ามาช่วยไม่ใช่สั่งให้คนอื่นหยุดช่วยเพื่อมาเปิดทางหรือรอรับขบวนนายกรัฐมนตรีพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าว
2: เที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ดร.ข่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ทินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี่
4: ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
3: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Terror Digital และ Dr. Car
7: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้

0: หนังที่ใครดูก็บอก
1: คิวพูดมาก
2: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
3: ให้สนุกมาก
4: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
5: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
6: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
7: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
6: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นาฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
5: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
6: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
5: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
8: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
5: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
9: นายกรัฐมนตรีเผยขณะนี้หลายจังหวัดในพื้นที่น้ำผ่านทางภาคกลางและปริมณฑลอยู่ในภาวะเสี่ยงจึงตั้งวอร์รูมประชุมทุกเช้าให้ปภ.รวบรวมสถานการณ์และประสานทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเร่งระบายน้ำอย่างรวดเร็วติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
13: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เบียร์อาจารย์รอยยนและคุณพงศกรอยู่ในรายการถกไม่เถียงกันต่อนะครับเอาเป็นว่าคลิปที่ เปิดไปที่เป็นภาพเป็นโพสต์ของกู้ภัยเองก็ดีคุณเล็กฝันเด่นเองก็ดีนะครับที่บอกว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่บอกห้ามนะอย่าเพิ่งเข้าไปแจกของเพราะอะไรเดี๋ยวนายกกำลังมากลับไปอีกทีนึงหลังสี่ทุ่มนะตายผมจะถามทั้งสองท่านนะลงพื้นที่จริงอ่ะผมถามจริงเหอะอาจารย์เบียร์คุณเอิร์ทก่อนจริงไหม
14: คืออย่างนี้นะครับผมไล่สองเหตุการณ์แล้วกันที่ผมเจอกับตัวเองนะครับอันแรกคือตอนที่ผมเข้าไปถามท่านนายกเนี่ยท่านก็ดูในคลิปก็ได
13: ้
14: ทีมรอพอนายกเนี่ยพยายามเอาไฟส่องเนี่ย
13: ส่องใคร
14: ส่องใส่กล้องเพื่อไม่ให้มีการถ่ายได
13: ้เฮ
14: ้
13: ย
14: แล้วก็อันนี้ก็คือเกิดขึ้นกับไอ้เรื่องเหตุการณ์เดียวกับตอนแจกเงินนะครับคือเขาพยายามจะปิดเนี่ยไฟอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะคือการกีดกันประชาชนออกรวมถึงตอนที่แจกตังค์ก็มีการมาบังไม่ให้ถ่ายเขาพูดเลยนะไม่ให้ถ่ายสิ่งเหล่านี้มันเป็นการไม่สะท้อนความจริงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือครัวร้านอาหารครัวทักษิณที่ทำครัวร่วมกับเรานะครับก่อนที่ท่านนายกจะไปเนี่ยให้ความเป็นธรรมนะครับท่านนายกไม่เคยพูดเรื่องเหล่านี
13: ้
14: แต่ว่าทีมงานท่านก็บอกจริงๆว่ารอให้ท่านนายกออกก่อนแล้วค่อยแจกอาหารต่อได้คือคำถามคือว่าวันนี้พวกอย่างพวกผมเนี่ยไปช่วยอย่างหลายๆคนเนี่ยไปช่วยคำถามคือทำไมเราต้องให้ความช่วยเหลือเนี่ยถูกรอคนที่มาตรวจเยี่ยมก่อนมันไม่ใช่นะครับ
13: นี่ตั้งเป็นคำถามอาจารย์เบียร์โดนไหมจริงไหมอันนี้คุณเอิร์ทบอกจริงอ่ะโดนเองอาจารย์เบียร
15: ์ก็อาจารย์มีโอกาสได้คุยกับคุณบุ๋มวรรณดาก็บอกรายการเมื่อกี้คุณบุ๋มบอกว่ามีหลักฐานเป็นทีมงานของคุณบุ๋มที่เจอสถานการณ์นะเป็นข้าวที่กำลังจะออกไปแต่ไม่ให้แต่คุณบุ๋มเขาฝืนคำสั่งก็ข้าวออกไปซึ่งมันไม่ควรทำอยู่แล้วอย่างที่เวลาเราจะแจกข้าวเนี่ยอาหารพวกนี้มันรอไม่ได
13: ้
15: เอาข้าวเขาหิวทุกเวลามันหิวแล้วเด็กบางคนมีเด็กเล็กแดงอย่างเงี้ยเขาหิวข้าวกันหมดก็ต้องรีบเอาข้าวสันดาแบบนี้มันใช้ไม่ได้หมายถึงคนเฉลี่ยนะไม่ใช่หมายถึงนายกนะ
13: ผมเชื่อว่านายกไม่น่าจะรู้นะ
15: ใช่ตั
13: วท่านเอง
15: มันเป็นเรื่องปกติที่คนข้างล่างอ่ะคนใต้บังคับบัญชามันจะทำสันดาแบบนี้ก็ถ้านายกอยากจะรู้เรื่องจริงนายกก็ใส่โม่งใส่โม่งลงพื้นที่เอาผ้าคุมหน้าคุมตาปิดหน้าปิดตาแล้วก็ลงเลยลองไปดูเพราะว่าอาสาเขาคุมหน้าคุมตาใส่แว่นใส่อะไรใส่หมวกกันเซฟใส่ชูชีพ ก็จ้างใครสักคนหนึ่งชุดหนึ่งหรือขออาสาสมัครแต่บอกว่าอย่าบอกใครลงไปไล่ดูเองเลยจะได้รู้เขาทำจริงยังไงไปอย่างนี้มันจะจริงอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่มันบานเบอะไปหมดไอ้ใครมันจะไปรู้จริงเวลารายงานสถานการณ์ไอ้พวกนี้ไม่ได้ลงพื้นที่มันจะรายงานอะไรได้มันก็โป้ปลดมดเท็จเท่านั้นอ่ะมันก็พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านสุดท้ายแล้วมันจะได้ความจริงอะไรเอาในอย่างนี้ในยกฉลาดไหมเนี่ยเพราะนั้นเวลาอาจจะไม่ได้ด่าบอกว่า

0: คาราวานขนาดนี้เนี่ยเวลานายกมาเจ้าหน้าที่เต็มเนี่ยลงกันเนี่ยคำถามคือเวลาอื่นไปไหนหมดทำไมไม่อยู่กันแบบนี้ทำไมวันนี้วันเดียวถึงทำได้ทำไมทุกวันมึงทำกันไม่ได้คำถามหายหัวไปไหน
1: อาจารย์รอยน์มีครับมีความคิดเห็นอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมฮะอาจารย
2: ์อย่างนั้นผมเล่าประสบการณ์นะปี2554เนี่ยข้อมูลรายงานระดับน้ำมาตามระบบราชการเนี่ยเราไม่มั่นใจเราส่งทีมลงไปวัดใหม่ผิดหมดเลย
1: รายงานเข้ามากับที่ส่งทีมลงไปวัด
2: ครับ
1: มันคนละตัวเลขกันเลยเหรอ
2: คนละตัวเลขเลย
1: เอ้าตายสิฮะคนละตัวเลข
2: เพราะนั้นการลงพื้นที่ให้เป็นเนี่ยเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาเลย
1: เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์บอกลงพื้นที่ให้เป็น
2: ครับอัน
1: นี้คือลงพื้นที่เป็นหรือไม่เป็นฮะอาจารย์โอเคแค่อาจารย์หัวเราะก็รู้แล้วนี่คือแบบลงพื้นที่ไม่เป็นถ้าลงพื้นที่เป็นต้องทำประมาณไหนฮะไม่ได้
2: สามคนไปกับตำรวจ2-3 คนพอขับรถไปเองไปเดินดูนะครับอย่างรัชกาลที่9ท่านสอนผมเลยรอยนถ้าจะได้ความจริงนะบอกตอนน้ำท่วมปี2520กว่าท่านเลือกผู้หญิงอายุ80ท่านไปถามเรื่องระดับน้ำ
1: หมายถึงท่านทรงไปถามเอง
2: ครับไปถามเองแอบขับรถเอง
1: ในหลวงรัชกาลที่9
2: ครับพระองค์พาก็ทำงานอย่างนั้นทรงงานอย่างนั้น
1: ไปเอง
2: ครับแอบลง
1: โอ้ย
2: ฮะไปขี่จักรยานเลยพระองค์พาเนี่ย
1: แล้วจะได้ความจริง
2: ใช่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราทำงานแบบท็อปดาวจนเคยจนกระทั่งข้าราชการเนี่ยไม่กล้าให้ข้อมูลอะไรเขาคิดว่าสิ่งที่จะดีที่สุดกับเขาก็คือรอฟังคำสั่งแล้วคนที่สั่งไม่มีข้อมูลจะสั่ง
1: อาจารย์พูดไม่กี่ประโยคนะแต่มันกระแทกแล้วมันคือเรื่องจริงเหมือนท่านนายกด้วยความเคารพท่านนะฮะก็ท่านลงไปแต่ละทีเห็นไหมฮะก็มีข่าวเหมือนกันนะใช่ไหมคุณเอิร์ธแบบคาราวานเต็มเลยพอท่านไปก็หายหมดเลยเอ้าแล้วอย่างนี้ท่านจะได้ข้อมูลหรือเปล่าอาจารย์เบียร์วันนี้จะต้องลงพื้นที่อีกตอนนี้คือมันไม่ใช่เรื่องของการแจกข้าวแจกของอย่างเดียวแล้วนะน้ำเริ่มเน่าแล้วนะฮะคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามันกลายเป็นหายนะซ้ำเติมนะพวกขยะพวกของเสียปฏิกูลต่างๆเพราะชาวบ้านไม่มีที่ไปต้องท่วมอ่ะนึกออกจะเข้าห้องน้ำยังไงแพ็คใส่ถุงดำบ้างแล้วบางทีก็ไม่รู้จะไปทำไงโยนลงน้ำตอนนี้กลายเป็นอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตายแล้วฮะคุณผู้ชมสแกน QR code หน้าจอให้ผมหน่อยเดี๋ยวไปต่อกันใน YouTube เทโรดิจิทัลนะฮะ Facebook ถงไม่เถียงอาจารย์เบียร์อันนี้ภาพแบบนี้ไม่เกินความจริงใช่ไหมที่อาจารย์
0: เรื่องจริงอันนี้ก็เรื่องจริงเรือเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยต้องมีคนคัดหัว คัดท้ายเพื่อที่จะเขี่ยเอาขยะพวกนี้ออกถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเข้าใบพัดเรือพังเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปเนี่ยมันจะต้องเกี่ยออกตลอดเวลาแล้วพวกเนี้ยเขาจะมียาทาฆ่าเชื้อกันคันกันเชื้อรากันฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยต้องทาตลอดเวลาเพราะว่าน้ำมันเริ่มเหม็นขึ้นว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ย อาจารย์ไปน้ำยังไม่เหม็นขนาดนี้ตอนนี้น้ำเริ่มเหม็นแล้ว
1: โอเคคุณผู้ชมครับไปต่อกันในออนไลน์เลยนะครับส่วนทางทีวีนะฮะต้องขอบคุณทั้ง3ท่านก่อนแล้วไปต่อกันในออนไลน์รวมถึงกรณีของเขื่อนที่สั่งให้ปิดเขื่อนชั่วคราวจะชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจารย์รอยนมีข้อมูลว่าไอ้แบบนี้มันควรหรือไม่ควรอะไรยังไงนะฮะคุณผู้ชมเจอกันในออนไลน์อาจารย์เบียร์ต้องมูฟก่อนลงพื้นที่นะขอบคุณอาจารย์เบียร์ด้วยนะครับอาจารย์รอยนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเอิร์ธเจอกันในออนไลน์ถึงไปถึงครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้เจอกันวันพุธที่30กันยายน2569ค่ะ
0: ก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าอย่าฝนจะตกประมาณวันที่5ปรากฏว่าวันนี้ฝนตกครับคุณผู้ชมทำให้หลายพื้นที่นะที่เคยเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมก็อกสั่นขวัญแขวนครับกลัวว่าน้ำมันจะมีปริ

0: ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายฝนในกรุงเทพกลับมาตกอีกครั้งในหลายพื้นที่ไล่เลียงไปตั้งแต่นวมินทร์มีนบุรีบางกะปิคลองสามวาลาดกระบังบางจุดเนี่ยน้ำยังระบายไม่หมดนะครับพอฝนตกลงมาซ้ำแบบนี้โอ้ชาวบ้านบอกอกสั่นขวัญแขวนเลยนะครับบรรยากาศถนนพระยาสุเรนเองก็ยังพบว่ามีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเช่นเดียวกับพื้นที่มีนบุรีน้ำยังไม่ลดนะครับฝนตกลงมาเพิ่มก็อาจจะทำให้การเดินทางยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้นะครับซึ่งเป็นเวลาเร่งด่วนหลายเส้นทางเนี่ยมีน้ำท่วมขังอาจทำให้การจราจรชะลอตัวยิ่งหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องแบบนี้น้ำที่ยังค้างอยู่เดิมก็อาจจะระบายได้ช้าลงและก็จะกลับมาท่วมอีกได้นะครับ
1: สำหรับเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในตอนนี้คุณผู้ชมตรวจสอบได้เราขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะคะแคปได้นะคะถ้าใครต้องเดินทางนะตรวจสอบพิกัดน้ำท่วมแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครก่อนออกเดินทางได้นะคะขณะเดียวกันหลังจากหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษมา2วันเอาวันนี้คนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤตอย่างที่เคหะร่มเกล้าเองเนี่ยก็ต้องพยายามออกไปใช้ชีวิตต้องออกไปทำงานแต่ก็อยู่ในสภาพทุลักทุเลแบบนี้ล่ะค่ะ
2: เดินลุยออกมาจากตรงที่พักกันนะจ๊ะตรงวัดปากบึงแล้วก็จะมีรถพนักงานมารับอยู่หน้าโลตัสซึ่งเดินออกไปตรงนี้ประมาณกิโลครึ่ง
3: เป็นยังไงบ้างครับเดินจากที่พักแล้วเดิน
4: ลุยน้ำเหนื่อยมากเลยค่ะ
0: โอ้หลายคนต้องเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนฮะ
1: ใช่ค่ะต้องใส่ขาสั้นลงมาก่อนมาคนลุยน้ำเป็นกิโลนะเมื่อเช้านะคุณผู้ชมนะส่วนหน้าอนุสรณ์สถานช่วงประมาณบ่ายสองโมงกว่าที่ผ่านมามีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะระดับน้ำบนถนนก็กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งการสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วหนักที่สุดนะคุณผู้ชม รถเนี่ยจมน้ำเกินครึ่งคันก็คือนี่ค่ะเกือบมิดฝากระโปรงแล้วสุดท้ายยังไงดับกลางทางไม่สามารถไปต่อได้ก็ติดค้างอยู่กลางน้ำนะมีคนบอกว่าโอ้โหไม่น่าฝ่าเข้ามานะคะก็เดือดร้อนคุณตำรวจสภ.คูคตต้องลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พาคนที่ติดอยู่ในรถออกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากรถคันนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคันที่คนขับเนี่ยฝ่ากระแสน้ำไปก่อนจะไปดับกลางทางวันนี้ยังต้องจับตาช่วงการเดินทางกลับบ้านตอนเย็นนะคะเพราะว่าฝนกลับมาตกซ้ำอาจจะทำให้จุดที่น้ำลดหรือแห้งไปแล้วกลับมาท่วมขังได้อีกหรือจุดที่ยังท่วมอยู่ระดับน้ำอาจจะเพิ่มได้นะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบเส้นทางกันดีๆด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศการตัดสินผลงานการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Award 2026มาฝากคุณผู้ชมครับ
5: ตลอดระยะเวลากว่า40ปีปตท.สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถด้านศิลปะได้แสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Award 2026ภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามมีผลงานเข้าประกวดถึง 1,539 ผลงานและมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะจากหลากหลายสาขาร่วมพิจารณาและคัดสรรผลงานอย่างเข้มข้นถึง
6: ตัวศิลปินผู้สร้างสรรค์ทุกคนแม้แต่คณะอาจารย์คณะกรรมการตัดสินเนี่ยเขาก็จะมีพลังชีวิตของเขาและพลังอนาคตของเขาที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์พลังใจแต่คนก็ได้ระเบิดมาด้วยการนิยามการตีความการแทนค่าเป็นรูปแบบวิธีการศิลปะที่หลากหลาย
7: งานครั้งนี้เป็นงานที่สมบูรณ์มีความพร้อมทั้งเรื่องของการสร้างสรรค์และก็เทคนิคการสร้างสรรค์รูปแบบของการสร้างสรรค์นั้นแปลกกว่าทุกครั้งนี่คือเป็นผลสำเร็จของการสร้างสรรค์เพื่อสังคมของปตท.ที่ทำให้ความก้าวหน้าทางด้านศิลปะนั้นเราไม่น้อยหน้าประเทศใดในโลกนี้
1: คุณผู้ชมคะเรายังตามกันต่อเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะหลายพื้นที่ที่เราบอกไปว่าเจอทั้งฝนตกน้ำท่วมแล้วให้คุณผู้ชมดูภาพนี้เลยค่ะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะคะ อยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาของสเปนปรากฏว่าน้ำท่วมทะลักอย่างรวดเร็วเลยนะคะหลังจากมีฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงผู้โดยสารก็ต้องลุยน้ำไปขึ้นรถไฟตามท้องถนนสถานที่ท่องเที่ยวในบาร์เซโลนาเองถูกน้ำท่วมไปหมดเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันนี้ก็กระทบกับการเดินทางสัญจรเป็นอย่างมากเลยนะคะ
0: ล่าสุดคุณผู้ชมครับสเปนประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดและลมกระโชกแรงครอบคลุม9ภูมิภาคเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมและริมแม่น้ำเนื่องจากว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันนะครับเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวบินในสนามบินบาร์เซโลนาถูกยกเลิกคาดว่าสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวนต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้นะครับ
1: ส่วนที่เม็กซิโกคุณผู้ชมเจอกับเฮอริเคนโปโลเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายหาดนะคะส่งผลให้มีฝนตกหนักน้ำท่วมแต่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะขณะเดียวกันขณะนี้เฮอริเคนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐส่งผลให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมและชาวบ้านที่อยู่ตามเมืองเล็กๆในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐเองก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่เพราะหวั่นเกรงว่าเขื่อนอาจจะแตกค่ะ
0: มากันที่มหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับทัพนักกีฬาไทยของเราทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดครับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายลุ้นคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ครับ
5: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: หลังจากทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ได้สำเร็จนะครับซึ่งผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้ามาเป็นอันดับ2มาดูกันนะครับว่าหากทีมวอลเลย์บอลชายไทยต้องการจะคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ต้องไปเจอกับทีมชาติใดบ้างเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ1ตุลาคมเวลาบ่าย2ตามเวลาในประเทศไทยเรามีคิวจะไปเจอกับทีมชาติจีนรองแชมป์เก่าต้องบอกว่าฝีมือสูสีกันอย่างมากนะครับแล้วหากทีมชาติไทยสามารถเอาชนะได้ก็ต้องไปเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นหรือกาตาร์มีคิวแข่งกันวันที่2ตุลาคมสุดท้ายหากเราเป็นฝ่ายชนะอีกมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าต้องไปเจอกับของแข็งอย่างอิหร่านเจ้าของเหรียญทอง4เกมเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม3สมัยหลังสุดนะครับมาร่วมส่งใจเชียร์ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยให้คว้าเหรียญทองแรกไปด้วยกันนะครับ
4: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีดราม่าเยอะมากๆกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วมของนายกอนุทินนะคะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมากับประเด็นนี้ควักแบงค์พันจากกระเป๋าแจกผู้ประสบภัยแล้วก็เกิดคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่ากู้ภัยชะลอแจกของในคืนก่อนหน้านั้นใช่ไหมพอขบวนนายกออกจากพื้นที่ก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
8: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี้กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
9: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
10: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
11: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมคัพสูตรกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
12: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
13: ชั
12: ดย
13: ัง
12: ใครตะโกนแบบมาวันแม
14: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
15: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้

0: พรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
1: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
0: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: ยาท่าน้ำขาวต

0: บินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวบูดคิวบูดมาก
4: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
5: เล่นสนุกมาก
6: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
8: ทันหรือเปล่า
9: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
10: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
9: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
11: ้ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
13: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะวับ
17: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
11: ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
20: ครึ่ง
19: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
20: โทรออก
21: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
1: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
2: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาเขาเย็นช่วงวันตามดราม่าหน่อยนะคะเป็นเรื่องรายวันหลังจากนายกอนุทินก็เดินหน้าลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ไปที่สายไหมก็ไปกลางดึกเลยค่ะระหว่างลุยน้ำเขาไปถามสารทุกข์สุขดิบชาวบ้านเนี่ยปรากฏว่านายกเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่ควักแบงค์พันออกจากกระเป๋าตัวเองซึ่งเป็นเงินส่วนตัวแล้วก็แจกชาวบ้านก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อนแรงในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะแบบนี้ทำได้หรือเปล่าเหมาะสมไหมนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายกเนี่ยเอาถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มไปช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรบางเขตและบ้านเอื้ออาทรเพิ่มสินบางจุดน้ำท่วมสูงถึงหัวเข่าและตอนที่นายกไปถึงเนี่ยนายกก็ย้ำมานะสิ่งที่ชาวบ้านต้องไม่ขาดคืออาหารยารักษาโรคแล้วก็ไฟฟ้าแต่จังหวะที่เป็นประเด็นคือเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ชาวบ้านกรูกันเข้ามาแล้วนายกเนี่ยบอกว่าคือถุงยังชีพหมด

0: ก็เหลือแต่สตางค์ที่ตัวเองก็เลยหยิบแบงค์พันเนี่ยออกมาแจกผู้ประสบภัยแล้วก็ยังพูดนะว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พออดูภาพช่วงนี้กันเลยค่ะ
1: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
0: จริงๆเนี่ยคือในคลิปจะมีเสียงห้ามด้วยนะว่าไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายคลิป
2: อย่าถ่ายนะอย่าถ่ายนะแต่ทีนี้คุณผู้ชมก็ถ้ายิ่งห้ามยิ่งถ่ายถูกไหมครับคุณผู้ชมมันก็เลยเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมคุณไอซ์รักชนกส.ส.จากพรรคประชาชนก็โพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นายกชี้แจงว่ายังไงเอาฟังนายกชี้แจงครับ
3: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอน
2: เงินผมสะอาดแน่นอนแต่มันมีประโยคมากกว่านั้นคุณผู้ชมครับนายกชี้แจงว่าเงินส่วนตัวผมสะอาดแน่นอนขอร้องอย่านำความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองไม่ต้องนำมาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นและนายกปิดท้ายว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนครับ
0: โอ้จริงๆถ้อยคำนี้มีการเอาไปต่อยอดเยอะเลยจากอีกฝั่งแล้วก็จริงๆเนี่ยฝั่งของนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็บอกเหมือนกันว่าไอ้เงินที่แจกไปเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนจากราชการที่ผมได้รับด้วยซ้ำคือเหมือนเอามาช่วยชาวบ้าน
2: กระแสดราม่าจากน้ำท่วมครั้งนี้เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วนายกไปไหนมีดราม่าทันทีนะคะไม่ใช่แค่เมื่อคืนที่สายไหมจำได้ไหมก่อนหน้านี้นายกก็ลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้านะคะแล้วปรากฏพอนายกกลับทีมกู้ภัยจิตอาสาเขาบอกว่าเอ๊ะพอเขาจะเข้าไปแจกของบ้านกลับถูกขอให้ชะลอการเอาอาหารไปแจกผู้ประสบภัยที่เคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์โดยคนที่มาบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าเนี่ยอ้างว่าให้รอขบวนนายกออกจากพื้นที่ก่อนแล้วก็มีพี่ฝันเด่นจัญญาธนากรจากกลุ่มจิตอาสาใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันก็ออกมาบอกนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะชาวบ้านเนี่ยเขายังรอความช่วยเหลืออยู่แล้วตั้งข้อสังเกตว่านายกอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะแต่คนที่ปฏิบัติงานบางส่วนจะเอาใจนายแล้วไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนก่อน
2: นี่ฮะคุณผู้ชมอีกคนนึงนะคุณบุ๋มปนัดดาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อบอกว่าทีมมูลนิธิของเธอเนี่ยก็เจอลักษณะเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลยคือคุณบุ๋มเนี่ยเตรียมข้าวกล่องประมาณสัก500ชุดแต่ก็ถูกขอให้รอครับไม่ให้เข้าพื้นที่ตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งเมื่อถามเหตุผลว่าทำไมไม่ให้เข้าไปสักทีนึงก็ได้รับคำตอบว่ากังวลว่าจะเข้าไปสร้างความวุ่นวายคุณบุ๋มก็เลยต้องนำอาหารฝากเรือที่เข้าไปรับผู้ป่วยติดเตียงเพราะเกรงว่าอาหารมันจะเสียและผู้ป่วยยังรอความช่วยเหลืออยู่ฮะ
0: นายกก็ยืนยันนะคะไม่มีนโยบายห้ามกู้ภัยหรือจิตอาสาไปแจกอาหารเพื่อให้รอขบวนของตัวเองนายกใช้คำนี้นะแอบอ้างมัวซั่วจริงๆก็อยากให้นายกก็กำชับทีมไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันกระทบภาพลักษณ์ใช่ไหมแล้วชาวบ้านชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนที่สายไหมเมื่อคืนที่เข้าไปอ่ะเขาฝากแบบนี้ว่าคือนายกน่ะคนรายล้อมเยอะนะคะพอถึงเวลาไอ้ที่ต้องไปแจกเงินเพราะอะไรของไม่พอใช่ไหมชาวบ้านก็บอกก็น้อยใจเหมือนกันนะก็น่าจะรู้นี่ว่ามีชาวบ้านมากน้อยขนาดไหนในชุมชนเพราะตอนมาเลือกตั้งมาหาเสียงนี่ก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่ามีคนในชุมชนเท่าไหร่พอถึงเวลาเดือดร้อนเนี่ยทำไมเอาของมาในมุมชาวบ้านมองว่าไม่ครบไม่ถึงร้อยชุดเลยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะคนเป็นหมื่นเนี่ยอันนี้คำพูดของคุณป้าชาวบ้านนะไม่ต้องเอาลิ้วล้อมาเยอะเอาคนริ้วล้อไปแล้วเอาเคลียร์พื้นที่เนี้ยใส่ของมาช่วยแทนอันนี้ก็เป็นมุมมองของชาวบ้านที่ฝากไปถึงฝั่งของนายกหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะเข้าไปช่วยนะ
2: คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์บ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดตามกระแสดราม่านะไปดูนี่ดีกว่าสนุกมากครึ่งกับเดียครับ
4: ขอบคุณพี่ๆแล้วสวัสดีคุณผู้ชมนะคะซีรีส์คลึงนะออกอากาศไป2 EP แล้วแต่ว่าแต่ละตัวละครนะคุณผู้ชมมันเหมือนมีอะไรในใจเนี่ยซ่อนไว้ทุกตัวละครอย่างพัทพระเอกที่เล่นโดยเทศไมรอนเนี่ยนะคะเขาเป็นคาแรคเตอร์มือปืนใช่ไหมที่นิ่งที่สุขุมแต่ข้างในเนี่ยมีปมบางอย่างซ่อนไว้ประกอบกับหน้าและหุ่นเนี่ยยิ่งน่าค้นหาแล้วล่ะคุณผู้ชมซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยนะคะเทศเขามีหนึ่งสิ่งที่ทุ่มเทแบบขั้นสุดจะเป็นอะไรไปดูค่ะ
5: ชาไปเวิร์กช็อปกับเทศแล้วก็มานั่งอ่านบทเขาได้ตอนใหม่พอดีก็นั่งอ่านด้วยกันชาก็อ่านแบบฟึบฟึบฟึบฟึบมันต้องอ่านแล้วก็แปลอ่านแล้วก็แปลอ่านแล้วก็แปลใช้เวลานานกว่าชาเยอะมาก
6: ผมตั้งใจมากผมก็เลยมีหลายขั้นตอนสำหรับตัวเองก่อนเข้าฉากกับผมต้องเข้าใจทุกอย่างจริงๆแล้วผมต้องแบบว่าไม่รู้ว่าผมต้องรู้สึกอินกับมันจริงๆ

0: ไม่รู้เทศทำอะไรของเทศนะแต่ว่าแบบเหมือนเอาเข้าไปเอาบทเข้าไปใน AI เพื่อให้มัน translate เป็นภาษาอังกฤษแต่ในภาษาอังกฤษเทศรู้เยอะแต่พอเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยสมมติคำว่าเสียใจเนี่ยเศร้าใจก็แปลว่าเสียใจได้เหมือนกันหรือว่าแบบจับไปกับจับออกไปมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วแบบรู้ว่าแบบมันพยายามรู้อ่ะแบบเป็นคนพยายามสูงมาก
1: ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่เออจ้า
2: โอเค
3: ว้าวและจากการพูดคุยกับชาเลททำให้อุ้มทราบว่าเทศเขามีรายละเอียดมีวิธีทำการบ้านที่สะท้อนชัดเลยนะคะว่าเทศเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆค่ะ
4: ซึ่งกระบวนการของผมก็อาจจะหลายขั้นตอนก็คือ1ได้บทมา2ต้องแปลก่อนว่าโอเคมันแปลว่าอะไรถ้าเราจับทุกคำได้แล้วเราเข้าใจมันจริงๆแล้วสิ่งที่ผมเตรียมมามันถูกต้องอ่ะผมจะสนุก
5: ทุ่มเทขนาดนี้ก็ต้องไปดูกันหน่อยค่ะซีรีส์ครึ่งนะคะทุกวันจันทร์วันอังคาร2ทุ่มครึ่งดูทางทีวีช่องวัน31และดูอันคัทนะคะทั้ง EP 1 EP 2ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับ Like You มาฝากค่ะที่กดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มๆไลแคนไม่ทันจะเป็นอะไรไปติดตามค่ะ
6: Razer Music ส่งตรงแบบจะเต็มกับ5หนุ่มไลแคนที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาวไลค์ยูอีกครั้งในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ในชื่อ ไลแคน Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจเหล่าไลค์ยูถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆไลแคนมาในคอนเซปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซลเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่าไลค์ยูทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Razer Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ค่ะ
5: สำหรับวันนี้หมดเวลาของวัยบันเทิงแล้วเดี๋ยวลาพี่ๆกับคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณครับเดียครับมาติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำกันต่อนะครับเพราะว่าไม่อยากจะไว้วางใจนะครับกับสถานการณ์น้ำตอนนี้นะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลคุณต้องเตรียมรับมือนะครับน้ำเหนือน้ำหนุนและน้ำฝนเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันครับ
8: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
9: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
10: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
11: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
1: คิวบูดมาก
2: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
3: สนุกมาก
4: ไม่ค่ะผมจะซ้ำค่ารอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมคัพสูตรกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเลีย
17: โทรออก
18: ไลโกไซด์300มิลลิลิตร Be your original ไลโกไซด์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรไลโกไซด์อร่อยคุ้มค่า It's real
19: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม 2569
20: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
21: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
22: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
23: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
24: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
6: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: อุ้ยนมแม
7: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
5: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
9: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
10: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
9: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
13: ดาวนี่ลักษ์
14: ดวลเพลงชิงทุนกับการต่อสู้เพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์สมัยที่29ของน้ำพึ่งผลจะเป็นอย่างไร
15: สูสีมากและถ้าผมเป็นกรรมการผมก็เครียดเหมือนกัน
16: ร้องเก่งทั้งคู่พอๆกันเลย
17: ปวดหัว
18: ดูสิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับ
19: คุณผู้ชมครับเราก็ติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเจอน้ำเหนือน้ำหนุนและน้ำฝนในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจับตาที่สุดใครที่ยกของขึ้นที่สูงแล้วอย่าเพิ่งเอาลงนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะเราไปไล่เรียงแบบนี้นะครับเพราะว่าเขามีการเตือนนะว่ามวลน้ำระลอกใหม่เนี่ยจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับบอกตรงๆนะน้ำเหนือก

0: ก้อนนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบกับกรุงเทพและปริมณฑลเพียงเท่านั้นแต่จุดที่ต้องได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับโดยเฉพาะจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบหนักอย่างแน่นอนมวลน้ำเหนือก้อนนี้มาจากพื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางไม่ว่าจะเป็นน้ำจากกำแพงเพชรจังหวัดตากสุพรรณบุรีและอุทัยธานีก่อนจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับแม่น้ำจะแก่กลางนะครับจากนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่นี้ก็จะไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะกรมชลประทานขออนุมัติระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ที่ประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติเห็นชอบแค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่อาศัยอยู่ริมน้ำและท้ายเขื่อนซึ่ง9จังหวัดพื้นที่สีแดงที่ต้องรับมือกับน้ำเหนือก็คือชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะคะซึ่งก็จะเป็นพื้นที่แรกๆที่ได้รับผลกระทบถ้าหากว่าน้ำในแม่น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นค่ะ
0: คุณผู้ชมมาดูจุดที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะครับน้ำเหนือสูงสุดคือพื้นที่ตลอดแนวคันกั้นน้ำสองฝั่งแม่น้ำสายหลักๆทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำป่าสักเพราะว่าเป็นพื้นที่ด่านหน้านะครับที่มวลน้ำจะไหลผ่านก่อนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลเราเริ่มมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องจับตาที่อำเภอท่าเรืออำเภอวังน้อยอำเภอนครหลวงและตำบลพระอินทราชาอำเภอบางประอินซึ่งจะเป็นพื้นที่ติดกับแนวแม่น้ำและก็เส้นทางรับน้ำก่อนจะลงมาที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นแนวรับน้ำสำคัญก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
1: ทีนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกนะคะเจอศึกสามน้ำนะน้ำเหนือแล้วยังมีน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วต่อเนื่องจนถึง4ตุลาคม4จังหวัดที่เจอเต็มๆนะคะปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการจุดเสี่ยงที่สุดยังคงเป็นชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยมี7เขตที่ต้องจับตาก็คือดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานนะคะเดี๋ยวถ้ามีกราฟิกเดี๋ยวขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะคะ7เขตในกรุงเทพเตรียมรับมือกับน้ำทะเลหนุนนะคะนี่นะคุณผู้ชมนะแต่ละชุมชนก็เราขึ้นให้ตามรายละเอียดนี้เลยแคปไว้ได้เลยนะคะนนทบุรีค่ะมีที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองและอำเภอบางกรวยนะคะปทุมธานีค่ะก็คือตัวอำเภอเมืองสามโคกสมุทรปราการค่ะอำเภอพระประแดงและพระสมุทรเจดีขณะเดียวกันนะคะยังมีคำสั่งให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำที่รับมือยาวไปจนถึง4ตุลาคมนะคะสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: เป็นพื้นที่ใกล้น้ำทั้งนั้นคุณผู้ชมครับทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนบอกว่าถ้าเราเจอกับน้ำหนุนและน้ำเหนือพร้อมๆกันแบบนี้กรุงเทพและปริมณฑลมันจะซ้ำรอยมหาอุทกภัยในปี2554หรือไม่แล้วจุดพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะครับนักข่าวของเรานะครับไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำอาจารย์ชวลิตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปให้ข้อมูลน่าสนใจแบบนี้บอกจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยปี54ได้ก็ต่อเมื่อคันกั้นน้ำแตกแต่สิ่งที่ต้องจับตาในตอนนี้ก็คือคันกั้นน้ำเพราะหากแนวป้องกันตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักยังคงแข็งแรงน้ำเหนือจะยังไม่สามารถทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพได้โดยตรงดังนั้นตัวชี้ขาดไม่ได้มีแค่ปริมาณน้ำเหนือแต่คือคันกั้นน้ำจะรับแรงน้ำได้หรือไม่และจะมีฝนระลอกใหม่เข้ามาซ้ำเติมอีกหรือไม่นะครับ
2: ว่าผลกระทบก็ถ้าจะเกิดก็ต่อเมื่อมีคันกั้นน้ำพังเสียหายนะแบบรุนแรงด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันต้องมาจากคันกั้นน้ำพังพอคันกั้นน้ำพังนะมันจะเข้ามาพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพนะตอนเหนือของปทุมตอนเหนือของนนท์ตอนเหนือของกรุงเทพแล้วปี54มันยาวนานด้วยยาวนานนี่ก็ทำให้คันกั้นน้ำนี่มันอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวอันนี้ของปีนี้ไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะครับ
1: สิ่งสำคัญตอนนี้อาจารย์ชวลิตบอกว่าส่วนท้องถิ่นต้องช่วยกันจับตาดูแลคันกั้นน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแนวป้องกันหลักนะคะจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดอ่อนรอยรั่วซึมหรือน้ำผุดบริเวณเชิงคันกั้นซ่อมแซมทันทีหากมีปัญหานะคะตรงนี้แหละจะเป็นตัวแปรตัดสินว่าน้ำเหนือเนี่ยมันจะทะลักเข้าเมืองหรือไม่ค่ะ
0: อีกหนึ่งปัจจัยคุณผู้ชมนอกจากน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วเราจะต้องเจอกับน้ำฝนนะครับอาจารย์บอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ

0: ือ1ใช่ไหมครับถึง20ตุลา1ถึง20ตุลาเนี่ยไทยน่าจับตาดูนะครับเรื่องของพายุและฝนตกซ้ำเติมจากนอกประเทศการเข้ามาของพายุหมุนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้แปซิฟิกที่จะมาเติมกับปริมาณฝนสะสมซึ่งจากการประเมินล่าสุดยังไม่พบการก่อตัวของพายุที่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ไม่อยากให้คุณผู้ชมประมาทนะฮะเพราะว่าพายุเวลามันก่อตัวเนี่ยมันอาจจะก่อตัวได้ง่ายๆก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้น1ถึง20ตุลาเนี่ยอันตรายนะครับ
1: ซึ่งตรงนั้นน่ะจะเป็นช่วงรอยต่อฤดูด้วยซึ่งปกติมันก็จะแปรปรวนอยู่แล้ว
0: แล้วก็จะมีฝนตก
1: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยว1ถึง3ตุลาคมเนี่ยฝนยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นอาจจะกลับมาเพิ่มตั้งแต่5ถึง8ตุลาคมนะคะเอาทีนี้หลายพื้นที่ที่อย่างที่บอกล่ะฝนจะเริ่มทิ้งช่วงก็จริงนะคะแต่ต้องจับตาค่ะลุ่มน้ำแม่กลองเพราะบรรดาเขื่อนใหญ่เริ่มมีการระบายน้ำลงมาแล้วก็มีผลกระทบแล้วนะคะมีภาพของซากแพพักกระชังปลาเศษวัสดุเยอะมากเลยค่ะถูกกระแสน้ำซัดไปติดค้างที่ประตูเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยแพกระชังปลาเนี่ยหลุดมาจากจุดตั้งต้นตามกระแสน้ำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจริงๆเมื่อคืนก็แชร์กันเยอะเลยนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามีกระชังปลาหลุดเพิ่มอีกหลายสิบชุดเลยรวมๆเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะที่มากองเนี่ยนับร้อยกระชังแล้วก็มีรายงานแพหักหลุดเพิ่มอีกนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาเชือกไปผูกยึดแล้วหาทางเก็บกู้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็คือสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำดีๆนี่เองและนอกจากนี้พื้นที่ริมน้ำในเขตเมืองกาญจนบุรีชุมชนตำบลวังศาลาอำเภอท่าม่วงเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อท้นเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เองเร่งเข้าไปช่วยเหลือและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ราชบุรีกันบ้างคุณผู้ชมครับเพราะว่าราชบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำต่อมาจากกาญจนบุรีระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการล้นตลิ่งไหลเข้าไปท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลบางจุดเขาบอกระดับน้ำสูงประมาณสัก50เซนส่งผลทำให้บรรดาร้านค้าบ้านเรือนบริเวณใกล้ตลาดเริ่มทยอยเก็บของและก็นำกระสอบทรายมากั้นโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง4แห่งประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะน้องน้ำมาแล้วมันจะผุดมาตามท่อนะสำหรับสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่เหนือเขื่อนทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นและก็ต้องเพิ่มการระบายลงสู่ท้ายเขื่อนมวลน้ำเนี่ยก็ไหลผ่านกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก่อนจะไหลลงสู่อ่าวไทยดังนั้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนต้องติดตามระดับน้ำประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ
1: นอกจากนี้คุณผู้ชมคะต้องจับตาแม่น้ำท่าจีนด้วยนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องกระทบตลาดสถานีรถไฟนิ้วรายที่น้ำเนี่ยไหลล้นตลิ่งท่วมเป็นวันที่5แล้วแม่ค้าที่ตลาดบอกว่าน้ำไม่ลดและดูจะเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆขายของลำบากมากๆนะคะลูกค้าหาไม่ได้หรอกเพราะทุกคนถูกน้ำท่วมหมดรายได้เองก็หดตามไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้คุณผู้ชมครับข้ามไปดูทางภาคตะวันออกมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเราดูกันก่อนครับโอ้โหกำแพงมันพังแบบนี้เพราะว่ามันทานกับแรงกดของมวลน้ำมหาศาลไม่ไหวและล้มเป็นโดมิโนมาแบบนี้คุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพมวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้าหมู่บ้านก่อนกระแสน้ำเชี่ยวนะครับจะดันแนวกำแพงที่ต้านไม่ไหวพังเป็นทอดๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนละจุดกับหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับ
1: นอกจากนี้ค่ะยังมีอ่างเก็บน้ำดอกไตรหรือว่าถนนสายคู่ขนานแม่น้ำคู3191ที่ปลวกแดงถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนถนนขาดนะคะน่ากลัวมากนะสัญจรกันไม่ได้เลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพถนนที่ขาดนะคะแล้วก็เป็นน้ำที่มาเชี่ยวมากเลยฝ่าถนนจนพังทลายไปแบบนี้นะคะและขณะเดียวกันเนี่ยถนนสายนี้เองเป็นเส้นทางสำคัญด้วยที่ชาวบ้านเขาจะเดินทางไปโรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็นต้องอ้อมไปใช้ทางอื่นไกลกว่าเดิมมากๆเลยค่ะ
0: สระแก้วเองเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่ามันมีภาพที่สะเทือนใจอย่างมากแม่เนี่ยคุณผู้ชมครับร้องไห้เลยโผล่เข้าไปกอดร่างของน้องภูผาเด็กชายอายุ12ขวบนะครับถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วคือถูกพัดหายไปเมื่อ3วันก่อนน้องเนี่ยออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนนะครับแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดหายเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามค้นหานี่ฮะเรามีภาพตอนน้องที่ออกไปเล่นกับเพื่อนนะเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาอยู่นานนะครับจนสุดท้ายแล้วไปพบร่างของน้องลอยไปติดอยู่บริเวณร้านค้าริมเส้นทางไปตลาดลงเรือห่างจากจุดที่สูญหาย 3-4

0: กิโลเมตรด้วยกันนะครับ
1: อีกหนึ่งเหตุสลดจากน้ำท่วมนะคะเกิดที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราคุณตาอายุ87ปีพลัดตกน้ำเสียชีวิตเลยนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ด้านหลังบ้านพักที่น้ำท่วมสูงญาติพบคุณตาครั้งสุดท้าย6โมงเย็นเมื่อวานกลับมาดูที่บ้านช่วงสายวันนี้เอ๊ะไม่เจอตัวตะโกนเรียกแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยค้นหาเจ้าหน้าที่เอาเรือฝ่าน้ำท่วมเข้าไปปรากฏพบร่างคุณตาจมน้ำอยู่ที่บริเวณด้านหลังบ้านนะคะระดับน้ำเนี่ยสูงถึงเอวค่ะ
0: เบ
1: ื้องต้นญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าคุณตาอาจจะพลัดตกน้ำในช่วงกลางคืนแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
0: ไปที่อุทัยธานีกันบ้างคุณผู้ชมครับน้ำที่ลุ่มน้ำชะแกกลางจังหวัดอุทัยธานีก็น่าเป็นห่วงนะครับหลังอ่างเก็บน้ำคลองโพล้นสปริงเวย์แล้วกว่า7ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนวังร่มเกล้าระบายน้ำลงแม่น้ำชะแกกลางประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้น้ำในแม่น้ำชะแกกลางล้นเข้าไปท่วมนี่ฮะคุณผู้ชมครับวัดโบสถ์วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นโบราณสถานสำคัญนะครับโดยศาลาแปดเหลี่ยมถูกน้ำท่วมสูง1เมตรรวมถึงบ้านเรือนริมน้ำหลายสิบหลังเทศบาลเมืองอุทัยธานีประกาศเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำชะแกกลางยกของขึ้นที่สูงนะครับที่สำคัญดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยพร้อมมีเรือนะมีเครื่องสูบน้ำเอาไว้มีกระสอบทรายเอาไว้แล้วก็ถุงยางชีพรับมือกับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดชัยนาทค่ะสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงต่อเนื่องหลังฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเขื่อนเจ้าพระยาเองต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วง1ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาและล่าสุดช่วงเที่ยงก็ปรับเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับมวลน้ำเหนือที่ไหลลงมาด้วยนะคะก็ทำให้จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว7อำเภอ38ตำบล168หมู่บ้านรวมกว่า 1,500 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 68,000 ไร่โดยเฉพาะถนนชัยนรงค์เขตอำเภอเมืองชัยนาทเนี่ยน้ำท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำชาวบ้านตอนนี้ต้องอพยพไปอาศัยกันอยู่ริมถนนแล้วอะค่ะ
0: คุณผู้ชมครับไปดูที่สิงห์บุรีกันบ้างน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะไปถึงจุดแรกแล้วนะครับก็คือจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็เข้าไปท่วมหมู่เกาะบ้านบางพระนอนครับอยู่ที่ตำบลทับยาอำเภออินบุรีนี่ฮะพื้นที่ต่างๆเนี่ยหมู่บ้านนี้มีประมาณ35ครัวเรือนชุมชนแห่งนี้นะครับตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแล้วก็อยู่นอกแนวผนังกั้นน้ำด้วยส่วนใหญ่ก็ในหมู่บ้านก็จะมีผู้สูงอายุนะน่าห่วงมากนะครับแล้วก็เลือกอยู่ในพื้นที่ด้วยแม้ระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นผู้นำชุมชนมีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะครับเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มถุงขยะยากันยุงและขอไฟฉายด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมครับไปบริจาคกันได้นะส่วนที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีนะครับมวลน้ำเนี่ยเข้าไปท่วม7หมู่บ้านมีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า230หลังคาเรือนการเดินทางเข้าออกเนี่ยคุณผู้ชมคือนี่ฮะถูกตัดขาดเลยต้องใช้เข้าออกด้วยเรือพายหรือว่ารถไถการเกษตรในการสัญจรไปมาหรือต้องใช้รถสูงแบบนี้นะครับถึงจะเข้าออกได้นะครับ
1: ค่ะเอาขณะเดียวกันนะคะจุดที่ต้องรับมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาคือจังหวัดอ่างทองปภ.อ่างทองแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองระดับน้ำเนี่ยอาจเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยในอำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองน้ำเพิ่มขึ้นอีก20เซนติเมตรล่าสุดค่ะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับวิกฤตแล้วนะคะน้ำเนี่ยไหลผ่าน 2,112 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเจ้าหน้าที่พบน้ำซึมลอดแนวผนังกั้นน้ำหน้าโรงเรียนวัดสนามชัยขณะนี้มีการส่งเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยสูบน้ำออกป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและศูนย์ราชการแล้วค่ะ
0: พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมครับเทศบาลตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือยกธงแดงครับบริเวณหน้าตลาดนะประกาศเสียงตามสายแล้วนะครับแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักและบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบอกขอให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังเขื่อนพระราม6แจ้งแผนเพิ่มการระบายน้ำจาก600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเพิ่มเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรพร้อมให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับถัดมาอยุธยาเราไปกันที่ปทุมธานีด้วยนะครับยังต้องจับตาสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะหลังน้ำเหนือจากเจ้าพระยาเนี่ยไหลลงมาสมทบกับน้ำฝนที่รอระบายในพื้นที่ทำให้บางพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำและก็นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบนะครับเช่นอำเภอสามโคกน้ำท่วมวัดไก่เตี้ยสูงประมาณสัก70เซนได้นะครับขณะที่คลองหลวงและก็คลองรังสิต ยังต้องเร่งสูบน้ำระบายออกอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนพาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันบ้างนะของบ้านหลังหนึ่งนะครับนี่ฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีน้ำสูงประมาณ30เซนเจ้าของบ้านก็คือนายประสิทธิ์อายุ58ปีกำลังใช้ไดโว้สูบน้ำนี่ฮะกำลังสูบน้ำออกจากบ้านแต่ระหว่างหยุดพักเครื่องไดโว้เกิดล้มอะฮะแล้วก็มีการเอื้อมมือไปจับเพื่อจะยกไดโว้ขึ้นแต่กลับถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนล้มหงายไปเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ
1: นาทีชีวิตเพราะว่าน
0: าทีชีวิตพ่อกระเด็นเลยอ่ะ
1: แล้วน้ำท่วมรอบนี้มันมีคนเสียชีวิตจากไฟดูดเยอะแล้วไง
0: นี่ฮะ
1: สัญชาตญาณลูกก็จะรีบเข้าไปดึงตัวคุณพ่อนะ
0: แต่คุณพ่อเนี่ยมีสตินะ
1: อย่าเข้ามาให้ดึงปลั๊กออกก่อน
0: ดีฮะคือคุณพ่อชื่อว่านายประสิทธิ์มีสตินะครับตะโกนห้ามลูกสาวบอกไม่ให้เข้ามาใกล้แต่ลูกสาวคนโตคุณผู้ชมตัดสินใจเข้าไปช่วยนะครับและถูกไฟดูดไปด้วยก่อนจะเอื้อมมือคว้าปลั๊กไฟกระชากออกได้ทันทำให้คุณพ่อรอดชีวิตนายประสิทธิ์ฝากเตือนนี่เป็นอุทาหรณ์นะช่วงน้ำท่วมเนี่ยไม่ควรใช้เครื่องสูบน้ำโดยเด็ดขาดหรือถ้าใช้เครื่องสูบน้ำคุณต้องมีความรู้ในการใช้นะเพราะน้ำกับไฟเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะเจอคนถูกไฟดูดอย่าเพิ่งเอามือเปล่าแล้วเท้าจุ่มน้ำไปช่วยเด็ดขาดจะโดนดูดไปด้วยนะส่วนชาวบ้านหมู่บ้านช้างทองกำลังเจอความเดือดร้อนซ้ำนะคะหลังระดับน้ำยังสูงเกือบ1เมตรแต่ว่ามีผู้ชาย2คนคุณผู้ชมดูนะมาขโมยเรือซึ่งเขาเนี่ยเอาไว้ช่วยขนกระสอบทรายขนย้ายข้าวของให้ผู้ประสบภัยชายสองคนนี้พายเรือออกจากหมู่บ้านไปเลยตั้งแต่ช่วงตีห้ากว่ากว่าแล้วก็หลบหนีออกทางด้านหลังล่าสุดตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีและเอาเรือกลับมาคืนนะคะก็การขโมยของเวลาที่มีเหตุภัยพิบัตินี่โทษจะหนักด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าเขายังต้องใช้เรือนะหรือต้องเป็นรถยกสูงถึงจะเข้าออกพื้นที่ได้ค่ะเพราะว่าในพื้นที่หมู่บ้านน้ำสูงมากการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนแฟลตคลองจันทน์ยังคงได้รับความเดือดร้อนหนักเลยนะครับหลังน้ำท่วมต่อเนื่องวันนี้เข้าสู่วันที่5นะน้ำคุณผู้ชมสังเกตเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะครับขยะเนี้ยลอยแล้วมันมีกลิ่นแล้วฮะชาวบ้านต้องลุยน้ำเป็นเวลานานเริ่มมีอาการคันแล้วก็เป็นแผลขณะที่บางคนออกไปทำงานไม่ได้หยุดงานแล้วก็ขาดรายได้ไปด้วยชาวบ้านแฟลตคลองจันทน์ตึก20และ21ซึ่งมีคนพักอาศัยรวมแล้วกว่า400คนหลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากรถจมน้ำแล้วก็กังวลเรื่องของการเดินทางเข้าออกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมทีมงานโครงการวันสร้างสุขพร้อมด้วยคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดและศิลปินนักแสดงมีน้องไข่บุกรุ่งรัตน์นะครับไทยชนาวีแบงค์ชนาทิพย์รวมถึงสองสาวพลอยอิสรีพักแล้วก็อั่งเปาตะวันวาดจากรายการเดอะกอร์เดนซองซีซั่น7ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในซอยเสรีไทย5นะครับโดยบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันนำถุงยางชีพมาแจกนะครับพร้อมกับโรงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจชาวแฟลตคลองจันทน์ตึก20และก็21นะครับจุดแรกคุณผู้ชมที่ทีมงานของเราเดินทางไปก็คืออาคาร20มีการนำถุงยางชีพมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมท่ามกลางปัญหาคือน้ำมันไม่เพียงพอครับโดยศิลปินนะคุณผู้ชมช่วยกันครับกรอกน้ำประปาจากร้านค้าด้านนอกส่งต่อให้กับคนที่พักอาศัยอยู่ภายในแฟลตด้วยหนึ่งในผู้ประสบภัยก็คือคุณส้อยอายุ23ปีติดอยู่ในแฟลตนาน5วันเล่าให้ทั้งเนี่ยน้ำตาไหลเลยบอกน้ำท่วมสูงรถยนต์ยานพาหนะจมทั้งหมดขณะที่รถเพิ่งจะซื้อแล้วตอนนี้ผ่อนอยู่ครับสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือเด็ก2คนในบ้านเพราะว่าไม่มีรถใช้เดินทางไปโรงเรียนโดยเฉพาะช่วงฝนตกทำให้การเดินทางมันยิ่งยากลำบากขึ้นไปอีกขนาดที่ตอนนี้น้ำละ5วันแล้วคุณแจ็คคุณผู้ชมน้ำมันเริ่มเน่าเสียแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยคุณผู้ชมคือมันมีกลิ่นด้วยวันนี้เห็นช่องวันของเราเดินทางไปช่วยเหลือบอกว่าดีใจมากนะครับ
2: ดีใจครับดีใจก็พอเห็นเข้ามาก็เลยรีบวิ่งลงมาเลยครับใช่ใช่ก็ชื่นใจครับก็ยังดีกว่าเราขาดเรามีแต่เสียกับเสียก็ยังได้รับบ้างก็โอเคใช่ครับน้ำข้างในนี่ก็คือเริ่มดำแล้วครับแล้วก็รวมถึงด้านหน้าด้วยแต่ด้านหน้าโชคดีที่มีเรือวิ่งก็คือยังได้หมุนเวียนบ้าง ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับบางที

0: ลง TikTok ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บ้างเป็นให้กำลังใจเรื่อยๆครับไทยๆช่วยไทยไทยไม่ทิ้งกันนะครับ
1: แค่อย่างน้อยคนไทยก็ให้กำลังใจกันแล้วฝาแฝดนะลูกนะ2คนน่ะตอนนี้ไม่มีรถจะไปโรงเรียนแล้วเอาให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน
2: พูดแล้วยังเสียงสั่นเลยเน
1: า
2: ะ
1: แล้วบางคนรถไม่มีประกันด้วยนะคะเอาชาวแฟลต20ยังสะท้อนถึงความยากลำบากว่าตอนนี้ยังต้องช่วยเหลือกันเองเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมขังน้ำสะอาดมีจำกัดนะคะก็ต้องเอาไอ้น้ำที่มันท่วมนะคุณผู้ชมนะมาชำระสิ่งปฏิกูลกันอ่ะก่อนจะเอาน้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะน้ำสะอาดเนี่ยมันเหลือน้อยต้องเอาไว้สำหรับกินใช้จำเป็นจริงๆในการดูแลสุขอนามัยเท่านั้นส่วนขยะที่เพิ่มขึ้นนะคะชาวบ้านพยายามเก็บเอาไว้ในห้องก่อนไม่ให้ลอยไปกับน้ำเพราะเดี๋ยวมันจะยิ่งเก็บกวาดยากเวลาน้ำลดนะคะสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนที่สุดคือสูบน้ำออกจากแฟลตโดยเร็วเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งสถานการณ์วันนี้ก็ดีขึ้นกว่า 1-2 วันแรกเพราะเริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นนะคะแต่ยังต้องการนะน้ำสะอาดยาสามัญประจำบ้านยาป้องกันโรคฉี่หนูเพราะชาวบ้านก็ยังต้องลุยน้ำกันทุกวันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับทีมงานวันสร้างสุขของเรานะเดินทางไปต่อไปแฟต21นะครับมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านภายในแฟตเนี่ยเขาบอกแฟตนึงก็มีคนอาศัยอยู่หลายร้อยคนแฟตเนี่ย400คนนะครับแม้น้ำยังท่วมสูงแต่คนที่ออกไปทำงานก็ต้องช่วยกันฮะคือใช้เรือบ้างช่วยกันนะมีเรือดำนึงก็รับส่งกันเพื่อให้สามารถออกไปหารายได้เอามาเลี้ยงครอบครัวได้ชาวบ้านบอกว่าคลองจันทน์ไม่เคยเผชิญกับน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คืออาหารน้ำดื่มนมผงสำหรับเด็ก 1-3 ขวบแล้วก็แพมเพิร์สผู้ใหญ่นะครับท่ามกลางวิกฤตเองทำให้คนในชุมชนคุณผู้ชมเขาน่ารักมากเลยนะถ้าดูตามภาพเขาช่วยเหลือรวมพลังกันนะครับเขามีการตั้งครัวกลางฮะให้ชาวบ้านช่วยกันเตรียมวัตถุดิบทำอาหารแล้วก็เอาไปแจกจ่ายนะครับนี่คือความสามัคคีนะช่วยกันประคับประคองชุมชนให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ครับ
3: แล้วก็ตอนอยู่บ้านเนี่ยได้ทำไล่จากนครสวรรค์ตอน54มาอยู่ตรงนี้ก็เลยได้รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงได้บ้างมันก็โชคดีที่ว่าที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นเราไงที่เราจัดการได้อะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะทำยังไงนี่ก็เลยวันนายกมาได้ข้าวแล้วมันไม่พอพวกนี้โกรธก็เลยบอกว่าไม่ต้องโกรธแล้วทำเองซะนะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลัง
1: เปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลังแล้ววันนี้ก็มีน้ำใจมีกำลังใจมาให้เยอะมากๆนะคะวันนี้ก็มีทีมผู้บริหารศิลปินมาให้กำลังใจเยอะแล้วก่อนจะเดินทางกลับเนี่ยน้องไข่มุกรุ่งรัตน์ศิลปินของเราก็ได้ร้องเพลงวันที่ได้คำตอบเพื่อให้กำลังใจชาวแฟลตคลองจันทน์ด้วยค่ะ
4: เอาเสียงมาเลย

0: โอ้โหฟังเสียงน้องไข่มุกแบบนี้แล้วเราก็น้ำตาคลอไปด้วย
1: เราก็รู้ว่าน้องเองก็ร้องออกมาจากหัวใจแล้วน้ำท่วมครั้งใดอ่ะน้องไข่มุกแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆท่านนะจะไปตลอดกับวันสร้างสุขแล้วไปถึงไหนไกลแค่ไหนก็ไปร้องเพลงให้กำลังใจแบบนี
0: ้ในภาพมีน้องยศนะครับผู้ประกาศของเราไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะมีอีกนะครับน้องพลอยอิสริพักแล้วก็อั่งเปาตะวันวาดร่วมร้องเพลงอย่าปล่อยมือฮะให้กำลังใจชาวบ้านนะชาวบ้านบางคนคุณผู้ชมครับพอฟังเพลงแล้วก็น้ำตาคลอไปด้วยนะครับคือเราก็อยากจะบอกว่ามันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ช่องวัน31ของเราอยากจะเอาไปเติมเต็มในหลายๆสิ่งที่ตอนนี้ทุกๆคนมันก็รู้สึกว่าจิตใจของเขาก็ห่อเหี่ยวนะกับเหตุการณ์น้ำท่วมอ่ะก็จะได้มีกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ถูกน้ำท่วมแบบนี้นะ
1: แล้วก็ชาวแฟลตคลองจันทน์วันนี้น้ำลดนะมีทีมท่อสูบน้ำซิ่งมาจากต่างจังหวัดเยอะเลยมาช่วยกันสูบน้ำนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปจังหวัดต่างๆเนี่ยขออนุญาตกลับมาอัปเดตและแก้ไขข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่เรารายงานเรื่องการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อสักครู่ที่ข่าวเย็นช่องวันรายงานว่าขยับเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขออนุญาตแก้ไขนะคะณตอนนี้ย้ำนะว่าเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้ระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปัจจุบันระบายเพียง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอมา 2,500 จริงค่ะแต่ว่าอนุญาตให้แค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่เดี๋ยวถ้าหากว่ามีการ

0: เปลี่ยนแปลงของปริมาณการระบายอย่างไรจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: คุณผู้ชมครับภาคอีสานนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ย

0: ร้องขอความช่วยเหลือไปยังทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้ามาช่วยนะครับเก็บซากปรักหักพังมาซ่อมแซมจุดต่างๆรวมถึงทำความสะอาดนะครับเพื่อจะให้เด็กๆกลับมาใช้อาคารเรียนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ขณะเดียวกันที่ตำบลก้านเหลืองอำเภอนารองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มคลี่คลายนะระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรลดลงต่อเนื่องค่ะน้ำถูกระบายออกสู่ลำน้ำสาขาหลักประชาชนที่อพยพก็มาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเดิมเนี่ยสามารถที่จะเริ่มทยอยกลับเข้าที่พักกันได้แล้วนะคะ
0: คุณผู้ชมครับลงใต้ไปกันบ้างนะลงใต้นี่ไปที่พังงานะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นนะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าพายุฝนพัดถล่มในพื้นที่นะครับจนทำให้หลังคาโอ้โหเป็นหลังคาของตลาดแห่งหนึ่งพังคลืนลงมาครับสินค้าต่างๆของพ่อค้าแม่ค้าวางอยู่เสียหายอย่างมากโชคดีคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพก็คือตอนนั้นไม่มีคนอยู่นะครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ดูสภาพของหลังคาครับคุณผู้ชมพังหมดเลยไปหมดเลยนะครับคือพายุเนี่ยมันพัดมาแต่พอพายุสงบเนี่ยชาวบ้านโอ้โหไปดูแล้วตลาดเราเสียหายนะครับเขาก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันเก็บกวาดเศษกระเบื้องหลังคารวมถึงข้าวของต่างๆที่กระจัดกระจายโดยกลุ่มพ่อค้าบอกนะครับว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งเข้ามาสำรวจความเสียหายเยียวยาเป็นการด่วนคือไม่มีที่ค้าขายอะฮะเขาจะเอาแล้วมันก็ไม่มีเงินไปต่อชีวิตเขาเอาฝากหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: หาที่ขายใหม่ช่วยชาวบ้านก่อนนะคะแล้วผลจากพายุถล่มนะคุณผู้ชมที่พังงาเนี่ยนะคะอำเภอเมืองน้ำท่วมถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วมุ่งหน้าไปเขาหลักอันนี้ก็เป็นถนนสายเศรษฐกิจเลยนี่ค่ะระยะทางที่น้ำท่วมประมาณกว่า1กิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็ท่วมสูง40-50เซนติเมตรการจราจรบางช่องทางต้องปิดไปเลยรถต้องขับกันอย่างระมัดระวังเลยนะคะก็ท่านผู้ว่าเองตอนนี้สั่งการด่วนเลยค่ะให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเร่งระบายน้ำออกจากจุดสำคัญแล้วนะคะ
0: คุณผู้ชมครับไปดูนะภูเก็ตกันบ้างนะครับภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตที่ไรฝนตกที่ไร
2: ร้อ
0: นท่วมทุกที
1: แล้วก็รถติด
0: นี่ฮะ
1: ค
0: ือเขาบอกว่าภูเก็ตเนี่ยช่วงสายที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนจะหยุดตกในช่วงประมาณสักบ่าย2ที่ผ่านมานะครับอุโมงค์ดาราสมุทรเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางหลักไปยังพื้นที่เศรษฐกิจเกิดน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรตามภาพคุณผู้ชมรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่สัญจรผ่านไปมาต้องลดความเร็วนะครับแล้วก็ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกรมทางหลวงสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำทั้งหมดออกจากจุดดังกล่าวคือหวังว่าจะช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากทุกอำเภอทุกตำบล นะคะวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะมีฝนตกประปรายเล็กน้อยไม่มีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากสามารถที่จะไปทำธุระกันได้ตามปกตินะคะภาคตะวันออกค่ะจับตาอำเภอศรีราชาชลบุรีอำเภอเขาคิจกูดท่าใหม่อำเภอเมืองบ่อไร่จังหวัดตราดมีฝนหนักช่วงค่ำวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะส่วนภาคกลางค่ะบ้านไร่อุทัยธานีด่านช้างสุพรรณบุรีมีฝนตกเล็กน้อยไม่ถึงขั้นหนักมากนะคะส่วนภาคอีสานเกิดฝนตกที่นครราชสีมาที่โชคชัยคอนบุรีนะคะแต่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนภาคใต้นะคะที่อำเภอสุขสำราญจ
0: ัง
1: หวัดระนองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอทันโตศรีสาครเบตงของจังหวัดยะลามีฝนตกหนักนะคะอันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนกรุงเทพมหานครค่ะค่ำวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้เลยนะคะก็มีโอกาสเกิดฝนตกลงมาซ้ำได้แต่ว่าอาจจะไม่เยอะนะคะแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะพอคลายความกังวลลงได้บ้างแต่บ่ายวันนี้ก็มาแล้วนะคะฝน
0: พูดถึงฝนคุณผู้ชมครับลองไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยผู้หญิงคนนึงครับเธอขับรถมาช่วงที่กำลังมีฝนตกปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงกระโจนใส่รถแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นภาพหลักฐานจากกล้องหน้ารถของเธอเอ้าคุณผู้ชมขอดูอีกทีนึงนะครับเผื่อคุณผู้ชมไม่ทันสังเกตนะนี่เป็นกล้องหน้ารถนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยอยู่ตรงเกาะกลางและสุดท้ายถลาตัวเองเข้ามาหารถนะครับคลิปเนี่ยจะเห็นว่าขณะที่ตอนนั้นฝนตกผู้เสียหายเป็นผู้หญิง60ปีขับรถมาตามถนนแล้วจู่ๆมีผู้ชายปริศนาเสื้อขาวเนี่ยพุ่งใส่รถแล้วก็ลงไปนอนกลิ้งบนถนนเธอรีบหักหลบนะครับเหตุการณ์นี้เกิดช่วงประมาณ3ทุ่มวันที่25กันยายนที่ผ่านมาบริเวณวงเวียนลูกตะก้อหน้าที่ทำการอบจ.ภูเก็ตผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่า
2: ตอนนั้นเธอขับมารถมาคนเดียวด้วยนะและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุไม่น่าจะไว้วางใจ

0: เธอก็เลยตัดสินใจไม่ลงจากรถขับออกจากจุดเกิดเหตุเพราะกลัวว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าเอาคลิปนี้ส่งให้เพจข่าวท้องถิ่นเผยแพร่เพื่อเป็นการเตือนคนขับรถคนอื่นนะครับ
1: แล้วปรากฏว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นกันหลายคนนะคะบอกเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันที่ภูเก็ตมีคนกระโจนขวางรถที่นาคาเดือนก่อน
0: บ
1: างท่านบอกว่าไม่กี่วันก่อนเกือบตีสามเจอผู้ชายคนหนึ่งยืนกลางถนนต้องเร่งเครื่องเบี่ยงหลบเพราะเกรงจะเกิดอันตรายฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนและฝากไปถึงผู้ก่อเหตุต่างฝ่ายต่างต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันและไม่ทราบเลยค่ะว่าผู้ก่อเหตุเขามีวัตถุประสงค์อะไรถึงมาทำแบบนี้นะคะไม่อยากให้มาก่อเหตุแบบนี้อีกค่ะ
2: ฝากคนภูเก็ตแล้วก็ฝากคนที่ใช้พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ระมัดระวังตัวนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มีอาชีพเยอะมากจริงๆมาทุกรูปแบบเลยแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่ารถคันแค่นี้พี่ไม่ตุยหรอกรถหนูจะพังก่อนถ้าจะเลือกให้รถทับอ่ะเป็นเลือก18ล้อขนปูเลยจ้ะ
0: สิ่งสำคัญที่เธอบอกคือสตินะครับขอให้ตั้งสติให้ดีหากพบคนเดินหรือว่าพุ่งเข้ามาหาให้ตั้งสติหลีกเลี่ยงการปะทะเพื่อความปลอดภัยนำคลิปหลักฐานไปแจ้งตำรวจแล้วนะครับคือถ้าเป็นอุบัติเหตุก็ต้องไปตรวจสอบให้ชัดแต่หากมีเจตนาแอบแฝงคลิปนี้แหละฮะจะเป็นหลักฐานที่จะช่วยจับคนร้ายและก็เตือนคนภูเก็ตไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไปที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่นำหมายค้นไปตรวจบ้านหลังหนึ่งและปรากฏว่าไม่พลาดเป้าเลยนะคะเพราะว่าข้างในเจออาวุธเป็นจำนวนมากราวกับเป็นคลังแสงย่อมๆเลยค่ะตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นค่ะนำกำลังและหมายสารบุกตรวจค้นบ้านพักในอำเภอเมืองนะคะมีสายแจ้งว่านายวัชระหรือนายหยุนใช้บ้านหลังนี้เป็นแหล่งซุกซ่อนอาวุธปืนและระเบิดไว้จำนวนมากเกรงจะนำไปก่อเหตุอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ไปถึงก็แสดงหมายให้พ่อนายวัชระซึ่งเป็นเจ้าของบ้านทราบก่อนคุมตัวนายวัชระซึ่งพักผ่อนอยู่ในบ้านเอาไว้ได้และยึดของกลางนะคะมีทั้งปืนลูกซองปืนพก1กระบอกนะคะกระสุนปืนลูกซอง57นัดกระสุนปืน11มม28นัดเจอระเบิดปิงปองเนี่ย35ลูกนะคะไม่พอมีมีดปลายแหลมอีกแล้วก็ยังเจอซองใส่ปืนอีกจำนวน1นี่วางอยู่เต็มโต๊ะเลยค่ะจากการตรวจสอบปืนทั้งหมดปืนเถื่อนนะคะผู้ต้องหาอ้างว่าซื้อมาจากร้านออนไลน์ต้องการเก็บสะสมเพราะชื่นชอบแต่ไม่มีเจตนาจะเอาไปก่อเหตุอาชญากรรมก็นี่แหละค่ะที่เต็มโต๊ะ
0: คือ
1: เขาบอกเขาสะสมมาก
0: สะสมเยอะมาก
1: แล้วก็ว่าไม่ได้ไงทุกวันนี้ปืนเนี่ยมันซื้อออนไลน์กันง่ายก็เป็นปัญหาที่เรามาพูดถึงใช่ไหมเพราะว่านายกเนี่ยควบคุมการซื้อปืนตามร้านต่างๆใบอนุญาตต่างๆเนี่ยควบคุมไอ้ปืนถูกกฎหมายเนี่ยถูกควบคุม
0: แต่เราสามารถซื้อออนไลน์ได้
1: เนี่ยอันนี้พวกนี้คุมไม่ได้นะคะ
0: สะสมเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้แล้วระเบิดปิงปองอะค่ะทีเนี้ยเจ้าตัวนะก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วตามความผิดพรบ.อาวุธปืนแล้วก็ถูกนำตัวไปดำเนินการแล้วของกลางทั้งหมดก็ถูกยึดไว้แล้วนะคะ
0: พาคุณผู้ชมไปที่โคราชนครราชสีมากันบ้างนะครับคือชาวบ้านเขารวมตัวกันให้กำลังใจผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านคือเขาไปยื่นอุทธรณ์นะครับเพราะว่าถูกคัดค้านเรื่องของคุณสมบัติเนื่องจากว่ามันมีความไปเกี่ยวข้องกับคดีพนันวันนี้เจ้าตัวได้ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับชาวบ้านรวมตัวกันถือป้ายให้กำลังใจนางสาวบังออนอายุ49ปีเป็นผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลสะจระเข้อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังถูกผู้สมัครอีกคนนึงคัดค้านคุณสมบัติโดยอ้างว่าเธอเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีการพนันนางสาวบังออนเนี่ยเดินทางไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองด่านขุนทดเรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเธอบอกอย่างนี้นะครับว่าถูกผู้สมัครอีกคนเนี่ยคัดค้านคุณสมบัติโดยอ้างว่าเธอมีคดีเกี่ยวข้องกับการพนันเมื่อ19ปีก่อนแล้วกล่าวหาว่าเธอเคยเป็นเจ้ามือพนันด้วยแต่นางสาวบังออนยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงวันเกิดเหตุเดินทางไปตามแฟนที่อยู่ในวงพนันและไม่ได้เป็นเจ้ามือด้วยนอกจากนี้ยังขอให้ตรวจสอบเอกสารคำพิพากษาและสำนวนคดีหลังพบข้อความระบุว่าเคยถูกจำคุก2เดือนทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยถูกจำคุกเลยจึงต้องการให้ตรวจสอบว่าเอกสารหรือสำเนาราชการมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ครับ
3: อยากพัฒนาหมู่บ้านเราค่ะแล้วก็อยากมีการเลือกตั้งด้วยไม่ใช่ว่าจับเป็นเลยเพราะว่าถ้ายังขาดคุณสมบัติก็ฝ่ายตรงข้ามก็เป็นเลยค่ะไปยืนเฝ้าแฟนค่ะแต่ว่าตอนไปขึ้นศาลก็คือไม่อยากมีปัญหาใช่ไหมคะก็คือเหมือนรับรับไปแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ารับเป็นเจ้านะคะแต่ว่าเวลามาเขามาตัดสินก็ขาดคุณสมบัติอย่างเงี้ยก็เลยอยากยื่นฟ้อง
0: คุณผู้ชมครับปลัดอาวุโสอำเภอด่านขุนทดนะครับนายณัฐพลรับหนังสืออุทธรณ์แทนในอำเภอบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องไปตรวจสอบตามขั้นตอนและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้

0: ผู้สมัครระบุว่าอยู่ภายในกรอบ15วันและขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของอุทธรณ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
1: ค่ะส่วนข่าวนี้ต้องคลี่ปมการเสียชีวิตปริศนานะคะคุณผู้ชมผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ต้องหาอายุ39ปีถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองร้อยอส.คุระบุรีค่ะซึ่งญาติเนี่ยคาใจนะคะว่าทำไมเจ้าตัวถึงเสียชีวิตในสภาพแบบนี้นะคะซึ่งผู้ตายเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดถูกคุมตัวอยู่นะคะญาติเนี่ยอยากให้ทางจังหวัดเนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบซึ่งทางจังหวัดเองก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะผู้ตายชื่อว่านายพรเทพอายุ39ปีถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุมเมื่อคืนนี้เองนะคะแต่ของกลางนะคะมียาบ้ามากถึงกว่า 5,000 เม็ดและนำตัวไปควบคุมไว้เพื่อเตรียมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจับเมื่อคืนแต่เช้าวันนี้มาเจอว่านายพรเทพก็ผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในห้องควบคุมซะแล้วนะคะก็มีการประสานตำรวจอัยการและแพทย์มาชันสูตรพลิกศพก่อนส่งไปให้คุณหมอเนี่ยชันสูตรอย่างละเอียดหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนประเด็นคือน้องสาวของผู้ตายบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเอาอาหารมาให้พี่ชายนั่งรออยู่ด้านนอกพบว่าพี่ชายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องควบคุมนะคะโดยลักษณะที่แม้จะผูกคอตัวเองกับลูกกรงใช่ไหมแต่ว่ายังใส่กุญแจมืออยู่นะคะ
0: เอาแล้วเอาที่ไหนผูก
1: ก็เนี่ยค่ะน้องสาวเขาก็เลยอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด้วยอะค่ะ
2: ส่งไปที่ศาลเมื่อไหร่แต่หนูก็ไม่อยากให้พี่หนูตายแบบฟรีๆเหมือนกันแต่ถ้าตายในกรณีที่ว่าเขาตายเองเขาคิดสั้นเองอันนั้นหนูยอมรับแต่อันนี้ที่หนูอยากหาเงื่อนไขคือ1ตอนนี้ใบจับกุมก็ยังไม่เสร็จนะคะหนูไปขอเพราะว่าจับมั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนจนตอนนี้ยังไม่เสร็จแล้วเมื่อกี้หนูไปถามเขาบอกว่ายังบอกไม่ได้นะคะว่าจะเสร็จตอนไหนและอีก2คือมันไม่ใช่อ่ะที่ไม่ใช่โทรแจ้งญาติอ่ะถ้าเป็นใครๆก็ต้องสงสัยเหมือนหนูค่ะ
0: มันก็น่าสงสัยเนาะ
1: ค่ะ
0: มือเนี่ยยังใส่กุญแจมืออยู่และทีนี
1: ้แต่ว่าเอาการผูกอ่ะ
0: การผูกมันดูขัดจะอยู่นะถูกไหม
1: ทีนี้อยู่ที่ว่าตรงห้องควบคุมอส.ตรงเนี้ยบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดไหม
0: เออคิดเหมือนผม
1: ถ้าหากว่ามีกล้องวงจรปิดเนี่ยพอจะดูได้ไหมคะเพราะว่าระยะเวลา
0: ไม่ได้นาน
1: จับเมื่อคืนถูกไหมล่ะในไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาจะเสียชีวิตเนี่ยมีใครเข้าใครออกใช่ไหมคะนี่สภาพที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้มันค่อนข้างโปร่งนะหรือมีเพื่อนผู้ต้องหาคนอื่นไหมตรงนี้
0: ต้องดูพยาน
1: ต้องดูว่ามีพยานไหมนะคะ
0: คุณผู้ชมนะ
1: ซึ่งตรงนี้นะคะทางปลัดจังหวัดพังงาเองเขาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวจะไล่ดูอะไรบ้างขั้นตอนการควบคุมตัวเป็นยังไงเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนมาถึงเจอศพนะและที่สำคัญที่สุดที่มันเป็นกุญแจของคดีนี้นะคะคือผลการชันสูตรพลิกศพคุณหมอตรวจแล้วเนี่ยตกลงเสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจไห
0: ม
1: มีร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือเปล่านะคะตอนนี้เอาเป็นว่าคดีนี้ค่ะที่ญาติคาใจเนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคะ
0: รอนะพิสูจน์หลักฐานต่างๆแล้วกัน
1: แล้วด้วยความที่แบบพอเจอของกลางที5,000เม็ดเนี่ยของญาตินะถ้าแบบถ้าเป็นซีรีส์อ่ะตัดตอนหรือเปล่า
0: ไม่
1: อยากให้สาวไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการหรือไม
0: ่เอายังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยไปที่อุบลราชธานีก็น่าเห็นใจขอโอคนเป็นแม่มาร้องขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับเธอบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกครูเกษียณขับรถชนจนตอนนี้ลูกชายของเธอนะครับนอนติดเตียงมาเกือบ2ปีแล้วและสุดท้ายเธอกลัวว่าเรื่องนี้จะเงียบไม่ได้รับความเป็นธรรมครับดูความเป็นอยู่โอ้หัวโอคนเป็นแม่สงสารนี่ฮะน้องบอยน้องบอยก็คือนายชิรวุฒินะครับอายุ29ปีอดีตเชฟร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่สุดท้ายจากเชฟวันนี้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับชีวิตของบอยเปลี่ยนไปหลังจากประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่18ตุลาคม2567ครูเกษียณขับรถเก๋งพุ่งชนอย่างรุนแรงครับมีเลือดข้างในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างฉุกเฉินจากคนที่เขามีงานมีการเป็นเชฟดูมีอนาคตและเขาเป็นเสาหลักนะครับเป็นรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวผ่านมาเกือบ2ปีน้องบอยยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแม่เองคุณผู้ชมนางเมตตาอายุ54ปีต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกชายตลอด24ชั่วโมงทำให้ตอนนี้ครอบครัวขาดรายได้และขาดเสาหลักไปหมดเลยครับ
1: ค่ะแล้วเนี่ยเราดูจากภาพเนี่ยตัวคุณแม่คือพยายามจะเข้มแข็งกลืนน้ำตาลงไปคุณผู้ชมให้กำลังใจคุณแม่เมตตามากๆเลยค่ะเอาส่วนทางคดีเนี่ยยิ่งฟังยิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีก
0: ค
1: ู่กรณีเขารับสารภาพนะคะข้อหาคือขับรถโดยประมาทศาลก็สั่งเลยว่าต้องชดใช้ค่าเสียหาย1ล้าน2แสนบาทประเด็นคือจนถึงขณะนี้ครอบครัวของผู้ ้บาดเจ็บยังไม่ได้เงินตามคำพิพากษาเลยค่ะทนายความไปสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีแล้วปรากฏว่าคู่กรณีไม่มีทรัพย์สินมากพอจะมาบังคับชำระหนี้ได
0: ้เอา
1: แล้วทำไงอะไม่มี
0: มัน
1: ก็จ่ายไม่ได้อยู่ดีครอบครัวเขาจากเคยมีรายได้จากเคยไม่มีหนี้สินวันนี้รายได้เขาเหลือแค่จากเบี้ยคนพิการ800บาทจากประกันสังคมอีก 3,000 บาทต่อเดือนส่วนค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยต้องอาศัยลูกสาวที่ทำงานอยู่สมุทรปราการช่วยส่งมาให้รายได้ยังไงก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเลยค่ะค่าอาหารทางสายยางค่าออกซิเจนค่าน้ำค่าไฟและของใช้จำเป็นเนี่ยนะคะเดือนนึงกว่า 20,000 บาทคุณแม่เองพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วถึงขั้นเวลาซื้อข้าวนะคะคุณแม่เนี่ยซื้อข้าวสวยถุงเดียวแล้วไม่ได้กินมื้อเดียวนะข้าวสวยหนึ่งถุงค่อยๆแบ่งกินกินกับปลากระป๋องเพื่อเหลือเงินเนี่ยเอาไปซื้อของจำเป็นมาดูแลลูกที่ติดเตียงแต่ก็ยังไม่พออีกส
0: ุ
1: ดท้ายเข้าสู่วงจรหนี้ค่ะไปกู้หนี้นอกระบบมาเพื่อประคองชีวิตจนตอนนี้ค่ะมีหนี้สะสมกว่า 200,000 บาทไปแล้วค่ะ
3: ปวดใจมากปวดใจทุกวันเพราะว่าแต่ก่อนตื่นเช้าเราก็ไปทำงานค่ำก็กลับมาหากินข้าวได้พูดได้คุยใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรที่จะแบบสุขสบายใจทุกอย่างเคยมาตอนนี้มาเจอน้องสภาพแบบนี้แม่ก็ไม่ได้ทำแม่ก็ไม่ได้ทำงานภาระทุกอย่างก็ตกอยู่กับลูกสาวคนโต
4: อุบัติเหตุครั้งนั้นทำชีวิตครอบครัวเปลี่ยนทั้งหมดเลย
3: ใช่ค่ะจากที่ไม่เคยมีหนี้ก็มีหนี้สามไม่เคยได้ร้องไห้ทุกวันก็ร้องไห้แทบทุกวัน
0: โอ้น่าเห็นใจน่าสงสารคุณแม่บอกว่าที่ออกมาร้องขอความช่วยเหลือและอยากให้ลูกได้รับการเยียวยาแล้วอยากให้ครอบครัวสามารถประคองชีวิตต่อไปได้นะครับระหว่างที่ทีมข่าวพูดคุยกับครอบครัวนะแม่น้องบอยพูดไม่ได้คุณผู้ชมครับหรือไม่มีเรี่ยวแรงอ่ะถ้าดูตามสภาพเนี้ยแต่ยังพยายาม
1: เอามือจุ๊บหัวใจจากปากไปแตะแก้มคุณแม่
0: คือพยายามยกมือขวาขึ้นมาทำท่ามินิฮาร์ทครับก่อนจะนำมือมาแนบไปที่หน้าอกเพื่อบอกกับแม่ว่ายังรักแม
1: ่โอ้โหอันนี้คือแรงใจที่ทำให้วันนี้คุณแม่ยังต้องสู้อยู่
0: ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวของน้องบอยนะครับทั้งค่าใช้จ่ายการดูแลเรื่องของแผ่นซับรองนอนหรือว่านมนะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคุณผู้ชมเลขที่บัญชีอยู่หน้าจอนะครับสามารถร่วมกันช่วยเหลือได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาวารินชำราบนะครับเลขที่บัญชีนะครับ2574350852ชื่อบัญชีก็คือนางเมตตาสุทธิบุตรคุณผู้ชมแคปหน้าจอได้นะครับ
1: ค่ะช่วยกันนะเงินเดือนออกพอดีนะช่วยกันตามแรงกำลังที่มีพวกเราคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคุณแม่สู้ชีวิตคุณแม่เมตตาขอให้มีปาฏิหาริย์ให้น้องบอยแข็งแรงไวๆนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ค่ะถ้าหากว่ามีความทุกข์มีความเดือดร้อนอยากให้เราช่วยเหลือแจ้งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจข่าวช่องวันวันนิวส์และวันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมแล้วตอนนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่สถานการณ์พืชผักแพงฮะเราส่งนักข่าวไปสำรวจในหลายพื้นที่และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแพงจริงๆผมยกตัวอย่างตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นเอาดูราคาผักสดหน่อยเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมถั่วฝักยาวแพงไหมพริกขี้หนูแพงหรือเปล่านะครับแม่ค้าบอกเลยตอนนี้ผักสดหลายรายการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องผลผลิตบางส่วนเนี่ยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผลผลิตมันก็เข้าสู่ตลาดลดน้อยลงส่วนใหญ่เป็นผักที่ต้องรับมาจากภาคเหนือและภาคกลางครับเอาผมยกตัวอย่างนะพริกขี้หนูสวนเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ200บาทตอนนี้พริกขี้หนูสวนปรับขึ้นกิโลกรัมละ300บาทแล้วฮะ
1: โอ้โห
0: แพงจังคุณผู้ชมโหระพาบ้างเดิมเนี่ยถุงละ200แต่โหระพาที่นี่แพงจังเลยคุณผู้ชม
1: เป็นเท่าไหร่คะ
0: ถุงละ600ฮะ
1: โอ้คุณ
0: แพงมาก
1: 3เท่า
0: 3เท่ากะเพราเนี่ยหัวกะเพราเนี่ยข้าวผัดกะเพรานะ
1: เออก็ว่าทำไมช่วงนี้ได้กะเพราไม่ค่อยเยอะตัวใบกะเพราอ่ะ
0: กะเพราเนี่ยคุณผู้ชมจาก120บาทขึ้นเป็น300บาทด้วยกันครับ
1: ก็หนักจริงๆนะคะเอาคุณผู้ชมอันนี้ที่ขอนแก่นใช่ไหมไปดูอ่างทองบ้างตลาดเกษตรสุวพันธ์ผู้ค้าผักที่ตลาดบอกตอนนี้นะคะขอติดตามราคาสินค้าแบบวันต่อวันเลยค่ะเพราะว่าปริมาณผลผลิตผันผวนตามสภาพอากาศนะคะถ้าฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลให้ราคาผักบางชนิดยังอยู่ในระดับสูงแบบนี้ต่อไปนะราคาขายปลีกมันก็ต้องขยับขึ้นกระทบผู้ประกอบการร้านอาหารพ่อแม่พี่น้องผู้บริโภค กทั่วๆไปด้วยนะคะอย่างราคาคะน้าหน่อยจากเดิมเนี่ยเคยรับซื้อราคาถุงละ100 บาทล่าสุดนะคะเพิ่มเป็นถุงละ220 บาทเพิ่มกว่า

0: าตัวผักชีกะเพราโหระพาและพริกไม่ใช่แค่ที่ทางอีสานอย่างเดียวที่อ่างทองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยไปตลาดไนท์บุรีรัมย์แม่ค้าขายผักบอกนะครับว่าน้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่กระทบหมดเลยนะครับการขนส่งผักสดใช้เวลามากขึ้นต้นทุนมันก็เลยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผักชนิดที่เป็นผักใบอ่ะแล้วมันต้องใช้เช่นผักชีฮะเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ100บาทใช่ไหมครับปัจจุบันนะผักชีนะ150บาทแล้วทางร้านเนี่ยก็บอกพยายามจะคงราคาให้เท่าเดิมเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของบรรดาลูกค้าในช่วงที่หลายๆคนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้ว่ากำไรมันจะลดลงก็ตามครับ
2: ช่วงก่อนที่น้ำจะท่วมค่ะมันจะอยู่ที่ราคากิโลละประมาณ100บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้แบบว่าผลกระทบมันก็ตอนนี้ขึ้นมาที่กิโลละ150บาทแล้วค่ะ
3: ข
2: ึ้
3: นเยอะ
2: ใช่ขึ้นเยอะเลยค่ะเรารับมาเราไม่ได้แบบบวกเพิ่มเท่าเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าเหมือนช่วยกันไปอะไรเง
3: ี้ยแสดงว่าเราก็ยอมที่จะได้กำไรน้อย
2: ใช่ค่ะมันต้องช่วยกันค่ะช่วงนี้ว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลย
1: เอานอกจากนี้นะครับยังมีร้านอาหารนะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าผักแพงร้านอาหารก็ต้องได้รับผลกระทบนะครับพ่อค้าร้านหมึกย่างในบุรีรัมย์บอกนะครับว่าได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่มันปรับตัวสูงขึ้นผักสดเนี่ยมีให้เลือกน้อยลงมากนะครับแต่ทางร้านก็ยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคานะยอมรับกำไรลดลงหวังว่าสถานการณ์น้ำท่วมมันจะคลี่คลายต้นทุนและราคาผักสดจะได้ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติตามเดิมนะครับ
0: ค่ะเอาแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริโภคทุกท่านพ่อค้าแม่ขายทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมคะท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่เนี่ยเราคุยกันมาทุกรอบเลยนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนการหาข้อมูลเรื่องน้ำต่างๆบางทีมันกระจัดกระจายแล้วก็เชื่อได้บ้างแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะแต่ล่าสุดฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบน่ะปรากฏว่ามีหนุ่มน้อยชั้นม.6ชื่อว่าน้องทีค่ะพัฒนาแอปรวบรวมสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในแผนที่เดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วที่พูดมาทั้งหมดน้องใช้เวลาทำแค่4ชั่วโมง
1: ทีนี้คนละทีกับเพจนะ
0: คนละเพจกับทีลมฟ้าอากาศนะ
1: คนละเพจ
0: อันนี้น้องทีน้องนักเรียนม
1: .6
0: อายุแค่17ปีนะคะจับมือกับคุณท็อปแอดมินเพจเรารัก8ริ้วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย4ชั่วโมงค่ะพัฒนาแพลตฟอร์มฉะเชิงเทราฟลัดเวอร์เซลแอปขึ้นมานะคะน้องทีกับพี่ท็อปพี่ท็อปจริงๆเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของวันนิวส์ของเราด้วยค่ะก็เห็นปัญหาว่าเวลามันเกิดน้ำท่วมพร้อมกันหลายพื้นที่เนี่ยข้อมูลมันไม่รวบรวมไว้อยู่ในจุดเดียวน้ำตรงไหนสูงแค่ไหนรถผ่านได้ไหมจุดใดต้องการความช่วยเหลือทั้ง2คนก็เลยเอาข้อมูลนี้มารวมนี่นะคะอยู่ในแผนที่เดียวเลยแล้วเปิดให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันปักหมุดเข้ามาพวกเราก็สามารถรายงานระดับน้ำจากสถานการณ์จริงเข้าไปได้แนบภาพได้ด้วยแล้วก็ระบุเวลาที่รายงานไปดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก่อนเขาจะออกเดินทางไปไหนมาไหนหรือออกเดินทางเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับมันพิเศษอย่างนึงนะมันยังเชื่อมภาพจากกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าคุณอยากรู้จุดไหนถ้าคุณกดเข้าไปมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดมาเลยว่าตรงนั้นเป็นยังไงถนนเป็นยังไงบ้างเพราะบางพื้นที่น่ะถนนถูกน้ำท่วมถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยลองกดไปตรงไหนนะคุณผู้ชมแล้วง่ายมากเลย
0: พอคลิกเข้าไปเห็นเป็นวิดีโอเลย
1: เออจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับแบบนี้มันดีมากเลยนะถูกไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะลองฟังเสียงน้องเขาหน่อยครับ
4: ผมก็สอบถามสถานการณ์ไปว่าช่วงนี้น้ำของชายชนเซาเป็นยังไงบ้างนะก็เลยคุยกับพี่ท็อปว่ามันเป็นยังไงบ้างผมอยากเข้าไปช่วยครับเพื่อผมสามารถช่วยอะไรได้บ้างพี่ท็อปก็เล่ามาเรื่อยๆแล้วก็มีไอเดียตรงกันว่าถ้ามันออกมาเป็นเว็บที่มันเป็นเรียลไทม์แล้วเราสามารถคอนเนคกับทุกคนได้ไงครับมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆก็เลยรับบรีฟณตอนนั้นเลยครับแล้วก็เริ่มทำกับพี่ท็อปเลย
0: แล้วน้องทีเนี่ยคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะคะเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรมจนผ่านได้ไปแข่งขันระดับโลกที่สหรัฐมาแล้วนะคะแล้วก็น้องมาเป็นจิตอาสาช่วยแพ็คของให้ผู้ประสบภัยก็คุยกับพี่ท็อปว่าเรามาช่วยกันทำแอปนี้ขึ้นมานะใครจะเข้าไปใช้นะคะฉะเชิงเทราฟลัดเวอร์เซลแอปนะคะสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะคะเน
1: ี่
0: ยใช้งานมาแค่3วันมีคนเข้าไปใช้งานในระบบแล้วกว่า2ล้านครั้งนี่แหละคนเข้าไปบอกอยากให้อนาคตน้องมาเป็นรัฐมนตรีเลยค่ะ
1: ทุกจังหวัดใช้แบบนี้ก็ดีนะครับคุณผู้ชมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ทบทวนสิทธิ์เนาะสำหรับคนที่ทบทวนปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีหลายคนผิดหวังมีทั้งคนผิดหวังและคนที่สมหวังนะครับบางคนว่าทำไมใช้ไม่ได้เลยดีฮะสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันที่30วันนี้คนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปเนี่ยเขาก็จะประกาศหลายคนเข้าไปเช็คมีอกหักหลายคนนะครับปรากฏว่ามีทั้งคนดีใจและคนเสียใจผมสรุปตัวเลขแบบ

0: นี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ลงทะเบียน18ล้าน8แสนคนผ่านคุณสมบัติในรอบนี้นะปี69เนี่ย11ล้าน250,000คนนะครับอีก7ล้าน6แสนคนไม่ผ่านเกณฑ์กลุ่มที่ผ่านสิทธิ์เป็นคนที่ถือบัตรเดิมกว่า8ล้าน5แสนคนและเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยประมาณ2ล้าน6แสนคนด้วยกันเอาไปถามคนที่สมหวังก่อนคุณนางนางละมุนนะครับอายุ65ปีเป็นชาวโคราชนะครับบอกเลยฮะได้สิทธิ์ดีใจมากเงินสวัสดิการเนี่ยแม้ว่าเดือนละ300นี่โชว์ให้ดูว่าฉันตรวจสอบแล้วแค่เดือนละ300ฉันก็ดีใจนะเพราะว่าฉันก็มีรายได้ไม่มากพอนะครับเงินนี้มันยังสามารถนะไปแลกข่าวสารเนื้อหมูหรือว่านมผงผงซักฟอกต่างๆช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ส่วนอีกคนนึงนะครับนักข่าวไปคุยนะเป็นชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกเหมือนกันบอกดีใจเงิน300ต่อเดือนเนี่ยมันมีความหมายสำหรับชีวิตมากเลยนะครับ
1: ดีใจค่ะไม่เคยได้บัตรคนจนก็รู้สึกดีใจค่ะไม่เคยได้บัตรคนจนเลยเพราะว่าบ้านเกิดอยู่ที่สารคามจ้ะทํานาก็ไม่ได้ข้าวเลยนี่ต้องไปเอาข้าวมาให้กิน
2: ค่ะดีใจมากเลยค่ะ
3: จะเอาไปทําอะไรครับนี
2: ่เอาไปซื้อข้าวสารเอาไปซื้อน้ำปลาเอาไปซื้อหมูซื้อผงชูรสอยากจะได้อีกค่ะอยากจะเลื่อนออกไปอีกหลายๆเดือนนะคะอยากได้ถึงปีใหม่ตรุษจีนด้วยค่ะ
0: ไม่แต่อันนี้ก็มีคนสมหวังนะแต่คนผิดหวังก็เยอะมากนะ
4: ไม่ได้ก็หลายคน
0: ไม่ได้ก็หลายคนมากๆเลยนะครับอ่ะประชาชนที่ผ่านสิทธิ์อย่าคุณว่าผ่านแล้วเนี่ยจะจบนะคุณอย่าลืมไปยืนยันตัวตนนะครับเพราะว่าถ้าคุณยืนยันตัวตนนะไปที่5ธนาคารออมสินธกส.ธอส.อิสลามธนาคารอิสลามหรือว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยถ้าคุณรีบยืนยันตัวตนนะภายในเดือนตุลาคมนี้คุณก็จะได้300บวก700เป็น 1,000 บาท
4: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วพฤศจิกายนก็จะได้300เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณยืนยันตัวตนช้าเนี่ยตุลาคมนี้คุณก็จะไม่ได้ถูกไหมล่ะ
4: ใช่
0: แล้วพฤศจิกายนคุณจะได้แค่300เองไม่ฉะนั้นรีบไปยืนยันตัวตนนะ
4: นะคะแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะแต่วันพรุ่งนี้นะ 1-15 ตุลาคมเนี่ยท่านที่ได้สิทธิ์อยู่เดิมอย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังด้วยก็จะได้อีก 1,000 ในเดือนตุลาคม
0: อ่ะ 1,000 เนี่ยบริหารจัดการนะตุลาพฤศจิกา2เดือนนะฮะ
4: นะคะก็อย่าลืมเข้าไปแอปเป่าตังด้วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะอ้าวคุณผู้ชมสลับอารมณ์ค่ะมากันที่แล็กตาซอยนะคะที่ล่าสุดได้มีการจัดแคมเปญชวนคนไทยมาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานติดตามรายละเอียดกันค่ะ
5: เหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างคนใกล้ตัวหมดสติหรือเกิดอาการสำลักเป็นเรื่องที่ไม่เคยแจ้งเตือนล่วงหน้าและในวินาทีชีวิตแบบนั้นการมีความรู้รวมถึงรู้วิธีช่วยเหลืออย่างถูกวิธีคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาชีวิตของคนรอบข้างเอาไว้ได้และแต่ซอยจึงมีการเดินหน้าจัดแคมเปญและแต่ซอยออริจินัลตัวจริงฮาร์ดแคร์แชร์บายและแต่ซอยชวนคนไทยมาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานชุนวัตกรรมความคิด1ความรู้คุ้มค่าหลายชีวิตงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR การรับมือเมื่อเกิดภาวะสำลักไปจนถึงขั้นตอนการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้องโดยมีทีมวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาถ่ายทอดความรู้ให้อย่างใกล้ชิดกิจกรรมจัดขึ้นที่บริษัทแล็กตาซอยจำกัดทั้งหมด12รอบรอบละ50คนครอบคลุมวันที่16-17ตุลาคม27-28พฤศจิกายนและ25-26ธันวาคม2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรและพรีเมียมเซตหลังจบการอบรมสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจฝึกทักษะเพื่อรับมือกับเหตุไม่คาดคิดสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ luma.com/lectasoy ได้เลย
0: คุณผู้ชมครับใครที่ไปเกาะล้านเองอาจจะสงสัยนะพาคุณผู้ชมไปดูน้ำทะเลหน่อยเพราะว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยมันสีเขียวฮะ
4: มาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้วฮะเนี่ยเกาะล้านพัทยาชลบุรีคนงงมากเลยทำไมน้ำมันเป็นสีเขียวไปหมดนะครับเบื้องต้นเขาบอกว่าอาจจะมาจากปรากฏการณ์แพลงต้นบูมนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะครับด้านข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งบอกนะครับว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเกิดขึ้นเมื่อแพลงต้นจำนวนมากมันมีขึ้นอย่างรวดเร็วหลายปัจจัยเกี่ยวข้องกันทั้งสารอาหารบริเวณชายฝั่งกระแสน้ำอุณหภูมิและสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้น้ำจากแผ่นดินมันจะไหลลงทะเลอาจจะเอาสารอาหารลงสู่ พื้นที่บริเวณริมทะเลนะครับจากนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปน้ำทะเลก็จะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยแม้ว่าแพลงต้นบูมเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่หากมีปริมาณมากตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้ฉันจะเล่นดีไหมน้ำถูกไหมมันจะกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำคุณภาพน้ำรวมถึงเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่งได้หากพบแพลงต้นบูมแบบนี้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำงดเก็บสัตว์น้ำจากบริเวณดังกล่าวมาบริโภคและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับ
4: ค่ะก็เป็นแพลงต้อนบลูก่อนหน้านี้ก็เจอหลายพื้นที่ค
0: ุ
4: ณผู้ชมนะเอากลับมาที่เรื่องของน้ำท่วมค่ะในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเนี่ยแต่ว่าเราเห็นน้ำใจของคนไทยเยอะมากๆเลยแล้วก็หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้น้ำที่มันท่วมระบายไม่ได้เพราะมีขยะมาอุดตันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ที่หลายคนเนี่ยให้ฉายาน้องเขานะว่าเป็นฮีโร่บางกะปิค่ะไม่ได้ทำเรื่องใหญ่อะไรแต่ว่ามันส่งผลอย่างยิ่งใหญ่มากๆนั่นคือการเข้าไปช่วยเก็บขยะออกจากท่อระบายน้ำค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆนะคะแต่เรื่องเล็กๆแบบนี้มันสร้างฮีโร่ได้จริงๆคุณเยนรี่หรือฮีโร่บางกะปิบอกว่าเห็นคลิปจากรุ่นพี่ว่าจุดนี้เอ๊ะขยะอุดตันท่อระบายน้ำอยู่พอเห็นคลิปปั๊บตอนบ่ายมาเองเลยค่ะเดินมากว่า700เมตรเพื่อมาเก็บขยะออกคิดว่าน่าจะพอช่วยอะไรได้ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆก็ตามแล้วพอเขาดึงขยะออก
0: น้ำไหลไปอย่างเร็วเลยนะ
4: ลงท่อไปเลยค่ะ
6: ประมาณตอนเช้ามีรุ่นพี่มีการไลฟ์สดแล้วก็มีการเดินผ่านจุดท่อระบายน้ำผมสังเกตเห็นพอดีว่ามีขยะอุดตันอยู่ก็เลยตัดสินใจเดินออกมาระยะทางเกือบประมาณ700เมตรใช้ระยะเวลาในการเดินคือประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะพอเอาออกเสร็จรู้สึกว่าน้ำมันจะระบายได้ดีขึ้นก็อยากจะฝากบอกทุกท่านนะครับที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ขอให้สู้ๆนะฮะเราต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้เป็นกำลังใจให้นะครับ
4: โอ้ขอบคุณมากนะเอาอ่านชื่อหน่อยน้องณัฐพลชัยสิริฮีโร่บางกะปิค่ะ
0: อ่านับใจนะคุณผู้ชมนะยิ่งให้ยิ่งได้นะครับ
4: แล้วจริงๆมีอีกหลายท่านที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อถึงนะที่เข้ามาช่วยกันนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: เอาจริงๆเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้มีพี่ๆกลุ่มนึงคุณผู้ชมครับรวมตัวกันนำข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับส่วนพี่คนขับรถพ่วงคนนี้นะครับจอดรถรับประชาชนที่กำลังเดินฝ่าน้ำก่อนจะอาสาพาไปยังจุดหมายด้วยคุณผู้ชมครับช่วยให้คือหลายๆคนเนี่ยจะไปทำงานใช่ไหมขึ้นมาแบบนี้จะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำไปเอาจริงๆเนี่ยมันคือน้ำใจเล็กๆแบบนี้นะแต่มันเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับทุกๆคนได้นะเห็นไหมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะเราตามปัญหาเรื่องของการบินไทยกันหน่อยนะคะตั้งแต่เกิดน้ำท่วมแล้วกลายเป็นวิกฤตเลยที่กระทบกับทางบริษัทมากเพราะผู้โดยสารเนี่ยเดือดร้อนเที่ยวบินยกเลิกกระเป๋าตกค้างไม่ได้กระเป๋าหรือเดินทางไปแล้วกระเป๋าไม่ตามมาล่าสุดเนี่ยนะคะมีตัวแทนผู้เสียหายนะให้สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยเขามารอรับกระเป๋าที่ตกค้างแล้วก็บอกเลยว่าคำขอโทษจากผู้บริหารการบินไทยเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ยินเลยนะแต่วันนี้ตัวเขาว่าได้กระเป๋าแล้วนะคะก็ดีใจที่เจอกระเป๋าแต่งงกับวิธีการตามกระเป๋ากว่าจะได้เนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลามากๆเลยแล้วไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อติดต่อ2วันแล้วก็เพิ่งจะได้ข้อมูลนะคะว่าให้มารับกระเป๋าตรงนี้ค่ะ
0: ครับคือเขาบอกบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิมีประชาชนเนี่ยมารอนำกระเป๋าเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับกระเป๋าตกค้างเนี่ยมีตั้งแต่วันที่26ถึง29กันยายนซึ่งเป็นขาเข้าประเทศไทยแล้วก็พบว่ามีทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติจำนวนมากนะที่กระเป๋าตกค้างแบบนี้นะครับคุณผู้ชมขณะที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่ามีกระเป๋าของผู้โดยสารบางส่วนที่การบินไทยประสานกับไปรษณีย์ไทยให้มารับกระเป๋าซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเปิดเผยนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทางการบินไทยเนี่ยประสานให้ทางไปรษณีย์ไปส่งให้กับลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ให้ส่งทางไปรษณีย์มีทั้ง2ส่วนนะครับทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยประสงค์อยากจะให้ส่งไปที่ไหนรอบที่เห็นตามภาพเนี่ยเขาบอกมีประมาณ50ใบนะอยู่กับการบินไทยเลือกว่าจะให้ไปทางไปรษณีย์ไปกรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดนะครับนอกจากนี้อยู่ที่กระบวนการของไทยนะครับต้องเช็คกับลูกค้าอย่างละเอียดว่าจะมารับเองหรือส่งไปรษณีย์นะครับซึ่งจริงๆก็คือ หลายวันแล้วเพิ่งจะได้กระเป๋านะฮะคุณผู้ชม
4: ล่าสุดนะคะทางกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีคมนาคมเลยนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนี่ก็ไปดูแลที่สนามบินเองด้วยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งการบินไทยเปิดให้บริการคาร์โก้สุวรรณภูมิตามปกติตอนแรกบอกจะปิดเนี่ยคนที่เขาทำธุรกิจชิปปิ้งเขาเจ๊งได้นะคะอันนี้เลยบอกว่าไม่ได้ต้องเปิดนะคะแล้วขอกำลังเสริมตอนนี้จากกองทัพมาช่วยจัดการและมั่นใจว่าจะจบปัญหาได้ภายในวันที่2ตุลาคมนี้และขอความกรุณาผู้โดยสารว่าเข้าใจความโกรธหรือความ

0: ต่างๆแต่ว่าไม่อยากให้ไปลงที่พนักงานการบินไทยตัวเล็กๆที่ออกมารับหน้าแล้วร้องไห้กันไปหลายท่านเลย
1: จะมีคลิปหลายท่านที่ร้องไห้นะครับ
0: ให้กำลังใจนะคะ
1: อ่ะหมดเวลาข่าวช่องวันแล้วนะดูสดผ่านแอปบันดีเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับ
0: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างน้ำผึ้งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดปะทะกับ1คุณพ่อผู้เสียสละซึ่งก็เป็นน้ำผึ้งที่เอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่28มาครองสำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปซ่อมแซมบ้านได้แล้วทั้งสิ้น 610,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับทหารอากาศสาวขอหาทุนสารฝันหวังมีบ้านหลังแรกให้พ่อแม
1: ่ปัจจุบันค่ะก็รับราชการทหารอากาศนะคะ
2: ตำแหน่งหน้าที่เราคืออะไรคะ
1: ตำแหน่งนักร้องฝ่ายขับร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะรักไม่มีข้อแม
3: ้โหเพราะมากครับ
4: ร้องเพลงเก่ง
2: เขามาดีนะคะ
4: ดีมากค่ะ
2: ตอนเขาร้องจบหนูยิ้มเจือดมากเลยนะคะ
3: สูสีมากและถ้าผมเป็นกรรมการผมก็เครียดเหมือนกัน
5: ร้องเก่งทั้งคู่พอๆกันเลย
4: ปวดหัวจริงๆวันนี
2: ้ไปดูกันซิว่าวันนี้ผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทันสิตาและคุณสลาคุณวุฒิครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ สว
8: ั
7: สด
8: ี
7: คร
8: ับ
2: เช่นเคยฮะลำลุ้นกันก่อนว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีรับโชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีมาเด้อพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานมาลุ้นโชคนำกันเด้อกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แน่นอนให้วันพุธแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองจากภาคอีสานเด้อคุณผู้ชมครับถ้าใครซื้อยกลังก็จะได้คูปองมาด้วยมีโอกาสลุ้นทั้ง2ทางเลยไหมครับ
9: ค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อยกลังนะคะมีโอกาสลุ้นได้ถึง2เด้งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งรางวัลลูกค้าแล้วก็รางวัลร้านค้าค่ะถ้ายังไงก็อย่าลืมส่งมาลุ้นโชคกับเรานะคะ
2: 1ลังนะมีโอกาสถึง13สิทธิ์เลยทีเดียวครับโชครายวันหน้าทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคอีสานเด้อชาวอีสานก็ลุ้นทุกวันพุธซ้ำนี้แล้วพี่จ๋า

0: และนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคอีสานจ้าหนึ่งครับและ2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวภาคอีสานสู้ผู้สู้คนเด้อพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีจากภาคเหนือกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคของไทยปีสาม
1: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ
4: ่
5: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
9: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
11: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
6: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ฮาจิมะ Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
13: ไม่มี
14: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
15: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
16: คิวกูดคิวกูดมาก
17: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
18: สนุกมาก
19: ไม่ไอไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
15: วันนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
8: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
3: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
7: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
0: น้องเชอลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
5: แล้วอะไรที่เชอจะไม่ชอบอะคะ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเทติเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: โตเกียว
13: คุยด้วยหน่อยดิ
10: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
16: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
10: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
20: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
21: อร่อยที
22: ่ทำถึง
23: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงดูยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
24: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
25: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
26: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
27: ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
28: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
29: ขอรับกลับมาสู่ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้พบกับศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถฉายาเทพบุตรเพลงสายมัวการทัศนะมากับเพลงขุนแผนมนพระการ

0: การพัฒนาสว
1: ั
0: สดีครับนี่นี่เทพบุตรสายมูของผม
1: ครับผม
0: เพลงนี้ก็สายมูเหมือนกัน
1: สายมู
0: แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เทพบุตรสายมูนะครับ
1: ครับ
0: เขาล้ำหน้าเป็นตกหัวแถวแล้วพอล่าสุดก็เพลงนี้ก็มีที่มาจากการสร้างวัตถุมงคล
1: ใช่ครับตอนนี้เป็นผู้สร้างครับชื่อขุนแผนรุ่นมนพระกาลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นรุ่นแรกของการรัศนะที่มีโอกาสสร้างถวายหลวงปู่ศิล
0: า
1: เราสร้างมา 20,000 องค์เพียง35วินาที

0: ทีหมดครับ
1: โอ้20,000องค์
0: 20,000องค์ครับ
1: อ้าวไม่ไม่โอ้โหหาของเหลือไม่มีแล
2: ้
1: ว
2: ไม่เป็นไรฝั่งนี้พี่ไทยมีหลวงปู่เข็มอยู
1: ่ไหนเล่าเรื่องปู่เข็มให้ฟังสิ
2: มีอภินิหารมานะพี่ไทยจะไปคอนเสิร์ตที่ใต
0: ้เป็นยังไงครับ
2: รถบัสที่เดินทางไปลงเขาคว่ำทั้งคันพี่ไทยไม่เป็นไร
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
2: แห้งแต่ตื่นไม่ทันใช
1: ่โอ้โหตบมุกกันงอเงียงอเงีย
2: เนี่ยแล้วตอนนั่งอยู่มากระซิบไอ้ผู้เอาสักมุกเอาสักมุกแล้วพอเราจะเล่ามุกก็มาแย่งกันตบเรานี่นะ
1: ก็ติดตามหาเช่ากันได้เดี๋ยวมาหาเช่ากันได้
0: ครับผม
1: เงินที่ได้มาจากการจัดสร้างนี้เอาไปทำอะไร
0: เราบูรณะวัดพระธาตุหมื่นหินหลวงปู่ศิราศรีจันโทครับแล้วก็ช่วยโรงเรียนวัดโคศีตารามหลวงพ่อกวย
1: คุณผู้ชมครับนะด้วยสติปัญญาผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องจะสามารถนำสิ่งดีๆมาให้ชีวิตคุณได้หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่มันดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยการเช่าบูชาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หวังเพื่อตัวเองถ้าเราหวังเพื่อที่จะทนุบำรุงศาสนานั่นคือบุญแล้วนั่นคือสิ่งที่นำพาชีวิตเราไปสู่ในทางที่ดีได
0: ้
1: การศาสนาครับ
0: ผม
1: วันนี้ผมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะประจำที่เลยก่อนที่จะพบกับแชมป์ในวันนี้มีข่าวดีมาบอกกลับมาแล้วกับคอนเสิร์ตมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนรายการรอคอยครับกับการยกทัพศิลปินระดับแนวหน้าและเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนรายการประกวดร้องเพลงเรตติ้งอันดับหนึ่งพร้อมออกไปเสิร์ฟความสุขให้แฟนรายการทั่วทั้งประเทศชมฟรีตลอดงานจัดหนักจัดเต็มกันทั้ง4จังหวัดประเดิมจังหวัดแรกที่จังหวัดปทุมธานีตลาดชัชวาลในวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ที่2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกันที่ดีดีแลนด์วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนไปกันต่อที่โคราชตลาดเซฟวันในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนและปิดท้ายความสนุกกันที่จังหวัดระยองตลาดสตาร์ไนท์บาซาร์ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนภายในงานนอกจากจะได้ฟังเพลงจากเหล่าศิลปินแล้วยังมีบูธสินค้าบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายพร้อมโอกาสได้ลุ้นหมุนวงล้อรับเงินทุนกลับบ้านไปอีกด้วยและยังมีกิจกรรมพิเศษกับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณใครเสียงดีลีลาเลิศเตรียมตัวให้พร้อมงานนี้ไม่ควรพลาดติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการดวลเพลงชิงทุนย้ำอีกทีชมฟรีตลอดงานพบกันเร็วๆนี้กับดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
3: ช่วงหน้าพบกับทหารอากาศสาวขอมาคว้าทุนสร้างบ้านให้พ่อแม่
4: ปัจจุบันค่ะก็รับราชการทหารอากาศนะคะ
1: ตำแหน่งหน้าที่เราคืออะไรคะ
4: ตำแหน่งนักร้องฝ่ายขับร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะ
5: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life.And our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
6: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
7: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแท็กเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแท็กเคลียร์กลิ่นอับ
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
10: มิวเป็นไรอ่ะ
11: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
10: ไม่มี
12: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด

0: ดไอ้มันเมาล้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
2: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกที่จะแก้แค้นซะวะ
0: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
7: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น.
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
7: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99 บาทต่อเดือน
7: กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยม
8: โทรออก
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: แอมพูนฟู้ด
13: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
15: กองวิทยาหวนร่วมงานอีกครั้งกับพิมมี่พิมรพัฒน์ในละครนักตบวัดโคกปังซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงหญิงที่หนุ่มก้องร่วมงานกันมานานหลายเรื่องค่ะ
16: จริงๆน้องพิมพ์เนี่ยคือเป็นนางเอกคนแรกของผมเลยนะเรื่องใหม่มัจจุราชใช่เล่นเป็นคู่กันซินิฮาซาลีก็ยังเจอกันอีกทายาทหมายเลขหนึ่งใช่อยู่เรื่องเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันเลย
15: คืนนี้หนึ่งทุ่มตรงห้ามพลาดนักตบวัดโคกปัง
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
18: สสสชวนลุกค่ะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพราะการนั่งเอนหลังหรือนอนเล่นต่อเนื่องนานๆส่งผลกับการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดเสี่ยงโรค NCD ด้วยนะคะน้องลุกค่ะเทวดาก็เลยมาชวนคุณลุกค่ะขยับร่างกายยืนย่อยกยืดให้ร่างกายได้ขยับอย่าลืมนะคะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งด้วยความปรารถนาดีจากสสสลุกค่ะ
19: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
20: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
21: ข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราว
22: สวยและรวยกับจุฬาเฮอรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
23: เรายังอยู่กับแชมป์28สมัยน้ำพึ่งที่วันนี้ต้องมาเจอกับทหารอากาศสาวขอมาคว้าทุนสารฝันสร้างบ้านหลังแรกให้พ่อแม่จะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
24: แชมป์วันนี้แชมป์28สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 610,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเฮ้สวัสดีค่ะเป็นไงเป็นไงเดินทางมาไกลถึงสมัยที่28แล้ว
25: ค่ะวันนี้หนูก็ทำการบ้านมาอย่างหนักเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็มีแอบตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะ
24: อ้าววันนี
25: ้แต่ก็เต็มที่เหมือนเดิมค่ะพี่แฟง
24: ดีแล้วเยี่ยมยอดเออวันนี้ฮะด่านต่อไปพบกับฐานอากาศสาวที่ขอหาทุนสางฝันหวังมีบ้านหลังแรกให้คุณพ่อคุณแม่ครับผมนุ่มนิ่งจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะนุ่มนิ่งแนะนำตัวหน่อยค่ะ
26: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบญทิพย์ศรีไกรไทยค่ะชื่อเล่นชื่อนุ่งนิ่งค่ะอายุ29ปีมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
24: ปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
26: ปัจจุบันก็เป็นรับราชการค่ะเป็นตำแหน่งนักร้องอยู่ที่กองดุริยางค์ทหารอากาศตรงดอนเมืองกรุงเทพนี่เองค่ะ
24: กองดุริยางค์ทหารอากาศ
26: ใช่ค่ะ
24: ตำแหน่งหน้าที่เราคืออะไรคะ
26: ตำแหน่งนักร้องฝ่ายขับร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะ จุบันค่ะก็รับราชการทหารอากาศนะคะตำแหน่งนักร้องฝ่ายขับร้องกองดุริยางทหารอากาศค่ะในกองดุริยางนะคะก็จะมีวงดนตรีทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ประเภทค่ะหลักๆ1เลยก็คือวงหัสดนตรีวงที่2จะเป็นวงจุนดุริยางวงที่3ก็จะเป็นวงโยธวาทิตแล้วก็วงที่4ก็จะเป็นวงดนตรีไทยค่ะภารกิจก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ในส่วนของนักร้องเราก็จะสามารถปฏิบัติงานได้กับทุกวงค่ะ

ไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะสำหรับเวลาไลฟ์หลักๆนะคะก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณ 3:00 ถึงเที่ยงคืนค่ะที่ต้องทำงานประจำแล้วก็งานเสริมควบคู่ไปด้วยนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวค่ะส่งเงินให้กับที่บ้านแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีน้อง2คนที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็กำลังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองค่ะครอบครัวของลุงนิ้งเองก็มี5คนนะคะก็จะมีคุณพ่อมีแม่มีหนูเป็นพี่สาวคนโตค่ะแล้วก็มีน้องสาวอีก2คนค่ะปัจจุบันพ่อกับแม่ก็อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านประกอบอาชีพเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็พิธีกรเป็นฟรีแลนซ์มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะตั้งแต่จำความได้ก็เห็นพ่อกับแม่ทำงานมาโดยตลอดเลยค่ะส่วนตัวหนูเองหนูก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าขาดการทำงานไม่ได้ค่ะย้อนไปตอนที่อายุประมาณ3ขวบค่ะก็เริ่มขึ้นร้องเพลงแล้วค่ะก็หลังจากที่พ่อเห็นแววว่าเราสามารถร้องเพลงได้ค่ะพ่อก็เลยทำอัลบั้มให้1อัลบั้มเป็นศิลปินเด็กในสมัยนั้นชื่อว่าพรพันธ์วันจันทร์ค่ะก็มีเพลงที่ดังมากๆในสมัยนั้นก็คือถ้าไปงานไหนปุ๊บจะต้องร้องและทุกคนรู้จักก็คือน้ำมันแพงอย่าแรงน้ำใจเป็นชื่ออัลบั้มค่ะก็จนกระทั่งช่วงประมาณป.6 ค่ะช่วยปลดหนี้ไปได้1ก้อนนะคะจากการที่เราเป็นศิลปินเด็กเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอเราเริ่มเรียนสูงขึ้นน้องๆก็จะตามเราขึ้นมาค่ะมันก็เลยกลายเป็นเงินที่จะต้องใช้ค่อนข้างที่จะเป็นก้อนใหญ่มากๆพ่อกับแม่เนี่ยมีการหยิบยืมเงินหลายๆส่วนน่ะมาให้เราแล้วก็ให้น้องเพื่อที่จะได้เรียนทั้งค่าเทอมค่ากินค่าอยู่เพราะว่าเราเองก็มาอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มอยากที่จะช่วยเหลือให้มากขึ้นเท่าที่เราจะทำได้สำหรับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะต้องการเงินส่วนหนึ่งค่ะไปปิดหนี้ที่ยังคงเหลืออยู่ของพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็ต้องการซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านสักหลังหนึ่งให้พ่อกับแม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพ่อกับแม่ไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีที่ดินของตัวเองเลยด้วยความที่ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆก็เลยต้องย้ายที่อยู่ตามไปเรื่อยๆจนต้องอยู่บ้านเช่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะอยากจะใช้เสียงเพลงของเราค่ะแล้วก็ความสามารถที่เรามีสร้างฝันของพ่อกับแม่ให้สำเร็จค่ะ

0: สีมากและถ้าผมเป็นกรรมการผมก็เครียดเหมือนกัน
1: ร้องเก่งทั้งคู่พอๆกันเลย
2: ปวดหัวจริงๆวันนี
3: ้มอบคะแนนให้แกเศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
6: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
7: ว้าวเสร็จแล้ว
6: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: ถึงเวลาท้าทายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC120X Series ขนาด120แรงม้าพร้อมระบบเคเทอร์เลี้ยวได้อิสระแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยว
9: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
10: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
11: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็ง

0: องขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนพ่อช
2: ้
1: าหร
2: ือ
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบมาวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
1: คิวพูดคิวพูดมาก
2: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
3: สนุกมาก
4: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
5: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ใหม่หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักษ์
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
11: เราไม่สามารถส่งนักกีฬาลงแข่งได้ครบทีมในฐานะโค้ชของทีมบ้านโคกปังขอประกาศว่า
12: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่าง
12: ผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
14: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของนุ้งนิ้งฐานอากาศสาวจากนครศรีธรรมราชที่วันนี้ขอมาคว้าทุนหวังนำไปสร้างบ้านหลังแรกให้พ่อแม่เธอจะทำสำเร็จหรือไม่เมาใจช่วยเธอกันครับ
1: ร้องเพลงได้ตั้งแต่3ขวบ
15: ใช่ค่ะ
1: คุณพ่อแต่งเพลงให้ร้อง
15: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกมี1เพลงก่อน
15: ใช่ค่ะตอนแรกมี1เพลงเพราะว่าพี่ดาวใต้ปลายพญาค่ะนักร้องใต้ในสมัยนั้นเสียชีวิตลงค่ะแล้วก็พ่อแต่งเพลงอะไรขึ้นมา1เพลงคือชื่อเพลงว่าอะไรดาวใต้ตอนแรกพ่ออยากจะร้องเองค่ะแต่เห็นหนูแบบชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ลองมาร้องดูพอร้องได้เห็นไว้ว่าร้องได้ก็เลยเป็นเพลงแรกในชีวิตของหนูที่เป็นเพลงตัวเอง
1: และพ่อเป็นดีเจด้วยไงโอ้เปิดกระหน่ำเลย
15: ใช่ค่ะ
1: ไม่ดังก็ต้องดังแล้วล่ะตอนนั้น
15: ถูกต้องค
1: ่
15: ะ
1: พ่อคนให้การสนับสนุนเอ็นดูหนูมากขึ้น
15: ใช่ค่ะ
1: ทำอัลบั้มให้เลย
15: ใช่ค่ะพี่แฟง
1: ทำให้หนูปลดหนี้ให้ครอบครัวได้
15: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่คะ
15: ประมาณ 7-8 ขวบค่ะ
1: 7-8 ขวบรู้จักหรือยังว่าหนี้มันคืออะไร
15: หนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะตอนนั้น
1: แต่หนูสัมผัสได้ว่าบ้านมีความสุขมากขึ้น
15: ใช่ค่ะ
1: ด้วยวัยเพียงแค่นั้นมาสามารถทำภารกิจใหญ่ได้หลังจากนั้นยังร้องเพลงต่อไหมคะ
15: หลังจากนั้นก็พอเริ่มเข้าสู่ช่วงมัธยมอะค่ะการร้องเพลงก็เบาบางลงค่ะลดลงเพราะว่าหนูไปเรียนนาฏศิลป์ค่ะรำบ้างเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วกลับมาร้องเพลงอีกทีเมื่อไหร่คะ
15: ปริญญาตรีค่ะเพราะว่าเริ่มมีพี่ๆในมหาลัยเห็นแววว่าเราร้องเพลงได้ก็เลยชักชวนไปไลฟ์สดในแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะก็เลยลองเข้าไปก็เริ่มเป็น VJ มาตั้งแต่ประมาณช่วงปี2ค่ะ
1: ช่วงปี2
15: ใช่ค่ะ
1: รายได้ก็พอจะจุนเจือตัวเองได
15: ้ได้ค่ะ
1: ต่อค่าเทอมเองไหม
15: ค่าเทอมจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่หลักๆพวกค่าหอค่ากินค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเราช่วยเหลือตัวเอง
1: ก็เบาคุณพ่อคุณแม่ไปเยอะ
15: เบาไปเยอะ
1: พอเรียนจบก็ยังคงเปิดไลฟ์อยู
15: ่ยังคงไลฟ์อยู่ค่ะแล้วก็มีเต้นไปเป็นแดนเซอร์ด้วยค่ะรับคืนละ400บาท
1: รับคืนละ400บาท
15: ใช่ค่ะ
1: รายได้ที่ได้มาหนูเอาไปทำอะไรตอนที่เป็นแดนเซอร์ด้วยร้องเพลงด้วยหลังจากเรียนจบแล้ว
15: หลักๆดูแลตัวเองเรื่องรายเดือนค่ะแล้วก็ให้น้องค่ะ
1: จนน้องตอนนี้เรียนจบแล้ว
15: เรียนจบหมดแล้วค่ะ
1: นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
15: ตรงนี้เป็นคนเล็กค่ะ
1: คนสุดท้องค่ะสุดท้องเนาะนี่ก็ส่งเหมือนกัน
15: ใช่ค่ะ
1: พี่สาวเก่งนะ
16: เก่งมากๆค่ะ
1: ได้เห็นเขาทำอะไรบ้างทุกอย่าง
16: ทุกอย่างเลยจริงๆค่ะเขาแทบจะเป็นต้นแบบในทุกอย่างของน้องเลยด้วยซ้ำเป็นต้นแบบที่ดีอย่าร้องไห้นะคะอย่าร้องไห้นะคะสำหรับหนูเขาเป็นต้นแบบที่ดีมาเสมอค่ะเป็นพี่ที่ดีเป็น
1: ผู้ช่วยคุณพ่อคุณแม่
16: ใช่ค่ะเป็นแรงผลักดันแล้วหนูก็เชื่อว่าเขาคือคนที่เก่งมากๆแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกสิ่งที่เขาเป็นจะทำให้เขาสำเร็จค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมันคือความภูมิใจใช่ไหม
15: ใช่อุ้ยหนูไม่ได้เซตมาว่าหนูจะร้องไห้คือหนูรู้สึกว่าหนูลำบากตั้งแต่เด็กๆค่ะแบบคิดแค่ว่า วันนึงหนูมีน้องหนูอยากให้น้องเติบโตมาโดยที่เขาไม่ต้องขาดอะไรเลยถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่พ่อกับแม่ไม่พร้อมเลยก็ตามหนูยอมที่จะเสียสละความสบายของตัวเองหลายๆอย่างค่ะเพื่อให้น้องหนูมีแบบที่หนูไม่เคยมีค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็มาทำเพื่อคุณพ่อคุณแม
15: ่ใช่ค่ะ
1: อยากได้เงินทุนไปทำอะไรคะ
15: หลักๆอยากปิดหนี้ค่ะคุณแม่กับคุณพ่อมีหนี้อยู่ประมาณ 200,000 บาทค่ะถ้าปิดหนี้ก้อนนี้ได้ก็อยากจะเก็บเงินต่อไปเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังแรกให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเช่าบ้านอยู่มาโดยตลอดค่ะ
1: พูดอะไรกับคุณพ่อแม่ผ่านจอช่องมันหน่อยสิเป็นภาษาใต้นะภาษาบ้านเรานะ
15: ค่ะก็น้องทำทุกวันเพื่อพ่อกับแม่มาตลอดครับแล้วน้องก็ตั้งใจว่าวันนี้น้องจะเอาแชมป์แล้วก็เอาชื่อเสียงกลับบ้านให้ได้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตพ่อกับแม่ดีขึ้นว่านี่ดียิ่งขึ้นไปมากกว่าที่เคยเป็นพ่อกับแม่จะต้องสบายที่สุดที่เคยมีชีวิตมาค
1: ่
15: ะ
1: เป็นไงบ้างพี่การเรื่องราวของนุ้งนิ้ง
3: ทัศนคติดีมากและเชื่อว่าจะดีกันทั้งบ้านเลยขอบคุณที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวที่อบอุ่นมากๆและสิ่งที่ผมดีใจมากกว่านั้นคือดีใจแทนพ่อแทนแม่นอกจากเอาตัวรอดแล้วเขายังช่วยน้องเขายังช่วยครอบครัวได้ไปต่อยังขาดบ้านใช่ไหมครับ
15: ใช่ค่ะ
3: พี่ไทยครับคือความจริงก
6: ็พี่มีเยอะสี่ห้าบ้านเลย
17: เหนื่อยไหมเหนื่อยอยู
6: ่เนี่ยถ้ากูตัดทิ้งกูขับเฟอร์รารี่ไปแล้ว
3: ขอให้ได้มีในสิ่งที่ตัวเองอยากจะมีนะครับเชื่อครับใช้ความรักนำพาและความดีนำพาครับ
15: ขอบค
1: ุ
15: ณค่ะ
1: เอาล่ะขอหนึ่งเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
15: กล่อมลูกค่ะ

0: นิ้งครับเป็นไงพี่การ
1: โชคดีแค่ไหนผมไม่ได้เป็นกรรมการถ้าเป็นภาษาครูสลาวันนี้ต้องบอกว่านับแผล
0: คราวนี้ครูไม่มีอะไรพูดแล้วคราวนี้ครูไม่มีอะไรพูดเลยแย่งครูพูดแล้ว
1: โหเพราะมากครับคือฟังแล้วมันเพลินลูกนาสิกหรือเวลาเราขึ้นเสียงสูงมีความเป็นคล้ายๆนางเอกลิเกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่มารอลุ้นแชมป์แต่ก็เป็นกำลังใจให้กันกันนั่นเพื่อน
0: คุณแผนทำงานหนักเลยเด
2: ้อรักพี่เสียดายน้อง
0: ขอบคุณการครับเป็นไงครับพี่ไทยครับ
3: แทบจะไม่มีอะไรต้องติเลยเพียงแต่ว่าบางส่วนเขาก็อิมพอไว้ในส่วนที่เขาอยากเปลี่ยนสัดส่วนได้หมดรู้ถึงความสามารถว่ากล้าเล่นรอบแรกร้องอีกอย่างรอบสองร้องอีกอย่างนึงด้วยถ้าจะติคือวลีสุดท้ายที่จบเนี่ยแม่นี่จะเหเพลงร้องดนตรีรับได้แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นแบ็คกิ้งแท็กมันเปิดมามันไม่สามารถรอทีนี้หนูไปทับจุดสุดท้ายดนตรีมันมาแล้วเนื้อเรายังไม่จบเวลาร้องจริงกับแบ็คกิ้งแท็กบางทีเราต้องดูว่าสัดส่วนที่เราลงเนี่ยมันพอดีกับ
0: แบ็คกิ้งแท็ก
3: กับแบ็คกิ้งแท็กไหมมีนิดหน่อยซึ่งคนนี้ก็น่ากลัวสุดเลยน้ำพึ่งนะครับรอดูว่าแชมป์จะรักษาความหวานได้ไหมแค่นี้นะคะไปไม่ถูกแล้ว
0: พี่พูดว่าไง
2: นุ้งนิ้งมาจากนครศรีธรรมราชร้องเพลงของพี่สุนารีราชสีมา
0: ใช่เมื่อกี้หัวผมสับสนมากเลย
2: เพลงกล่อมลูกซึ่งอายุแค่29แต่เชื่อเลยว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะการร้องเพลงนี้ก็เลยค่อนข้างเหมือนเราเป็นลูกเลยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนโดนกล่อมเหมือนโดนกล่อมได้ด้วยเพราะว่าอารมณ์ที่สื่อมามันรู้สึกแบบอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็ร้องเพลงเก่งเทคนิคดีมากปวดหัวจริงๆวันนี้ต้องอยู่ที่ว่านับแผลกันยังไงนะครูนะ
0: แย่งอีกแล้วแย่งอีกแล้ว
2: ไอ้เรื่องเทคนิคไอ้เรื่องอารมณ์เพียงพี่ชอบอารมณ์บนเวทีพี่ชอบแล้วล่ะแต่เรื่องของจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพี่ต้องฝากเนี่ยทั้งสองข้างนี่แหละว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณคร
0: ับเชิญคุณตลาดครับ
5: ก็สมที่เป็นลูกนักจัดรายการสมที่ร้องเพลงตั้งแต่เด็กและก็สมที่เข้าไปอยู่ในหมวดดุริยางค์ทหารอากาศได้วันนี้จุดเด่นในการร้องเพลงครูมองว่าอยู่ที่การร้องเก่งรู้สึกว่าเป็นเก่งที่สามารถเอาความเก่งมาใช้งานเล่าอารมณ์ให้เราได้รู้สึกได้แต่ส่วนที่เป็นปัญหาก็มาจากความเก่งบางครั้งเผลอโชว์เทคนิคว่าขวัญเอ้ยขวัญมาอย่าเรายกเยกเกินไปมันทำให้ไม่โยนไปกับจังหวะแต่รักไม่มีข้อแม้เป็นต้นมาเนี่ยดีทีนี้ดีเลยดีแบบดีมากนะลูกมันดีมากมาแล้วก็มามีอาการเดิมอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่คำว่าน้ำตา
0: น้ำตา
5: เออมันจะแกว่งทุกทีเลยทั้งสองรอบเลยนอกนั้นครูว่าเป็นคนที่ร้องเพลงนี้ได้ไม่ใช่เพราะอย่างเดียวสิดูมีคำว่าพิเศษอยู่ด้วยงานหนักครับสำหรับแชมป์ครับ
0: ขอบคุณครับ
6: มาถึงหน้าที่แชมป์อย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
0: เอาละวันนี้พร้อมไปต่อไหมคะ
7: พร้อมค่ะ
0: เขามาดีนะคะ
7: ดีมากค่ะ
0: ตอนเขาร้องจบหนูยิ้มเจือดมากเลยนะคะตอนนี้พลังใจมาแล้วนะ
7: มาค่ะ
0: หนึ่งบทเพลงเพื่อตอบโต้นั่นคือเพลง
7: วันที่บ่มีอ้ายค่ะ

0: มาพึ่งครับผมเป็นไงพี่การ
1: โหวันนี้ผมบอกเลยว่าสูสีมากและถ้าผมเป็นกรรมการผมก็เครียดเหมือนกันนับแผลครับครูครับ
2: น
1: ับ
2: แผลเหรอ
1: นับแผล
2: อยากลองเครียดไหมมาเป็นกรรมการแทนสักวันไหม
1: อะไรนะจ๊ะ
2: เพิ่งมาลองเป็นแทนสักวันไหมจ๊ะ
1: ผมขอเป็นคุณแผนที่โปรยเสน่ห์ไปดีกว่า
0: เออขอบคุณการครับเป็นไงพี่ไทยครับ
3: ร้องได้ดีนะครับเพลงนี้แล้วพี่ไทยชอบมันไม่ได้เป็นภาระแล้วมันไม่ได้โชว์อะไรมากมายแต่มันสื่อสารด้วยน้ำเสียงเรานี่มีท่อนแรกบรรทัดที่สองกับบรรทัดที่สามที่รู้สึกไม่มั่นใจแล้วนั้นดีหมดเลยมีผิดเล็กๆน้อยๆพอๆกันเลยอยู่ที่ว่าเธอจะเลือกใคร
0: เธอนั่นแหละ
3: ใช่
0: เธอนั่นแหละจะเลือกใคร
3: ใช
0: ่เออ
3: ดูซิใครจะเข้าวิน
0: เออ
2: กางเกงใน
3: ผมไม่ได้พูดคุณจะพูดต่อเลย
0: ขอบคุณพี่ไทยครับยังไงพี่ชมพู
2: ่เห็นด้วยทุกอย่างกับพี่ไทยเลยนะคะเชิญคุณสลาต่อเลยค่ะ
0: เฮ้ยงานลวกแล้วนี่งานลวกแล้วว
2: ันนี้ไม่อยากทำงานเลยโหมีอาวุธแบบอาวุธหนักกันคนละแบบเลยค่ะมีเสน่ห์แตกต่างกันนับแผลค่ะกูชอบทั้งคู่เลยโอ้โหวันนี้คุ้มคุณผู้ชมวันนี้มีแต่เพลงคุณภาพแล้วก็มีคนเก่งมาอยู่บนเวทีถึง2คนทำได้ดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
0: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
4: ข้อดีก็คือเนื้อเสียงยังทำงานและทำให้การเล่าอารมณ์ทำหน้าที่ได้ดี2เลือกเพลงที่พอดีแรงในวันนี้และก็อยู่ในทางของน้ำผึ้งโชว์ความหวานได้ส่วนจุดอ่อน1คือเกรงพอเกรงแล้วมันทำให้เกิดอาการไม่เก่งตั้งแต่ขึ้นเลยตั้งแต่ฟ้าเลยฟ้าเอ๋ยนี่คือเพี้ยนหน่อยแต่พอผ่านท่อนแรกมาแล้วเนี่ยเริ่มเก็บแต้
0: ม
4: ทำได้ดีแต่ว่ามีลูกไม่กล้าเล่นฮักใครอีกบ่ใดมันต้องบ่ใดใช่ไหมรักใครอีกบ่ใดรีบคือมันเป็นลูกที่ต้องเล่นใจเหงาก็เริ่มไหวหวั่นไหวมันต้องช้อน
0: อ
4: ่ะมันก็เลยมีอาการไม่เล่นไม่ผิดนะลูกแต่มันเพราะน้อยลงภาพรวมเป็นอย่างนี้ได้ข้ออ่อนคือไม่เก่งแต่ข้อดีคือร้องแล้วเชื่ออันนั้นได้เก่งได้ชำนาญและมีลูกพิเศษแต่จุดอ่อนคือบางครั้งพิเศษเกินไปก็ทำให้ดูจังหวะมันไม่ค่อยหนึบในความรู้สึกสูสีไหมล่ะ
0: อันนี้เราพึ่งกับตัวเองอยู่นะครับผมอันนี้เราพึ่งกับตัวเองนะฮะ
4: สักครู่ครับรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับครูครับเป็นไงครับเชิญครับเอาล่ะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการปวดหัวครับโอ้โหเวลาคนร้องดีๆมาเจอกันคุณดูหนุกจังเลยฮะมาดูหน้ากรรมการหน่อยครับโอ้โหเอาล่ะรอให้ท่านทำหน้าที่ของท่านไปพวกเราทั้งบ้านรอเชียร์จ้า2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับวันนี้กรรมการทำงานหนักนะเพราะว่าผลงานก็เปรียบกันเหลือเกินคนฟังก็นั่งยิ้มฟังเพลงเพราะๆไปครับพี่ไทยธนาวุฒิให้ผู้ออกนำไปก่อนได้ยาน้ำพึ่งครับผมคะแนนต่อไปสมภูเจ้าวันนี้ใครมานั่งเป็นกรรมการตรงนี้ก็ต้องหนักใจฮะยกเว้นผู้ชมที่ได้ฟังเพลงครบๆไปถึง2เพลงและถ้าชื่อต่อไปเป็นของน้ำพึ่งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่29ทันทีถ้าเป็นของนุ้งนิ้งเสมอกัน1ต่อ1ฮะพี่ชมพู่ทันสิตามอบคะแนนให้แกนุ้งนิ้งครับผมงานเข้าศิลปินแห่งชาติแล้วเว้ย
5: กี่แสนนะ
0: นับแผลครับครูนับแผลคะแนนตัดสินจากครูสลาครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของทั้งคู่ฮะตอนนี้ทั้งคู่พาคุณมาถึงจุดนี้จนได้จุดที่เสมอกัน1ต่อ1นั่นหมายความว่าชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้ำผึ้งครับผมแชมป์29สมัยจ้าครูครับเป็นไงคร
4: ับ อธิบายยากมากเพราะว่าร้องเก่งทั้งคู่กรรมการทั้ง3คนน่าจะใช้คำว่าวัดกันที่ว่าชอบใครไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครนะครับอย่างครูเนี่ยครูมีความรู้สึกว่าถ้ามองไป2ด้านระหว่างเทคนิคกับอารมณ์เพลงครูว่าเทคนิคนี่มันพอๆกันพอวัดที่อารมณ์เพลงเนี่ยดูเหมือนว่าน้ำผึ้งได้เปรียบตรงนี้เล่าสู่นุ้งนิ้งฟังนะลูกครูอาจจะมองว่านุ้งนิ้งอาจจะชินกับการร้องสดซึ่งมันสามารถใส่ลวดลายได้เราเล่นกับลูกเล่นเพลินจนอารมณ์กล่อมมันหายไปมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีจุดอ่อนนะครับแต่อยากชื่นชมว่าร้องเก่งมากสมศักดิ์ศรีที่อยู่ในหมวดดุริยางค์ทหารอากาศครับเก่งครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววันนี้ทำรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะ
2: ขอบคุณคร ับ
0: แล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์29สมัยที่จะลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์29สมัยไปเท่าไหร่ดี
6: 1
0: ไปเพิ่มอีก 20,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 610,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากไมโครเวฟลัคกี้เบนไปอีก 20,000 บาทถ้าไปตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 630,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทอง

0: ับวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ครูเนี่ยจะเป็นคนคุมซ้อมให้พวกเธอจนกว่าจะถึงวันแข่งเอง
1: เราคู่สายฟ้ากับคู่ภาพฝันละจ๊ะ
2: ครูเขามีปัญหากันนิดหน่อย
3: ไม่สวัสดีกำนันเขาหน่อยหรอครับไม่ใช่สินะควรจะเรียกว่าพ่อถึงจะถูก
1: วันนี้ครูมาลาออกค่ะครูต้องกลับไปทำธุระด่วนที่บ้าน
4: เป็นอย่างคือปุบปับจังสี่ละคะ
1: ฉันว่าฉันเห็นพี่ต้อยคนของแกที่โรงเรียนบ้านคกปังแกใช้ให้เขาทำอะไรหรือเปล่า
5: คุณลีจะสนใจทำไมล่ะครับในเมื่อคุณลีไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนั้นแล้วอ
4: ่
5: ะ
4: เด็กๆอย่ากินน้ำ
1: ทางที่ดีควรจะเอาน้ำพวกนี้ไปตรวจดู
6: เด็กๆปลอดภัยครับ
1: ลินอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ค่ะ

ังเลย

0: มาสิอันเนี้ยคือแฟนชานวงบาสค่ะเป็นวงไอดอลของเด็กๆเจนนี้น้องลินเก่งจังเลยนะคะรู้จักวิธีเข้าหาเจนอัลฟาด้วย
1: อยู่ๆจะคิดถึงเรื่องพวกนี้ไปทำไมเนี่ย
2: คุณลินคุณลินซิดไปเงียบๆทั้งสี่มุกเฮาก็เสียใจด้วยจ้ะ
1: เราเห็นชาวบ้านเขาขอถ่ายรูปพวกเราคุณเลยไม่อยากกวน
2: คุณลินวางกล่องก่อนได้ไหมคะคุณลินกำมือแบบนี้หน่อยค่ะทำแบบนี้ค่ะแล้วก็แบมือค่ะ

0: ินเห็นของพวกนี้คุณลินจะได้คิดถึงพวกเราไงคะ
1: คุณว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะเนี่ย

0: ฉันไม่สบายใจเลยเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: แต่ที่ครูเรียนบอกว่าเป็นห่วงเด็กๆผมเชื่อนะว่าเขาพูดจริง
0: ฉันก็ขอให้เป็นอย่างนั้น
2: เร็วๆๆเด็กๆอีก2วันจะแข่งกับพญายโสธรแล้วนะคึกคักกันหน่อย
3: ครูคะรายการที่เราถ่ายจะออนวันไหนคะหนูตื่นเต้นอยากดูแล้ว
4: เดี๋ยวไว้ครูโทรถามพี่บึ้งให้นะ
3: ค่ะ
0: เฮ้ยกระตา
3: แกตา
5: ไม่รู้ค่ะ
3: กระตา
2: แกตาไหวไหมไปโทรบอกพี่บุญช่วยให้รถมันรับ
6: ไป
2: ดี
6: กว่าลูกก่อนได้ป่ะ
3: ได้ไม่รู้ค่ะ
5: ให้กระแตแ
4: จ้งฮัลโหลค่ะพี่บุญช่วยช่วยเอารถมารับเด็กๆหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เด็กๆเหมือนจะปวดท้องแล้วก็ล้มกันไปหมดเลยค่ะด่วนเลยนะคะ
6: หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วค่ะครู
7: โอ้ย
6: โอ้ยปวดจ้ะ
4: อดทนไว้นะเด็กๆไหวไหมเอ็ม
7: โอ้ยโอ้ย
2: โอ้ย
4: ตรงนี้เหรอ
2: รู้สึกไงบ้าง
7: โอ้ย
6: ท้องค่ะ

0: ว่าไง
1: ผลแลบออกมาแล้วนะครับพบเชื้ออีโคไลในตัวเด็กทั้ง4คนเวลากินน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียตัวนี้มันจะไม่ออกอาการทันทีแต่อาการจะออกหลังผ่านเวลาไปแล้ว24ชั่วโมงครับ
2: ตอนนี้เด็กๆทั้งท้องเสียอ่อนเพลียแล้วก็มีไข้แจ้งถึงขั้นอาเจียนอยู่หลายรอบเลยค่ะ
0: เป็นเชื้อตัวเดียวกันกับขวดน้ำที่เด็กกินที่ผมเอาไปตรวจมาแปลว่ามีคนตั้งใจวางยาเด็ก
2: ฝันว่าต้องเป็นฝีมือครูลีแน่ๆเลยค่ะวันนั้นถึงมีอาการพิรุธขนาดนั้นอะ
3: แต่มันแปลกมากเลยนะคะถ้าครูลีเป็นคนวางยาทำไมต้องห้ามให้ไม่ให้เด็กๆดื่มน้ำด้วยคะ
0: ครูลีอาจจะรู้นะแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ
2: ยังไงครูลีก็เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วฝันจะไปแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
1: เดี๋ยวฝันเดี๋ยวก่อนฝัน
0: เสื้อผ้าฝันไว้เดี๋ยวยังไงผมก็ไปแจ้งความอยู่แล้ววางยาเด็กทั้งทีมแบบนี้เขาจงใจจะไม่ให้ทีมของเราเนี่ยไปแข่งได้แน่
1: เราจะบอกผู้ปกครองเด็กยังไงดีครับ
0: เราต้องบอกเขาตามความจริง
3: แต่ถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปโรงเรียนของเราเสียหายแน่เลยนะคะครูใหญ่ดีไม่ดีผู้ปกครองเนี่ยจะให้เด็กๆถอนตัวออกทั้งทีมนะคะ
0: ผมไม่อยากให้โรงเรียนของเราปิดข่าวเวลามีเรื่องแย่ๆคนเป็นครูต้องมีความรับผิดชอบหมายถึงต้องยอมรับทั้งความผิดและความชอบเด็กๆอยู่ในการดูแลของเราเราต้องรับผลที่ตามมา

ผลแลบออกมาแล้วครับเด็กๆติดเชื้ออีโคไลครับผลก็คือจะทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดอาการท้องเสียแต่ตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณหมอบอกว่าทุกคนปลอดภัยแล้วครับอาจจะต้องนอนพักฟื้นแล้วก็ให้น้ำเกลือรอเช็คอาการให้พร้อมอีกครั้งถึงจะกลับบ้านได้ครับ

0: เหมือนเศร้าอ่ะเข้าไปเยี่ยมพ่อแก้วตามาเอมเนี่ยห้องเสียจนแถบจะเป็นลมในห้องน้ำเลยหนักแห้ง
1: โชคดีนะที่พวกเราอ่ะไม่ได้กินน้ำนั้นเข้าไปไม่งั้นได้นอนโรงพยาบาลกันยกทีมอ่ะ
0: แมน
2: เทื่อแรกก็สิกินอยู่ดอกน้ำหั่นน่ะแต่อยู่ยังกระบหูเมื่อเบาคางหัวแค่กินมันแปลกบ่
1: เขาเรียกผ
2: ี
1: หรอ
2: แมน
1: นี่สินะข้อดีของการมีเพื่อนเป็นผี
2: จะว่ามืออื่นอะให้มูเข้ามาซอยเล่นอยู่บ่มันสิได้ครบทีมเด้มูเข้าอยากเล่นอยู่เด้นี
0: ่จะว่ามูของแม่บ่แม่นคนเด้กรรมการสิไปมองเห็นได้จังได๋ล่ะบ่เอาอะ
2: มันก็แมนอยู่แหละ
0: แข่งนัดสำคัญเป็นอย่างต้องเกิดเรื่องจังสี่นั่น
1: นกเป็นไรหรือเปล่าเห็นเงียบๆมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอะคืออยู่ๆก็ท้องเสียกันครึ่งทีมแบบนี้สมัยเราอยู่โรงเรียนหนองนาคาคู่แข่งเราก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันทุกหมายทำว่ายังไงพวกเธอยังจำโค้ดรัดกันได้ไหม
0: จำได้
1: เขาจะใช้วิธีสกปรกทุกอย่างเพื่อให้หนองนาคาเอาชนะคู่แข่งให้ได้รวมถึงวิธีแบบนี้การวางยาแต่นี่เราก็ไม่ได้แข่งกับหนองนาคานะจะเป็นฝีมือของโค้ดละได้ยังไง
2: อาชีพโมเมนต์เขาก็ได้ต้องคิดมากเองหรือเปล่าเศร้าคิดเถอะคิดแล้วมันศูนย์มันเครียดเราก็เศร้าคิด
3: เอาก็เช่ากระเช้งหน่อยพรุ่งนี้แข่งแล้วเอาใหม่ตั้งใจตั้งโอ้โหรับตามเอาใหม่
4: สวัสดีครับโค้ด
3: สวัสดีค่ะกำนัน ขอบคุณมากนะคะที่เปิดโรงยิมให้พญายโสธรของเราได้ซ้อมก่อนนะคะ
4: ก็นักกีฬาของโค้ดจะได้ชินสนามไงครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ
3: นี่ฉันแค่แชร์ประสบการณ์เองนะคะไม่คิดว่ากำนันจะไปวางยาจริงๆอะค่ะ
4: ผมไม่ได้ทำ
3: โอ
4: ้พวกเด็กๆไปกินน้ำไม่สะอาดกันเองนี
3: ่โอ้สวยจริงๆเลยนะคะเลยต้องเข้าโรงพยาบาลกันครึ่งทีมเลยอะค่ะ
4: ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมก็คงไม่ต้องใช้วิธีนี้หรอกครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้มันได้เงินจากการแข่งขันมาซื้อที่ดินคืนเด็ดขาด
3: ดีแล้วล่ะค่ะอย่าไปประมาทพวกบ้านโคกปังที่ฉันต้องออกจากหนองนาคาก็เพราะพวกมัน
4: คู่อริเก่าวนมาเจอกันแบบนี้ถือว่าเป็นแมตช์ล้างตาสินะครับ
3: ฉันรอวันนี้มา2ปีแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้บ้านโคกปังจะได้เจอตัวซีเคร็ตของทีมเราเด็กๆพักได้แคนดี้โชว์ลูกตบให้กำนันดูหน่อยเอาแค่ 25% พอนะ
4: ว้าว
3: ดีมากแคนดี
4: ้แม่บอกตรงๆเลยนะครับผมยังไม่เคยเห็นนักกีฬาหญิงระดับมัธยมต้นคนไหนมีพลังเท่ากับตัวซีเคร็ตของอโคสเลยนะครับว่าแต่ว่าไปจุ่มมาจากไหนครับเนี่ย

0: มีอะไรก่อนฮะตำรวจมาที่บ้านเหรอ
1: ยังให้ยาฆ่าเชื้ออยู่เหรอคะแล้วเด็กๆ เพลียมากไหมคะยังไงจะโทรถามอาการเด็กๆเรื่อยๆนะคะคุณพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะ
0: จะให้ปากคำกับตำรวจว่ายังไง
1: บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นค่ะ
0: เพราะแกขัดขวางไม่ให้เด็กได้กินน้ำไอ้พวกบ้านโคกบังมันถึงสงสัยจนส่งตำรวจมาสอบปากคำแกถึงที่บ้านเนี่ย
1: ลินต้องขวางเพราะสิ่งที่ป้าทำมันเกินไปไงวางยาเด็กเลยนะป้าคนดีๆที่ไหนเขาทำกัน
0: ก็คนดีๆอย่างฉันเนี่ยตอนนี้ฉันชักเริ่มสงสัยว่าที่แกทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเพราะแกพลาดเองหรือจงใจช่วยพวกมัน
1: ลินก็สงสัยเหมือนกันว่าพระโบราณในวัดโคกปังที่ป้าอยากได้นักได้หนามันมีค่ากว่าชีวิตคนอีกเหร
0: อมันมีค่ามากกว่าที่แกคิด
1: ลินไม่คิดเลยว่าป๋าจะชั่วได้ขนาดเนี้ย

0: ทำไมกำนันไม่อธิบายให้คุณลินฟังนะครับว่าที่ทำถึงขนาดนี้เพราะอะไร
1: ลูกฉันไม่มีวันเข้าใจ

0: ปลูกที่วัดนั่นน่ะอาจมีมูลค่าเป็นร้อยล้านไม่สิอาจจะเป็นพันล้านก็ได้ถ้าฉันได้มาฉันก็จะมีทุนเล่นการเมืองได้อย่างสบาย
1: แล้ววันพรุ่งนี้กำลังจะไปที่วัดหรือที่สนามครับ
0: พรุ่งนี้พวกครูใหญ่จะพาพวกกรมศิลป์ไปตรวจที่วัดฉันต้องไปดูกับตาจะให้พวกมันเจอกลุ่มก่อนเราไม่ได้เด็ดขาด

0: ร่างกายเราขาดน้ำต้องจิบเกลือแรงเรื่อยๆนะ
1: ถ้าแจงอยากไปเข้าห้องน้ำอีกเรียกครูได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: ค่ะครู
1: พักผ่อน
3: แชมป์แกเดินไวหน่อยสิโอ้ยช้าอยู่นั่นแหละ
4: แกก็บ่นจริงบ่นจังเน
3: า
4: ะ
3: ก็ไปเดินให้มันไวไม่ได้หร
1: อสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครูกลับไปเถอะค่ะฉันไม่อยากเห็นหน้าครู
4: แม่จ้อย
3: ก็หลานเราโดนวางยาเลยนะฮะเป็นครูภาษาอะไรถึงปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอ่ะ
4: แม่จ้อยครูเขาก็ไม่ได้ผิดแต่ที่เดียวหรอกคนวางยาหลานเฮาต่างหากที่มันเป็นคนผิด
1: ฝันขอโทษนะคะที่ดูแลเด็กๆได้ไม่ดีพอ
3: เมื่อ2ปีก่อนแก้วตาป่วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลฉันก็จะแช่มเนี่ยถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับฉันไม่อยากให้หลานน่ะต้องมาทรมานแบบนั้นอีกครั้งเนี้ยแค่วางยาแล้วถ้าครั้งต่อไปมันทำอะไรมากกว่านี้ล่ะแล้วฉันจะทำยังไงฮะ
0: มาช่วยลุงแชมป์ครับพวกผมเข้าใจความรู้สึกนะครับที่มาวันนี้ก็เพื่อที่จะมาบอกว่าแข่งพรุ่งนี้เราสละสิทธิ์แล้วครับ

0: ีหน้าครูเชื่อว่าเราจะไปได้ไกลกว่านี
1: ้แต่ปีหน้าเราอาจจะไม่มีวัดโคกปังแล้วนะคะ
2: สนับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
3: เทศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
4: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
6: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไหม
5: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: New Yamaha PG1 เท่มีสไตล์ได้ทุกที่มันไปได้ทุกทาง everyday playful เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ new Yamaha PG1
9: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนนี่จากสสส
11: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
12: ฟิลกูดมาก
13: รวยแรงได้แรงออกแก้งแรงเลย
14: สนุกมาก
15: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
11: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
16: เดี๋ยวขอเช็คสายสินีก่อนบอสช
17: ้
16: าหร
17: ือ
16: ย
17: ัง
16: ใครตะโกนแบบมาวันแม
18: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
19: ิวเป็นไรอ่ะ
15: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
19: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: เธอถามหน่อยดิ
1: ถึงเวลาทีมโกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียงหนึ่งที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
2: คุณสองคนเป็นคู่เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
3: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมากมาก
4: ดวงดาวริบรี
5: ทั้งหมิวทั้งไบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
6: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
7: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
2: ่เบคกิ้งโซดา
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่บอกใจไว้ไว้ไม่หมดกำลัง
7: สนับสนุนโดยเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโอเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปได้วยกัน
8: ที่มาวันนี้ก็เพื่อที่จะมาบอกว่าแข่งพรุ่งนี้เราสละสิทธิ์แล้วครับ
9: คุณสายฟ้า
10: เฮ้ยแก
8: ตามกฎเราต้องมีนักกีฬา6คนในสนามแต่ตอนนี้เราเหลือแค่ขิงหนูนาเมนกยังไงก็ลงแข่งไม่ได้
11: แล้วเรื่องช่วยวัดล่ะคะครู
12: ไว้แล้วค่อยหาทางอื่นกันนะสำหรับครูแล้วความปลอดภัยของลูกศิษย์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
13: แต่ครูคะพวกหนูไหวนะคะ
14: ครูเขาพูดถูกแล้วเหรอลูก
15: พ่อกระแตแม่เอมแม่แจงพวกเขาเป็นเหมือนป้านี่แหละแต่เขาไม่พูดไม่มีใครอยากเห็นลูกหลานต้องมาเจ็บตัวแบบนี้หรอก
16: แม่จ้อย
14: ไปนอนทะลุไปป้าอยู่นี่แหละ

0: ต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแข่งขันอีสานแชมเปี้ยนชิพรอบ8ทีมสุดท้ายครับผม
1: ครับผมโอ้ยวันนี้บรรยากาศคึกคักแห้งครับผมมากกับเบิร์ดสุขุนสุคนนะครับเพราะว่าซีแมนลูกเล็กเด็กแดงนะครับลุงป่านะเอ้ยเบิ่งทั้งนั้นครับเบิ่งทั้งนั้นครับ
2: แต่ละ
1: อุ้ยคุณยายไหมนั่งตำหมากอยู่โป๊กตุ๊กโป๊กอยู่กูจะเสียแห้งเลยเด้อยาย
2: เป็นแห้งหรอคือเสียแห้งบ่ได
1: ้ยังแคบความเล่าลุ้น
2: ยากยากบ่มาเด็กยังไงพี่เห
1: รอครับ
2: มือนี่ต้องมาเหมือนเลยครับผู้เด็กก็อยากมาเบิ่งกีฬาวอลเลย์บอลแบบดุเดือดแบบมันๆแบบนี้ด้วยตาตัวเองเท่านั้นแหละครับผมแล้วมือนี่เฮาก็สิถูกฮู้กันแล้วว่าโรงเรียนใดที
1: ่
2: จะเข้าสู้รอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกครับ
1: มาเริ่มกันที่ทีมแรกเลยครับผมเขาอยู่ในกลุ่มอัปเดตนะครับแต่ว่าเขากับฟาฟันจนผ่านมาได้ครับผมมือนี่เขามาเพื่อสิเอาเงินรางวัลชนะเลิศนะครับเพื่อสิไปกอบกู้วัดอันเป็นที่รักของพวกเขามาเบิ่งกันว่ามือนี้เขาเสียใจบ่เอาขอเสียงดังๆให้กับโรงเรียนบ้านโคกป้า
2: เอาเฮ้ยทีมนักกีฬาโรงเรียนบ้านโคกปังคือมีแค่4คนนะครับเนี่ยกัปตันทีมกับประมาณเลยครับนี่นะเกิดยังขึ้นครับ
3: เอาเบิ่งที่ล่ะอันโคตรไซฟ้าไหม
2: ไม่อย่าง
3: ถ้าลูกทีมยังไปกลางสนามเลยวัน
2: เฮ้ยหรือว่าสินี่การโชว์เปิดครับคุณต่อครับแต่ว่าลูกเล่นบางกวกปังกับบ่มีหนังสือแจกมาบอกเลยครับว่ามื้อนี้สินี่การโชว์เปิดครับ
3: กับบ่มีได้ล่ะนี
2: ่
3: บ่มีเลยนี
2: ่บ่มี
3: เบิ่งให้แล้วบ่มีว่ะ
4: แข่งภาคอีสานปีนี้เรามาไกลได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากแล้วนะปีหน้าครูเชื่อว่าเราจะไปได้ไกลกว่านี
5: ้แต่ปีหน้าเราอาจจะไม่มีวัดโคกปังแล้วนะคะ
4: เรามาขอบคุณกองเชียร์พร้อมกันเถอะ

0: อย่าร้องไห้ที่มันจบอยู่แค่ตรงนี้แต่จงภูมิใจที่เราได้ยินอยู่ตรงนี
1: ้ทำไมทีมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอ่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจทีมบ้านโคกปังมาเสมอนะครับแต่ด้วยเหตุสุดวิสัยทำให้แมตช์นี้เราไม่สามารถส่งนักกีฬาลงแข่งได้ครบทีมผมในฐานะโค้ชของทีมบ้านโคกปังขอประกาศว่าเราขอสละ
2: เดี๋ยวค่ะ

0: น้องชื่อแคนดี้เป็นหัวเสาทีมพญายโสธรเจนนี่ว่าน้องเขาดูไม่ค่อยเหมือนเด็กผู้หญิงอะค่ะ
1: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes there are some great
2: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
2: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
3: ่ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
5: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่ง
10: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
10: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน559ซีเรีย
11: ลโทรออก
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: รัฐมนตรีคมนาคมสั่งการบินไทยเร่งแก้วิกฤตกระเป๋าสัมภาระตกค้าง3วันกว่า 10,000 ใบล่าสุดเคลียร์ไปแล้ว 1,800 ใบพร้อมเร่งเคลียร์กระเป๋าที่เหลือภายใน 1-2 วันส่วนสินค้าคาร์โก้ยังเดินหน้าขนส่งต่อแต่อาจมีการชะลอบ้างก่อนตั้งเป้ากลับมาให้บริการตามปกติภายใน7วัน
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
17: ้พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
18: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
19: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
3: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
4: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: บอกใจไว้ไว้ไม่หมด
4: สนับสนุนโดยสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
6: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุดๆ
7: ใหม่เคลียร์ผ้าผูลิปโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
8: ขอประกาศว่าเราขอสละ
9: เดี๋ยวค่ะคุณ

0: มื่อนี้ลุงมีของมาอวดนี่กำไรลูกปัดเสร็จนี่เป็นมรดกตกทอดในตนตระกูลเฮาซึ่งทรงกันมารุ่นต่อรุ่นตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายง่ายพุ่นล่ะยืดแขนมาลูก
1: มาลูกมา
0: เ
1: ออนั่นแหละ
0: ใส่ไว้เพื่อนจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองเฮา
1: ขอบคุณจ้าหนูเพิ่งรู้ว่าตอนที่หนูเป็นลูกขี้เมียเมื่อ2ปีก่อนลุงกับป้าต้องทุกข์ใจปานนี
2: ้หนูรู้ใช่ไหมทำไมป้าถึงโกรธที่รู้ว่าหนูโดนวางยา
1: หึหนูจ้ะแต่ตอนนี้หนูรู้สึกแย่คือจัง2ปีก่อนเลยที่หนูได้แค่นอนอยู่บนเตียงแต่ไปซอยโมบ่ได
2: ้แก้วตา
1: ตั้งแต่หนูรู้จักว่าเลบอนป้ากับลุงก็รู้ว่าหนูมีความสุขปานใดหนูอยากสิตื่นไปซ่อมอยากสิเก่งขึ้นซุมื้อแล้วหนูก็มีความสุขที่สุดตอนได้ยืนอยู่ในสนามมืออื่นให้หนูไปแข่งเถอะจ้ะ
3: เราไปด้วยคนนะ

0: เมื่อกี้โคจรสลาสิทธิ์เหรอครับ
1: ไม่ใช่วันนี้ครับมาเด็กๆมา
2: ทักติดกันกันนิดๆน้อยๆกับธรรมดาล่ะครับพี่น้องครับอุ้ยใจหายหมดเลยครับนึกว่าสิมีการดราม่ากันตะต้นแข่งขันครับพี่น้อง
3: แต่มีนักกีฬาแค่6คนนี่ก็ถือว่าลำบากอยู่ได้ครับ
2: โอ้โ
3: หแบบนี้เค้าเอิ้นว่าห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายกันเลยทีเดียวเชียวแหละ
2: โอ้ยบ่ได้เลยครับบ่ได้เลยครับเจอครูแข่งหัวหินแต่ถ้าโฟกีนแบบนี้ครับพี่น้องครับแถมบ่มีตัวสำรองให้เปลี่ยนพร้อมผมบอกเลยว่างานนี้เนี่ยปานพวกปังนี่เหนื่อยแน่นอนครับพี่น้อง
1: โอเคเด็กๆแมตช์นี้เราไม่มีตัวเปลี่ยนนั่นก็เท่ากับว่าตำแหน่งลิเบโร่เราเล่นไม่ได้หนูนะถ้าวนไปอยู่แดนหน้าเนี่ยคอยลองบอลให้เพื่อนจังหวะบอกหน่อย
4: ได้ค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวพวกเธอ2คนเนี่ยวอร์มเบาๆพอนะจะได้เก็บแรงไว
4: ้จ้ะครูขอเช็คเพื่อความชัวร์อีกทีหมอเขาอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แน่จริงนะจริงค่ะครูคือพวกหนู2คนดื่มน้ำที่มีเสื้อโลกหน่อยกว่าผู้อื่นพอได้ยาหมอก็ดีขึ้นแล้วค่ะงั้นสัญญากับครูก่อนว่าถ้าไม่ไหวต้องบอกครูทันทีห้ามฝืนตัวเองเด็ดขาดเข้าใจไหมจ้ะ
6: แมตช์ที่แล้วเธอแบกเยอะแล้วเดี๋ยวแมตช์เนี้ยเราแบกเอง
2: เอาล่ะครับถือว่าเป็นการเสียเวลาครับมื้อนี้ครับขอเชิญทุกท่านพบพ่อครับทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ล่อที่สุดแห่งภาคอีสานนะครับผมทีมพญายะ

0: ็นนักกีฬาที่ติดเธอ
1: เบาได้เบาหนูนะนั่นคู่แข่งเรานะ
2: คอนเซ็ปต์ทีมนี้นะคะเขาก็เท่แบบนี้เลยค่ะแต่เจนนี่ว่ามีอะไรแปลกๆอยู่นะคะ
1: อะไรเหรอคะ
2: คนที่เต้นอยู่ตรงกลางค่ะน้องชื่อแคนดี้เป็นหัวเสาทีมพญายโสธรเจนนี่ว่าน้องเขาดูไม่ค่อยเหมือนเด็กผู้หญิงนะคะ

0: ยนะคะที่ทีมบ้านโคกปังสนใจทีมเราขนาดนี
1: ้โคตรรัด
2: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
4: ประสานพลังสมุนไพรอุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
0: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
5: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
6: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
7: มีไฟเบอร์สูง
8: มันได้ผักทั้ง5สี
9: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
5: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
0: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
5: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแตกฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
13: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
15: โอเคเฮอร์เบอร
11: ์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแตกฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เจ้าขุนครับ
2: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
1: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
3: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
4: ถ้าไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
5: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันจะตามผู้ใหม่มาเก็บศพมันเฮ้ย
3: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
6: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
7: เวลา16:00 น.
6: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอก1594โทรออก
8: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
9: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้เธอแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
10: ก็ตอนนั้นน่ะอาม่าเกสรกับโกงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
9: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
11: มีครับยายผมชื่อเกสร
9: จริงเหรอคะ
10: พอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ
11: เจอแล้วครับ
9: ตัวบอกสมโหเฮ
12: ้ยซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
13: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
14: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
15: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
14: ่นี่เห็นไหมเขากันทางเขาออกแล้ว
16: เฮ้ยมันมียางน่ะ
17: เพราะว
16: ่าพุ่งแล้วโอ้โหโอ้ยน่ารักเลย
17: ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยเฮ้ย
12: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
18: ผมจะทำธุรกิจ
19: ธุรกิจเลยเหรอวะ
20: ป้ายล่าคืนนี
21: ้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
22: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
23: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
22: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่

0: ถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นแคนดี้รูปร่างต่างจากเพื่อนก็จริงแต่ผมว่าเขาคงไม่กล้าส่งผู้ชายลงมาแข่งในทีมนี้หรอกครับ
1: แต่จากสถิติรอบแบ่งกลุ่มทีมนี้ชนะ3โบกมาตลอดทุกแมตช์เลยนะคะแต่ที่น่าแปลกใจก็คือน้องแคนดี้เนี่ยทำคะแนนเกิน35แต้มทุกแมตช์เลยค่ะ
0: ทีมชาติแข่งกัน5เซตคนที่ทำแต้มได้35นี่น้อยมากเลยนะครับแต่นี่แข่งกัน3เซตเหมาคนเดียวเลย35แต้มแสดงว่าเพื่อนป้อนบอลให้เขาคนเดียวเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะมีน้องลิเบโรอีกทีมหนึ่งบอกมาว่าตอนที่รับลูกตบของเขาเนี่ยถึงขั้นแขนซนไปเลยค่ะแดงตบผู้ชายชัด
2: ๆแล้วตอนที่เขาแข่งกันปีก่อนไม่มีใครสงสัยเลยเหรอคะ
1: เขาเพิ่งย้ายมาปีนี้ปีแรกค่ะก็เลยหาประวัติไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนรู้แต่ว่าโค้ชใหม่เป็นคนพามาแล้วโค้ชใหม่ที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่เคยมาที่สนามด้วยมีแต่ผู้ช่วยโค้ชพามาค่ะ
3: โหลึกลับทั้งโค้ชทั้งลูกทีมเลย
4: แหมเฮ้ยดีใจจังเลยนะคะที่ทีมบ้านโคกปังสนใจทีมเราขนาดนี้นะ
2: โค้ชรัฐสวัสดีค่ะ
4: ว่าไงมนชนกสิทธิ์รักของฉัน
2: วิกเกเนตคุณบอกว่าทีมเรา
4: ใช่จ้ะฉันนี่แหละโค้ชคนใหม่ของพญายโสธรแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะที่ว่าเราจะได้มาแข่งขันกันใหม่แบบนี้อีกครั้ง
1: ได้มาอยู่โรงเรียนใหม่ก็ทำตัวดีๆนะคะอย่าไปทำขี้โกงตอนเหมือนที่อยู่ที่เก่าไม่งั้นจะถูกบีบให้ลาออกอีก
4: ใครถูกบีบฉันลาออกเองต่างหากคือฉันแค่อยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆน่ะเธอ

0: ให้ดีแล้วกันเพราะว่าแมตช์นี้มันจะเป็นแมตช์สุดท้ายของพวกเธ
1: อเดี๋ยวนะโคตรรัดพาแคนดี้มาผมว่ามันแปลกๆนะมีอะไรไหมฝัน
2: ฉันว่าฉันคุ้นหน้าเด็กคนนั้นมากเลยอะแต่ว่าฉันจำไม่ได้ว่าฉันเจอเขาที่ไหนอะ
3: เอาละครับคุณพี่น้องครับตอนนี้เกมใกล้จะเริ่มแล้วนะครับคุณพี่น้องครับมาลุ้นกันว่าไผสิตัวใบแรกเขาสู้รอบรองชนะเลิศนะครับ
2: ขอให้เป็นแมตช์ที่ใสสะอาด
4: นะเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
5: ค่ะโค้ช
4: มา
2: หมูเฮา
6: บ้านโคกปังสู้ด้วย
0: แมตช์นี้เธอเริ่มใช้พลังที่ 40% ไปเลยถ้าเธอพาทีมของเราคว้าแชมป์ได้ฉันสัญญาว่าเธอจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการ
7: ค่ะโค้ช

0: ขิงยืนเสิร์ฟห่างขนาดนั้นมันจะไม่ติดเน็ตหรอ
1: ลูกสาวฝนดาวตก
2: ลูกต่อไปเธอใช้แรงตบ 60% ไปเลย
3: น้องคือนี่ตบนักกันเลยครับผมตบนักขนาดนี้ไพ่จะไปหลับอยู่
2: ไม่ต้องออมแรงแล้วนะใส่เต็ม 100% ไปเลย
4: ลูกตบพญาแทน

0: จะทำธุรกิจ
1: ธุรกิจเลยเหรอวะ
2: ป้ายล่าคืนนี
3: ้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
4: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
8: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
9: คิวพูดมาก
10: ร่อยแรงได้แรง

0: ุกมาก
1: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวม15คนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชน์3คนและผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,126 คนจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจำนวน 1,000 ถุง และมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วส่วนในการร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้รายงานการเกิดอุทกภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมาจากฝนตกหนักติดต่อกันระหว่างวันที่18ถึง25กันยายน2569ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบและเสียหายใน7อำเภอจังหวัดได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในหลายพื้นที่ฝนตกสะสมสูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาทินัดดามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปาสิววัดแควัดสกุลปากศรีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมณัฐปวีเขมัฏฐัมโมและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอ.เจริญทรัพย์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม
1: ่เลยขึ้นค่ะกราบค่ะ
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามและวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามและวัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชและวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงและวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิครูนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง AVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัสดิกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกระเพราไก่ไก่กับไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เชี่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวพูดคิวพูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
8: สนุกมาก
9: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5 รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
11: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
13: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาความบันเทิงดูแบบเพลินๆดูได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครดังตอนนี้มีรวมเอาไว้แล้วนะคะที่แอปวันดีค่ะมีทั้งซีรีส์ใหม่ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของมหาอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดก็ต้องนักตบวัดโคกปังค่ะกับเรื่องราววุ่นๆของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งฮาและดูได้แบบเพลินๆนะคะส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องของหัวใจห้ามพลาดนะคะจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความเข้มข้นของความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเพียบค่ะนอกจากนี้ยังมีละครซีรีส์อีกหลายแนวนะคะรวมไปถึงวันดีช็อตซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกอีกเพียบค่ะทั้งหมดนี้เปิดดูได้นะคะที่แอปวันดีจะสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าชอบเรื่องใหม่ๆก็มีให้เลือกครบโหลดวันดีไว้แล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟีลของคุณได้เลยค่ะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะส่วนเรื่องของสภาพอากาศค่ะก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้ว่าฝนอาจจะกลับมาตกอีกรอบนึงในช่วงของวันที่5ตุลาคมแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้วันเดียวกรุงเทพกลับมามีฝนอีกแล้วนะคะนี่คือตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายฝนในกรุงเทพก็กลับมาตกอีกครั้งในหลายพื้นที่ทั้งย่านนวมินทร์มีนบุรีบางกะปิคลองสามวาแล้วก็ลาดกระบังบางจุดน้ำยังระบายไม่หมดก็มีฝนตกลงมาซ้ำค่ะส่วนถนนพหลโยธินสายไหมมีน้ำท่วมสูงราว 20-40 เซนติเมตรนะคะบางจุดท่วมสูงถึง60เซนติเมตรทำให้รถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านไปดับหลายคันค่ะส่วนรถยนต์ก็เคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆการจราจรมุ่งหน้ารังสิตติดสะสมยาวไปเกือบ1ชั่วโมงและถ้าหากใครมีคิวที่ต้องเดินทางก็สามารถตรวจสอบเส้นทาง ที่ยังมีน้ำท่วมได้นะคะแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์ Now เป็นเว็บไซต์ของกทม.ก่อนที่จะออกเดินทางค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหลังการหยุดราชการมา2วันวันนี้คนในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤตอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้าก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติกันแล้วนะคะแม้ว่าโดยภาพรวมจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าหลายคนยังไม่วางใจค่ะเพราะภาพน้ำท่วมหนักเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นยังคงติดตาแล้วก็ยังต้องลุ้นกันแบบวันต่อวันนะคะว่าจะมีฝนตกลงมาซ้ำอีกหรือไม่และในวันนี้ทีมวันสร้างสุขค่ะพร้อมด้วยกลุ่มศิลปินอย่างไข่มุกรุ่งรัตน์แบงค์ชนาทิพย์รวมไปถึงไทยชนาวีพลอยอิสรีพักนะคะและอั่งเปาตะวันวาดลงพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือเคหะคลองจันแล้วก็เคหะร่มเกล้านะคะพร้อมกับนำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ค่ะรวมแล้วกว่า500ชุดนะคะรวมไปถึงอาหารจากโรงครัววันสร้างสุขค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศวันนี้เลยนะคะที่ลงพื้นที่ไปนำทั้งอาหารรวมไปถึงถุงยังชีพนะคะไปมอบให้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันถึงในบ้านค่ะแม้ว่าฝนจะบางบงเบาบางลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้คำว่ายังไม่สามารถที่จะวางใจได้จริงๆเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลยังคงสาหัสค่ะเพราะว่ายังต้องรับมือกับน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนไปพร้อมๆกันมวลน้ำเหนือระลอกใหม่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่กรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับกรุงเทพและปริมณฑลเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังและอาจจะได้รับผลกระทบหนักก็คือจังหวัดพื้นที่

น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบหนักแน่นอนนะคะโดยมวลน้ำเหนือก้อนนี้จะมาจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางทั้งกำแพงเพชรตากสุพรรณบุรีและอุทัยธานีก่อนจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะรวมกับน้ำจากลุ่มน้ำ

0: ในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากทุกอำเภอทุกตำบลนะคะจนตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ฝนจะตกประปรายเล็กน้อยไม่มีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากประชาชนสามารถเดินกางร่มไปทำธุระได้ตามปกติเลยค่ะขณะที่ภาคตะวันออกจับตาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอำเภอเขาคิดจกูดอำเภอท่าใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจะมีฝนตกหนักในช่วงค่ำนี้และวันพรุ่งนี้ประชาชนควรงดออกไปทำธุระค่ะภาคกลางที่อำเภอบ้านไร่อุทัยธานีและอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนอีสานจะเกิดฝนตกในจังหวัดเดียวนะคะคือนครราชสีมาในอำเภอโชคชัยแล้วก็ประชาชนไม่ต้องห่วงนะคะสามารถยังออกไปข้างนอกได้ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้น่าห่วงที่สุดคืออำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองคุระบุรีจังหวัดพังงาเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ทานโตศรีสาครเบตงจังหวัดยะลาจะมีฝนตกลงมาอย่างแรงนะคะงดออกจากบ้านส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ถึงพรุ่งนี้ทุกพื้นที่ทุกเขตโอกาสฝนตกลงมาซ้ำแทบจะไม่มีประชาชนก็สามารถคลายกังวลได้ค่ะจบข่าวค่ำช่วงวันในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมติดตามละครใต้ล่ากันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: กินข้าวกันไหม
1: ได้ค่ะจุ๊บอะไร
0: มือนี้ไม่จบนะ
2: ผมเป็นแพ้ทายคุยทีหลังไปแล้วไงทำไมทำกับผมแบบนี้ผมไม่ได้ขับรถชนใครตาย
3: นี่ได
4: ้25ล้าน
5: เงินนี้เป็นเงินดีก็เลยอยากจะให้หลานชายของรื้อไว้ทำทุน
2: ไอ้พี่อ้วนไปละ
3: เอ้า
5: อยากเจอเมื่อไหร่ก็บอกเขาแล้วกันว่าจะมาหาที่นี่เองเพราะถ้าไปที่ที่ทำงานแล้วเราก็ว่าต้องเป็นคนหนึ่งใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็ดูแลทุกคนให้ดีด้วย
6: ถ้าทำได้มันต้องดีมากแน่ๆ

0: อ้าวไม่ต้องล้างหรอกทิ้งเวลามันล้างก็ได
1: ้โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับแม่ตอนผมอยู่ในคุกอ่ะผมล้างถ่านหลุมเป็นพันๆถ่านเลยครับอันนี้ถือว่าเล็กน้อยมากเลยครับ
0: เออเอองั้นก็ตามใจ
1: ครับวันนี้อาหารอร่อยมากเลยครับแม่ครับขอบคุณมากนะครับน่าจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในรอบหลายปีที่ผมกินมาเลยครับ
0: งั้นก็มากินอีกนะล่ากับมากินกันสองคนมันเหงามานะลูก
1: ครับก็ที่จริงผมยังต้องติดอยู่อีกประมาณเดือนนึงอะครับแต่พอดีผมได้ลดโทษก็เลยออกมาก่อนก็นึกถึงใต้ล่าเขาคนแรกเลยอะครับก็เลยลองตามที่อยู่ที่ใต้ล่าเขาเคยให้ไว
0: ้ต้องกลับไปหาพ่อกับแม่ก่อนรู้ไหมเพื่อนนะเอาไว้ทีหลังคนที่บ้านเขาก็รอนี่นา
1: ที่บ้านไม่มีใครแล้วล่ะครับก็เกเรจัดนะครับแม่แม่เขาบอกว่าถ้ามึงพ้นโทษมาเมื่อไหร่ไม่ต้องเสนอหน้ากลับมาเหยียบที่บ้านเลยนะแม่เขาบอกแบบนี้ครับอะไรๆก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะผิดหูผิดตาไปหมดเลยอยู่ในคุกจะไปซ้ายก็มีคนสั่งจะไปขวาก็มีคนบอกไอ้จังหวะที่อยู่ข้างนอกแล้วประตูเรือนจำแม่งปิด

0: ใส่ต้องเดินไปเองเนี่ยโหกูเหม่อจัดเลยเอาจริง
1: เข้าใจเลยนึกออกแล้วเพี่เอาไงต่อวะเนี่ย
0: คงไปขับมอเตอร์ไซค์ส่งของเพื่อนกูชวนไว้อ่ะมึงมีร้านของตัวเองนี่ก็ดีแล้วไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาให้เขาดูถูกเอาอีก
1: เอ๊ะมาช่วยผมไหม
0: ช่วยดิช่วยดิทำอะไรอ่ะทำหมดอ่ะเอากูยังไงก็ได้อ่ะไม่กลัวลำบากอยู่แล้วมาดิมา
1: ผมจะทำธุรกิจ
0: ธุรกิจเลยเหรอวะโอ
1: ้ค้าขายเนี่ยแหละแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะขายอะไรรู้แค่ว่าผมจะทำร้านที่เป็นร้านสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินอ่ะผมอยากขายของที่ราคาถูกที่สุดแต่ลูกค้าจะต้องได้ของที่ดีที่สุดกลับไปกำไรน้อยหน่อยได้ไม่เป็นไร
0: มึงเปิดโรงทานเลย
1: เนี่ยคนแม่งชอบคิดกันอย่างเงี้ยชอบคิดว่าของถูกและดีแม่งไม่มีอยู่จริงมันมีได้ดิวะอ่ะเอางี้คิดว่าขายของให้พวกคนที่มีตังค์อ่ะกับขายของให้กับคนที่ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะอันไหนลูกค้าเยอะกว่า
0: ก็ต้องคนไม่มีตังค์ดิวะประเทศเรามันรวยกระจุกจนกระจายอยู่แล้ว
1: นั่นแหละผมแค่อยากขายของดีๆให้กับคนที่ไม่ค่อยมีตังค์เขาได้มีของดีๆใช้อ่ะลูกค้าแม่งมีอยู่ค่อนประเทศเลยนะเว้ยพี่เราต้องอยู่ได้ดิวะขอผมศึกษาอีกหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากเริ่มงานเลยก็ได้นะผมจ้างพี่ขายของหน้าร้านพี่จะได้ฝึกขายของไปด้วยไง
0: เดี๋ยวมึงจะช่วยกูจริงเหรอ
1: ช่วยอะไรก็วินวินไงพี่ได้ผมก็ได้แต่มีข้อแม้อย่างนึง
0: อะไร
1: พี่ต้องเลิกการพนัน
0: โอ้กูเลิกไปตั้งแต่วันที่มึงใช้หนี้กูแล้วนี่แต่บอกก่อนนะกูไม่มีอะไรเลยนะบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีความรู้ยิ่งไม่มีใหญ่เลย
1: ก็ถ้าให้ตอบแบบซึ้งๆอ่ะมึงก็ยังมีเพื่อนไงแต่ถ้าให้ตอบแบบจริงๆอ่ะมึงไม่มีมึงก็ไปหาข้างหน้าเดี๋ยวที่มึงไม่มีอ่ะไปเข้าบ้าน

0: คุณยางคะมีคนมารอพบค่ะ
1: โอ้นี่ผมยังมีนัดอีกเหรอเนี่ย
0: เปล่าค่ะเขามาขอพบโดยไม่ได้นัดไว้มาตั้งแต่เช้าแล้วก็มานั่งรออยู่ทั้งวันไม่ยอมไปไหน
1: ใคร
0: เขาชื่อใต้ล่าค่ะ
1: ไปบอกเขาผมมีเวลาให้แค่10 นาที

0: คุณหยางจงเหลียง
1: มีธุระอะไร
0: พอดีว่าผมมีเงินจำนวนหนึ่งครับอยากจะมาขอลงทุนร่วมกับธุรกิจของไทยหยางครับ
1: เงินจำนวนหนึ่งที่ว่าเท่าไหร
0: ่20ล้านครับ
1: รู้ไหมไทยหยางมีสเกลสำหรับบริษัทไว้ยังไงงบลงทุนเท่าไหร่
0: ไม่รู้ครับ
1: ไม่รู้แล้วจะมาขอเป็นหุ้นได้ยังไงเคยทำธุรกิจอะไรมาบ้าง
0: ไม่เคยครับ
1: แล้วคิดยังไงถึงกล้ามาขอผมร่วมลงทุนด้วยเงินก็น้อยประสบการณ์ไม่มีมิตรภาพกับมิตรภาพในการทำธุรกิจไม่เหมือนกันว่าเหมือนปูซื่อเป็นเจริญกันเห่าเหรินถูจือตันว่าเหมือนซึ่งเกินโยเหนิงกันโยเฉียนเหอโยเหยียนจิ่งกุยหว่าเตอเหรินถูจือนี่โยมาเอาไว้มีสักร้อยพร้อมกับแผนลงทุนที่ดีผมอาจจะสนใจ
0: ร้อย
1: ล้านก็แค่25ล้านหยวนจริงๆแล้วมันก็ยังน้อยอยู่มากแต่ก็คงจะพอคุยกันได
0: ้งั้นผมขอคำแนะนำจากคุณยางหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าผมจะทำธุรกิจด้วยเงิน20ล้านให้มีเงิน100ล้านผมต้องเริ่มจากอะไร
1: เริ่มจากไม่กลัวเจ๊งไม่กลัวว่าเงิน20ล้านนี่มันจะหายไปหมดพร้อมกับหนี้สินที่จะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วถ้าไหวทำแผนงานเสนอมา
0: ครับขอบคุณที่ให้ผมเข้าพบนะครับสวัสดีครับ
2: พบอีกครั้งต้องนัดล่วงหน้าแล้วนะคะไม่งั้นดิฉันจะต้องโดนตำหนิแน
0: ่อ๋อครับได้ครับ
2: จะนัดเลยไหมคะ
0: ยังครับแต่ผมฝากเรียนคุณยางด้วยนะครับว่าผมจะพยายามกลับมาหาเขาอีกครั้งให้ได้
2: รถมาหน้าตึกเลยนะคะคุณท่าน
1: ได้คนที่เข้ามาพบผมเมื่อกี้นี้เขาพูดอะไรอีกไหม
2: เขาให้ฝากเรียนแค่ว่าเขาจะพยายามกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งให้ได้ค่ะ
1: ถ้าเขามาเมื่อไหร่ให้เขาเข้าพบผมได้ทันทีเลยนะ

0: น
1: การ์ดว่างไหมออกมาเจอกันหน่อยสิล่ามีเรื่องจะคุยด้วย
0: การ์ดก็มีเรื่องจะคุยด้วยอยู่พอดีค่ำๆก็ได้

0: คุณอากาศคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อคนใหม่มาถึงแล้วค่ะ
1: งั้นให้เขามาที่นี่เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวอากาศพาเขาไปคุยที่ห้องเอง
0: ค่ะ
1: แป๊บนึงนะคะ
2: มึงเงียบไป
3: ม
2: ึ
3: งเง
2: ีย
3: บไป
2: ทำกับผมแบบนี้มึงช่วยน
4: ะHR ให้เอาเงินมาให้ครับ
1: หน้าไปโดนอะไรมาคะ
4: ผมรถล้มนะครับ
1: สันติพ่วงบุญ
5: เจอกันแล้วล่ะครับ
6: ขอโทษทีนะครับที่ผมมาสายนี่สันติครับเป็นพนักงานเก่าแก่ของบริษัทเราคุณเปี่ยมยศเนี่ยอยากให้ย้ายจากส่วนกลางมาอยู่กับคุณอากาศครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มงานได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าสันติเนี่ยเพิ่งเจออุบัติเหตุครับของหล่นใส่สลบไปเลยใช่ไหม
1: อ๋อกำลังจะถามอยู่พอดีเลยค่ะว่าหน้าไปโดนอะไรมาถ้างั้นพักอีกสักหน่อยก็ได้นะคะแล้วค่อยเริ่มงาน
6: แล้วแต่คุณอากาศเลยครับสันติเขาอะไรก็ได้ครับใช่ไหม
4: ครับคุณชาย
6: ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอไปคุยกับสันติหน่อยนะครับไปสันติ
4: ครับ
6: คุณอากาศเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของคุณเปี่ยมยศดูแลสาขาหนึ่งของเราอยู่ที่นี่ก็อยู่เงียบไม่ต้องยุ่งกับใครมากนักงานที่นี่ก็มีแต่คนใหม่ๆไม่มีใครรู้เรื่องคุณหรอกส่วนคุณอากาศเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องคุณแน่ๆสบายใจได
4: ้ครับคุณชาย
6: ที่นี่จะมีคนคอยดูแลคุณถ้าสงสัยหรืออยากได้อะไรก็บอกคนของผมได้

0: ู้ไหมตั้งแต่กากลับมากกาดมาที่นี่บ่อยมากเลยนะแต่กาดก็ไม่ยอมกินกาดรอกินพร้อมล่า
1: ล่าก็เหมือนกันตั้งแต่กาดไปอ่ะล่าก็แวะมาที่นี่บ่อยแต่ก็ไม่ยอมกินเหมือนกันเรื่องเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะล่าขอโทษนะขอโทษที่อาจจะงี่เง่าไปหน่อย
0: ไม่หน่อยอ่ะมากเลยแหละแต่เขาเข้าใจได้นะตอนที่กาดรู้เรื่องนี้ที่นั่นอ่ะกาดก็พังเหมือนกัน
1: กินน้ำเต้าหู้ไหมหรือว่าอยากเดินเล่นมากกว่า
0: เดินเล่นดีกว่ากาดอยู่ได้ไม่นาน

0: ไหนบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับกะ
1: มีแต่กะอยากคุยเรื่องของกะก่อนไหม
0: ไม่อ่ะหน้าก่อนเลย
1: คือเรื่องครั้งที่แล้วอ่ะที่กาดถามล่าว่าล่าจะเลิกกับกาดไหมแล้วล่าตอบไม่ได้จริงๆวันนี้ล่ามีคำตอบแล้วความจริงคือวันนั้นล่ายังมองไม่เห็นทางอะไรสักอย่างเลยอ่ะแต่พอวันนี้พออะไรอะไรมันดูจะเป็นไปได้ขึ้นมาแล้วล่าเลยอยากรีบมาบอกกาดว่าล่าจะไม่เลิกกับกาดไม่เด็ดขาดตอนนี้ล่าอยากบอกว่าล่ารู้แล้วว่าล่าต้องทำอะไรบ้างถึงจะไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้ด้วยว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ากาดรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลกาดดูแลแม่กาดได้ล่าก็อยากให้รอนะ

วันนี้ที่กันมาเจอล่าเพราะการอยากจะบอกกับล่าว่าเราน่าจะเลิกติดต่อกันได้แล้ว

0: ำไมอากาศมันเกิดอะไรขึ้นเนาะคือกาดโกรธล่าใช่ไหมคือล่าขอโทษจริงๆนะคือ
1: กาดไม่ได้โกรธแต่กาดก็คิดแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะไปต่อยังไงจริงๆกาดเลิกเป็นเถากุหลาบไม่ได้น่าจะเลิกรักล่าได
0: ้ไม่มีทางอ่ะไม่จริงหรอกการล่าก็คิดนะว่าการเป็นลูกใครเป็นน้องใครอ่ะแต่ล่ายังเลิกรักการไม่ได้เลยแล้วพอล่าเลิกรักการไม่ได้อ่ะล่าก็ต้องพยายามหาวิธีอื่นในการแก้ปัญหาไงวันนั้นการบอกเองว่าการจะพยายามอ่ะวันนี้ล่าก็จะพยายามไง
1: แต่กาดไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วกาดทำงานหาเงินดูแลแม่ทำธุรกิจครอบครัวมันก็ดีอยู่แล้วกาดไม่อยากจะเดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นนะ
0: เดี๋ยวกาดเดี๋ยวทำไมใช้คำนั้นทำไมใช้คำนั้นทำไมถึงต้องเดือดร้อนทำไมถึงจะเดือดร้อนมีใครทำอะไรหรือเปล่าการมีใครทำอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีคนรู้เรื่องของเราเหรอฮะ
1: มีคนรู้เรื่องของเรามันก็ยังไม่แย่เท่ากับสิ่งที่การไปเห็นมามันไม่โอเคเลยอ่ะการกลัวแม่ก็กลัวแล้วเราก็อาจจะเดือดร้อนไปด้วยล่าอาจจะเจอแบบที่สิ่งที่กาดไปเห็นมาแล้วพ่อเขาก็จะมาก
0: าดไม่เป็นไรใจเย็นๆก่อนโอเคใจเย็นๆก่อนนะค่อยๆกาดเล่าให้ล่าฟังนะเกิดอะไรขึ้นกาดไปเจออะไรมา
1: เจอคนชื่อสันติ

0: วไม่เป็นไร
1: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
5: ้หอมฟิน
4: เพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: ธอถามหน่อยดิ
1: ป้าถ้าจะมา
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
5: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery lifeAnd our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, "What's next?"
6: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
7: ฮอตต่อเนื่องสำหรับเอิญฟาติมาที่ล่าสุดเตรียมตัวลัดฟ้าสู่มหานครปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งแล้วค่ะในฐานะแขกคนสำคัญร่วมชมแฟชั่นโชว์ระดับโลกจากแบรนด์เซลีนที่จะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้งานนี้บอกเลยว่าเตรียมปักหมุดรอส่องลุคปั๊วปังของเอิญและโมเมนต์เอ็กซ์คลูซีฟและความเคลื่อนไหวของเอิญกันได้ตลอดทั้งสุดสัปดาห์นี้ทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเจ้าตัวได้เลยค่ะ
8: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
11: ้มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
12: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchugo สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
13: ชนะแล้ว
14: อีกสักเกมไหม
12: ใหม่ Enchugo Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
15: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
16: สนับสนุนโดย
17: My Septic My Basin เม็ดอมซิงค์ Plus ไม่มีน้ำตาลใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนส
18: ์ใหม่รู้ฟ้าวิตาอยู่ไหม
19: พอแม่เห็นคลิปอะแม่ก็เอาโทรศัพท์กาดไปทิ้งชะโครกมันก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรแล้วกาดโกรธนะแต่ก็รู้ว่าที่เขาทำไปเพราะว่าเขาเป็นห่วงสิ่งที่ล่าคิดมันเป็นความจริงนะฮีรันเป็นคนขับรถชนพ่อกับแม่ล่าจริงๆแล้วถ้าเรายังเจอกันอยู่อีกสักพักคนที่เถากุหลาบก็อาจจะรู้แล้วล่าก็อาจจะโดนแบบที่สันติโดนคนชื่อชาญเขาน่ากลัวมากเลยนะพ่อด้วย
7: พอเรื่องนี้ใช่ไหมเลยมาบอกเลิกล่า

0: เอางี้นะเราตัดเรื่องอื่นทั้งหมดออกไปก่อนนะนามสกุลอะไรเป็นน้องใครเป็นห่วงใครแม่พ่อตัดออกไปให้หมดก่อนแล้วลองตอบกล้ามาก่อนตอบมาแค่ว่ายังรักกันอยู่ไหม
1: ล่า
0: ตอบก่อนรักแหละใช่ไหม
1: จะทำอะไรอีกเนี่ยล่ะเฮ้ย
0: โทรหาแม
1: ่ตายแล้วจะทำอะไร
0: ต่อสายหาคุณแม่คุณครับคุณอากาศ

0: กาดว่าไงลูก
1: สวัสดีครับผมใต้ล่านะครับพอดีวันนี้อากาศเขาแวะมาเจอผมเพื่อที่จะมาบอกเลิกเพราะว่าเขาเป็นห่วงผมแล้วก็เป็นห่วงคุณนะผมเลยอยากจะขอโอกาสเจอคุณนะเพื่อที่จะอธิบายและหาความเป็นไปได้ร่วมกันที่จะทำให้ผมได้คบกับอากาศต่อไปด้วยครับ
0: ได้ดีเหมือนกันค่ะ
2: น้าเองก็อยากให้คุณเข้าใจความจำเป
0: ็
2: น
0: ในมุมของน้ากับลูกเหมือนกันนัดมานะคะน้าจะไปพบคุณเอง
1: ได้เลยครับ
3: นี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแม่เสียงดุขนาดนี้ทำไงดีอะ
4: นี่ก็เล่นโทรไปแบบนั้นนะบ้าเหรอ
3: เฮ้ยนี่ล่าไม่ได้เล่นนะนี่จริงจังนะเนี่ยจริงจังมากด้วยกลายเป็นเรื่องสำคัญที่สองของวันนี้ที่ล่าต้องทำเลยนะเรื่องแรกอะล่ารู้ตัวแล้วว่าล่าต้องทำอะไรบ้างส่วนกลายเป็นเรื่องที่สองที่ต้องทำคู่กันไปด้วย
4: งั้นกาดขอรู้เลยได้ไหมว่าเรื่องแรกคืออะไรแล้วเรื่องของกาดคืออะไร
3: เรื่องแรกคือทำมาหากินจนรวยเพื่อที่จะพากาดกับแม่ออกจากเถากุหลาบให้ได้แต่ล่าต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ากาดต้องการอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วพอล่ามีทุกอย่างแล้วล่าก็จะไปพาฟ้ากลับมาอยู่ด้วยกัน

0: าว่าล่าลงแถวนี้ดีกว่าจะได้ไม่มีใครเห็นมัน
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องแม่นะเดี๋ยวล่าคุยเองการระวังตัวให้มากๆอย่าให้ใครรู้เรื่องเราเด็ดขาดแล้วก็อย่าทำอะไรเสี่ยงๆแบบเรื่องสันติอีกโอเคไหมไม่ต้องกังวลนะล่าจะหาทางจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วถ้ามีอะไรกะโทรหาล่าได้เลยแล้วก็อย่าลืมคิดเรื่องที่ล่าคุยด้วยเมื่อกี้นะกลับบ้านดีๆ

0: ทวนนะทวนนะน้ำตาลทราย1ถุงไข่ไก่10ฟองข้าวสาร2กิโลแล้วก็พริกไทย1ห่อนะตามนี้นะถูกไหมได้ได้เดี๋ยวอ้วนให้คนไปส่งอ้วนมาเดี๋ยวไปส่งของให้อาม่าหน่อยนะ
1: ครับ
0: นี่เดี๋ยวลืมไปทางนี้นะทางซ้ายนี่นะแล้วเข้าไปดูซอย7ซอย7น่ะหน้าซอยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยว
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาจดบ้านเลขที่ให้แล้วเดี๋ยวพอกลับมาเนี่ยเราจะได้กินข้าวกันนะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: จะมาถึงพอดีนั่นแหละไปจัดตามนี้เก็บเงินมาด้วยเห็นไหมมาเขียนมาข้างท้ายแล้วนั่น
1: ได้ครับ

0: ริญจ้ะเอาอะไรจ้ะ
1: ผมมาหาใต้ล่าครับ
0: เป็นเพื่อนใต้ล่าเหรอถึงว่าหน้าคุ้นๆอะงั้นมาเข้ามานั่งก่อนมะนั่งข้างนอกข้างในมันอุดอู้มากินอะไรมาหรือยังลูกโทรหาตายล่าสิว่าถึงไหนแล้วเป็นเพื่อนกันยังไงไม่มีเบอร์หรอ
1: ก็ตายล่าเขาเพิ่งออกมาจาก
0: เข้าใจละเข้าใจงั้นไม่เป็นไรมาโทรให้เองรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนั่งก่อนนั่งก่อน
2: ฮัลโหลครับแม
0: ่ล่าอยู่ไหนแล้วล่ะลูกมีเพื่อนมาหาแน
2: ่เพื่อนใครเหรอครับ
0: รอแป๊บหนึ่งนะชื่ออะไรจ๊ะ
1: หิรันครับ
0: อ๋อชื่อหิรัน
2: ครับ
0: หิรัน
2: มาล่าใกล้ถึงแล้วป้าบอกเขาว่าล่าใกล้ถึงมากๆแล้วนะแค่นั้นพอนะพี่ครับพี่เร่งอีกหน่อยได้ไหมฮะเหยียบเลยก็ได้พี่ผมรีบมากเลยฮะ
0: ล่าบอกว่าใกล้มากแล้วนั่งรอก่อนนะมาไปทำน้ำมาให้ดื่ม

0: ฮัลโหลล่ะ
1: ฮัลโหลพี่อ้วนอยู่ไหนพี
0: ่นี่กูมาส่งของให้ม่าเนี่ยอยู่แถวซอย7อ่ะกำลังหาทางกลับอยู
1: ่พี่ฟังผมนะพี่กลับร้านมาก่อนตอนนี้เลยนะเร็วเลย

0: 오케이 오케이.
1: 레오 너희가 비.
2: ผมคงรอไม่ได้แล้วนะครับ
3: เอ้าทำไมล่ะ
2: วันนี้ก็มีธุระด่วนเข้ามานะครับ
3: แต่ล่าบอกว่าใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะเอ้าไปไหนซะล่ะอุ้ยอะไรล่ะเนี่ยอะไรของใครเนี่ย

0: มามา
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ

0: าไปโรงพยาบาลก่อนพี่ไป
1: ไปพี่ไปโรงพยาบาลพี
0: ่ไป
1: ไปไปโรงพยาบาลพี่

0: คนที่ทำกับคนแก่ขนาดนี้ได้นี่ต้องเฮี้ยงจริงนะไม่ดีนะมากไม่เป็นไรมากนะนี่แล้วงี้เราพอจะแจ้งคงแจ้งความอะไรได้บ้างวะหลักฐานเราก็มีนี่ไอ้นิ้วนึงก็เอาไปตรวจได้นี่ของใครไม่น่ายากวะ
1: จะเอาผิดกับเถากุลาบอะหลักฐานแค่นี้ไม่พอหรอกพี่อีกอย่างนะทั้งพี่สาวผมทั้งกาดก็ยังอยู่ที่นั่นคืนมีเรื่องกันขึ้นมาอีกนะพวกนั้นได้เดือดร้อนแน
0: ่เรื่องนี้จะสบายใจได้ไงวะแม่งก็ห่วงหน้าห่วงหลังไปหมดแล้วนี่นะเคลียร์กันอย่างนี้นะเนี่ยก็ได้มีเรื่องกันจนได้ระวังได้เข้าคุกอีกรอบนะมึง
1: ไม่ดีครั้งนี้มันไม่ใช่ผมแน่เว้ยผมเรียนรู้แล้วว่าความใจร้อนแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วผมก็เพิ่งรู้ด้วยว่าการมีเงินนั่นคือการมีอำนาจเว้ยตอนที่ผมดูราคาห้องพักของโรงพยาบาลแล้วผมสามารถตัดสินใจเลือกห้องที่ดีที่สุดให้กับอาม่าผมโดยที่ผมไม่ต้องลังเลเลยอะผมแม่งเพิ่งเคยเข้าใจความรู้สึกเนี้ยความรู้สึกที่เราสามารถทำอะไรเพื่อคนที่เรารักก็ได้เพราะเรามีเงินมากพอว่ามันเป็นยังไงอ่ะ
0: คือเอาตรงๆก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่มึงพูดหมายความว่าไงแต่กูที่อยากรู้แค่ว่าตอนเนี้ยมึงจะเอายังไง
2: ลาเกิดอะไรขึ้นทำไมมาเป็นแบบนี้อ่ะ

0: ม่าล้มอ่ะแต่ไม่ได้เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวรอฟื้นหมอเขาก็จะบอกเองว่าต้องเอาไงต
1: ่อแล้วนี่ดูแลม่ายังไงอ่ะปล่อยให้ม่าล้มได้อ่ะฮะ
0: เออลาผ้าแดงอ่ะ
2: เฮ้ยๆแต่จริง
0: ๆนี่พี่อ้วนพี่อ้วนนี่ฟ้าพี่สาวผมเดี๋ยวผมฝากพี่อยู่เป็นเพื่อนอาม่าได้ไหม
3: อ๋อได้ๆ
4: ฟ้าทำงานที่ไหนอ่ะ
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
7: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
8: แสบอะไรขนาดนี
9: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
11: คิวกู๊ดคิวกู๊ดมาก
12: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
13: แรงสนุกมาก
14: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
10: วันนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
16: ้สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
17: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
18: ลุกค่ะ
17: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
19: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
20: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
21: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
20: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
21: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
23: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
19: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
24: ้รัฐบาลแจ้งจุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดพื้นที่ลานจอดรถรองรับไว้รวมกว่า 3,500 คันขณะที่รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองเปิดอาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูเปิดสถานีมีนบุรีให้จอดฟรีถึงวันที่2ตุลาคมนี
25: ้ Club Friday The Series Love Status ตอน Love Introvert รัก Introvert เริ่มวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้เวลา 3 ทุ่มครึ่ง
26: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
27: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
28: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
29: ชิมซะหมดเลย
19: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
30: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
31: สนับสนุนโดยข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราว
1: Breeze สูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ

0: บอกอาม่าไม่รู้จะกี่รอบแล้วว่าเลิกขายของไม่เคยจะฟังเลยอะแล้วบันไดที่บ้านก็ชันมากเดินขึ้นลงขึ้นลงหน้าหวาดเสียวจะตายตอนนี้พาอาม่ามารักษาที่เนี่ยได้เช็คราคาก่อนไหมไม่เป็นไรพี่จัดการได้ก็ดีเหมือนกันพาอาม่ามารักษาที่ดีๆจะได้เช็คให้ละเอียดเลย
1: ฟ้าสบายดีไหม
0: สบายดี
1: ไม่เห็นโทรกลับหาล่าเลยนะ
0: ขอโทษขอโทษจริงๆพี่งานยุ่งนะแต่อยากมาหานะแล้วนี่เป็นไงสบายดีไหมดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะเนี่ย
1: ฟ้าทำงานที่ไหนอ่ะ
0: พี่ทำงานที่เถากุลาแต่อย่าเพิ่งโกรธนะพี่มีเหตุผลของพี
1: ่ฟ้าลองเล่ามาดิล่าก็อยากฟังเหตุผลของฟ้าเหมือนกัน
0: ตอนนั้นที่คลิปหลุดพี่ไปไหนไม่ได้เลยผ่านไปหลายเดือนพี่คิดว่ามันจะจบแต่ตอนไปสมัครงานนี่แหละถึงได้รู้ว่ามันมีผลพี่ต้องทำงานต่ำกว่าความรู้เหนื่อยเงินน้อยแล้วก็โดนดูถูกจนฮิรันมาขอให้พี่ไปช่วยทำงานที่ได้ทุกอย่างแล้วก็เงินเดือนสูงพี่ก็เลย
1: ไปอยู่กับมัน
0: ก็ใช่ไม่งั้นอีกกี่ปีกี่ชาติพี่ถึงจะมีเงินเยอะขนาดนี้พี่อยากให้อาม่าเลิกขายของอยากให้ล่าออกจากคุกแล้วได้เรียนต่อพี่อยากให้ทุกคนสบายแล้วถ้าชีวิตคนเราต้องทนลำบากกับอะไรสักเรื่องนึงพี่คิดว่าเรื่องนี้มันก็คุ้มนะแบมือมาสิ
1: ฮะ
0: แบมือมา

0: ำได้ไหมกุญแจบ้านของเราไงพี่ซื้อบ้านของเรากลับมาให้ล่าได้แล้วนะพาอาม่ากลับไปอยู่ที่นั่นและถ้าล่าอยากเรียนต่ออะไรล่าก็เลือกเรียนได้เลยอยากไปเรียนต่อเมืองนอกก็ได้พี่จัดให้ขออย่างเดียวให้พี่ได้ทำงานที่นั่นต่อมากับราจะได้ไม่ต้องลำบาก
1: พี่รันมันดีกับฟ้าไหม

ื่องทุกอย่างมันก็จบลงไปแล้วเราอย่าไปอะไรกับมันอีกเลยได้ไหมเราให้มันจบลงไปเถอะนะพี่ขอ

0: แหมอยู่บ้านได้ด้วยแม่นึกว่าลูกจะไปนอนบ้านฟ้ารุ่งผู้ช่วยสาวแสนสวยซะละ
1: ผมก็อยากกลับบ้านมาหาแม่ผมบ้างไม่ได้หรอครับ
0: อย่าแม่ก็อุตส่าห์กลับมาคอยดูแลเราเนี่ยเพื่อไม่ให้บ้านนั้นไม่มาล้ำเส้นปรากฏว่าไม่มีใครกลับบ้านวันๆเจอแต่โต๊ะกับเก้าอี
1: ้งั้นผมพาแม่ออกไปหาอะไรกินดีไหมยังไง
0: ไม่ต้องแม่แค่แวะมาคุยเรื่องสนามกอล์ฟมีคนบอกว่าลูกให้ฟ้าลุ่งคอยดูแลหรอเก่าก็เก่าต้องมานั่งรีโนเวทอีกทำไมไม่เอาเวลาเนี่ยไปทำสาขาของตัวเองให้มันดีล่ะลูก
1: ผมอยากทำครับ
0: ไร้สาระจะเอาเงินไปจมทำไมเนี่ยตีกอล์ฟก็ตีไม่ได้แล้วยังจะเอามาทำอีกไหนวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วลงไปดื่มกับแม่ข้างล่างไหม
1: ได้สิครับดีผมรู้สึกว่าผมกำลังจะมีเรื่องที่อยากฉลองอยู่ด้วย
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: ว่าเราเร็วนี้เนี่ยผมจะได้เจอกับเพื่อนเก่าที่ผมไม่ได้เจอมาตั้งนานมากแล้วช่วงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะคึกคักเป็นพิเศษ
0: นี่พ่อเขาพูดเรื่องแต่งงานกับลูกบ้างไหม
1: งานหมายถึงผมกับฟ้านะ
0: บ้ามันจะเป็นฟ้าลุ่งไปได้ไงเราลูกก็รู้มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องคนที่พ่อเขาดูไว้สิลูก
1: แม่นี่มันหมดยุคคุมถุงชนไปตั้งนานแล้วนะ
0: มันหมดยุคที่เรียกว่าคุมถุงชนต่างหากแล้วเปลี่ยนมาเรียกว่าคลุมถุงประโยชน์แทนการแต่งงานมันก็คือการลงทุนร่วมชนิดหนึ่งนั่นแหละลูก
1: วิธีอื่นก็มีตั้งเยอะแยะ
0: แม่รู้นะว่าลูกอยู่กับฟ้าลุ่งมานานนะ

0: ก็ได้แต่หวังว่าเขาจะเข้าใจว่ามันคืออุบัติเหตุผมไม่ได้รู้จักพ่อแม่เขาสักหน่อยไม่ได้ตั้งใจอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปฆ่าพ่อแม่เขานะแม่
1: นี่พูดอย่างนี้แสดงว่าแคร์เขาคิดจะจริงจังกับเขาใช่ไหมระวังนะระวังเลยว่าลูกจะต้องใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่ลูกไม่ได้รักแม้แต่นิดเดียว

0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ไปรถเรานะ
0: ไม่ได้อ่ะต้องไปโรงพยาบาลก่อนอาม่าล้มน่ะล่าพาไปส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนเราไปเยี่ยมมาด้วยนะ
1: แล้วทำไมอาม่าถึงล้มอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะน่าจะยกนั่นยกนี่ละมั้งเขาอยู่คนเดียวด้วยตอนนี้ไม่ฟื้นเลยไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนทำไมถึงล้มงั้นไปนะ
1: ฟ้าถ้างั้นเราไปเยี่ยมด้วยได้ไหมอ่ะ
0: แต่ใต้ลาอยู่ด้วยนะ
1: เราเป็นไรแล้วเธอยังไม่อยากให้เราเจอกับน้องเธออีกหรอนี่เขาไม่รู้จริงๆหรอว่าเราอยู่ด้วยกันนะ
0: เราบอกเขาไปแล้วแล้วเขาก็รับรู้ด้วยแต่เรายังไม่พอไม่เธอเจอกับน้องเราคือเรายังไม่แน่ใจว่า
1: โอเคไม่เป็นไรถ้างั้นเรารอข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราขอไปด้วยนะ

0: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายสั่งซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแต่ชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
4: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่ง
12: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
13: โทรออก
14: มาแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
15: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchu

0: กสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
1: ชนะแล้ว
2: อีกสักเกมไหม
0: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
6: ้วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
7: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
8: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
9: ระวังครับ
10: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง

0: ทิตย์นี
1: ้มาเชิญแพ็คครับมา
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
1: ใช่ไหม
4: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแปะผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
1: เ
2: ชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลย
0: รู้ใหม่กระโสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: เดี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: หาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟต์ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
4: อร่อยที
5: ่ทำถึง
2: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยสุด
6: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
7: สนับสนุนโดยท้องอืดแน่นท้องต้อง AirExco AirExco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมทิโคนอันฉลาดก่อนใช้ยา

0: 대환. 대환.
1: 한나.
2: ผมจะบอกว่าผมจะขอลงไปเอาสายชาร์จโทรศัพท์ฝากพี่ไปนอนดูหน่อย
3: อ๋อไปเลยนะ
2: เดี๋ยวไปรอที่ร้านกาแฟก่อนนะ
3: ส่งให้ลิฟต์ก่อน

0: ครับอาจารย์ฟ้าลุ่งอยู่กับผมนะวันนี้อาจจะเข้าออฟฟิศช้าหน่อยถ้าอาจารย์มีอะไรด่วนอาจารย์โทรมาแล้วกันครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: แค่นี้นะครับอาจารย์

0: ได้ของเลยกูฝากไปให้อ่ะ
1: มึงทำอย่างนั้นกับคนแก่ทำไมมึงให้ของแบบนั้นกับเขาได้ยังไงมึงเก่งจริงมึงรอกูดิ
0: เปล่าเลยกูไม่ได้เอาไปให้เขากูเอาไปให้มึงกูวางไว้เฉยๆเลยกูวางไว้ให้มึงอาม่ามึงเขาทนไม่ไหวแล้วอยากรู้อยากเห็นแล้วไปเปิดเองเปล่าคุณเนี่ยมาส่องผมที่โกดังก่อนคุณออกมาปุ๊บคุณก็เอาเลยอ่ะคุณใช้ผมทำยังไงถ้ามึงเฉยเฉยเหรอไม่มีทางมึงต้องเอามั่งดิให้ของที่ให้ไปเนี่ยของรักของห่วงเลยนะเว้ยกูให้มึงกูกลัวว่ามึงจะลืมว่ามึงทำอะไรกับกูไว้บ้าง
2: งั้นเดี๋ยวกูส่งกระดูกพ่อกับแม่กูไปให้มึงบ้างไงมึงจะได้จำได้เหมือนกันไงว่ามึงทำอะไรอ่ะมึงจำได้นี่

ูว่าพี่มึงวะไม่เชื่อกูหรอกูบอกมึงแล้วพี่มึงเขาคงโทรตามกูแล้วอ่ะฮัลโหลฟ้าอาม่าเป็นไงบ้างอ่ะฟ้าไปก่อนเลยก็ได้ท่านท่านมาใหม่อีกทีเดี๋ยวเราไปรอรับฟ้าหน้าลิฟต์ตัวเดิมนะโอเคจ้ะบ๊ายบายถ้ามึงกับกูต่างคนต่างอยู่ฟ้าจะสบายใจที่สุดและถ้ามึงไม่ยุ่งกับกูก็จะไม่มีใครต้องเดือดร้อนถ้ามึงยอมจบทุกอย่างทั้งหมดวันนี้ที่ผ่านมากูอโหสิให้

0: ที่พี่ยิงมาคนอะไรดุชิบเป๋งเลยหมูแม่งจ้องกูซะมันก็จะเล่นกูเนี่ยดีนะหมอมาก่อนพี่มึงก็เลยไปคุยกับหมอเขาบอกว่าถ้าม่าฟื้นอ่ะให้โทรตามเขาด้วย
1: มาครับมา
2: ย่าน
3: ิ้วล่ะ
1: ครับมา
3: เห็นนิ้ว
1: มาน
3: ิ้ว
1: มาครับ
3: นิ้ว
1: มาไม่เป็นไรแล้วตอนนี้มาปลอดภัยแล้วนะไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไร
3: คนนั้นเขาเป็นใครเขาเป็นใคร
1: คนนั้นฮิรันไงมะฮิรันเถากุหลาบคนที่มีเรื่องกับลามาครั้งหน้าถ้าม่าเจอมันอีกม่าต้องรีบโทรบอกล่าเลยนะหรือไม่ม่าโทรบอกตำรวจอะไรก็ได้นะอย่ารอนะ
0: ม่าจะกลัวน้อย
3: ล่า
1: ครับ
3: ล่าไม่ต้องไปทำอะไรเขานะลูกเลิกแล้วต่อกันนะม่าไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องไปอะไรแล้วนะรับปากกับม่านะเราไม่มีอะไรไปสู้กับเขาได้เลยนะลูกลำพังม่าเองม่าแก่แล้วอะไรจะเกิดก็เกิดไปแต่ถ้ายังไม่เลิกราแบบนี้ม่านอนไม่หลับรับปากม่านะตายล่า
1: อ
3: รับปากม่านะ
1: อือหือเพิ่งฟื้นอ่ะต้องพักเยอะ
3: ๆตายล่าหยุดเป็นเวรเป็นกรรมกันได้แล้วลูกนะ

0: ตกลงมึงจะเอาไงเนี่ยอีก2 วันมากก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยให้กลับไปอยู่ที่ร้านมันก็ห่วงวะ
1: เมื่อเช้านี้ผมเจอฮิรันมันมาส่งพี่สาวผมแบบเนียนๆเลยเว้ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยกับเรื่องที่มันทำมันบอกว่าถ้าไม่มีใครยุ่งกับมันก็จะไม่มีใครต้องเดือดร้อน
0: ยิ้มขู่กันนี่หว่า
1: ก่อนหน้านี้ผมคิดไปแล้วนะว่าช่างแม่งต่างคนต่างอยู่ยังไงพี่สาวผมกับกาดก็ยังพัวพันกันอยู่นะก็เลิกแล้วต่อกันก็ได้วะแต่พอผมเห็นมันทำแบบนี้พูดแบบนี้ผมแม่งแบบทำไมวะมึงเป็นคนผิดนะเว้ย

0: แล้วมึงยังมีหน้ามาพูดดิว่าอาโหสิกรรมให้เอาจริงดิวะนี่เราต้องอยู่ในสังคมที่มันเป็นแบบนี้จริงเหรอเราต้องยอมให้มันเป็นแบบนี้เหรอวะ
1: กูเข้าใจนะที่มึงพูดอ่ะแต่ว่าปงว่ะเรามันพวกคนธรรมดาไม่มีชื่อมีแซ่มีเส้นมีสายอะไรทำหาอะไรไม่ได้หรอก

0: คิดจะทำยังไงกับเรื่องนี
1: ้ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
0: แผนการของลือคืออะไร
2: จะไปไหนครับเนี่ย
3: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
2: เยอะนะ
4: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Pro D Fat Sale by O Shopping
6: yeah. แล้ววันนี้ก็อยู่กับสินค้าขายดีที่พ่อๆแม่ๆป้าๆหมาๆบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็อร่อย
5: เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานๆมาทีนึงนะค่ะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
7: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาดและการันตีค่ะด้วยโอท็อปจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีทําไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้มั้ย
6: คะ
7: ต้องบอกว่าของดีของเด็ดออยเองอยู่กับน้ําผึ้งคล่ําวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต้มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้มั้ย
6: คะ
7: คือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
5: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี้ยคือ 1,000
7: กรัม
5: กรัม
7: 1กิโล
5: 1กิโล
7: ใช่
5: โอ้โหแล้วใหญ่ขวดใหญ่อย่างนี้เลยนะคุณ
6: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค
7: ่ะ
6: ยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้า
7: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะ
6: หารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
5: ใช่แล้วหูยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
7: ้
5: เปิดแล้วหอม
7: แล้วดู
5: นะให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
6: ไงคุณ
7: โ
6: นย
7: คืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันธ์นะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
5: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
7: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
6: ๆ
7: หวานแล้วหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
5: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินน่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
6: ชุ่มคอ
5: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้แล้วไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
7: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วย
6: ว่าอย่างนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว
7: ่
6: าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
7: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
6: เราเล่นไฟด้วยเหรอจ๊ะ
7: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์เขาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบน
6: ี้
7: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองพัน
6: เดือดแล้ว
7: ถ้าเดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะ1252ค่ะ
5: ตอนนี้เหลือ7เซต

0: ีได้ไหม
1: งั้นจัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม่
0: ใช่ค่ะ
1: 5นาทีนี้1252
0: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โทรมานะอย่ามาค่ะ
2: 300 milliliters. Be your original. Like the soy, original number one brand Thailand. 300 milliliters.
3: Like the soy, อร่อยคุ้มค่า.
2: It's real.
4: กทม.เตรียมเปิดระบบขอเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้พร้อมปรับเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นโดยบ้านพังทั้งหลังจ่ายสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทเปลี่ยนจากจ่ายเงินสดเป็นการโอนเข้าบัญชีพร้อมประสานยกเว้นการใช้ใบแจ้งความโดยประชาชนจะต้องถ่ายภาพความเสียหายไว้เป็นหลักฐานส่วนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทอยู่ระหว่างรอมติครม.
5: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: กัน
1: สนับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: คิดจะทำยังไงกับเรื่องนี
3: ้ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุกผมคิดแล้วมันน่าจะมีคนที่เจอแบบผมอีกเยอะคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมแถมยังโดนขู่ให้กลัวอีกมึงต้องเชื่องนะกูมีมากกว่ามึงนะกูใหญ่นะกูมีพรรคพวกนะมึงไม่มีปัญญาทำอะไรกูได้นะผมว่ามันไม่ได
4: ้แล้วพวกมันทุกคนนี่มึงหมายถึงใคร
3: หมดเลยฮิรันเปี่ยมยศทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
4: ้มึงเอ๋อปะเนี่ยไอ้ล่ามึงทำอะไรได้วะมึงจะทำอะไรได้คือแม่งคือเถากุหลาบเว้ยมึงมองไปรอบๆเนี่ยมึงดูเนี่ยของพวกแม่งทั้งนั้นแล้วมึงเป็นใครคือมึงไม่ต้องคิดว่ามึงยอมได้ไหมล่ะมึงคิดว่าเลิกแล้วต่อกันได้ไหมแยกย้ายทำมาหากินเตียห้ามมันหน่อยดิ
2: แผนการของลือคืออะไร
4: อ้าว
3: สันติเขาเป็นคนเดียวที่ผมคิดว่าเขาช่วยผมเรื่องนี้ได้เขาเป็นคนที่สามารถยืนยันได้ว่าฮิรันทำผิด
2: เราลือจะขอให้เขาช่วยยังไง
3: ผมยังคิดเรื่องนี้ไม่ออกแต่ผมรู้แค่ว่าผมแค่อยากทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องอะเตียคนทำผิดก็ควรจะได้รับผิดมันแค่นี้เลยอะโคตรธรรมดาเลยเว้ยแค่มันไม่เคยเกิดขึ้นแค่นั้นเอง
2: ทำธุรกิจกับล้างแค้นนี่มันเหมือนกันอยู่สองอย่างนะหนึ่งต้องวางแผนให้ดีสองหรือต้องมีเงินยิ่งหรือจะต่อสู้กับคนที่มีเงินระดับนี้เนี่ยหรือยิ่งต้องมีเงินใหญ่หรือจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าหรือควรจะทำอะไรก่อนเพราะหรือจะมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวกับเรื่องนี้ถ้าทำหรือต้องมั่นใจว่าหรือจะได้ผลที่ต้องการแต่ถ้าหรือยังไม่พร้อมอย่าทำมันเสียโอกาส
3: ครับเตี้ย
2: ชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็มีอยู่แค่สองแบบแบบที่เรียบง่ายแบบที่น่าจดจำมันขึ้นอยู่กับตัวเลยล่ะว่าเลือกจะเลือกเป็นแบบไหนแล้วผลที่ตามมาเนี่ยมันจะคุ้มไหมเพราะถ้าเลือกไปแล้วต้องไม่เสียใจนะกูจะเข้าไปดูอาม่า
4: เดี๋ยวเฮ้ย
3: เรื่องเนี้ยพี่ถอนตัวไปเถอะเดี๋ยวผมให้เงินพี่ไปทำทุนได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วเราก็ยังเหมือนเดิมกันด้วยผมไม่ได้อยากให้พี่ต้องมาเดือดร้อนไปด้วย

ไม่รู้อ่ะไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะจะเอาไงมึงก็บอกมาแล้วกันกูได้ทำตัวถูกไปแก้แค้นก่อนมึงจะหาเงินก่อนเอาไงว่ามา

0: าออกจากเถากุลามาทำธุรกิจกับล่าเหอะ
1: มีให้ได้สัก100 ล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
0: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหมพอดีว่าผมอยากลองปรึกษาเรื่องการรื้อคดี
2: ล่าต้องมีคนช่วยแบบการ
3: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เชิญเขาออกได้ไหมครับเชิญออกเลยใครครับเนี่ย
1: วันนี้เธอ
2: ให้เปิดประตูบ้านให้มึงเนี่ย
3: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
0: แฟนผมอุ้ยผมอุ้ย
2: จุ๊บมือจุ๊บมือ
3: จริงๆคร
0: ับไม่ใช่หรือเปล่าครับเนี่ย
4: เพราะว่าถ้าคุณเป็นแฟนของน้องพี่คุณต้องรู้ว่าน้องพี่ชอบท่าเต้นอะไร
0: ผมชอบดูคนเต้นท่านี
3: ้ได้เลยครับ
0: ลุกขึ้นเต้นโชว์ผมเลยครับ
2: เฮ้ยเฮ้ย
5: ซีโพดังขอเสนอเรื่องราวของหนุ่มไฮโซความจำเสื่อมแต่จู่ๆหนุ่มปริศนาโผล่มาประกาศตัวว่าคือแฟนตัวจริงงานนี้จะเป็นคนรักตัวจริงหรือมิจจี้ตัวร้ายเตรียมช่วยกันจับโป๊ะไป

0: ร้อมกันในรักนี้จำได้ว่าลืม
1: อากาศดีนะคะวันนี้พาออกมานั่งข้างนอกกันดีกว่านะคะ
2: ใช่ค่ะเผื่อน้องจะได้จำเราได้นะคะนี่คุณพยาบาลหน้าเหมือนแม่ดิฉันมากเลยนะคะเนี่ย
1: จริงเหรอคะ
2: ใช่ค่ะแม่ฉันก็เป็นพยาบาลเหมือนกันค่ะ
1: ผมสีนี้เลยนะคะ
2: เปลี่ยนสีแล้วค่ะ
1: อ๋อที่เลือกฉันก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยค่ะ
1: ดู
2: ก็เลยอบอุ่นใจ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องโปรดน้องโปรดโอเคไหมคะ
3: พี่ชื่อ
2: เห็นไหมคะเขาจำไม่ได้เลยว่าฉันเป็นพี่สาวเขานี่พี่ปรามไงคะ
3: พี่ปราม
2: ใช่แล้วนี่คุณพยาบาล
1: ใช่
3: เชื่อเลยอุ๋งๆละ
1: ค่ะ
3: ชื่อเกิดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอุ๋งๆเวลาเรียกต้องมีท่าด้วยนะคะ
3: ยังไงครับ
1: อุ๋งๆค
2: ่
1: ะ
2: ไหนลองทำได้ไหมคะน่ารักน่ารัก
1: น่ารัก
2: เนี่ยเนี่ยน้องน่ารักมากเลยคุณพยาบาลฝากดูน้องหน่อยนะคะ
1: ได้เลยค่ะได้ค่ะ
2: โถ
1: หายใจเข้าสิคะหายใจออกค่ะหายใจออกค่ะ
2: ออกลูกออก
1: ออกมาเถอะค่ะ
2: เห็นไหมคุณพยาบาล
1: บุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้ง
2: เสียงอะไรอะคะ
1: เอ๊ะบ้านเราไม่มีประตูนะคะทำอะไรคะเนี่ยคุณเป็นใครคะ
2: ใช่คุณเป็นใครคะเนี่ย
4: สวัสดีครับคือผมเป็นคู่กรณีของเขาอะครับผมขับรถชนเขาครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาของมาเยี่ยม
2: คุณเองเหรอ
1: เดี๋ยวเอาของอะไรมาให้แบบนี้ไม่ได้นะคะของสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้โอ้ยไม่ได้ค่ะขอตรวจก่อนได้ไหมคะ
4: มันไม่ใช่ของสุ่ม4สุ่ม5ครับมันคือขนมก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาสะใจผมเชื่อว่าถ้าคุณตรวจรับของผมไปเนี่ยเขาต้องให้อภัยผมแน่นอนครับ
1: อุ๊ยๆนี่มีหลายรสเลยนี่คะ
4: ใช่ครับผมเอามาแทบทุกรสเลยครับ
1: อุ๊ยมีเฟรนชิลลี่ด้วย
4: ใช่
1: ฉันชอบรสนี้มาก
4: รสชิคเก้นซอสเซจชีสก็อร่อยครับผมเอามาเพียบเลยครับคุณพยาบาล
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าจะเอาของมาให้คุณโปรดแล้วยิ่งเป็นของกินแบบเนี้ยต้องผ่านฉันก่อนค่ะฉันต้องขอชิมดูก่อน
4: ต้องขอชิมก่อน
1: ใช่ค่ะ
4: นั่นไงผมกะไว้แล้วผมก็เลยเตรียมนี่มาให้ครับนี่ครับผมเตรียมให้คุณแล้วครับผม
1: ว้ายตายแล้วหันหนาปะใจ
4: ส่วนนี้ครับชิคเก้นซอสเซจชีสกรอบสมชื่อผมมั่นใจเลยว่ามันฝรั่งก๊อฟกรอบเนี่ยแผ่นหนาสะใจแบบนี้คุณโปรดชอบแน่นอน
1: ฉันไม่รู้ว่าคุณโปรดเขาจะชอบหรือเปล่าแต่ฉันเนี่ยชอบแน่แน
4: ่ผมเชื่อแล้วคุณชอบจริงกินจนหมดอยู่แล้วเนี่ยเหลือคุณโปรดเขาบ้าง
1: ก็อันนี้ของฉันไง
4: ก็รู้แล้วอ
1: ันนี้คุณโปรดไง
4: โอเค
1: แต่ว่านี่คุณโปรดเนี่ยฉันต้องชิมก่อนทุกอันเลยนะ
4: ไม่ได้ครับอันนี้ของคุณโปรดนะครับคุณโปรดครับอันนี้ผมเอาให้คุณนะครับผมฝากไว้นี่นะครับ
1: ฝากไว้ก่อนเผื่อกินนะของฉันนะเชิญค่ะเชิญค่ะจะพาไปเจอคุณโปรด
4: เป็นไงบ้างครับคุณโปรดเจ็บมากไหมครับ
3: เดี๋ยวยืนเถอะครับยืนจะสะดวกกว่าไหมครับ
2: เดี๋ยวนะคะคุณ
1: โอ้โหนี่คุณประสบค่ะ
3: ประสบเหรอครับนามสกุลอะไรครับ
4: อุบัติเหตุครับก็ตามล็อกเลยฮะ
3: แต่ยืนไหมครับผม
2: ยืนก็ได้นะคะ
4: ผมแค่จะขอโทษคุณโปรดใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ที่มันเกิดเรื่องวันนั้นนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับ
2: แต่ฉันขอถามเลยได้ไหมคะนี่สภาพคุณเป็นแบบนี้เพราะว่าอุบัติเหตุวันนั้นเหรอคะ
4: โอ้ไม่เกี่ยวเลยครับ
2: อ้าว
4: คือวันนั้นที่ผมรถชนเนี่ยรถผมยับหมดเลยครับแต่พอดีผมห้อยหลวงปู่ทวดครับผมไม่เป็นอะไรเลยครับแต่อันเนี้ย
1: เป็นอะไรคะ
4: ตี 2:45 ผมลุกขึ้นมาตำน้ำพริกผมตำไปตำมานี่ครับสากโดนมือข้างนี
2: ้
4: แล้วผมสะบัดไปสะบัดมา
1: ปึ้ง
4: ประตูข้างนี้ครับไปชนประตูอีกข้างนึงประตูข้างนี้ครับไปชนประตูอีกข้างนึง
2: อะไรนะคะ
1: ประตูชนประตูเอ้ยงงไปหมดแล้วค่ะประตูชนประตูเอ้ยงงไปหมดแล้วค่ะคืองงมากเลยนะคะ
4: ผมรีบเล่าครับผมก็เลยลนครับ
1: ค่ะแล้วคอล่ะคะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
4: โอ้โห
1: คือเล่าข้ามอันนี้คือก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอาการเล่าข้ามคืออยากจะตกหมอนก่อนตอนแรกแต่ว่าลืมนะคะ
4: ไม่เป็นไรเพราะตอนที่2 4 5ผมจำได้ว่าตื่นมาผมตกหมอนแล้ว
2: อ๋อนี่คืออ
4: าการ
2: จากตกหมอน
4: ไม่ได้เกี่ยวกับรถชน
2: ไม่เกี่ยวกับรถชนโอเคนั้นไม่เป็นไร
3: ผมอยากรื้อฟื้นความจำผมแล้วอ่ะ
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรแกรมฟื้นฟูความจำกันดีกว่านะคะ
4: ผมขออนุญาตอยู่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ

0: ขึ้นไหมคะ
1: ดีขึ้นครับนิดนึง
2: ค่ะยังนึกถึงวันนั้น
0: ครั้งไหนคะ
2: วันที่เราชนกันไม่เคยลืมรอยยิ้มเธอสักครั้ง
3: รอยยิ้มเราชนกัน
2: เราชนกันฮะจำได้ไหม
1: ไม่ได้

0: เริ่มจำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: เห็น
1: น
0: ี่
1: ล
0: ่ะดีใจยังไงครับ
2: นี่คือการมา
0: แต่ไม่ใช่จำคุณได้นะครับแต่จำอย่างอื่นได
1: ้โอเคครับก็ยังดีครับไม่เป็นไรครับ
0: Hello สวัสดีค่ะ

0: สีและกาลินแต่กิซันดีปาเตริโก
1: เชิญเขาออกได้ไหมครับเชิญออกไปใครครับเนี่ย
2: วันนี้ถ่ายนี่เปิดประตูบ้านให้มึงเนี่ยเข้ามาทางไหนคะ
0: เป็นเพลงทักทายของฉันซิงเกิลใหม
1: ่เปิดตัวเพลงเปิดตัว
0: ซิงเกิลใหม
1: ่ก็คือ
0: หลายร้อยล้านวิวแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ลุงเป็นใครครับเนี่ย
3: ลุงที่ไหนกันล่ะครับผมมาร์คไงครับ
4: มาร์คอะไรนะคะ
3: มาร์ค
4: มาร์ค
1: มาร์ค
3: ผมไปแฟนคุณผมไปแฟนคุณ
4: ฮะ
1: แฟนผมเหรอครับ
3: ใช่ครับ
1: ไม่น่าใช่นะครับพี่
4: ใช่ไหมพี่ไม่รู้เลยพี่ไม่เคยรู้เลยแต่หน้าคุณมาก
1: อุ๊ย
4: เหมือนหมวยอินน่ะ
1: หมายว่าหมวยอินป่ะ
4: ใช่
1: ใช่ไหมฮะผมก็ดูอยู
2: ่ไม่นั่งนั่งก่อนค่ะนั่งใช่ใช่
1: ใช่
4: นี่หมวยอิน
2: ฉันส่องอยู่เมื่อเช้า
1: ใช่ติ๊กต็อก
2: ใช่
1: ผมดูอยู่เหมือนกัน
3: ไม่ใช่ครับ

0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: อ๋อไม่ใช่หรอ
0: น่าจะผิดคนครับ
2: โอเค
0: คือ
3: จะทำอะไรครับ
0: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ย
2: เฮ้ย
0: เราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
3: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
1: ว้ายจุ๊บมือ
2: จุ๊บมือ
0: จริงๆนะครับ
3: ไม่ใช่หรือเปล่าครับเนี่ย
2: เดี๋ยวนะถ้าเป็นแฟนน้องฉันจริงต้องทำท่านี้ได้นะคะ
3: ไหนท่าไหนครับ
2: มัมมี่มัมมี
4: ่มัมมี่มัมมี่
3: ไหนทำสิครับเสียงสูงๆด้วย
4: มัมมี่มัมมี่ม
2: าม
4: ัมมี่มัมมี่
2: มา
3: เอ้ยผมเริ่มจำอะไรได้แล้ว
4: โ
3: อ
4: ้
3: ยท่านี้ใครก็ทำได้ผมก็ทำได้ครับ
4: ไม่มีไม่มี
5: ไม่หาด้วยไปเลยครับ
1: ไม่น่าจะได้แล้ว
3: กับใกล้เคียงนะครับเหมือนคุ้นๆแล้วเริ่มจำได้แล้ว
2: จริงเหรอน้องปอด
5: แต่ว่าคนนี้แหละครับคุณเป็นใครครับเข้ามาในบ้านผมได้ยังไงเนี่ย
2: เ
6: ออฉันเค้กค่ะ
5: คุณเค้กคุณปอดคุณหน้าเขาไหมฮะ
3: ไม่คุณรู้จักไหมครับพี่
6: ฉันเป็นน้องสาวของมาร์ค
3: ไม่คุณนะนี่คุณหรอกผมปะเนี่ยผมไม่เคยคุ้นหน้าคุณไม่เคยคุ้นเข้ามาบ้านผมได้ยังไงครับ
6: แต่จริงๆสนิทกันมากนะครับเวลาเราไปไหนเราก็ไป3คน
1: มาหลอกลวงกันหรือเปล่า
5: ใช่ครับ
1: ฉันดูแลเขาเนี่ยเขาต้องทำที่เขามั่นใจให้ได้ว่าคุณไม่หลอกลวงฉัน
2: คุณ
1: จ
2: ะต้องนี่น้องฉัน
5: ใช่ครับ
2: ฉันไม่เคยเจอคุณมาก่อน
5: เขากินหมดแล้วเนี่ย
1: ความจริงคืออะไรครับ
6: เขาต้องขอโทษด้วย
2: ไม่ได้เลย
1: โอ้ยเป็นอะไรครับ
5: โอ้ยคุณเป็นอะไรครับ
2: น้องปวด
5: เป็นอะไรครับ
3: ผมปวดครับ
2: ปวดหัว
1: ปวดหัวแล้วครับ
3: ปวดท้อง
1: ถ้าจับอย่างนี้คือปวดหัวค่ะ
3: ถ้า
1: ปวด
3: หัวแล้วครับ
1: ต้องจับอย่างนี้ค่ะ
3: ไม่ใช่ท้องเหรอครับอันน
1: ี้ไม่ใช่ค่ะ
3: ครับผมจำเสื่อมถึงขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: แต่ว่า
3: ครับ
0: ผมยังจำคุณได้ไม่เคยลืมนะครับ
1: นั่นจริงหรือเปล่า
6: หมาก
3: นี่สิ
6: มันนี่สิ
0: อะไรเค้กอะไร
3: อะไร
6: นี่คุณทำเกินไปหรือเปล่า
5: จริง
6: นี่อยากลืมแล้วคุณเป็นแฟนฉันน่ะ
3: ใช่
6: คุณไปอะไรของหนาไม่ใช่มาเชื่ออะไร
5: ก็คุณลากมาให้ผมเล่นแท
6: ้ฉันลากเขามาเธอมาอยู่ตรงไปนั่งไปขาก็เจ็บตัวก็เจ็บ
0: เราจะหลอกเขาทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องทำให้เนียนๆหน่อย
6: มันเนียนเกินไปป่ะยังไงวันเนี้ยคุณก็ต้องทำอะไรก็ได้เพื่อยืนยันว่าคุณรักฉันนะ
0: โอ้เค้กอย่างอนไปเลยผมรักคุณคนเดียวจริงๆนะ
6: ถ้ารักก็ต้องแสดงทำ
0: ตรงนี้เลยเหรอ
6: ตรงนี้แหละบ้านคุณแสดงความรักกันอย่างนี้หรอทำไมคุณต้องมาตบฉันน่ะ
0: ไม่ตบจูบไงตบเสร็จก็
6: ตบให้ไปแล้วมันอันนี้เรียกจูบหรือเปล่า
0: อ่ะก็

0: ก็จูบมันปากหรือเปล่า
1: ฉันกะแล้วเชียววัย2คนนี้มันแปลกๆทำตามแผนไปก่อนนะ
0: โอเค
1: เดี๋ยวค่อยไปง้อที่บ้านนะ
0: แล้วฉันจะได้อะไรล่ะสุดท้ายฉันจะได้อะไร
1: ก็พอเราหลอกเขาเสร็จเนี่ยคุณก็รู้ว่าเขารวยมากพอเราหลอกเขาเสร็จเนี่ยผมจะได้เอาเงินเยอะๆพาคุณไปเที่ยวต่างประเทศพาไปช้อปปิ้งไง
0: ช้อปปิ้ง
1: ช้อปปิ้ง
0: ว้าดีเลยฉันขอกระเป๋าแอร์เมสเลยนะ
1: อ๋อได้หมดเลยผมให้คุณได้ทุกอย่าง
0: งั้นคุณไปต่อเลย
1: โอเคนะ
2: อุ๊ยอะไรครับ
3: ใหม่ละ
1: โปรดครับงั้นเราไปเดินเล่นหรือฟื้นความหลังกันดีกว่าครับ
3: หยุดนะคะพี่ไม่เชื่อค่ะว่าคุณเป็นแฟนของน้องพี่
2: ใช่
3: เพราะว่าถ้าคุณเป็นแฟนของน้องพี่คุณต้องรู้ว่าน้องพี่ชอบท่าเต้นอะไร
2: ผมชอบดูคนเต้นท่านี้
3: ใช่
2: จำได้ไหมครับจำได้ไหม
4: จำได้หรือเปล่า
1: ได้เลยครับ
2: ลุกขึ้นเต้นโชว์ผมเลยครับ
4: เฮ้ย
3: ได้จริง
4: เฮ้ยถูกต้องเลยอ่ะเฮ้ย
2: ผมชอบมากเลยครับ
3: แต่ว่าพี่ว่านะเขาเต้นเต็มที่ขนาดเนี้ยน้องโปรดนั่งอยู่นานละ
4: ขอทุกต้นฉบับหน่อยสิ
3: น้องโปรดต้องเต้นแล้วล่ะ
4: วันเจ้าที่

0: กีแค่เต้นเนี่ยมันทดสอบอะไรไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ฉันตีเก๋หมดนะคะเพราะในฐานะที่ฉันเนี่ยดูแลคุณโปรดมานานจริงๆแล้วคุณโปรดเนี่ยเขามีเกมที่ชื่นชอบในการเล่นด้วย
2: ใช
0: ่มันคือเกมอะไรตอบได้ไหมคะ
1: เกมอะไรครับ
3: เกมจ้องตาครับ
2: เฮ้ย

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: เมื่อความสนุกถูกชัดใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
6: หนึบแดงนัวแดง
7: แดงมันเด็ดทุกทอน
5: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: ไปสนุกกัน
11: เฮ้ยงั้นในเวลาอัปเกรดความสุขต้องนี่เลยโอวัลตินมอลพาวเวอร์
12: ว้าวอร่อยกว่าเดิม
13: สุขยิ่งกว่าเดิมด้วยโอวัลตินมอลพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: ลองเลย
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
15: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
16: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
1: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
0: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
0: ่ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรปล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
5: เพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
6: เกมอะไรครับ
7: เกมจ้องตาครับ
8: เฮ้ย
9: ดูได้ไงอ่ะ
10: เฮ้ยรู้หมดเลยอ่ะ
9: ดูได้ยังไงอ่ะ
10: งงอ่ะ
7: ผมรู้ครับถ้างั้น
6: ครับ
9: ฮะอะไร
6: เฮ้ยจะแข่งจ้องตากับผมเหรอครับ
7: ใช่ครับ
10: เฮ้ยคุณพี่พัน
6: อ่ะผมดีด้วยผมจะได้รู้ว่าคุณใช่แฟนผมจริงไหม
10: เฮ้ย
6: ปาร์ตี้โถ
7: ถ้างั้นก็
6: ครับ
7: ใครกับพริบตาก่อนแพ้แล้วกัน

0: ออกัดกัดรองเท้าไว้ค่ะถ้าหลบมาหมูขึ้นกัดรองเท้าไว
1: ้ขยับเท้าครับ
2: ไม่เหยียบกันนั้นแหละคุณเหยียบหัวใจฉันอ่ะ
3: เฮ้ยทำไมอ่ะ
1: เชื่อมโยง
2: ไม่ล้มเลิกแผนไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วหมา
3: แผนอะไรอ่ะแผนอะไร
1: แผนอะไรอ่ะ
3: แผนอะไร
1: ทำไมอ่ะเค้กอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วนะ
3: เป็นไร
2: ไ
3: อ้เค้ก
2: ได้อะไรอ่ะฉันเห็นนะแววตาของคุณอ่ะคุณจ้องตามันอ่ะ
1: มึงจะเล่นไปลงเน็ตฟิกเหรอวะ
2: คุณคิดว่าฉันไม่รู้เหรอ
1: รู้ว่า
2: ว่าคุณชอบมันจริงๆอ่ะเค้กบอกคุณแล้วใช่ไหมเค้กบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าคุณห้ามนอกใจเค้กอ่ะ

0: เฮ้ย
1: ฝันไปหรือ
0: ฝันขออีกฝัน
1: ขอฝัน
0: ไป
1: ฝันไปมันยิงได้เลย
0: ถ้าฉันร้องอีกรอบเธอต้องซื้อบัตรฉันแล้วล่ะมันหาฟังได้ยากนะแบบนี
2: ้โหแล้วดนตรีของแบบ
1: เขาส่งอ่ะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งฝันไปมันแน่นๆเลยป่ะล่ะ
0: นี่กูร้องไห้แล้วกูต้องมากังวลกับร้องเพลงด้วยมันตลกเหรอเรื่องที่ฉันมันตลกตรงไหน
3: เอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันเค้กเดี๋ยวผมจะรีบเอาเงินจากเขาแล้วก็เราจะพาผมจะพาเราออกไปจากที่นี่กันนะ
0: คุณต้องขอมาเยอะๆเลยนะ
3: ได้เลยอะไรก็ตามเพื่อคุณผมทำได้หมดเลยนะ
0: โอเค
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ย
0: อะไรคะเนี่ย
2: โหจริงเกิน
5: โอ้ย
2: จริงเกิน
4: ขอทางหน่อยได้มั้ยครับโทษที
0: ไอ้ขอทางอ่ะได้ครับแต่ตกใจเมื่อกี้คือแบบโ
4: หจริงๆแล้วเมื่อกี้มันคือเรื่องจริงครับ
6: ฮะ
4: ผมว่าผมจำลุงเขาได้แล้ว
6: เฮ้ยน้องตุ๊ก
1: จริงเหรอเนี่ย
6: เฮ้ยจับมือเลย
4: ในที่สุดเราก็เจอกันสักทีนะ
6: เฮ้ย
4: หลังจากนี้เนี่ยถ้าคุณอยากได้อะไรเนี่ยคุณบอกผมได้ทุกอย่างเลยนะผมจะหามาให้คุณทุกอย่างจริงๆขอบคุณจริงๆนะมาร์คที่คุณยังมาตามหาผมจนเจอหลังจากนี้นี่ผมคงไม่ต้องเหงาอีกแล้วสินะ

0: ผมรักคุณนะ
1: ว้ายรักกันเลยน้องชายผมรักเลยอ่ะเมื่อกี้แสดงว่ารักจริงอ่ะแฟนจริงๆอ่ะ
2: คือ
0: ครับ
2: ผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณ
3: ฉันขอเพิ่มนะเอามา10,000,000เลยพันไม่พอแล้วคุณทำเยอะเกินไปเมื่อกี้
0: คุณจะบอกรักผมใช่ไหม
3: หมื่น
2: คือจริงๆแล้วผมเป็นมิจฉาชีพ

0: ของดีเมืองนนท์มาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีและรสซุปปลาหมึกจริงใจ
1: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control this is what happens when you go to the moon come back and ask what's next
2: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
12: ์ Like the Sun 300 milliliters Be your original Like the Sun Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters Like the Sun อร่อยคุ้มค่า It's real
13: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95%

วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส

0: ครับ
1: ไอ้มาร์ค
2: แล้วผมตั้งใจจะมาหลอกคุณ
3: เอ้าปล่อยน้องซะเลยนะ
2: แต่ผมไม่อยากหลอกคุณอีกแล้วเพราะคุณเป็นคนดี
3: น้องฉันรักเธอหมดหัวใจขนาดนั้นทำไมเธอมาหลอกลวงกันแบบนี้ตำรวจคะตำรวจอยู่ไหน
4: ใช่ครับ
3: เราแจ้งตำรวจตำรวจ
4: ไม่ต้องครับผมจับไปฮะ
5: ไอ้มึงจับเก้าอี้ก่อนเลยค่ะค่อยๆนั่งนะคะ
4: ช่วยพาผมไปจับหน่อยคร
5: ับ ไม่เป็นไรค่ะนั่งๆเถอะค่ะไม่ต้องจับใครนะคะ
4: ผมแค้นแทนคุณโปรดเขาครับ
3: น้องโปรด
0: จริงๆผมก็มีอะไรอยากจะบอกทุกคนเหมือนกันครับ
4: คืออะไรครับคืออะไรครับจะบอกอะไรครับ
5: ไปนั่ง
0: จริงๆแล้วผมไม่ได้ความจำเสื่อมหรอกครับ
4: เอ้าเฮ้ยจับเลยครับจับเลย
5: จะไม่ยอม
0: คร
5: ับ
0: ผิดคนแล้วครับ
2: เดี๋ยว
0: จับ
4: อ๋อเจ้าของบ้านโทษทีครับ
3: น้องโปรด
5: คือยังไงนะ
3: ทำไม
0: ที่ผ่านมาผมแกล้งความจำเสื่อมเพราะว่าผมแค่อยากให้มีคนมาอยู่กับผมด้วยอะครับ
5: อ๋อคือขี้เหงา
0: ใช่ครับผมเหงา
5: คือเป็น extrovert
0: ใช่แล้วเป็น extrovert
3: น้องบอกพี่ก็ได้นะ
0: แล้วผมก็จะไม่แจ้งความจับคุณด้วยแต่คุณต้องสัญญากับผมอย่างนึงว่าหลังจากนี้ไปคุณต้องมาหาผมทุกวัน
1: ไม
3: ่ความรักชนะทุกสิ่ง
1: ฉันไม่ยอมมาร์คกลับบ้านไป
3: อะไรอะ
1: กลับบ้าน
2: ไม
1: ่กลับบ้านเราสิ
0: น้องสาวทำไมต้อง
3: เขาเป็นน้องสาวไม่ใช่หรอ
1: ก็เป็นน้องสาวแล้วห่วงทำไมอะ
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาจะดึงหลังกันทำไมล่ะ
3: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
4: น้องสาวแล้วมั้ง
3: ไม
4: ่
3: ใช่น้องสาวไม่ใช่น้องสาว
2: เค้กอุ้ยหลายตลบเลยเค้ก
4: ก่อนที่มันจะชนอ่ะมันเล็งอยู่หลายทีมากมันจะโดนไหมว่า
2: เค้ก
3: หาเหลี่ยมเลย
1: เค้กมันเกิดใครคะ
2: แฮปปี้เบิร์ธไม่ชื่อคุณไงเค้ก
1: ใครเค้ก
2: เอ้า
1: ไม่ใช่ฉันเฮ้ยแล้วฉันชื่ออะไร
4: อ้าว
1: แล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะ
4: อ
1: ้
4: าว
3: ทุกคนเดี๋ยวพี่จัดการเอง
1: ใครอ่ะ
3: เธอชื่อครกเธอเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่เป็นแม่บ้านทำความสะอาดเท่านั้น
0: ใช่
4: ถูกต้องครับผมคอนเฟิร์ม
3: เป็นไงล่ะหลอกลวงคนอื่นดีนักเธอก็ต้องถูกเอาคืนแบบนี้แหละ
4: ฉันหลอกเก่งมากครับ
1: ฉันหลอกใครอ่ะ
3: เอาล่ะน้องโปรด
0: ครับ
3: พี่ปรามทำได้แค่นี้แหละแต่เรื่องของน้องสองคนน่ะน้องต้องไปเคลียร์กันเองนะจะเอาแบบไหนก็ตามใจตัวเองไปเลย
0: งั้นตกลงไหมหลังจากนี้เนี่ยคุณต้องมาหาผมทุกวัน
4: ตกลงครับ
0: ไม่ต้องห่วงเลยคุณจะนั่ง
2: เ
0: ถอะครับ
2: เดี๋ยวคุณ
0: เอากลับ
2: นั่งได้เลยครับคนหลับผม
0: คนหลับผมคนละครับ
4: ผมก็ก้มหน้าอยู่ตัวเอง
0: สัญญากับผม
4: เ
5: ฮ้ยคุณเหนื่อย
0: ผมรักคุณนะ

0: ใส
1: อินองสา
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
3: โอ้ยโอ้ย
4: ใช้อ่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: โอ้โหมีเล่นเก่งของเพียงเพราะมากด้วยนะ
1: จริงทั้งเล่นเก่งทั้งร้องเพียงเพราะประทับใจว่ะ
5: แล้วก็แบบน่ารักมากๆ
0: เป็นคู่ที่เข้ากันมากเลยอ่ะคือเคมีต่างๆรวมไปถึงเรารู้สึกได้อ่ะมันมีมวลที่น่ารักมากๆจริงๆดูแล้วแบบเราอยากจะเชียร
5: ์ถูกต้อง
0: อยากให้เขาคู่กันไวๆในเรื่องเมื่อกี้
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับความรู้สึกเป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้มันเล่น
3: สน
1: ุ
3: กมาก
2: สนุกมาก
3: คือผมไม่อยากนั่งเล่นแล้วผมอยากไปนั่งดูแล้วอ่ะตอนนี
5: ้แล้วก็นี่ก็ติดตามผลงานอยู่นะครับเพราะว่าเพลงพร้อมมาก
3: ๆขอบคุณครับ
0: จริง
5: ครับองศาร้องเพลงพร้อมมาก
1: แล้วก็ซีรีส์เองก็ได้รับกระแสที่แบบ
0: ดีมาก
1: ตอบรับที่ดีมาก
2: ๆต้องขอบคุณทุกคนเลย
1: มีอะไรอยากจะพูดถึงแฟนๆที่แบบติดตามซีรีส์บ้างมั้ยครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้อง

0: ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามซีรีส์เราจริงๆเพราะว่าเราตั้งใจทำมันมากๆเนาะแล้วก็เราดีใจที่ผลงานของเราเนี่ยได้ส่งไปถึงใจคนดูทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับ
1: ครับผม
0: อ๋อถ้าใครอยากดูอรุณรุ่งสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีนะครับ
2: กลับไปดูแบบวนๆซ้ำๆ
0: ใช่เลย
2: เก็บโมเมนต์ให้มันฟินๆเลย
3: ทำได้เลย
4: ไปเก็บดีเทลทั้งสิบแปดตอน
0: คัดด้วย
5: นี
2: ่ที่แอปวันดีเท่านั้น
0: ที่แอปวันดีเท่านั้น
3: และนอกจากผลงานซีรีส์เลยครับที่กลับไปดูแล้วยังมีผลงานใหม่อะไรไหมฮะ
4: ครับขออนุญาตฝากแฟนมีครั้งแรกที่ประเทศไทยด้วยครับผมเดือนพฤศจิกายนนี้
2: คร
4: ับ
2: ผม
4: เป็นแฟนมีครั้งแรกของเราสองคนครับผมที่ประเทศไทยครับ
5: ใช่แต่วันนี้สนุกมากขอบคุณน้องๆมาก
0: คร
5: ับ
0: ร้อง
5: เพลงกัน
0: ขอบคุณมาก
5: ขอบคุณ
0: มาก
5: ครับขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามน้องๆต่อไปด้วยนะคะ
2: พี่น้องสาว
3: คร
2: ับ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณ
3: ที
4: ่การ
3: พี่น้องใจเสมอนะครับผม
4: มากครับ
0: ขอบคุณท่านครับ
4: ขอบคุณพี่น้องมากครับ
0: สนุกมากเลย
4: ขอบคุณครับ
3: น่ารักมากครับอย่าดีกว่าครับอยู่นิ่งๆดีกว่าโอ้ย
4: แล้วคุณเนี้ยทำไมสนุกกว่าใครเพื่อนเลยครับเนี่ยคุณเค้กหรือเปล่า
6: เค้กชอบเต้น
4: อ๋อโอเค
6: มันผิดหรือไง
3: นี่คิดรับว่าคุณชอบท่านี้แหละ
2: เมื่อไรโดน
0: จังหวะดีๆ
2: 1 2 3 4
5: ก็ถึง
6: ทีเห็นมั้ยไม่ฟังเพลงเกิร์ลก่อนละ
4: อะไรครับคุณมาสนทนากับผม
6: จะเข้าก็เข้า
0: ขอโทษ
6: ๆมึงจะแทงก็แทงเข้ามาโอเคเดินไปอยู
2: ่ฟังหน่อยค่ะ
7: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการชนะไพรินนะฮะวันที่30กันยายนครับคุณผู้ชมครับก็เป็นวันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของใครหลายคนนะครับเนื่องจากเกษียณอายุราชการกันแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้วนะฮะอันนี้นับกันแบบปีงบประมาณแล้วก็ผู้ที่เกษียณอายุคือ60ปีในปีนี้แต่เอาเถอะอันนั้นพักไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรื่องของน้ำมาแรงที่สุดนะฮะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องน้ำครับน้ำท่วมที่ต่างจังหวัดยังต้องจับตาพื้นที่ภาคกลางนะฮะหลังจากมีทั้งน้ำเหนือและก็น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทก็กำลังจะปล่อยเพิ่มนะฮะคือที่ปล่อยมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ 2,200 วันนี้ยัง 2,200 อยู่จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยัง 2,200 แต่ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนั้นเซ็นไว้แล้วเรียบร้อยว่าให้ปล่อยเพิ่มได้ถึง 2,500 แต่ต้องค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไม่ใช่ 2,200 ปุ๊บแล้วพรวดเป็น 2,500 เลยไม่เอานะฮะเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทครับปล่อยน้ำเพิ่มจาก 2,000 เป็น 2,200 ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนกระทบกับหลายพื้นที่ก็น้ำเพิ่มขึ้นนะฮะไล่ไปตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วก็แฉลบไปสุพรรณบุรีด้วยนิดนึงแล้วก็ลพบุรีทางขวาด้วยนิดนึงสุพรรณเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายลพบุรีจะอยู่ทางขวาอันนี้จะอยู่แอบนอกของเขื่อนเจ้าขออภัยฮะแอบนอกพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาไปนิดนึงแต่โดนผลกระทบด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นอกคันกั้นน้ำระดับน้ำมันเพิ่มสูงตั้งแต่60เซนติเมตรไปจนถึงประมาณเมตร70นะฮะส่วนปทุมธานีอันนี้โดนตรงๆเนื่องจากโดนทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็น้ำจากป่าสักด้วยนะฮะที่ผ่านมาจะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็เขื่อนพระราม6มาแล้วก็มาบวกกันที่อยุธยาลงมาปั๊บเจอปทุมธานีทันทีกระทบแล้ว7อำเภอนะฮะจับตาคืออำเภอ3โคกแล้วก็อำเภอลำลูกกาซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายพื้นที่นั้นยังมีน้ำท่วมขังเติมอยู่นะครับคนที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ลุ่มต่ำนั้นต้องรีบยกของขึ้นสู่ที่สูงวันนี้เตือนเพิ่มกันนะฮะที่ชัยนาทก็มีตอนนี้เพิ่งออกประกาศเตือนเพิ่มประมาณทุ่ม2ทุ่มนี้เองนะฮะว่าอพยพได้ต้องอพยพนะฮะฝั่งนนทบุรีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับในพื้นที่บางไผ่บางกรวยแล้วก็ปากเกร็ดนะฮะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆที่ยังมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเสริมกระสอบทรายที่เทศบาลนครนนทบุรีพร้อมกับปักธงแดงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนว่าระดับน้ำนั้นสูงถึงขั้นวิกฤตแล้วนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะฮะส่วนที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำที่ท่วมอยู่ที่ชุมชนทั้งแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้าตอนนี้ยังเดือดร้อนหนักวันนี้จมน้ำมาเป็นวันที่5น้ำเริ่มเน่านะฮะแต่ว่าก็ได้เครื่องสูบน้ำเป็นท่อสูบน้ำซิ่งสูบน้ำทีได้เยอะๆเนี่ยมาช่วยวันนี้เห็นน้ำลดลงไปในบางพื้นที่เนี่ยนะฮะก็ประมาณสัก1ฟุตเห็นจะได้มีบางที่ที่ลดลงไปนะครับแล้วก็พูดถึงน้ำเน่าวันนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วผู้คนในชุมชนก็เริ่มน้ำกัดเท้ากันแล้วมีแผลที่เท้ากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขยะลอยกระจายส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วนะฮะชาวบ้านต้องลุยน้ำออกไปทำงานแล้วบางคนหยุดงานขาดรายได้หลายคนเริ่มมีอาการคันแล้วก็เป็นแผลพูดถึงเรื่องของรายได้คือตอนนี้วันที่30คุณปลายเดือนน่ะเชื่อมต้นเดือนน่ะมันมีค่าใช้จ่ายมาเยอะมากเลยแล้วก็ที่แฟลตคลองจันทน์ที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยคนก็ต้องบอกว่าทำงานเหมือนหาเช้ากินค่ำแบบนี้เยอะพอสมควรเหมือนกันทำให้เขาลำบากตอนนี้ทุกคนบ่นว่าอยากออกไปทำงานแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายรออยู่ตอนต้นเดือนนะครับวันนี้ทีมงานโครงการวันสร้างสุขพร้อมกับคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนะฮะพร้อมกับศิลปินนักแสดงได้แก่คุณไข่มุกรุ่งรัตน์คุณไทยชนาวีคุณแบงค์ชนาทิพย์รวมถึง2สาวพลอยอิสรีพักแล้วก็อั่งเปาตะวันวาดจากรายการ The Golden Song Season 7นะฮะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านครับ
1: ดีใจครับดีใจก็พอเห็นเข้ามาก็เลยรีบวิ่งลงมาเลยครับใช่ใช่ก็ชื่นใจครับก็ยังดีกว่าเราขาดเรามีแต่เสียกับเสียก็ยังได้รับบ้างก็โอเคใช่ครับน้ำข้างในนี่ก็คือเริ่มดำแล้วครับแล้วก็รวมถึงด้านหน้าด้วยแต่ด้านหน้าโชคดีที่มีเรือวิ่งก็คือยังได้หมุนเวียนบ้างก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับบางทีลงทิกตอกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บ้างเป็นให้กำลังใจเรื่อยๆครับไทยช่วยไทยไทยไม่ทิ้งกันนะครับ
0: ด้านคุณเดียววรตั้งตระกูลครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนั้นบอกว่าสิ่งที่เห็นชัดจากการลงพื้นที่ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของประชาชนนะฮะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในระหว่างที่สถานการณ์นั้นยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงการนำความช่วยเหลือเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับ แต่ว่าต้องทำให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปถึงชุมชนด้านในสุดคือลึกสุดฮะยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงซึ่งสำนักข่าววันนิวส์แล้วก็โครงการวันสร้างสุขจะยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็นำความช่วยเหลือเข้าไปสนับสนุนผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ให้ได้ลึกที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะครับลองฟังคนเดียวครับ
2: ก็ตั้งใจครับว่าในการทำการบ้านในการที่จะเอาความช่วยเหลือมาให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับก็คือเราเลือกจุดที่ความช่วยเหลือเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าจุดที่เป็นด่านแรกนะครับก็จะมีความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามาก็จะไปกระจุกอยู่แถวนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราก็คือก็ต้องวางแผนในการที่จะผ่านนะฮะด่านแรกตรงนี้เข้ามาลึกที่สุดในที่สุดนะครับที่ความช่วยเหลือไม่ค่อยได้เข้ามาถึงเนี่ยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็ได้ทำแบบนั้นก็ทำให้ทุกครั้งทุกหลังคาเรือนที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงขอบคุณนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้ตอนนี้ก็คือช่วงบ่ายสามแล้วนะครับเพิ่งจะมีคณะแรกที่เข้ามาช่วยเหลือเขา
0: แสดงว่าที่อยู่ลึกๆเนี่ยนะฮะคือคนเข้าไปไม่ค่อยถึงนะฮะออกมาก็ไม่ได้คนที่ช่วยเข้าไปก็ไม่ถึงคือแจกตอนต้นก่อนแล้วก็หมดนะฮะแล้วก็กลับไปอีกหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวบางทีตลอดทั้งวันเนี่ยคือถ้าไม่ได้มีของมากเพียงพอหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปให้ถึงจุดที่ลึกเนี่ยจุดที่ลึกจะไม่ได้รับนะครับขณะที่จุดสุดท้ายของภารกิจวันนี้อยู่ที่สำนักงานเขตคันนายาวทีมงานวันสร้างสุขร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมนะครับเดินหน้าทำอาหารปรุงสดๆเลยนะครับแล้วก็บรรจุใส่กล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเราอัปเดตกันต่อนะแม้ว่าช่วงนี้ฝนบนฟ้าจะเบาลงแล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่ายังไม่สามารถไว้วางใจได้ตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนั้นยังคงสาหัสเพราะว่าต้องรับทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนไปพร้อมๆกันน้ำจะท่วมใหญ่ซ้ำรอยปี54หรือเปล่าว่าจุดไหนต้องรับมือกันบ้างเดี๋ยวฟังพร้อมกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ก็คาดว่ามวลน้ำเหนือระลอกใหม่จะเคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเท่านั้นนะฮะจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือทั้งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครมันจะมีพื้นที่ฟันหลอของคันกั้นน้ำอยู่ท่านก็พึงระลึกว่าบ้านของท่านนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นหรือเปล่าจุดสำคัญเลยของการรับมือกับเรื่องของอุทกภัยนั่นคือท่านต้องรู้ภูมิศาสตร์รอบบ้านของตัวท่านนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาดูข่าวเนี่ยไม่มีข่าวช่องไหนที่จะเผื่อแผ่ไปถึงได้ทุกที่นะฮะเราไม่สามารถพยากรณ์ได้ถึงทุกตำบลทุกหมู่บ้านมันไม่ได้แน่นอนดังนั้นเราได้พื้นที่กว้างๆจากนั้นคุณต้องไปลองดูเอาเองว่าบ้านท่านอยู่แถวนั้นหรือเปล่ามวลน้ำเหนือก้อนนี้ครับมาจากภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนด้วยมาจากจุดสูงสุดสุดยอดตรงนั้นน่ะจริงๆเลยตากมาน่ะคือกำแพงเพชรที่หนักนะฮะผมบอกแล้วว่ากำแพงเพชรแล้วไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์เป็นแม่น้ำปิงมารวมกับแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จุด C2 แล้วจากนั้นใช้เวลาประมาณ1วันไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทนะฮะแล้วจากชัยนาทปั๊บเนี่ยจะมีแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ำสแกกรังไหลมาจากอุทัยธานีแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์นี่แหละนะฮะจากรูปแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำน่านมาเป็นสายใหญ่นั่นคือเจ้าพระยาแล้วไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะฮะในขณะเดียวกัน9จังหวัดพื้นที่สีแดงที่ต้องรับน้ำเหนือทะลักแน่นอนนะฮะชุมชนริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำของทั้งจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรปราการตรงนี้คือพื้นที่แรกที่จะได้รับผลกระทบหากน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นหากใครก็ตามมาถามตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็เจาะจงลงไปได้ว่ามันเป็นพื้นที่ตำบลไหนอำเภอไหนนะฮะจุดพีคที่สุดของน้ำที่ไหลมาจากทางเหนือก้อนนี้มันจะอยู่วันมะรืนนี้ผมบอกเท่านี้นะฮะในวันที่3ตุลาคมเราจะพยากรณ์จุดพีคของน้ำได้ว่ามันจะมาจากตัวเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเยอะขนาดไหนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะเยอะขนาดไหนระหว่าง2ข้างทางจะเยอะขนาดไหนแต่จุดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือสูงสุดนะฮะพื้นที่ตลอดแนวคันกั้นน้ำทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักด้วยนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ด่านหน้ามวลน้ำนั้นจะไหลผ่านตรงจุดนั้นมาเป็นตัวตัดสินว่าปทุมธานีนนทบุรี รุงเทพมหานครสมุทรปราการจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนเริ่มตั้งแต่พระนครศรีอยุธยาต้องจับตาที่ท่าเรือแล้วก็อำเภอวังน้อยอำเภอนครหลวงตำบลพระอินทราชาตำบลบางปะอินซึ่งเป็นพื้นที่ติดแนวแม่น้ำแล้วก็เป็นเส้นทางรับน้ำด้วยนะฮะก่อนลงมาที่ลำลูกกาก็จะเป็นด่านแรกนั่นคือที่ปทุมธานีเป็นแนวรับน้ำสำคัญก่อนที่มวลน้ำนั้นจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ด้านในของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะคราวนี้มาถึงคำถามสำคัญที่ว่าเราเจอทั้งน้ำเหนือเราเจอทั้งน้ำหนุนขึ้นมาจากทางอ่าวไทยเนี่ยนะฮะแบบนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นจะเจอกับภาวะแบบปี54หรือเปล่าจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังบ้างถึงปี54หรือเปล่าคงไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าความหนักของแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันออกไปบางพื้นที่ไปสัมภาษณ์เขาก็จะบอกว่าเขาหนักกว่าปี54บางพื้นที่ไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าไม่เท่าปี54มันต่างกันไปแต่ละพื้นที่มันตอบไม่ได้ทั้งหมดนะฮะทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปเนี่ยให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอย54ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคันกั้นน้ำมันแตกเท่านั้นเพราะว่าหากแนวป้องกันตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักเนี่ยยังแข็งแรงนะฮะน้ำเหนือก็จะยังไม่สามารถทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครได้โดยตรงดังนั้นตัวชี้ขาดนั้นไม่ได้มีแค่ปริมาณน้ำเหนือแต่คือคันกั้นน้ำจะรับแรงน้ำได้หรือไม่แล้วก็จะมีฝนตกระลอกใหม่ขึ้นมาเหนือพื้นที่นั้นๆหรือเปล่าลองฟังอาจารย์ชวลิตครับ
3: ถ้าถามว่าผลกระทบก็ถ้าจะเกิดก็ต่อเมื่อมีคันกั้นน้ำพังเสียหายนะแบบรุนแรงด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันต้องมาจากคันกั้นน้ำพังพอคันกั้นน้ำพังนะมันจะเข้ามาพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพนะตอนเหนือของปทุมตอนเหนือของนนท์ตอนเหนือของกรุงเทพแล้วปี54มันยาวนานด้วยยาวนานนี่ก็ทำให้คันกั้นน้ำนี่มันอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวอันนี้ของปีนี้ไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะครับ
0: อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อยังมีตลอดรายการให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องน้ำสลับไปที่เรื่องของความบันเทิงครับคุณผู้ชมครับก็มีละครบางเรื่องที่แม้เวลาจะผ่านไปแต่ว่าเรื่องราวนั้นยังคงมีความหมายเสมออย่างเช่นละครดราม่าเรื่องใต้ล่าเรื่องราวของคนตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นสู้กับความไม่ยุติธรรมแล้วก็ความไม่ถูกต้องนะครับพาเราไปพบกับใต้ล่าแล้วก็ฟ้ารุ่งนะฮะสองพี่น้องที่ต้องสูญเสียพ่อแม่แล้วก็ต้องเผชิญกับความโลภแล้วก็ความอยุติธรรมนะฮะสองอย่างนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกๆคนนะครับเมื่ออำนาจเงินแล้วก็เส้นสายสามารถอยู่เหนือความถูกต้องแล้วก็การต่อสู้ของไต้ล่านั้นจึงไม่ได้มีแค่เรื่องของตัวเองแต่คือการทวงคืนความยุติธรรมที่เขาเชื่อว่าทุกคนนั้นควรได้รับนะครับทั้งความแค้นความรักมิตรภาพแล้วก็การเอาชนะอำนาจที่ไม่เป็นธรรมทำให้ไต้ล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูเมื่อไหร่ก็ตามยังอินกับเรื่องราวได้ไม่ยากนักนะครับใครก็ตามคิดถึงละครเรื่องนี้หรือว่ายังไม่เคยดูแบบครบๆกลับไปติดตามกันได้แล้วที่แอปวันดีดูแบบรวดเดียวจบครบทุกตอนลูกค้า AS นั้นห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นนะครับสำหรับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเราสามารถติดตามกันกับเบรกหน้าเรื่องกระเป๋าที่ค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

0: เมื่อวานประมาณ 5,000 กว่าใบวันนี้ 8,000 กว่าใบไปแล้วช่วงหน้าว่ากันครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
1: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้เผาซ่า
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: ฟิลกูดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: บรรเทาอาการไอ
10: ขับเสมหะ
9: ทำให้ชุ่มคอ
10: ยาแก้ไอตราเสดาว
9: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
11: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
12: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
13: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
14: ไม่ทันแล้วค่ะ
12: ต้องกินตั้งแต่เกิด
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
16: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
19: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
20: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: อย่างอยู่กับเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจนะฮะพบว่ากระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนนี้พุ่งขึ้นไป 8,000 ใบกำลังสั่งเร่งเคลียร์แล้วก็ขีดเส้นว่าต้องจบภายใน4วันนะฮะปัญหาสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิหลังจากเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่วันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับบอกว่าตอนนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบแล้วบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบินไทยเพราะว่าการบินไทยเนี่ยมีความรับผิดชอบมากมีเที่ยวบินมากที่สุดแล้วก็เป็นสายการบินแห่งชาติของไทยส่วนสายการบินอื่นๆนั้นไม่เกิดปัญหาหรือว่ามีไม่มากเท่านะครับเพราะว่าเที่ยวบินนั้นมีไม่มากก็เลยเคลียร์ได้ง่ายกว่าแล้วก็ระบุชัดว่าการคัดแยกกระเป๋าน่ะจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการไม่ใช่การบินไทยที่ไม่มีความสามารถนะแต่ว่านี่คือภัยธรรมชาติไม่มีใครที่จะเจตนาไม่ไปทำงานนะฮะไอ้เรื่องคนไม่ไปทำงานนี่ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสำรวจมาน่ะคนที่ทำงานที่สุวรรณภูมิส่วนใหญ่ก็จะมาอาศัยอยู่ที่รอบๆสนามบินนั่นแหละเขาก็จะไปกันได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเหตุการณ์ปัญหานี้มันคือเรื่องของการรับจ้างขนกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นของพนักงานของการบินไทยนะฮะแล้วก็พนักงานแยกกระเป๋าตรงนี้ซึ่งคุณพิพัฒน์นั้นยืนยันกำชับให้การบินไทยเร่งเคลียร์ปัญหาเรื่องกระเป๋าให้แล้วเสร็จภายใน 3-4 วันต้องจบแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นรายงานความคืบหน้าทุกๆ8ชั่วโมงวันนี้รัฐบาลมีการตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้ว

0: เพิ่งตั้งศูนย์วันนี้นะฮะแล้วก็ให้ทุกคนรายงานทุกหน่วยอ่ะรายงานทุก8ชั่วโมงต้องอัปเดตตลอดนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะศูนย์นี้ชื่อยาวมากจำไม่ได้นะครับด้านการบินไทยครับคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยระบุบอกว่าขณะนี้บุคลากรออนไลน์แล้วก็หน้างานกลับมาแล้วนะฮะประมาณ 90% ในขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการนั้นอยู่ที่ประมาณ 80% ก็กำลังพยายามจะเร่งสะสางปัญหาโดยเฉพาะกระเป๋าตกค้างแล้วก็กล่าวขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยืนยันว่าจะรับฟังข้อเสนอแนะแล้วนำไปปรับปรุงการทำงานขึ้นให้ดีกว่านี้นะฮะอ่ะลองดูครับว่าประมาณสัก3วันจะเคลียร์ได้หรือเปล่ากับปัญหาทั้งหมดที่ค้างอยู่ที่สุวรรณภูมิมาต่อกันที่ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดครับอย่างจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ล่าสุดนั้นมีการประกาศฉายในต่างประเทศติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
1: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้จาก GDH และ Sony Picture เตรียมลงฉายในระดับนานาชาติประเดิมที่7ประเทศเริ่มตั้งแต่เวียดนามกำหนดฉาย2ตุลาคมสิงคโปร์เข้าฉาย15ตุลาคมอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าฉาย21ตุลาคมมาเลเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าฉาย22ตุลาคมงานนี้แฟนภาพยนตร์รวมไปถึงแฟนนักแสดงต่างเรียกร้องกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายว่าอยากให้จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ไปฉายในพื้นที่ของตัวเองบ้างโดยองค์ประกอบของหนังที่ลงตัวในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการโคจรมาพบกันของณเดชน์คุกิมิยะในบทพี่บ่าวเฮนรี่ผู้มีความจำรีเซ็ตประกอบกับไอดอลสาวระดับโลกมินนี่นิชาหรือมินนี่วงไอดอลผู้รับบทน้องกับตันบอลลูนสุดคูลแถมยังขนทับความสนุกมาแบบจัดเต็มทั้งแก๊งครอบครัวสายฮาที่ขนมุกมาสาดใส่กันรวมด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่าตัวตะมุตะมิจอมขโมยซีนสุดน่ารักท่ามกลางโลเคชั่นสุดปังหลายแห่งทั่วไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรค่าแก่การบอกต่อให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศต้องไปดูในโรงภาพยนตร์การันตีคุณภาพโดยผู้กำกับเมธราธรและโปรดิวเซอร์วันวรรณดีสำหรับคนไทยเราก็อยากตกเทรนด์นัดครอบครัวคนที่รักแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
0: คนไทยก็ยังไปดูได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับมาติดตามนอกเหนือจากการอธิบายแล้วไปดูภาพบรรยากาศของน้ำท่วมทั่วฟ้าเมืองไทยรวบรวมมาให้ชมกันเบรกหน้าครับ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D I R Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.

0: ไอ้ดูก็บอก
1: คิวคูดคิวคูดมาก
2: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
3: เล่นสนุกมาก
4: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร์เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
6: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
5: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชิวาง
10: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
11: เฮ้ยเมื่อไรวะ
9: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
10: ต่อให้พี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปจนชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
9: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชิวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชิวาน
10: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
12: ติดตามชมเวดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
13: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
14: อีกสักครู่พบกับพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
15: น้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
16: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
17: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
16: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
18: เอาให้ชัดครับเรากลับมาตามน้ำกันต่อนะฮะในรอบวันที่ผ่านมามีจุดที่วิกฤตอยู่หลายพื้นที่ถึงแม้ว่าฝนจะเว้นช่วงไปบ้างนะครับแต่ว่ามวลน้ำนั้นก็เริ่มสะสมปัญหาและเอาหลายอย่างมาพอกคูณกันเริ่มที่กาญจนบุรีนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับที่ลอยตามน้ำมากำลังจะมาชนเขื่อนแล้วอ่ะซากของแพพักอาศัยแล้วก็กระชังปลาสลิงยึดมันขาดถูกกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงพัดลอยไปชนประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะมากันทั้งหลังเลยอ่ะมาตอนนี้ค้างอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาออกนะไอ้สีน้ำเงินถังๆพวกนี้ยังลอยอยู่เลยนะเขื่อนแม่กลองระบายน้ำก็เขื่อนเจ้าพระยาละเยอะมากในเวลาต่อมามีแพพักกระชังปลาหลุดเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนะฮะมุ่งหน้ามาที่ประตูระบายน้ำทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งนำเชือกเข้าผูกยึดแล้วก็หาทางเก็บกู้เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลเข้าไปปะทะกับบานประตูนะฮะแต่ว่าเนี่ยประชิดเลยอ่ะแต่ตอนนี้ไอ้บ้านเนี้ยบ้านหลังนี้เอาออกไปแล้วนะฮะแต่ไอ้ถังสีน้ำเงินยังอยู่นะเจ้าหน้าที่วางแผนเร่งเก็บกู้แพพักแล้วก็กระชังปลาเหล่านี้นะฮะแล้วก็จะเก็บทั้งหมดนะเสร็จวัสดุออกมาแล้วก็พิจารณาปิดประตูบางส่วนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับข้ามไปดูฝั่งตะวันออกมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะกล้องวงจรโบยอะไรอ่ะโอ้กล้องวงจรปิดจับภาพมวลน้ำจำนวนมากดันแนวกำแพงแนวกำแพงเวลามันล้มมันล้มแบบนี้คุณนี่คือการจำลองภาพให้เห็นว่าอ๋อเวลาแนวกำแพงหรือว่าแนวกั้นน้ำเนี่ยมันทนน้ำไม่ได้แล้วมันไปเนี่ยมันไปแบบนี้ครับคุณดูปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปูมหมดเลยฮะนี่ฮะเอาล่ะเราไปปราจีนบุรีกันหน่อยวิกฤตครับหลายพื้นที่น้ำสูงกว่า1เมตรชาวบ้านจำนวนมากติดอยู่ภายในบางครอบครัวขาดอาหารน้ำดื่มของใช้จำเป็นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานาน2วันแล้วทีมกู้ภัยหลายพื้นที่ระดมเข้าช่วยเหลือกันตามคำร้องขอของชาวบ้านบ้างต้องการอาหารแต่ยังอยู่บ้านบ้างก็ต้องการออกข้างนอกแล้วขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันทำอาหารครับแล้วก็ส่งต่อไปยังทีมกู้ภัยเอาไปแจกจ่ายให้ทั่วในขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมรับมือละมีการอพยพผู้ป่วยออกมาแล้วนะครับที่อภัยภูเบศรนะฮะออกมารักษาตัวข้างนอกที่โรงพยาบาลสนามบ้างกระจายไปที่โรงพยาบาลอื่นๆด้วยบ้างนะฮะ นี่คือสถานการณ์ที่รวบรวมมาให้ทั่วฟ้าเมืองไทยให้

0: ดูกันนะครับเป็นภาพโอภาสบางอย่างก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันตั้งแต่เกิดมาเอาล่ะได้เวลาสลับไปที่เรื่องราวที่น่าสนใจใครกำลังมองหามือถือเอาไว้สมัครใช้สิทธิ์ต่างๆของรัฐบาลติดตามพร้อมกันกับโปรโมชั่นนี้กับคุณแม็กซ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนที่ขายดีที่สุดของเรานะฮะวันนี้อยู่กับ GM Phone ฮะรุ่นนี้17 Pro Max ที่สำคัญสีที่ขายดีที่สุดของเรานั่นก็คือสีส้มฮะซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายและเหลือแค่20เครื่องสุดท้ายเท่านั้นแต่ทำไงได้อะคุณผู้ชมเพราะว่าดีไซน์แบบนี้และเป็นสีส้มแบบนี้มันสวยมากมันดูเข้ากันสุดๆเลยฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้มือถือที่ดีไซน์สวยขนาดนี้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคุณกล้องก็ถ่ายรูปสวยชัดเจนรวมทั้งหน้าจอฮะก็ใหญ่นะฮะ 6.95 นิ้วหรือว่าเรื่องของลำโพงเรื่องของเสียงก็ดังมากฉะนั้นใครอยากได้มือถือทั้งถ่ายรูปสวยดีไซน์สวยแล้วก็จอใหญ่แล้วก็เสียงดังแบบนี้จัดได้เลยฮะที่สำคัญครั้งนี้มาครั้งสุดท้ายสำหรับสีส้มและจักฉะนั้นอยากได้สีส้มรีบหน่อยละกันปกติราคาเต็มจะอยู่ที่ 8,000 กว่าบาทเนาะวันนี้ลดไปเลย 5,000 กว่าบาทฮะฉะนั้นเหลือจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นและมีผ่อนด้วยนะใครอยากผ่อน 0% นะนานได้3เดือนเลยกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการนะครับและสีขออนุญาตย้ำสีหน่อยว่า3สีนั่นก็คือสีส้มสีน้ำเงินและสีดำมีให้เลือกครบทั้ง3สีอยู่ตอนนี้นะฮะแต่สีส้มเหลือแค่20เครื่องสุดท้ายเท่านั้นในกล่องเปิดออกดูฮะคุณจะมีทั้งใบรับประกัน1ปีมีทั้งเคสมีทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนเรียบร้อยใส่ซิมชาร์จแบตพร้อมใช้งานได้ทันทีแถมเพิ่มในรายการนี้ฮะมีพัดลมตั้งโต๊ะฮะให้ด้วยอีก1เครื่องแล้วก็มีเป็นแว่นอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut กรองแสงสีฟ้าแบบนี้อันนี้แถมให้ด้วยฟรีๆเล่นมือถือเยอะๆใส่แว่นทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทนะฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วก็1252ครับ1252อ่ะเริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมฮะถ้าสายแน่น LINE แอดมาได้ QR code มาได้สั่งได้ครบทุกช่องทางเลยจ้ะอ่ะคุณผู้ชมฮะสีส้มมันสวยเนาะสีนี้ยิ่งอยู่กับดีไซน์แบบนี้ยิ่งอยู่กับหน้าเนี่ยไอซ์แลนด์ที่เขายกขอบกล้องมาแบบนี้ยิ่งอยู่กับขอบกล้องที่มันเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้สวยมากอันนี้คุณผู้ชมฮะบางแล้วก็เบาสุดๆเลยหน้าจอ 6.95 นิ้วเนาะฉะนั้นคุณอยากจะใช้แอปอะไรเล่นอะไรเนี่ยดูได้อย่างสะดวกเลยอยากจะดูตัวหนังสือใหญ่ๆไม่มีปัญหาฮะแล้วก็ลื่นปื๊ดไม่มีสะดุดเลยนะหรือว่าอยากจะดูแอปพลิเคชันต่างๆคุณดาวน์โหลดได้เลยตามอัธยาศัยอยากจะสแกนจ่ายแอปใดคุณใช้ได้ฮะจะเป็นทางรัฐจะเป็นเป่าตังใช้สิทธิ์ใดๆได้เลยรวมทั้งเรื่องของการดูฮะแน่นอนหลายคนบอกว่าฉันดูมือถือเยอะกว่าดูทีวีอีกด้วยซ้ำถ้าจะดูแนวนอนไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นYouTube Netflix นี่มันใหญ่ขนาดนี้มันโตขนาดนี้แล้วก็สีสันสวยสดใสขนาดนี้รวมทั้งถ้าอยากจะเป็นแนวตั้ง TikTok เนี่ยคุณดูได้เลยจอใหญ่แบบนี้สบายๆแต่อีกอย่างนึงที่หลายคนบอกว่าอยากรู้นั่นก็คือเสียงฮะขออนุญาตให้ทีมงานโทรเข้ามาหน่อยละกันว่าเสียงจะดังขนาดไหนเผื่อบางทีหลายคนเนาะทำงานอยู่นอกบ้านถูบ้านอยู่หลังบ้านดังขนาดนี้คุณผู้ชมฮะรับรองว่าไม่พลาดสายแน่นอนอ่ะขออนุญาตไม่รับสายนี้นะจ๊ะอ่ะคุณผู้ชมอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะวันนี้ลดเยอะกับรุ่นยอดนิยมและสียอดนิยมสีส้มตอนนี้20เครื่องสุดท้ายซึ่งนี่ไงกำลังบอกเลยว่า20ตอนนี้เหลือแค่15เครื่องสุดท้ายนะฮะจัดไปได้เลยครับ 2,899 บาทเท่านั้นรุ่นยอดนิยมของเราเลยแหละและถือรับรองเลยว่าสวยสดใสไม่อายใครแน่นอนสีดำก็มาสูสีกันเลยนะฮะเหลือแค่40เครื่องเท่านั้นของแถมครบหมดนี้เลยแล้วก็ที่แถมเพิ่มไปให้ที่นอกเหนือจากที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็มีทั้งพัดลมมีทั้งแว่นด้วยนะฮะ1252ครับเบอร์โทร1252เนาะ LINE แอดมี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยเชื่อไหมเดี๋ยวนี้มือถือฮะสาวๆบอกว่าเอาไว้ใช้โทรเอาไว้ไลฟ์สดเอาไว้วิดีโอคอลฉะนั้นกล้องต้องดีถูกไหมถ้าเป็นกล้องดีไซน์แบบนี้เชื่อใจได้ฮะว่าสวยว่าดีแน่นอนอ่ะขออนุญาตเปิดแอปกล้องให้ดูนิดนึงแล้วกันแอปกล้องฮะนี่สวยงามสีสันสวยสดใสบิวอินเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งภาพมาให้เรียบร้อยหมดแล้วคุณไม่ต้องไปเสียตังค์โหลดแอปแล้วเนาะและเนี่ยสวยระขนาดนี้เลยเออนี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นที่แสงน้อยที่แสงจ้าที่ไหนไหนนี่อันนี้มืดมากนะก็ยังถ่ายได้สวยเลยอะรุ่นนี้นะฮะฉะนั้นเก็บภาพฮะเก็บทุกบรรยากาศไว้ในโทรศัพท์มือถือฮะและยิ่งรุ่นนี้เมมเยอะมากด้วยฉะนั้นถ่ายไปเลยไม่ต้องลบถ่ายให้มันสะใจกันไปเลยจัดไปได้เลยฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอก3สีให้เลือกแต่ถ้านึกอะไรไม่ออก
2: ส้มใกล้
1: เลือกสีส้มเพราะสีส้มเหลือน้อยที่สุดและเป็นสีที่ยอดนิยมและดีไซน์แบบนี้ผมยืนยันว่าถ้าถือสีส้มมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีของแถมครบถ้วนหมดนี่เนาะมีพัดลมฮะอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะแบบพกพาให้ด้วยมีแว่นกรองแสงสีฟ้านะฮะอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เล่นมือถือนานๆเนาะใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าหน่อยก็จะดี 2,899 บาทฮะหรือว่าอยากผ่อนก็ 0% 3เดือนได้เลยสีส้มเหลือ10เครื่องสุดท้ายสีดำเหลือแค่32เครื่องสุดท้ายและย้ำว่าสีส้มหมดแล้วหมดเลยนะฮะฉะนั้น1252ฮะเบอร์โทร1252 LINE แอดมี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะอยากได้มือถือที่1ละจอใหญ่ 6.95 นิ้วนี่คือใหญ่สุดแล้วจ้ะไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วจ้ะใหญ่กว่านี้เขาเรียกแท็บเล็ตแล้วจ้ะแล้วคุณจะถือด้วยมือเดียวแบบนี้ไม่ได้นะฮะคุณอยากได้มือถือที่สเปคดีๆแรงๆอย่างน้อยฉันสแกนจ่ายอะไรดูหนังอะไรมันไม่กระตุกมันลื่นไหลไม่มีสะดุดดูกีฬาดูบนนี้ได้รุ่นนี้รับรองฮะว่าสเปคถึงใจแน่อยากได้มือถือที่ถ่ายรูปสวยๆฮะจัดเรื่องของกล้องมาให้ที่สำคัญรุ่นนี้สวยด้วยนะจ๊ะและสีที่สวยที่สุดคือสีส้มซึ่งเหลือน้อยเต็มทีเลือกสีได้เลยจ้ะสีส้มสีน้ำเงินและสีดำนะครับ3สีเนาะเผื่อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ซื้อสีดำหรือว่าสีน้ำเงินให้ท่านก็ได้ในกล่องคุณจะมีทั้งใบรับประกัน1ปีมีทั้งเคสมีทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนเรียบร้อยใส่ซิมชาร์จแบตพร้อมใช้งานได้ทันทีของแถมครบถ้วนหมดนี่เนาะมีพัดลมตั้งโต๊ะฮะให้ด้วยอีก1เครื่องแล้วก็มีเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าแบบนี้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทนะฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วโทรมาตอนนี้ฮะ1252ครับ1252 LINE แอดก็มี QR code ก็มีนะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าใกล้หมดเวลาแล้วครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้มือถือที่เวลาเราไปเดินตลาดแล้วเราสแกนแล้วเราไม่ต้องยืนรอนานให้มันเสียเวลาอยากได้จอใหญ่ๆอยากได้เสียงดังๆอยากได้กล้องชัดๆจัดรุ่นนี้ไปนี่คือ GM Phone นะฮะของเรา1252ครับ1252ส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยถือสายรอไว้นะฮะรับรองเลยว่าได้โปรนี้ได้ของแถมนี้ทุกท่านแน่นอนอยากได้แล้วต้องรีบโทร1252ฮะหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: เราอัปเดตน้ำท่วมต่างประเทศกันหน่อยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากประเทศไทยยังมีที่ยุโรปก็มีนี่คือที่บาร์เซโลนาของสเปนนะฮะน้ำท่วมที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ว่าที่หนักเนี่ยขอข้ามแอตแลนติกมาที่ทวีปอเมริกาเลยนะครับเฮอริเคนโปโลได้เคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งในรัฐบาฮาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกเป็นครั้งที่2นะฮะส่งผลให้ที่นั่นเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าความเสียหายจากเฮอริเคนลูกดังกล่าวนะครับขณะนี้เฮอริเคนโปโลนั้นอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐนะฮะซึ่งส่งผลให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมเวลานี้เนี่ยทางรัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัสไอโอวาเฝ้าระวังน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีการประกาศเตือนน้ำท่วมฉับพลันทั้งในรัฐยูทาห์แล้วก็แอริโซนาของสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะสลับมาที่เรื่องของกีฬากันบ้างนะครับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจล่าสุดคุณใหม่อัชราพรนักกีฬาแคนูสลาลมครับคว้าเหรียญเงินมาให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จฮะ
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: การแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านักกีฬาแคนูสลาลมโชว์ทักษะพายเรือคู่ใจครับใช้ทั้งความแข็งแกร่งความแม่นยำแล้วก็การควบคุมเรือผ่านประตูตามเส้นทางที่กำหนดนะฮะท่ามกลางการแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำของเอเชียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2เวลา 125.85 วินาทีนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จนะฮะตอนนี้ทีมชาติไทยรั้งอยู่ที่อันดับ5นะครับของตารางเหรียญรางวัลโดยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น34เหรียญด้วยกันครับ
3: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: พร พรุ่งนี้เรายังคงติดตามเรื่องน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะฮะจริงๆก็คงจะเป็นตลอดทั้งสัปดาห์นี้นอกเหนือจากที่กรุงเทพเส้นหลักคือเจ้าพระยานอกเหนือจากเส้นตะวันออกแล้วที่ตะวันตกตอนนี้ก็หนักไม่แพ้กันนะครับไล่มาตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีสมุทรสงครามแล้วก็แต่สมุทรสาครด้วยนี่ก็โดนหนักพอสมควรเหมือนกันทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนแม่กลองตอนนี้ก็กำลังลำบากอยู่เอาล่ะติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งหมดเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: น้องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัววันนี้เธอโดนสามีนอกใจมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังให้โอกาสมามากกว่า17ปี
1: อยู่ด้วยกันมาเข้าปีที่17ค่ะเขาก็เจ้าชู้มีอยู่ครั้งนึงที่จับได้คือเปิดประตูเข้าไปก็อยู่ด้วยกันเลย
0: อันนั้นเรียกว่าขัดหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะก้มกราบเลยค่ะตอนนั้น
0: ค่ะ
1: กราบเลยค่ะหนูตกใจมากเขาก็บอกว่ายังไงเขาก็เลือกเราว่าเราคือแม่ของลูก
2: วันดีคืนดีน้องไปเจอข่าวสามีโดนแจ้งความจับข้อหาลวนลามลูกค้าสาวที่มาสักลาย
1: เกิน 50% ก็จะเป็นงานที่เป็นล่อแหลมนิดหน่อยใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงก็จะมาให้สักเยอะจนล่าสุดเลยค่ะน้องคนนั้นเข้ามาสักแล้วหลังจากสักเสร็จอะค่ะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าตอนที่จะต้องมีการถอดเสื้อผ้าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำถึงขนาดนั้น
2: แล้ว
1: คำตอบเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
2: แปลว่าทำ
1: ใช่ค่ะ
0: เธอจะไปต่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้ยังไงเราไปรับชมและร่วมให้กำลังใจเธอคนนี้พร้อมกันได้เลยค่ะค่ะมีอะไรมาคุยกันพ่อพี่คะ
1: วันนี้ก็มีหนูจะมีเรื่องเล่าค่ะกับแฟนอยู่ด้วยกันมาปีนี้ก็เข้าปีที่17ค่ะ
2: โอ้ก็ยาวเลยเนาะ17ปีค่ะ
1: 17ปีปัจจุบันมีลูกด้วยกัน2คนค่ะ
2: ค่ะ
1: คนโตเป็นผู้หญิงค่ะอายุ16ก็ย่าง17เพราะว่าคบกันแล้วก็มีน้องเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็คนเล็กค่ะเป็นผู้ชายตอนนี้4ขวบค่ะ
2: อ๋อก็ห่างกันเยอะนะ
1: ห่างกันรอบนึงพอดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนที่เขาจีบหนูใหม่ๆอ่ะค่ะเขาดีมากเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอตดีมากๆแบบเอาใจทุกอย่างตามใจทุกอย่างแล้วก็ตื้อเก่งค่ะจนมามีน้องค่ะแต่งงานแล้วก็มีน้องพอมีน้องเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะจากหน้ามือเป็น
0: ตั้งแต่ลูกคนแรก
1: คนแรกเลยค่ะจากหน้ามือเป็นแบบกลับเป็นเหมือนเป็นคนละคนเลย
2: เปลี่ยนที่ว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนยังไงบ้างคะ
1: จากที่เคยทําก็ไม่ทําแล้วค่ะจากที่เคยถามก็ไม่ถามแล้วที่เคยสนใจก็ไม่ได้สนใจแล้วค่ะ
2: การดูแลน้อยลง
1: น้อยมากค่ะแทบจะไม่ได้ดูแลเลยก็ว่าได
2: ้เขาไม่ดีใจกับการมีลูกหรอคะ
1: ตอนที่บอกเขาบอกว่าบอกไม่ถูกค่ะอารมณ์ตอนนั้นเขามีทั้งตกใจแล้วก็ไม่รู้จะเลี้ยงลูกยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นยังเรียนอยู่ค่ะเขาก็ยังเรียนอยู
2: ่ค่ะค่ะ
1: เหมือนเขาตะเลิดอะค่ะแล้วเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยค่ะโดยการไม่อยากกลับมาบ้านติดเพื่อนไปเที่ยวไปเล่นแล้วก็เจ้าชู้หลักๆเลยค่ะเจ้าชู
2: ้หลักๆเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเจ้าชู้คือหลักๆเลยคือคุยเล็กๆน้อยๆแอบคุยตั้งแต่สมัยไฮไฟอะค่ะจำได้แค่ว่าคุยกันแนวเชิงชู้สาวแล้วก็ให้เขาเลิกเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ายังไม่มีอะไรก็แค่คุยกันเนี่ยค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงขั้นไหนมีอยู่ครั้งนึงที่จับได้คือก็อยู่ด้วยกันเลยค่ะเปิดประตูเข้าไปก็อยู่ด้วยกันเลย
0: อันนั้นเรียกว่าขัดหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนั้นคือเขาก็ยอมเลิก
1: เขาก็ยอมเลิกผู้หญิงคนนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเลือกเราเขาบอกว่าคนนี้ไม่ได้จริงจังก็เหมือนสเต็ปผู้ชายทั่วไปอะค่ะ
2: เ
1: ขาก็บอกว่ายังไงเขาก็เลือกเราว่าเราคือแม่ของลูกจับได้ทุกครั้งที่ไม่ว่าจะคุยกันหรือจับได้ขัดหนังคาเขาหนูขอเลิกตลอดเลยค่ะ
2: แต่เขาไม่ยอมเลิก
1: แต่เขาไม่ยอมเลิกเขาตามง้อ
0: เขาไม่ยอมเลิกกับเราแต่เขาไปเลิกกับทางนวลให้
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็ตามง้อตลอดเหมือนเดิมเหมือนตอนตื้อตอนจีบใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เขาง้อเขาไม่ได้ง้อแค่เราเขาง้อทางบ้านเราด้วยเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ให้ญาติๆเขามาช่วยพูดกับเราด้วย
2: ค่ะ
1: เพราะเขารู้จุดอ่อนหนูคือแบบทางผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเขารู้จุดอ่อนหนูว่าหนูอะจะเข้าหาทางผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็หนูจะเข้ากับทางญาติผู้ใหญ่เขาได้ทุกคนเลย
2: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะเขาก็เลยเหมือนรู้จุดตรงนี้
2: ถ้าเกิดเป็นสามีที่แย่แล้วในความเป็นพ่อล่ะคะเขาเป็นพ่อที่ดีไหมเขาดูแลลูกไหมคะ
1: ก็ไม่ค่อยได้ดูแลมากเพราะว่าเขาบอกว่าลูกยังเล็กดูไม่เป็นแต่พอลูกโตเขาก็ได้แค่ซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่าย
2: มันก็เลยกลายเป็นหลักๆคือหนู
1: ใช่ค่ะหลักๆ
0: แล้วหนูก็มีลูกอีกคนนึง
1: ตอนมีลูกอีกคนนี้คือตอนเลิกกันค่ะมีพออย่างที่บอกค่ะว่าหลักๆเลิกๆตลอดจนครั้งที่เลิกล่าสุดก่อนที่จะมีลูกคนเล็กอะค่ะตัดสินใจที่จะทําธุรกิจร่วมกันแต่ตอนนั้นหนูทํากิจการเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะหนูเปิดร้านเสริมสวยหนูจะมีเวลามากกว่าเขา
2: ค่ะ
1: หนูก็เลยต ้องมาดูแลกิจการตัวนี้ควบคู่ไปด้วยมันเป็นกิจการเหมือนแนวสะดวกซื้อกับนั่งชิลอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอาหารด้วยพอดึกแล้วเราก็ต้องมาเคลียร์ของล้างของเงี้ยค่ะก็เป็นเราแล้วทีนี้มีอยู่คืนนึงที่หนูว่าติดลูกค้าดึกหนูก็ต้องนอนร้านหนูไม่สามารถกลับไปนอนที่นั่นได้แล้วหนูก็โทรบอกเขาว่าหนูไม่ได้ไปนอนนะวันนี้เขาก็เหมือนตอบแบบโอเครู้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอหนูจะนอนหนูเหมือนมันเหมือนมีรางบางครั้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนเป็นห่วงลูกแปลกๆก็เลยลองโทรถามลูกเขาบอกพ่อไม่อยู
3: ่
1: ก็เลยตกใจค่ะตอนนั้นว่าเอ้าแล้วไปไหนตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็ฟิลขาดด้วยค่ะคือหนูรีบมาจากร้านเพื่อมารับลูกซึ่งตอนนั้นคือที่หนูถามว่าเขาอยู่ไหนอ่ะหนูจับได้นะคะว่าเขาอ่ะไปนั่งร้านกลางคืนอยู่ตอนนั้นกับเพื่อนอยู
3: ่
1: ตอนนั้นเลิกขาดเลยค่ะ
3: ครั้
1: งนั้นเลิกขาดเลยก็พาลูกไปอยู่ด้วยแล้วก็ตัดความสัมพันธ์คือย้ายทุกอย่างเลยค่ะหนูก็ย้ายร้านเสริมสวยของหนูไปอยู่ที่เขตใหม
3: ่ค่ะ
1: ก็หนูก็เหมือนต้องตั้งตัวใหม่ด้วยค่ะเปิดร้านใหม่ๆอะไรมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้ตอนนั้นคือหนูก็ต้องโปรโมทร้านเป็นพิเศษเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆเค้าก็มาที่ร้านหนูเลย
3: เอ้า
1: ค่ะ
3: หรอ
1: ก็เลยน่าจะตรงนี้แหละที่เค้ารู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้อ
3: ยู่ตรงไหนเพราะหนูต้องโปรโมทร้าน
1: ใช่ค่ะพอเค้ารู้ว่าหนูอยู่ตรงเนี้ยค่ะเค้าก็ทําเหมือนที่เค้าเคยทําเลยค่ะ
4: มันก็
1: มาง้อมาตื้อมาเฝ้าที่ร้านเลิกงานก็มาเฝ้าก่อนไปทํางานก็มาเฝ้าเงี้ยค่ะจนอยากจะนอนค้างอยากจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยู่นานเข้าเค้าก็เหมือนมาแบบขืนใจเราอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ยอมนะคะตอนนั้นพอขืนใจได้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเค้ามาเพื่อแค่นี้หรออะไรเงี้ยค่ะเค้าไม่ได้มาเพื่อที่จะง้อเราจริงๆใช่มั้ย
3: ค่ะ
1: เค้ามาเพื่อความต้องการของเค้าใช่มั้ยอย่างเงี้ยค่ะ
4: อื
1: มเค้าก็บอกไม่ใช่คือเค้าอยากให้หนูมีลูกอีกคนนึง
3: เอ้า
1: เพื่อที่จะไม่ให้เลิกกัน
3: คือจริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เอาเด็กมาเป็นตัวประกันเนาะ
1: ใช่
3: แล้วไม่ใช่เลิกกันไม่ได้เพราะว่ารักหรือไม่รักด้วยนะแต่พอมีลูกอีกคนนึงแล้วไงพอนั้นเลิกไม่ได้หรอกอ่
1: ะ
3: มันถูกบีบบังคับอ่ะ
4: ก็ไม่ได้รักลูก
3: ใช่ใช่
1: ใช่ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันติดได้ยังไงหนูก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะตอนไปฝากท้องก็5เดือนแล้ว
3: ค่ะ
1: เขาก็บอกว่าขอแล้วกันครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายจริงๆเขาบอกว่าคนแรกเขาก็เลี้ยงไม่ค่อยดีคนเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงให้ดีที่สุดเขาจะทําหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด
3: พี่จีเขาแปลกๆจริง
1: ๆใช่ค่ะเท่าที่เขาจะทําได้
3: ค่ะ
1: เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่าน่าจะทําไม่ได้เดี๋ยวเราเลี้ยงเองก็ได้เขาบอกไม่ได้ไม่ยอมก้มกราบเลยค่ะตอนนั้น
3: ค่ะ
1: กราบเลยค่ะหนูตกใจมากเขาบอกเขาขอกราบเพื่อที่จะขอโอกาสครั้งนี
3: ้
1: พอหนูบอกว่าไม่ต้องกราบเขาก็บอกว่างั้นขอเลี้ยงลูกคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายเขาจะดีมากเขาจะดีใจมากเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
1: น้องก็เป็นผู้ชายจริงๆเขาก็เหมือนเขาพอใจในระดับนึงตรงที่ว่าหนูก็ยอมคืนดีแล้วเหมือนรอบนี้เขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้ว
4: แล้วเขาดีขึ้นจริงมั้ยคะ
1: ดีขึ้นค่ะเขาก็ทําอย่างนี้ได้ประมาณ2ปีค่ะลูกคนเล็กได้2ปี2ขวบเขาก็มองว่าอยากจะมีอาชีพที่มันได้รายได้กว่านี้ค่ะ
3: ค่ะ
1: ตอนนั้นเขาอยากเป็นอาชีพที่มันทําเงินได้ตลอดก็คือเป็นอาชีพช่างศักดิ์
3: นะก็มีความรู้เรื่องนี้เหรอคะหรือว่าไปเรียนเพิ่ม
1: เขามีความชอบเรื่องนี
3: ้
1: พอเขาทําสําเร็จค่ะเขาทําสําเร็จจริงๆคือเขาก็มีลูกค้าเยอะแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเขตพื้นที่อ่ะค่ะมีคนรู้จักเยอะ
3: ค่ะ
1: ก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงค่ะแต่งานมันก็มีหลายรูปแบบค่ะ
3: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ที่เกิน 50% ก็จะเป็นงานที่เป็นล่อแหลมนิดหน่อยอย่างเช่นใกล้อะไรเงี้ยค่ะ
3: งานสัก
4: การศึกษาในเรื่องร่างกายต่างๆ
1: ใช่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็ผู้หญิงก็จะมาให้สักเยอะ
3: ค่ะ
1: แต่หนูก็เคยมีถามเขานะคะว่าแบบถามจริงๆได้มั้ยอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เป็นผู้ชายค่ะเวลามันเห็นอะไรอย่างนั้นน่ะเค้ามีความรู้สึกอะไรมั้ยอย่างเงี้ยค่ะเค้าก็บ่ายเบี่ยงนะคะตอนนั้นน่ะเค้าบอกว่าหนูคิดมากคิดเยอะ
3: ค่ะ
1: เค้าทํางาน เขาทำงานจริงๆเขาไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคน่าจะคิดเยอะจริงๆก็ปล่อยผ่านไปเรื่อยๆจนปัจจุบันล่าสุดเลยค่ะเหตุเกิดล่าสุดคือน้องคนนั้นเข้ามาสักแล้วหลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความตำรวจบอกว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขามันมีช่วงจังหวะที่จะต้องมีการถอดเสื้อผ้าเพื่อถ่ายรูปถ่ายงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาจะไปแจ้งความนะ
3: ค่ะ
1: แต่แล้วเขามีการลงสื่อในเขตพื้นที่ด้วยอ่ะค่ะบอกพิกัดชัดเจนว
3: ่
1: าเป็นแบบนี้แบบนี้เงี้ยค่ะ
3: ไม่ใช่ว่าเขาก็ไปลวนลาม
1: เขาบอกว่า
3: คนนั้นจริงๆ
1: เขาบอกว่าไม่ได้ลวนลามตามที่ลูกค้าพูดแต่เขาก็มีการแซวคำพูดลวนลามคำพูดอะค่ะแบบว่าเรื่องหน้าอกหน้าใจ
3: ในการใช้คำพูด
1: ใช่ค่ะในการใช
3: ้
1: คำพูดเหมือนเขาก็ไม่ได้บริสุทธิ์ 100% นะคะแต่ตอนที่น้องคนนั้นเขาระบุว่าลวนลามอะไรบ้างอะค่อนข้างแรงแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นมันคำตอบเขาว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
3: แปลว่าทำ
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ไม่ถึงขนาดน
1: ั้
3: น
1: ใช่ค่ะตำรวจก็เลยอยากจะให้ไกล่เกลี่ยกันตรงนี้ให้มันจบๆ
3: ค่ะ
1: จนพอเรื่องจบกลับมาที่บ้านมาคุยกัน2คนเงี้ยค่ะหนูก็ถามเขาเลยนะคะว่าทำอยากทำจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะอยากทำเขาจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้อยากทำจริงๆแต่เห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็งงกับคำตอบ
3: เนี่ยมันเป็น
1: แล้วจนเค้นไปเรื่อยๆค่ะเขาก็ยอมรับสารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบจริง
3: ๆค่ะ
1: ด้วยความที่มันเขาบอกเขาเป็นผู้ชายทุกคนก็ต้องคิดแบบนี้อย่างเงี้ย
3: เอ้าแต่ว่าในเมื่อคุณอยู่ในอาชีพศักดิ์
1: ใช่
3: ซึ่งจริงการแบบในที่ล่อแหลมเนี่ยเท่าที่รู้มามันก็มีแบบบางคนก็ใช้หมอผู้หญิงเนาะหรือปฏิเสธที่จะศักดิ์ในพื้นที่ที่เป็นแบบนั้นก็ได้นี่นา
1: ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงพอเขาสารภาพมาหมดเลยว่ามีคิดจริงแล้วมันมีข้อความที่ไลน์ในไลน์อะค่ะแฟนหนูไลน์ไปหาผู้หญิงคนนั้นว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาคำนี้มันก็เหมือนจุกอกอยู่ค่ะ
3: ค่ะ
1: หนูก็เลยบอกว่าแสดงว่าถ้าน้องเขาไม่แจ้งความแล้วแอบคุยกันแค่สองคนมันก็อาจจะไปไหนถึงไหนใช่ไหมคะ
3: ก็จะไปต่อ
1: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าถ้ามันไปต่อจริงๆก็แค่เล่นมัน
3: พูดได้หมด
1: ใช่ค่ะหนูแบบไม่รู้จะทำไงค่ะตอนนั้นอะแล้วญาติรู้กันหมดเลยค่ะแล้วญาติทุกคนที่รู้อะโดยเฉพาะแม่เขาอะค่ะเขาก็บอกกับหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายให้อภัยก็ให้ถ้าให้อภัยได้ก็ให้อภัยเถอะ
3: พี่แอบเดาแล้วเนี่ยเพราะหนึ่งเอาอีกแล้วค่ะเหล่าบรรดาญาติมาอีกแล้วและน
1: ี่
3: คือแม่เขาด้วยก
1: ็
3: คือพยายามจะให้หนูเดินหน้าต่อให้ได้
1: ใช่
3: ค่ะ
1: หนูก็เลยตัดปัญหาหนีไปบวชชี3วันค่ะหนูก็เลยไปบวชพอกลับมาแล้วเหมือนเรามีสติมากขึ้น
3: ค่ะ
1: ก็คุยกับเขาว่าเอาอย่างงี้แล้วกันคือจะลดสถานะความเป็นสามีภรรยาลงมาแต่ลูกเรายังดูแลกันเหมือนเดิม
3: จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกนะ
1: ใช่ค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ซึ่งก่อนหน้าที่หนูจะบอกกับเขาว่าหนูปรึกษาลูกคนแรกแล้วค่ะซึ่งลูกคนแรกเป็นคนโตเนี่ยเขาให้คำปรึกษา

ตลอดว่าที่ผ่านมาแม่ก็เจ็บกับพ่อมาตลอดเนี่ยค่ะถ้าแม่ตัดสินใจได้ถ้าแม่แบบออกมาได้

0: ็นพ่อเป้เลย
1: อ๋อท่านหนูตัดสินใจยังไงอะคะในเมื่อมันก็มีโจทย์ใหญ่อยู่หลายๆครั้งเนาะ
0: ตอนนี้คือหนูยังอยู่บ้านหลังนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าร้านที่หนูทําอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันนอนไม่ได้เหมือนร้านก่อนเรายังต้องไปกลับแล้วก็ลูกคนเล็กค่ะติดหนูหนักมากถ้าไม่มีแม่คือเขานอนไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เขาต้องนอนกับแม่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเอาลูกคนเล็กก่อนยอมอยู่บ้านหลังนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ลดสถานะลงมาแล้วก็แยกกันนอนแยกกันอยู
1: ่
0: แล้วก็จะคุยกันแค่สําคัญแค่เรื่องลูกกับเรื่องในบ้านเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้อยากถามอะไรคะ
0: อยากถามพี่อ้อยพี่ชอดเหมือนกันค่ะว่าสิ่งที่หนูตัดสินใจอย่างที่หนูบอกว่าลดสถานะลงมาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันทําแบบนี้คือเป็นทางออกที่ดีแล้วใช่มั้ยคะ
2: พี่ไม่ได้อยากให้เรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องอยู่ตรงนี้โดยออกไปไหนไม่ได้เช่นลูกหรืออะไรใดก็ตามแต่พอถึงวันนี้พี่ก็เลยไม่แน่ใจไว้กันที่บอกว่าต้องอยู่ตรงนี้ครับพี่เพราะว่าลูกต้องอยู่ตรงนี้อ่ะจริงแล้วอ่ะมันเป็นความจําเป็นขนาดนั้นจริงๆหรือใจหนูเองอ่ะยังอยากอยู่ตรงนี้อยู
3: ่ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
4: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นยังมันยาก
7: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
8: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
9: ระวังครับ
10: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง

0: ว่าวัยรุ่นเจนซี
1: ไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
3: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา
4: ดามยอนคัมแบ็กซิงเกิลจากไดมอนด์นรกรซึ่งใน MV เจ้าตัวสาดเสน่ห์แจกความสดใสแบบเต็มแม็กซ์ส่วนเมโลดี้ก็ฟังสบายๆเนื้อหาเพลงฟีลกู๊ด

0: พลงน่ารักที่เดมอนมีส่วนร่วมด้วยค่ะ
1: เมโลดี้ของรามยอนเนี่ยคือผมมาทำไว้ตั้งแต่แบบ3ปีที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าตอนช่วงนั้นอ่ะผมอินกับเมโลดี้นี้มากๆแล้วเราก็เอาไปนำเสนอพี่ฮายอะไรเราอยากให้มันมีแบบลูกเล่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเราลองหาคำที่แบบมันดูแบบเชิญชวนเขาอะไรที่ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคำหนึ่งมาของแบบคนเกาหลีเขาก็เหมือนแบบพูดว่าไปกินรามยอนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบของไทยที่แบบไปดู Netflixกันไหมไปดูแมวห้องหกไม้อะไรอย่างน
2: ี้อีกาสมาคมทุกวันศุกร์เวลา4 ทุ่มครึ่งต่อให้ที่แพ้ก็พร้อมจะ
3: ลองมันดูสักครั้งเมื่อไอมีเสมหะ
4: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
4: ใช้โซแมท
5: มีคาร์โบซิสเตอีน
6: อันตรายกว่าใช้ยา
7: ก็มีหลายๆบ้านที่เป็นแบบนี
8: ้
7: ต่างคนต่างเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ในความเป็นสามีภรรยาเราไม่สามารถเป็นสามีภรรยากันได้แล้วคราวนี้มันก็ต้องอยู่ที่หัวใจของน้องเพราะเท่าที่ดูน้องก็คงยังรักเขาอยู่นั่นแหละแต่พออยู่ในพื้นที่แบบนี้ปั๊บเดี๋ยววันนึงก็ยอมรับได้เดี๋ยวบางวันก็จะลงไปอ่อนแอว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ไอ้ครั้นจะหนีไปเลยลูกเล็กอีก
8: ใช่ค่ะ
7: และยังไงอีกเราก็ยังต้องทำมาหากินในบริเวณนี
8: ้ใช
7: ่เพราะนั้นพี่ว่าเป็นทางออกที่ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เราอยู่กับทางออกนั้นยังไงถ้าเกิดบังเอิญน้องรู้สึกว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็คงจะไม่ใช่คำว่าอยู่ตรงนี้ต่อไปตลอดชีวิตแต่มันก็ต้องตั้งเกณฑ์กติกาของตัวเองว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์อยู่แต่ตรงนี้ก็ปวดบาดเจ็บจังเลยอะเจ็บปวดจังเลยอะเห็นเขายังแบบเห็นคนหมดรักเห็นคนนอกใจอยู
8: ่
7: ก็พอแบบจะหึงได้ยังไงคนไหนบอกว่าเป็นแค
8: ่ใช่ค่ะ
7: พ่อของลูกแม่ของลูกเนี่ยมันจะต้องวนคุยกับตัวเองสักพักน้องอาจจะต้องตั้งกติกากับตัวเองว่าแล้วเราจะสามารถทำมาหากินในจุดอื่นได้ไหมอย่างน้อยวางแผนคร่าวๆก่อนไม่ได้แปลว่าลุกขึ้นวันนี้ปั๊บเก็บกระเป๋าแล้วไปเลย
8: ค่ะ
7: แล้วลูกไปกับเราแล้วลูกคนเล็กล่ะยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยังต้องเป็นเงื่อนไขนี้ก็ต้องเป็นเงื่อนไขนี้แบบที่น้องยอมรับมีเงื่อนไขและทำทุกสิ่งทุกอย่างตามเงื่อนไขนี้ให้ได้ก่อนแบบที่ทุกข์ทรมานน้อยหน่อยพี่ไม่อยากให้เราตั้งหน้าตั้งตาเดินหน้าต่อไปแต่ทุกทั้งหมดอยู่ที่วิธีคิดอะ
8: หนูก็คิดนะคะว่าเวลาที่หนูปิดร้านนะคะหนูไม่อยากกลับไปเพราะว่าไม่อยากเจอหน้าเขาด้วยยิ่งเจอมันก
7: ็แค่ตรงนี้แหละเจอยาก
8: ใช่ค่ะยิ่งเจ
7: อ
8: ทุกอย่างอารมณ์ทุกอย่างมันจะแบบปะทะมาเนี่ย
9: สิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเราทำมาหากินได
8: ้ได้
9: พี่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งอะโชคดีที่สุดละถ้าว่าทำมาหากินได
7: ้ค่ะ
9: แต่วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราดูแลตัวเองได้ดูแลลูกได้เนาะซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าใดๆก็ตามแต่ที่เป็นคำพูดของเขาอะมันมีความเชื่อถือไม่ได้อยู่ถูกไหมคะเพราะเราก็เคยเจอมาหลายรอบแล้ววันนี้พี่ก็เลยไม่ได้แนะนำว่าหนูจะต้องเชื่อถือในคำพูดเขาเองเนี่ยมันเลยต้องเผื่อใจไว้ตลอดว่าไอ้เขาพูดเขากล่าวมันทำมาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอีกอันนึงอะค่ะพี่ไม่ได้อยากให้เรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องอยู่ตรงนี้โดยออกไปไหนไม่ได้เช่นลูกหรืออะไรใดก็ตามแต่พอถึงวันนี้พี่ก็เลยไม่แน่ใจไว้กันที่บอกว่าต้องอยู่ตรงนี้ครับพี่เพราะว่าลูกต้องอยู่ตรงนี้จริงแล้วอ่ะมันเป็นความจำเป็นขนาดนั้นจริงๆหรือใจหนูเองอ่ะยังอยากอยู่ตรงนี้อยู
8: ่ค่ะ
9: ไม่เอาใช่ไหมลูก
8: คือ
9: เราเป็นผู้หญิงอ่
8: ะ
9: เราจะรู้แหละว่าบางทีแบบมันทั้งรักทั้งเกลียดบางทีทั้งอยากจะไปเดี๋ยวก็อยากจะมันเป็นอารมณ์ปกติอะค่ะคนที่อยู่กันมาขนาดนี
8: ้เจอหน้าก็เกลียดแต่พอไม่เจอหน้าก็เหมือนภาพอดีตที่เขาตามง้อเรา
9: ก็ยังรู้สึกอะไรกับเขาอยู่นั่นแหละ
8: เหมือนเขาก็น่าจะรักเราจริงแล้วไม่งั้นเขาจะมาตามง้อเราหรอเหมือนทะเลาะกับตัวเองอยู่ค่ะตอนก่อนจะมารายการพี่อ้อยพี่ชอน
9: ค่ะ
8: หนูเล่าให้เขาฟังค่ะ
7: เขาว่า
9: จะมาแล้ว
8: หนูจะชวนเขามาด้วย
9: อ๋อ
8: เหรออยากให้เขาอะ
9: อ
8: ยากให้เขามาแบบสารภาพกับพี่อ้อยพี่ชอนแล้วก็ให้พี่อ้อยพี่ชอนเป็นพยานว่าเขาจะยอมปรับปรุงตัวจริงๆเขาจะเป็นคนใหม่จริงๆเนี่ยมีพี่อ้อยพี่ชอนเป็นพยานนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่งานเขาตารางงานลูกค้าเขาจะมีจองล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เงี้ยค่ะเขามีการล็อกคิวแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากมานะแต่ก็ยกเลิกลูกค้าไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
9: วันนี้เอาจริงๆก่อนตั้งหลักก่อนหนูสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้หนูทำอาหารกินได้หนูเลี้ยงลูกได้ไม่ได้ยากหรอกไม่ว่าจะลูกเล็กลูกโตก็ตามยิ่งลูกคนโตน่ารักขนาดนี
8: ้
9: เพราะฉะนั้นหนูไม่มีข้อจำกัดอะไรใดเลย

0: ทีเนี้ยจะอยู่หรือจะไปอยู่ที่ใจหนูไม่ได้อยู่ที่เหตุผลอะไรใดทั้งสิ้นถูกไหมคะตอนเนี้ยใจหนูจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวหนูคนเดียวเลยนะถูกปะตอนเพราะฉะนั้นสมมุติว่าหนูคิดว่าหนูอยากจะกลับไปให้โอกาสอีกสักครั้งอะไรก็ตามไม่มีใครห้ามหนูได้หรอกแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยง
1: ค่อนข้าง
0: สูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะต้องคิดว่าถ้าสมมุติว่าจะเสี่ยงมันจะต้องกี่ครั้งกี่หนว่าเราถึงจะคิดว่ามันพอสักทีอ่ะ
1: ลูกจะเสียใจแค่ไหนที่เห็นแม่ทนทุกข์ทรมานสุดๆมากี่รอบแล้วและน้องอย่าลืมนะคะในวันที่เรื่องราวของการสักแล้วก็ไปลวนลามคนที่มาสักมันอยู่ในโซเชียลทั้งชีวิตนะ
2: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
3: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
4: สนิทกันมากๆ
5: คุยกันทุกเรื่องไหม
6: ยาก
4: ความรักคุยไหม
6: คุยครับอกหักต่อหน้าลูกมันแปลก
5: ไหมไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
6: แค่นั้นผมก็รู้แล
5: ้วไม่อยากร้องไห้ตอนหน้าลูกทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
7: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกลัวสิ่งนี้คืออะไรอ
5: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ

0: รักเชื่อใจพี่ปะ
1: เชื่อดิ
0: งั้นพี่ขอโทษนะ
1: จุดธูปเรียกไม่มาแต่พอคนจูบก็นี่มาเฉยเลย
2: รักจะขอจบงานเท่านี้แล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกรักพี่ชอบชีวิตพี่ไม่ไหวแล้วนะ
3: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่
1: ใช่ครับ
4: วันนึงก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคดีดีกันเข้าไว้
2: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก
5: มีเสมหะ
6: ละลายเสมหะครับออกง่าย
5: บรรเทาไอ
6: ใช้โซแมค
7: มีคาร์โบซิสเตอีน
8: อันตรายกว่าใช้ยาร
0: ักเชื่อใจพี่ปะ
1: เชื่อดิ
0: งั้นพี่ขอโทษนะ
1: จุดธูปเรียกไม่มาแต่พอคนจูบก็นี่มาเฉยเลย
2: รักจะขอจบงานเท่านี้แล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกรักพี่ชอบชีวิตพี่ไม่ไหวแล้วนะ
3: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่
1: ใช่ครับ
4: วันนึงก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคดีดีกันเข้าไว้
2: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก
9: อาทิตย์นี
10: ้มาเชิญแท็กครับมา
11: เฮ้ยเฮ้ย
12: นี่มันแท็กคู่คุณภาพชัดๆ
10: ใช่ไหม
13: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
10: เออ
14: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลย
15: รู้ใหม่กระโดด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาด
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: เขาสารภาพว่าเขาอายุเยอะแล้วถ้าเขาจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็คงยาก
19: โอ้ยนั่นเป็นหาเขาน
20: ั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
18: แล้วคือหนูก็เลยบอกว่าแล้วทำไมต้องไปเริ่มต้นใหม
20: ่เอาจริงๆนะเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้อยู่กับหนูและลูกเพราะรักหนูรักลูกเหรอเขาอยู่เพราะว่าขี้เกียจไปเริ่มต้นกับคนใหม่เฮ้ยนี่ไม่ใช่เหตุผลนะ
19: เพราะว่าแค่ไม่มีที่ไปก็เลยต้องอยู่เหรอ
20: คนเราต้องอยู่ด้วยความรักไม่ใช่อยู่เพราะฉันขี้เกียจไปเริ่มต้นใหม่ฉันแก่ละฉันไม่อยากเริ่มต้นใหม่เฮ้ยมันเป็นเหตุผลเหรอ
19: และถ้าเกิดไม่อยากจะเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ต้องดูแลคนเก่าให้ดีสิและที่สำคัญนะคะไม่ว่าน้องจะตัดสินใจยังไงน้องคือตำราของลูกนะลูกคนโตก็ลูกสาว
18: ค่ะ
19: ถ้าวันนึงลูกสาวไปเจอผู้ชายเหมือนพ่อเป๊ะเลยเอาให้เหมือนเป๊ะเลยนะคนเป็นแม่อยากจะพูดกับลูกว่าอะไร
18: ก็คงไม่ต้องให้ลูกทน
19: ใช่ไหมคะเพราะนั้นวันนี้แม่อาจจะต้องทำให้เขาเห็นว่าแม่รักตัวเองนะ

0: ลูกวันนึงถ้าหนูไปเจอคนใจร้ายเหมือนที่แม่เจอหนูต้องรักตัวเองให้แม่ด้วยนะวันนี้ลูกสาวยังเดินมาบอกกับแม่เลยว่าแม่เสียใจเพราะพ่อมาตั้งเยอะแยะแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูดูแลน้องได้เห็นไหมครับว่าในบางจังหวะลูกมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราอีกเพราะเราก็คือหัวใจลูกเหมือนกันลูกจะเสียใจแค่ไหนที่เห็นแม่ทนทุกข์ทรมานสุดๆมากี่รอบแล้วและน้องอย่าลืมนะคะในวันที่เรื่องราวของการสักแล้วก็ไปลวนลามคนที่มาสักมันอยู่ในโซเชียลทั้งชีวิตนะและคนเป็นลูกสาวเขาต้องแบกอะไรไว้บ้าง
1: ใช่
0: นี่พ่อเขาใครก็รู้ถูกไหม
1: ใช่ใช่ตอนที่หนูหายไปเขาก็ไม่ได้ตามจีถามนะคะว่าไปไหนทำอะไร
0: เข้าใจยัง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าอันหนึ่งที่หนูได้มาคือหนูรู้แล้วไงเขาว่าไม่มีเขาหนูก็อยู่ได้เห็นปะช่วงนั้นก็อยู่ได้ตั้งหลายเดือนไหนก็ไม่เห็นเดือดร้อนไม่เห็นตายเลย
1: อาจจะยัง
0: อายากหน่อยไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ค่ะ
0: น้องบอก
2: ว่าถ้ายิ่งเวลาผ่านไปอ่ะหนูจะอยู่ได้สบายขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งหนูอาจจะรู้สึกดีก็ได้ที่คนที่ถ่วงชีวิตหรือคนที่ทำให้ชีวิตมันต้องพอมันหายไป
0: อยู่กับเขาตั้ง17ปีอ่ะแทนจะเป็น17ปีที่โอ๊ยเรารักกันดูแลกันมาตั้ง17ปีเปล่าค่ะหนูทนมาตั้ง17ปีต่างหากถูกไหมล่
2: ะ
0: และลูกเล็กก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเล็กแบบนี้เสมอไปน้องก็ตั้งกติกาว่าถ้าโตขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนะลูกเวลาที่หนูได้เห็นแล้วนะว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านเราอาจจะทำให้เราตัดสินใจง่ายกว่านี้ก็ต้องวางแผนอะไรไว้บ้างเหมือนกันคร่าว
1: ๆแต่ตอนนี้เขาก็เดินหน้าง้อเหมือนเดิม
0: เราเห็นภาพหมดแล้วค่ะน้องพี่ให้จำภาพเดิมๆ
2: ใช่ค่ะมันก็เป็นภาพเดิมๆงั้นมันเลยพี่เลยรู้สึกว่าโอเคค่ะถ้าหนูจะอยู่หนูต้องอยู่ด้วยโจทย์นี้แหละเขาเป็นแบบนี้เขาไม่เปลี่ยนหรอกหนูอย่าไปคิดเลยว่าเดี๋ยวเขาอาจจะดีขึ้นเขาคงไม่เปลี่ยนหรอกถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งนานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: สิ่งที่หนูเจอมันก็จะซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆอีก
0: คิดถึงหัวใจลูกแต่ไม่ใช่แค่ว่าพอลูกติดพ่อเลยไปไหนไม่ได้แต่คิดถึงลูกว่าเขากำลังเรียนรู้สิ่งไหนและเราอยากให้ลูกได้รับอะไรที่เป็นตัวอย่างจากในบ้านนั่นคือสิ่งที่น้องต้องเอามาประกอบการตัดสินใจด้วยนะ
2: หลายคนคิดว่าอยากให้ลูกมีพ่อแต่ลืมมองไปว่าการที่ลูกมีพ่อที่ไม่ดีก็เป็นอันตรายกับลูกเหมือนกัน
3: คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ
4: มีข้อความนึงส่งเข้ามาในแชทเขาซึ่งเขาทิ้ง iPad ไว้อ่ะค่ะเราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับกับผู้หญิงตั้งแต่แฟนเก่าคนแรกเนี่ยคนก่อนหนูอะค่ะทั้งนอกกายแล้วก็นอกใจทุกคนเลยเสร็จปุ๊บหนูไปเจอรหัส OTP Verify Tinder 10ครั้งบวกอย่างเช่นหนูออกจากห้องไปเรียนตอน 9:00 นอย่างเงี้ยค่ะก
2: ็
4: คือเขาโหลดตอน 9:05 นเขามาส่งหนูที่สนามบิน 4:00 นเขาโหลดตอน 4:15 นเจอเหตุการณ์ที่ช็อกกว่านั้นอีกก็คือก็เจอว่าเขามีการคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซึ่งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
2: ค่ะ
4: หนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเถอะ
5: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเทเกตเมเจอร์ทุกช่องทาง

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ทีนี้คุณจะบอกผมได้หรือยังว่านัดจันอยู่ที่ไหน
1: โทรไปทำไมจังหวัดน่านน่านนะคะคุณพ่อเมีย

0: ังหวัดน่านเหรอแน่ใจนะ
1: ครับผมตามเธอไปจนถึงสนามบินไฟของคุณณจันทร์จังหวัดน่านแน่ๆครับเธอไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วครับ
0: แล้วทำไมถึงไม่รายงานผม
1: ก็ผู้กองไม่อยู่เลยครับ
0: ก็ผมติดงานอยู่ต่างจังหวัดต้องติดตามนายคุณก็รู้เรื่องนี้นี่อย่างน้อยโทรมาหากันหน่อยก็ได้โอ้ยป่านนี้บินหนีไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู
2: ้เสือที่ได้จากพวกลักลอบครับหลุดออกจากกรงครับตอนนี้มันกำลังงุนงิดมากไม่มีใครเอามันกลับเข้ากรงได้เลยครับผมได้ตามทีมสัตวแพทย์ให้มาฉีดยาสลบแล้วครับ
3: แล้วเขามาหรือยังอ่ะ
2: ยังไม่มาเลยครับระวังครับคุณบักษะอันตรายนะครับคุณบักษะ
3: ไม่เป็นไรครับ

法。再发。再接歪，再发。再单吹嘛，再发。Yeah.

0: ุณปักษาเก่งจริงเลยครับ
1: ฉันเพิ่งรู้นะว่าแกมีความสามารถจับเสือด้วยถึงได้กล้าอยู่ใกล้ผู้หญิงอย่างคุณณจันทร
2: ์นี่แกมาหาฉันทำไม
1: นี่เพื่อนมาหาทั้งทีทำไมต้องพูดอย่างนี้วะก็ได้เหตุผลที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันมีคำถามไงแกรู้บ้างไหมว่าตอนนี้คุณอาจารย์เขาอยู่ที่หน้า
2: อะไรนะเธอไปทำอะไรที่นั่นเนี่ย
1: นี่แกอย่าบอกนะว่าแกไม่รู้เรื่องนี
2: ้ฉันก็ไม่ได้เจอเขาตั้งแต่วันนั้นน่ะ
1: วันนั้นคือวันไหน
2: วันที่ฉันพาเขาไปทำบุญให้กับคนตายอะที่เป็นยางของร้านป้าแอน
1: ทำไมแกไม่บอกฉันวะ
2: ถ้าฉันบอกแกเนี่ยแกก็จะจับผิดเขาอีกไงแล้วแกก็จะตั้งข้อสันนิษฐานว่าที่เขาไปเพราะเขารู้สึกผิดแล้วก็อยากจะไปเพื่อจะไถ่บาปไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาน
1: ี่แกเก่งกว่าฉันอีกนะแกเก่งขึ้นมากเลยรู้ไหมแต่แกไม่สงสัยบ้างเหรอว่าเขาจะไปทำบุญให้คนนั้นทำไมถ้าเขาไม่รู้จักและที่สำคัญทำไมเขาถึงต้องรีบร้อนหนีไปที่น่านโดยที่ไม่บอกแกคนที่บริษัทของเขายังไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำ

0: นี่ปักษะฉันคงต้องตามเธอไปที่นั่นนะลูกน้องฉันบอกว่าเธอมีบ้านป้าอยู่ที่น่านเธอคงไปกบดานอยู่ที่นั่นแหละ
1: นี่แกอย่าใช้คำว่ากบดานกับคุณอาจารย์ได้ไหมเพราะเขาก็ไม่ใช่ผู้ร้ายอะไรที่ไหนถ้าแกไปเนี่ยฉันก็จะไปด้วย
0: แกจะตามไปทำไมฮะ
1: ก็คุณอาจารย์กำลังอยู่ในอันตรายแกจะให้ฉันอยู่เฉยๆได้ยังไงฮะ
0: นี่แกอย่าบอกนะว่าแกจะตามไปช่วยเธอจากตำรวจฉันจะบอกอะไรให้ถ้าเธอผิดจริงไม่แต่แกก็ไม่มีทางปกป้องเธอได้เว้ย
1: ฉันก็ไม่เคยเชื่ออยู่แล้วว่าเขาผิดจริงฉันจะตามไปช่วยเขาเพราะฉันเป็นห่วงเขาจริงๆ

0: คุณคงรู้นะครับว่าพวกหมอมาทำอะไรกันในวันนี้พวกเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบอาการคุณเพื่อที่จะพิจารณาว่าคุณพร้อมที่จะออกจากที่นี่ไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมปกติหรือยัง
1: เชิญเถอะครับคุณหมอผมพร้อมที่จะออกไปจากที่นี่แล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวหมอจะเริ่มคำถามทางจิตวิทยาแล้วนะครับเดี๋ยวหมอจะให้คุณดูภาพแล้วก็คุณบอกหมอว่าคุณนึกถึงอะไร
1: ครับ
2: คุณหนูคะพี่คำศูนย์น่ะมีหวังจะได้ออกมาไหมคะเนี่ย
3: มีสิคะคำศูนย์เขาไม่ได้บ้าอย่างที่คนอื่นเขากล่าวหายังไงวันนี้ก็ต้องออกมาให้ได้
2: สาธุยังไงก็ขอให้พี่คำศูนย์อย่าอาละวาดหรือของขึ้นมาเลย
1: จากกันครับดอกไม้กำลังจะบานเครื่องบิน
0: นั่นแหละครับทีนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายแล้วนะครับคุณคำสุ
1: ขเร็วๆจะครับคุณหมอผมอยากจะออกไปที่นี่แล้วเสือ

0: ใจเย็นๆครับคุณข้างศูนย์ใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: ให้เด
0: ี๋
1: ยวนี้ไปก่อน
0: ใจเย็นๆครับ
1: คุณปล่อยกูคุณบอกให้ปล่อยกู
2: ไปหรือเปล่าคะไม่เป็นค่ะไม่เป็นไร
1: ไปสิวะ
0: ระวังครับระวังทางศูนย์ทางศูนย์ทางศูนย์เย็นๆครับ
1: กูให้ปล่อยกู
0: เย็นๆครับ

0: นายท่านเห็นเธอแล้วเหรอครับ
1: ไม่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่ากลิ่นของเธอนี่เจือจางมากเลยแต่ฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่แน่ๆ

0: เงินศูนย์ใจเย็นๆนะไม่มีอะไรนะใจเย็นๆนะครับ
1: ปล่อยดิวะปล่อยดิวะปล่อยกูเอ้ยพวกมึงจะตายกันทุกคนกูบอกให้ปล่อยกู
2: โอ้ยโอ้ยคำศูนย์
3: คนไข้มีอาการคุ้มคลั่งต้องกลับบริเวณไปก่อนนะครับ
4: คุณหนูต้องไปคุณหนูต้องหนีไปมันมาแล้ว
2: เดี๋ยวอะไรนะใครมาม
4: ันมาแล้วมันกำลังจะมาที่นี่คุณหนูต้องหนีไปเดี๋ยวนี้ต้องหนีไป
2: นี่พวกมันตามฉันมาจริงๆเหรอเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะคุณหนูเอายังไงดีเราไม่มีทางเลือกเราต้องหนีเราต้องพาอาคำสูตรไปด้วย

0: ั่นใครอ่ะเพราะคุณเป็นใคร
1: ผมมาหาณจันทร์ณจันทร์อยู่ที่นี่ใช่ไหมผมเป็นลูกค้าของเขาผมอยากคุยธุรกิจด้วยหน่อย
0: ณจันทร์ไม่ได้อยู่ที่นี่ณจันทร์ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
1: ผมรู้ว่าณจันทร์อยู่ที่นี่ไปตามณจันทร์มาพบผมเดี๋ยวนี้เลย
0: พวกคุณนี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอฉันบอกว่าณจันทร์ทำงานอยู่ที่กรุงเทพคุณออกจากที่นี่ได้แล้ว
1: โกหกถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยณจันทร์จะต้องอยู่กับไอ้คนคนนั้นไอ้ในพรานที่ชื่อคำศูนย
0: ์พวกคุณรู้จักคำศูนย์มันด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมาตามที่นี่หรอกคำศูนย์มันเป็นบ้าไปแล้วมันอาละวาดจะจับไปอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าแล้ว
2: นายท่านต้องการจะรู้ว่าณจันทร์อยู่ที่ไหนก็บอกมาสิ
0: ช่วยด้วยคำแสง
1: บอกมาได้แล้วว่าณจันทร์อยู่ที่ไหน
0: คำแสงโอ้ยแสง
1: เฮ้ยแกทำอะไรอ่ะปล่อยโอ้ยเฮ้ย
3: ไปซะ
1: ไปเบ๊ปล่อยมันไป

0: เราจะเอายังไงกันต่อดีครับท่าน
1: ไปที่โรงพยาบาลที่คนชื่อคำศูนย์มันอยู่นัจจันต้องไปที่นั่นแน่

0: ขาขังพี่คำศูนย์เอาไว้ตึกด้านหลังนู้นนะคะมันเป็นห้องสำหรับคนไข้หนักๆแต่ว่ามันอยู่ชั้น3แล้วมันมีลูกกรงแน่นหนามากเลยนะคะแล้วเราจะช่วยพี่คำศูนย์ได้เหรอคะมันต้องได้สิคุณหนูมีแผนอะไรเหรอคะ
1: เดี๋ยวหนูจัดการเองแต่เดี๋ยวนะต้องช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากรปภ.นะ
0: เบี่ยงเบนความสนใจทำยังไงล่ะคะ

0: เดี๋ยวก่อนครับเข้าไม่ได้นะครับตึกนี้เป็นเขตสำหรับผู้ป่วยพิเศษห้ามเข้านะครับ
1: นายท่านต้องการจะพบคนไข้ที่ชื่อคำศูนย
0: ์คุณเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าครับต้องติดต่อที่ด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวครับคุณ
1: นายท่านอยากพบใครก็ต้องได้พบใครก็ขวางไม่ได้
2: เข้าเลยครับเข้าไปได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษแล้วเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับครูก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
5: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
4: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
5: ใช่ใช่
4: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
5: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
4: 3ปีครับ
5: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
4: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
5: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
4: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
5: ม
4: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
5: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
5: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
4: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
5: เอาที่ว่าเป็นเรื่อง
4: ของเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
5: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
4: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
5: ิน
4: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
5: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
4: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
5: เอาด่วน
4: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
5: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
4: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
5: แล้วดู
4: ความเดือดของเขาสินุ้ย
5: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
4: ้
5: าจะทำเมนูหุงอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
4: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
5: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
4: ช
5: ิปไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
4: ดูดีอ่ะ
5: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
4: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวย
5: ัง
4: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
5: ุ
4: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
5: ต่อไปอันนี้

0: อะไรนี
1: ้โจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเต้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเต้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้ตายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: อุ้ยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่เรียนก
0: ับ
1: ข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชั่น
1: ใช่ฟูออปชั่นทำได้ทุกอย่าง1,390ได้ฟูออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: น้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
3: สวัสดีค่ะพี่ออย
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะขายดีจริงๆ
4: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ย okay. ต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปี

0: เก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรโมทก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
0: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของควันจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
2: เต็มท้องขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่น้อย
2: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
1: พอนอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมาก
0: มาก
2: ชิมเลยชิมเลย
1: นะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
2: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
1: ดูความ
0: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานไม่หวานเปรี้ยว
2: ยังไง
1: หอมหอม
2: อบในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วรื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
2: และอย่างนึงที่เคยบอกว่าเราการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งอ่ะยังไงเนี่ยคุณเอา
0: เดือนมาตรงนี้เนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าอ่ะขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
2: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจะดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
2: ึ้
0: งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจากคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
2: ด้วย
0: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
2: คุณอ้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตรทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
1: ใช่แล้วเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออนี่แหละถือได้ความรักจากฉัน
2: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1252
1: ดูดีมาก
2: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่กินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟดำที่ใส่น้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟแล้วทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างนึงนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุข

0: ทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
1: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะ

0: ลงมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับค่า GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
2: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณออยขอโปรอีกรอบ
2: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
2: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
0: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ลอยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: รอทีปีหน้าร
2: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
1: และแต่วันนี้พอขวด
2: นะขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูกาลการเก็บเกี่ยวด้วย
0: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
2: คะ
0: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
2: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
1: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
2: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีรีบโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียววันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันที Time Stellet 5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
1: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1 2

Hey!

0: แต่ฉุกเฉินไปดูคนไข้เร็ว
1: ฉุกเฉินฉุกเฉินช่วยเหลือคนไข้ด่วน
2: คิดไม่ทัน
1: ช่วยเหลือคนไข้ด่วน
3: รับทราบครับรีบไปดูคนไข้ด่วนไป
4: ครับผมไป
5: หยุดอย่ามาทำอะไรที่นี
2: ่ฉันหลงมา
5: โอ้โหข้ารู้นะว่าจำเป็นพวกพักมารเจ้าจะมาชิงกระบี่มังกรฟ้าจากข้าใช่ไหม

0: ข้าไม่ใช่พวกพักมารข้าไม่ได้มาชิงอะไรทั้งนั้นข้ามาช่วยพวกเจ้า
1: ช่วยพวกข้า
0: ใช
1: ่มาช่วยพวกข้าเฮ้ยจะมีคนมาช่วยแล้วจะมีคนมาช่วยแล้วเย้จะมีคนมาช่วยแล้วจะมีคนมาช่วยแล้วเว้ยจะมีคนมาช่วยแล้วจับมันไอ้นี่มันบ้า

หยุดเจ้าหลอกข้าข้ารู้นะว่าเจ้าโกหก

0: ายเป็นคนกดกิ่งกันย่านะครับ
1: ไม่ทราบจริงๆครับ
2: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มีคนกระโดดตึก
0: อะไรนะมีใครโดดลงมา
2: ไม่ใช่กระโดดลงกระโดดขึ้นที่เดียว2ชั้นเลยจริงๆชอเห็น
0: ชอลิวเพียงก็บอกแล้วไงว่าอย่าดูหนังจีนมากเกินไปน่ะ
2: ชอเห็นแล้วตอนเนี้ยกระโดดขึ้นไปชั้น3แล้วด้วยชอเห็น
0: โอ๊ยไม่เอาไม่เอาอย่ามากวนตอนนี้

0: มีคนมาค่ะมีคนมาเดี๋ยว
1: นายคำศูนย์เรียบร้อยดีหรือเปล่าเฮ้ย

0: ไขทั้งกุญแจพัง
1: คุณดูจัดการเลยคุณดูคุณดูเร็ว
0: เฮ้ยด่วนคนไข้ของพิเศษในคำตูนหนีไป

0: ไม่พยัก
1: หยุดนะนายกำศูนย์จะหนีไปไหน
2: นี่ครับ
1: ไม่หยุด

0: สูญหนีไปมีผีมาช่วย
1: เอางี้เดี๋ยวฉันจะยืนทางขวาส่วนนายไปดูทางซ้าย
2: ไปได
3: ้อาคะผีมันจะล่อพวกมันอีกทางนะคะอารีบออกไปเลยนะ
4: จะดีเหรอครับคุณหนูคุณหนู
3: ไม่ต้องห่วงหนูนะ

0: Ahoy, you lay.
1: Hey, down my way, down.
2: ฉีดยา
3: ไม่นะไม่เขากำลังจะมาปล่อยฉันขอร้องปล่อยไม่ไม่

0: คุณทำให้ผมเหนื่อยมากรู้ไหมนะจ๊ะจะให้ผมต้องบอกคุณกี่ครั้งกี่หนว่าคุณไม่มีวันหนีผมพ้นหรอกต่อให้คุณหนีไปไกลแค่ไหนยังไงผมก็ต้องตามคุณเจออยู่ดี
1: ฉันแค่มาเที่ยวฉันไม่คิดว่าคุณจะตามมา
0: โกหกแล้วไอ้พรานบ้าแล้วมันเกี่ยวข้อง

0: จะพามันหนีออกจากโรงพยาบาลบ้านนี่ทำไมคุณคิดจะล้างคำสาปเสือสมิงใช่ไหม
1: เปล่านะฉันแค่จะช่วยเขา
0: อย่ามาหลอกกันเห็นทีจากนี้ไปผมคงไว้ใจคุณไม่ได้ต่อไปไปกับผมเดี๋ยวนี
1: ้ไม่ไม่นะไม่ฉันไม่ไป
0: ไปกับผมเดี๋ยวนี
1: ้ไม่คุณจะทำอะไรฉันน่ะ
0: ผมจะไม่ทำอะไรคุณอยู่แล้วแค่พาคุณกลับกรุงเทพไปอยู่ในปราสาทของผมรอวันที่จะเป็นราชินีของผมและไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะพ้นเพ็ญเดือน8นี้และผมจะไม่ปล่อยให้คุณห่างหูห่างตาผมอีกต่อไป
1: ไม่
0: ปล่อยนะจ๊ะ
1: ไม่ไม่ฉันไม่ไปฉันไม่

干嘛？

0: 别哭了。
1: ทางนี้ค่ะอา

0: ราต้องเดินเราไปค่ะอา
1: จริงเหรอครับคุณหนู
0: ค่ะถ้าหนูกระโดดขึ้นมาได้หนูก็ต้องโดดลงไปได้ค่ะเราไม่มีเวลาแล้วค่ะอา

0: AP! CP! มานี่มานี่สิพี่สิพี
1: ่มีอะไรชอรี่เพียง
0: คนกระโดดตึก
1: ฮะ
0: เมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปหนึ่งแต่เมื่อกี้ลงมาสอง
1: สอง
0: สองคนเลย
1: เหรอสองคนเลย
0: คนกระโดดตึก
1: อาการกำเริบอีกแล้วนะเราเนี่ย
0: ไม่ใช่
1: ต้องขอหมอเพิ่มยาแน่ๆ
0: ไม่ใช่

0: 일단 끊어라 끊어.
1: 선동 자살로 공포물 놓으면 위파 산업부터 되니가

0: ไรกันเนี่ยมาถึงปุ๊บก็มีคดีให้ทำเลยจะไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนกันเลยวะเนี่ย
1: ก็ดวงแกมันสมพงกับคนตายนี่หว่
0: า
1: ไปที่ไหนก็มีแต่คนตายที่นั่น
0: โอ้โหนี่แกกำลังจะด่าว่าฉันเนี่ยเป็นตัวซวยเหรอ
2: ผู้กองครับเชิญนี่ครับ
0: ครับ
3: ขอโทษทีครับที่เชิญผู้กองมาที่นี
4: ่ครับ
3: พอดีผมตรวจจากสภาพศพเนี่ยเลยนึกถึงคดีที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพคิดว่าผู้กองเนี่ยน่าจะให้ข้อมูลได้บ้างครับ
4: เสืออย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ครับผมเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าเสือเนี่ยจะหลุดออกมาทำร้ายคนได้ยิ่งเป็นที่โรงพยาบาลเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยครับ

0: เป็นไม่ได้ตอนแรกผมก็เคยคิดเหมือนคุณนั่นแหละเห็นว่ามีคนไข้หายไปจากที่นี่ด้วยเหรอครับ
1: ใช่ครับคนไข้ชายชื่อว่าคำศูนย์มีพยานพบเห็นว่าหลบหนีออกไปจากโรงพยาบาลพร้อมผู้หญิงคนหนึ่งครับ
0: อะไรนะผู้หญิงเหรอ
1: ใช่ครับ
2: อาชานี่แกคงไม่คิดว่าจะเป็น
0: มันมีทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะพิสูจน์ได้
3: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพ็คเซลบายโอช้อปปิ้งบอกเลยวันนี้ความสบายมาเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วแบบนี้เลยจ้ะแม่กับซาบีนาแฮปปี้บาร์พรีเมีย
5: มยืนอะไรได้ขนาดนั้นอันนี้ก็แฮปป
4: ี้
5: อันนี้ก็ซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยนะ
4: แล้วยังไง
5: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
4: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
5: มันไม่ได้แล
4: ้วหัวยังไงล่ะจ๊ะ
5: มันติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
4: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
5: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
4: ถูก
5: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
4: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
5: โหยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
4: อ
5: ้
4: าวตัวนี้ก็แพง
5: มาก
4: เกือ
5: บพันนะตัวเนี้ย
4: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นคันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
5: ใช่เพราะว่าปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
4: ใช่
5: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
5: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วขายเท่าเดิม999บาท
4: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพ
5: ี่
4: ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
5: ใช่แล้ว
4: เพราะว่าความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีนาตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม
5: ่
4: แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีนาแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะต
5: ั
4: วพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟอง
5: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
4: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
5: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ
4: ่
5: ะ
4: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม
5: ่
4: ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
5: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก
4: ็
5: ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเร
4: ีย
5: บด้วย
4: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไห
5: ม
4: แม่ลองเปลี่ยนชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
5: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอบคุณเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
4: อ
5: ัน
4: นี้เราให้ฟรี
5: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบน
4: ี้ใช่จ้ะ
5: มีตะเข็บคันมาก
4: ใช
5: ้เวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
4: ี้
5: เอาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
4: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้อกยื ือได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
5: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึง 1,000 ให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้ก็ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
4: 66เซต
5: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
4: นะ
5: คะ142บาท
4: แม่เข้ามาดูใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจาก Sabina Happy Bar Premium ตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวหนึ่ง
5: ใช่
4: ลดหนา
5: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
4: ต้อง
5: อันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
4: ต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
5: ใช่
4: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
5: ังเหลือ
4: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
5: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรไม้บ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้าง

0: ไปแล้วเด้อ
1: หายไปแล้วนะมันตึ๊บไปหมดแล้วอ่ะ
0: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะคุณ
1: ว้าย
0: นี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750 บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2 นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพู
0: ค่ะ
1: ให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4 ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999 บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
0: อันนี้แหละคือความพรีเมียมและนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750 บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่ใจเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48 นิ้วนะคะ
0: 48เลยเหรอ
1: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
0: ะ
1: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
0: ้
1: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้องคุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
0: กระชับพุงอยู
1: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินโหดในสะดวก
0: สาวเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ SM เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทำมาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
1: ใช่
0: ไปออกกำลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดนึงสวยเชื่อลูก
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
0: ใช่แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999 บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ทีโอช้อปปิ้งโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
1: เหลือแล้วตกแค่ตัวละ142 บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142 บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7 ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ่ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผลิตสูตรใหม่ออกมากระสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหน

0: ูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่110บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
0: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูขุมกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี
1: ้
0: แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้จริง
0: ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดี
1: ๆ
0: ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มะมันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
1: ่
0: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันคล้อยตาตกอ่ะแม่บอก
1: โ
0: ตเห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพร่ำเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้เยอะมาก
0: สบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตาพี่ม้าหลายหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ดู
0: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี
1: ้ดูดิเส้นชัดมากอะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่มา
1: เนี่ยแล้วผิวมัน ือฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมค่ะตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องยูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมค่ะล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม่อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวเด้งเด้งนุ่มมาก
1: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเต้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเขาเข้าไปเติมและแม่พอลลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: านเป็นยังไงบ้างครับ
1: ยาของไอ้พวกมนุษย์มันใช้ได้ผลกับฉันได้ไม่นานตอนนี้ฉันพร้อม
0: แล้วเราจะไปไหนกันครับ
2: เชิญครับ
3: พยายามมาแล้วครับผู้กองเชิญครับ
4: ผมอยากให้คุณชี้ตัวผู้หญิงที่พาคนไข้หนีออกไปจากที่นี่ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าครับ
5: ใช่เลยครับผู้หญิงคนนี้แหละที่ผมเห็น
4: คุณแน่ใจนะ
5: แน่ซะยิ่งกว่าแน่ครับ

0: ไม่เจอกันนานนะไอ้คำศูนย์กี่ปีมาละสหายตั้งแต่เอ็งเลิกเข้าป่า
1: เกือบ20ปีแล้วนี่ผ่านจุนเพื่อนอาเขาจะเป็นคนพาพวกเราเข้าป่า
0: ไอ้ศักดิ์มันบอกข้าหมดแล้วว่าพวกเอ็งเนี่ยจะเข้าไปหมู่บ้านผาสมิงบ้านนักล่าเสือเป็นความจริงหรือว่าไอ้คำสูตรแต่ข้าไม่เคยเชื่อหรอกนะเว้ยตำนานโบร่ำโบราณว่ามันจะมีอยู่จริง
1: พระธุดงค์ท่านบอกข้าว่าท่านเคยไปที่หมู่บ้านนี้แล้วท่านไม่โกหกข้าหรอก
0: แล้วเองจะเข้าไปทำไมวะลึกออกขนาดนั้นกว่าจะเดินเท้าถึงเนี่ยไม่รู้จะกี่วัน
1: หลานข้าจะเขียนหนังสือจะเขียนเรื่องตำนานหมู่บ้านนี้ก็เลยอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองแต่จะต้องไปก่อนคืนวันเพ็ญเดือนหน้า
2: คือว่าเดี๋ยวต้องรีบส่งต้นฉบับนะคะ
0: เอ้ยคำศูนย์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยข้าไม่เหมือน20ปีที่แล้วข้าแก่ลงมากแข้งขาข้าเนี่ยมันก็ล้าเว้ยตาก็ฝ้าฟางข้าไม่รู้ว่าข้าจะนำทางพวกเจ้าเนี่ยได้ไกลถึงขนาดนั้นหรือเปล่า

0: ท่านี้มันจะทำให้ขากับตาของเองเนี่ยทำงานได้ดีเหมือนเดิมใช่ไหม
1: เดี๋ยวเองแน่ใจในคำสูนว่าพวกเองทั้งหมดเนี่ยอยากจะเข้าไปเห็นแค่อย่างเดียวไม่มีจุดประสงค์อื่นอีก
0: ไม่มี
1: ผ่านป่ายังข้าเนี่ยนะมันต้องรู้ก่อนว่าพวกคนที่จะเข้าไปในป่าเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรไม่ใช่เข้าไปทำผิดผีไม่เช่นนั้นแล้วก็ผีป่าผีดอยจะลงโทษพวกเองไม่ให้กลับออกมาอีก
0: ไม่มีอะไรหลานข้าแค่อยากเห็นภาพก็เท่านั้น

0: เดี๋ยวคุณหนูนอนที่นี่คำแปลงเตรียมที่หลับที่นอนคุณหนูด้วย
1: จ้ะคุณหนูหนาวเหรอคะเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะคำสูนหนูรู้สึก
0: พวกมันเหรอครับคุณหนูนี่พวกมันตามพวกเรามาอีกแล้วเหรอ
1: ใส่เขี้ยวเสืออยู่ไง
2: เขี้ยวเสือ

0: เธอหายไปอีกละนัดจังต้องรู้ตัวแล้วแน่ๆเลยว่าฉันกำลังตามหาเธออยู่เนี
1: ่ยแล้วเราจะเอายังไงต่อไปดีครับท่าน
0: ฉันจะลองดูอีกครั้งนึง
2: โอ้ยลองออกไปทีโ
3: อ้คุณหนูยังไม่พ้นจากอันตราย
2: อ้าว
3: เขี้ยวเสืออันใหม่เนี่ยไม่ได้ปลูกเสกตามวิธีจริงๆมันไม่มีอำนาจมากพอที่จะบดบังคุณหนูจากพวกมันได้แต่มันใช้ถ่วงเวลาให้พวกมันใช้พลังมากขึ้น
0: มีหมอกอยู่เต็มไปหมดแต่ยังมีช่องเล็กๆอยู่ฉันไม่มองเห็นเธออีกครั้งหนึ่งล่ะไรเมฆตรงไปเรื่อยๆก่อน
2: โหยแล้วทำไมพี่คำสูตรไม่ปลุกเสกให้มันเยอะๆหน่อยล่ะ
4: แล้วเราจะทำยังไงต่อดีล่ะคะ
3: พวกมันต้องใช้เวลามากขึ้นในการตามหาเราวันนี้มันคงมาไม่ถึงพวกเราแน่พรุ่งนี้เราจะต้องออกจากนี่ให้เร็วที่สุด
5: เข้ามาทำอะไรกันในนี
3: ้หลานข้านอนไม่หลับเพราะว่าผิดที่ก็เลยพามาไหว้พระไหว้เจ้า

คุณหนูจำไว้นะครับตอนที่คุณหนูจะถึงหมู่บ้านผาสมิงจะให้ใครรู้ไม่ได้เรื่องคำสาปเสือสมิงโดยเพราะไอ้พานสองตัวนั้นไม่งั้นอันตรายจะตกที่ตัวคุณหนูเอง

คุณยิ้มสิคะว่าเราเป็นอะไรกันเรามีความสัมพันธ์กันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นขอความกรุณาอย่ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของนาจันเลยนะคะปล่อยให้นาจันอยู่คนเดียวเถอะนะคะ

สุขสันต์วันเกิดครับดอกหญ้าเนี่ยดูถูกไม่ได้เลยนะครับถึงมันจะเป็นพืชที่ต่ำต้อยแต่มันก็อยู่ได้ทุกภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศเลยนะครับผมขออวยพรให้คุณเข้มแข็งเหมือนดอกหญ้าครับ

0: างข้างหน้าลำบากเราเองต้องไปไกลธนากำแพงจะกลับก่อนก็ยังทันนะคะ
1: เฮ้ยนี่มาถึงป่านนี้แล้วจะให้น้าไปไหนได้ล่ะแหมให้น้าไปกับคุณหนูแล้วกันเผื่อน้าจะได้ปกป้องคุณหนูได้ไม่ว่าจะขึ้นเขากี่ลูกน้าจะไม่บ่นสักคำเอ้า
2: แล้วอาวุธของข้าล่ะ
3: อาวุธเป็นสำหรับพานนำทางเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องใช้หรอกคำศูน
2: ย์ในป่ามันอันตรายข้าก็ควรจะมีอาวุธไว้ป้องกันตัวบ้าง

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
6: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัส

0: วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที
1: ่
0: อยู่ในผักผลไม้5สีประมาณอัน1นั่นน่ะ1
1: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
0: ครึ่งโล
1: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
0: อ
1: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
0: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
1: ใช่
0: วันนี้เอาโปร3แถม3น
1: ี่
0: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
1: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
0: ้คือดี
1: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
0: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
1: เ
0: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้
0: ใช่
1: ผักชี3ใบ
0: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
0: ่
1: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
0: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ย
0: สีม่วง
1: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ด์
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่
1: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
1: ุ
0: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: หกกล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: อุ้ยลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่นะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่เหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บ

0: สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆหน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลย
1: หรอไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
1: ้
0: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันมันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
1: ะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ้
0: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได
1: ้
0: โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษกันรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ1 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: ว่าคุณณจันทร์ขึ้นมาน่านตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ถ้าป้าทราบป้าคงไม่ร้อนใจแบบนี้หรอกค่ะแล้วก็คิดว่าไอ้พวกบ้านั้นน่ะคงจะตามณจันทร์แน่ๆไม่งั้นคงไม่หนีมานี่แน่ๆหรอกค่ะ
0: เดี๋ยวครับป้าครับพวกบ้านนั้นพวกไหนครับ
1: ก็ไอ้พวกกรุงเทพไงล่ะคะมันมาตามหาณจันทร์ที่นี่มันมาถามป้าว่าณจันทร์อยู่ไหนเพราะป้าไม่บอกมันก็บีบคอป้ามันต้องการถามให้รู้ว่าณจันทร์อยู่ไหนดีที่คนงานของป้ามาเห็นเข้าก็เลยไล่พวกมันออกไป
0: คุณป้ารู้ไหมครับว่าพวกมันเป็นใครครับ
1: ป้าไม่รู้อ่ะแต่ป้าก็เคยเห็นมันที่หน้าหนังสือพิมพ์นะไอ้พวกเศรษฐีที่เปิดบริษัทเหล้าในเมืองไทยอ่ะชื่ออะไรนะ
0: ใช่พงพยักษ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไอ้นั่นแหละ
0: เท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาเป็นลูกค้าของคุณณจันทร์นะครับแล้วเขามาทำไมถึงที่นี่ล่ะครับ
2: นี่ปักษาบางทีเขาสองคนอาจจะนัดกันมาเจอกันที่นี่ก็ได้นะทั้งคู่อาจจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่ทั้งแกกับฉันไม่รู้ก็ได
1: ้คุณหมายความว่ายังไงหลานฉันน่ะไม่คบหรอกกับไอ้คนเลวๆคนนั้นน่ะรู้คุณตาบอดหรือไงมองคนไม่ออกว่าคนไหนดีคนไหนร้าย
0: คุณป้าครับถ้าคุณณจันทร์คนดีของป้าเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงทำไมล่ะครับเขาถึงต้องเอาคนไข้ออกจากโรงพยาบาลบ้า
1: ฉันไม่รู้แต่ฉันเชื่อว่าหลานฉันต้องมีเหตุผล
0: เหตุผลที่ต้องหนีตำรวจอย่างนั้นเหรอครับ
1: ฉันไม่ต้องการคุยกับคุณแล้วเชิญคุณทั้งสองออกไปได้แล้วค่ะ
0: คุณป้าครับคุณป้าบอกได้ไหมครับว่าคุณณจันทร์อยู่ที่ไหนผมอยากจะช่วยเธอนะครับคุณป้า
2: เนี่ยฉันจะบอกอะไรให้แกเนี่ยหวังมากเกินไปคุณป้าคนนั้นเขากลัวว่าฉันจะเอาคุณณจันทร์เข้าคุกเรื่องอะไรวะที่เขาจะมาบอกฉันว่าคุณณจันทร์อยู่ที่ไหน
0: ใช่สิฉันว่านะถ้าแกไม่อยู่เนี่ยเขาคงจะบอกฉัน
1: หมู่บ้านผาสมิงคำสูนบอกแกอย่างนั้นเหรอ
3: ครับตอนแรกผมก็คิดว่าน้าแกเพ้อไปเหมือนที่เคยเป็นแต่ถ้าลองหายไปแบบนี้นะผมว่าแกต้องพาคนหนูเข้าไปที่หมู่บ้านผาสมิงนั่นแน
1: ่ต้องตายกันให้หมดหรือยังไงถึงจะเลิกคิดเรื่องนี
0: ้คิดอะไรเหรอครับแล้วไอ้หมู่บ้านผาสมิงนี่มันอะไรครับคุณป้าครับคุณณจันทร์กำลังเดือดร้อนใช่ไหมครับทำไมคุณป้าไม่เล่าให้ผมฟังให้หมดล่ะครับผมอยากจะช่วยคุณณจันทร์จริงๆนะครับ
1: ณจันทร์โดนคำสาปของเสือสมิงและคำสูนก็กำลังพาณจันทร์ไปถอนคำสาปที่นั่น
0: อะไรนะครับคำสาปเสือสมิง
1: มันเป็นความเชื่อของพวกเราที่นี่ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่ต้องถาม
0: คุณป้าครับแล้วไอ้หมู่บ้านผาสมิงที่ว่านี่มันไปยังไงครับ
3: ถ้าคุณจะไปหมู่บ้านผาสมิงน้าผมพาไปได้เพราะน้าผมเคยไปที่นั่น

0: 你鬼神做乜嚟咩？
1: แกเชื่อเรื่องเสือสมิงของป้านวลอะไรนั่นจริงหรอวะเนี่ยถึงจะตามไปถึงป่าเลยฉันก็คิดเหมือนแกนั่นแหละมันก็เป็นแค่ความเชื่อของพวกชาวบ้านก็เท่านั้น
2: เออ
1: ที่ฉันเป็นห่วงก็คือพรหมพยัคฆ์มันมากกว่ามันอาจจะตามไปทําอะไรคุณนจันทร์ที่นั่นก็ได้
2: แกจะเป็นห่วงทําไมวะฮะพรหมพยัคฆ์กับคุณนจันทร์เนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนค้าสัตว์ป่ากันอยู่แล้ว
1: เนี่ยแกเลิกให้ร้ายคุณนจันทร์เขาได้หรือเปล่าวะ
2: คุณนจันทร์เขาบริสุทธิ์เดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้ให้ร้ายแต่เมื่อวานนี้ก่อนที่ฉันจะไปหาแกเนี่ยมีรายงานเกี่ยวกับขบวนการค้าสัตว์ป่าของสส.ชื่อดังเขามีนายทุนคนใหม่ที่เป็นมหาเศรษฐีจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและลักษณะของเขาเนี่ยก็คือพรหมพยัคฆ์เปี๊ยบ
1: แล้วไง มันเกี่ยวข้องกับอะไรกับคุณนจันทร์ตรงไหนฮะ
2: มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงฮะคุณนจันทร์เนี่ยเขาถูกต้องสงสัยในการเลี้ยงเสืออยู่แล้วพรหมพยัคฆ์เขาก็มาที่นี่บอกฉันหน่อยมันไม่เกี่ยวข้องไงวะ
1: ฉันไม่อยากจะเสียเวลาคุยกับแกแล้วอาชาแกถอยไปดีกว่า
2: เดี๋ยว

0: นี้มันเป็นวันอะไรโว้ยล่าสัตว์ไม่ได้สักตัวแม้กระทั่งหนูก็ไม่มีสักตัวสงสัยเลิกไม่ดีว่ะ
1: แกหมายความว่ายังไง
2: ทำให้ป่าเงียบได้แบบนี้มีอยู่สองสาเหตุไม่สิงโตก็เสือ

0: ัตว์พวกนั้นมันได้กลิ่นเสือร้ายมันก็เลยพานเข้าป่า
1: พวกมันกลัวหนู
0: จากสัญชาตญาณไม่ใช่คุณหนูมันคือเสืออีกตัว
1: นั้นแปลว่า
0: ใช่ไอ้เสือผีนั่นมันกำลังตามพวกเรามา

0: จเย็นใจเย็นพวกผมเป็นเจ้าที่ป่าไม้พวกคุณเนี่ยเข้ามาในป่าลึกกันไปแล้วนะเองไม่ถึงกิโลเนี่ยจะเข้าเขตป่าดงดิบแล้วหากเกิดอะไรขึ้นพวกคุณเนี่ยทางเจ้าที่จะช่วยเหลือพวกคุณได้ลำบากนะ
1: พวกเราคงมาเท่านี้แหละครับพักให้หายเหนื่อยพวกเรากลับออกไป
0: งั้นเดี๋ยวพวกผมน่ะจะไปตรวจป่ากันต่อยังไงเนี่ยขากลับพวกคุณก็ระวังตัวกันหน่อยแล้วกัน
1: ขอบคุณครับ
0: ผมไปละ
2: เฮ้ยเอ็งไม่โกหกเจ้าหน้าที่ทำไมวะไอ้คำสุดเอ็งยังมีอะไรปกปิดข้าอีกหรือเปล่า
1: โกหกอะไรข้าแค่รำคาญไม่อยากจะตอบคำถามให้มันวุ่นวายก็เท่านั้นแล้วตกลงเราจะพักที่นี่ใช่ไหม
2: คืนเดินต่อไปกลางคืนนี่มีหวังเป็นอาหารเสือแน่

0: จออะไรไหมพันสิง
1: ห์ไม่เห็นเลยครับผมว่าคงไปไกลแล้วล่ะครับผมว่าเราพักเหนื่อยที่นี่ก่อนดีกว่าครับพรุ่งนี้เขาตรงมาที่หมู่บ้านผาเถมิงต้องเจอพวกเขาที่นั่นแน่ๆครับ
2: ก็ดี

0: 我等我先嚟。
1: 站住先来，我打开，我没得。

0: าจจะเป็นพวกพรานที่มาล่าสัตว์ป่าไม่อย่างนั้นก็พวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นแหละ
1: แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะ
2: พวกมันไม่รู้เรื่องหรอครับท่าน
3: มันไม่ได้มากับเธอแต่ฉันเห็นภาพนัดจันอยู่ในความทรงจำของมัน
2: เราจะยังไงกับมันต่อไปดีครับ
3: แกหิวไม่ใช่เหรอนี่แหละอาหารค่ำของแก
4: ผีป่าผีเจ้ามันหลอกให้เราได้ยินเสียงปืนนั่น
1: ดีในสิ่งเชื่อเรื่องนั้นด้วยเหรอ
4: ผมเกิดที่นี่ผมรู้ดีว่าอะไรคืออะไรถ้าพวกคุณสองคนไม่เชื่อก็อย่ามาลบหลู่

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้คนธรรมดา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
2: ครับ
1: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
2: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตา

0: วินบีสาเหตุในการขาดวิตามินบีความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่จะขาดวิตามินบีได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามินบีอยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามินบีแล้วก็เริ่มเติมวิตามินบีเข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
0: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
0: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
0: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B 8ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
1: ิน
0: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ที่คนไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัด มันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประการสุภาพโอสถนะครับหม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: ม
0: ั่
1: นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สาขา GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญานะคะอยู่กับอ้อมนะคะสุนิสาสุบุญสังบริเวณธรรมสถานวัดพระราม9ค่ะก็จะเป็นที่ที่เราคุ้นเคยที่เราอาจจะคุ้นชินตานะคะกับต้นไม้ข้างหลังนะคะแล้วก็ลานบริเวณของวัดนะคะซึ่งอ้อมมีความรู้สึกว่าความคุ้นชินความคุ้นเคยบางทีมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆภาพเดิมๆแต่ถ้าเราใจเราไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าเราอยู่ที่เดิมๆมันก็อยู่ได้นะคะมันอยู่ที่ใจเราตรงไหนก็อยู่ได้เหมือนกันจะที่ใหม่หรือที่เก่าเราก็จะมีความสุขกับมันได้ทุกที่เพราะสำคัญที่ว่าตรงนี้เรามีความสุขหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะในช่วงของปัญญาสร้างสุขที่จะรวบรวมเอาจดหมายที่มีคนเขียนสิ่งที่อึดอัดคับข้องอยากได้ทางออกแล้วมองว่าธรรมะช่วยได้เผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคนอื่นๆลองดูนะคะว่าปัญหานี้มันอาจจะไม่ตรงกับคุณผู้ชมสักทีเดียวแต่มันอาจจะเอามาปรับใช้ได้เดี๋ยวลองติดตามดูในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: เชิญพรเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการก็เชิญโยมอ้อมนั่งสนทนาธรรมด้านบน
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: เชิญพร
1: นมัสการหลวงพี่ค่ะ
0: เชิญพร
1: ค่ะวันนี้นะคะก็จะขอโอกาสในช่วงของช่วงแรกของเราเนี่ยปัญญาสร้างสุขคุยในเรื่องที่มันเกี่ยวกับคุณผู้ชมทางบ้านได้ไหมคะ
0: เชิญพรได้ด้วยความ
1: คือปกติแล้วเราก็จะพูดกันเสมอว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวธรรมะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันและธรรมะไม่จำเป็นจะต้องพูดกันด้วยภาษาบาลีเท่านั้นใช่ไหมคะหลวงพี่ทีนี้ถ้าเรามีปัญหาเราหาทางออกไม่ได้ธรรมะจะช่วยได้ทุกปัญหาไหมคะ
0: เชิญพรจริงธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์นะพระองค์ตรัสไว้เช่นนั้นปัญหาก็คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะธรรมะก็จะช่วยดับความทุกข์ให้กับเราได
1: ้
0: นี่คือหัวใจหลักของธรรมะเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นถ้าใครที่เจอปัญหาใครอยากจะแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีก็ไม่ควรที่จะทิ้งเรื่องของธรรมะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ใครที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะปรึกษาและถามมาเราก็จะหยิบสิ่งนั้
0: น
1: ขึ้นมาขอโอกาสหลวงพี่เพราะว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์แหละ
0: เชิญพร
1: ถ้ามันยาวมันก็จะหยิบขึ้นมาอ่าน
0: ได้เชิญตามสบายเลยเป็นคำถามจากทางบ้านที่ถามเข้ามาในรายการของเราเป็นประโยชน
1: ์ถ้าอันนี้จะยาวเบอร์นี้นี่หลวงพี่พร้อมนะคะ
0: ได
1: ้หนูกับแฟนทะเลาะกันเพราะเพื่อนแฟนจะมานั่งเล่นดื่มเหล้าที่บ้านแต่ว่าหนูไม่อยากให้ดื่
0: ม
1: เพราะหนูกับแฟนมักมีปัญหากันเวลาที่แฟนดื่
0: ม
1: ซึ่งเพื่อนของแฟนหนูไม่เคยรู
0: ้
1: และทีนี้พอวันหนึ่งเพื่อนแฟนมาบ้านพร้อมเครื่องดื่มหนูเลยพูดออกไปว่าวันนี้ไม่ดื่มได้ไห
0: ม
1: เพื่อนแฟนก็ถามว่าทำไมหนูเลยตอบไปว่าก็วันก่อนเพิ่งดื่มไวน์ไป2คน1ขวดหนูว่าหนูอยากให้แฟนหนูพักบ้างซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เข้าใจแต่อีกคนนึงไม่พอใจหนูที่พูดแบบนี้แล้วก็ไม่สนว่าหนูจะรู้สึกยังไง สุดท้ายก็ให้เพื่อนคนที่เข้าใจอ่ะเปิดขวดแล้วนั่งดื่มอยู่ดี โดยที่หนูรู้ว่าเขาไม่พอใจที่หนูไม่อยากให้มีการดื่มในวันนี
0: ้
1: หนูต้องคิดยังไงกับคนแบบนี
0: ้โอ้น่าเห็นใจนะจริงๆก
1: ็นี่มันเป็นปัญหาที่เอาจริงๆมันไม่ได้มีแค่ครอบครัวเดียวนะคะ
0: ใช่ใช่มันเป็นความชอบที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคนหนึ่งชอบแบบนึงอีกคนหนึ่งชอบแบบนึงแต่ไอความชอบที่แตกต่างกันดันมาอยู่ด้วยกันเหตุปัญหาเป็นเรื่องนั้น
1: เท่าที่อ่านอันนี้ดูก็เขาก็ไม่ได้บังคับให้เลิกดื่มเหล้านี่ค่ะ
0: เพียงพรเพียงแต่ว่าในเวลานี้ขณะนี้นะ
1: ขอพักบ้าง
0: จริงมันก็ดีนะคือที่บ้านเนี่ยบ้านน่าจะเป็นที่ที่เราเอาไว้พักผ่อนบ้านน่าจะเป็นที่ที่เราใช้อยู่กับคนในครอบครัวต้องขอบอกงี้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เราตัดสินใจจะเอาเขามาเป็นคู่ชีวิตแล้วเราจะทำบ้านของเราให้ประทานโทษเป็นโรงเหล้าเป็นร้านเหล้าเนี่ยมันก็คงจะไม่เหมาะสมยิ่งถ้าบางครอบครัวเกิดมีบุตรมีลูกมีบุตรมีธิดาโยมอ้อมคิดดูสิบุตรธิดาก็เห็นโอ้โหเอาพ่อกับเพื่อนมาเมาตั้งแต่เราเด็กๆก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาม
1: ันเป็นความเคยชิน
0: มันเป็นความเคยชินโตขึ้นไหมเราจะไปเมาบ้างก็คงไม่เป็นอะไร
1: คือแต่ถ้าเรามองว่าแต่อย่างนี้มันก็คือความจริงเราไม่ได้หลอกลวงลูกนี่มันก็สอนกันด้วยความจริงว่าการดื่มเหล้ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้หลอกกันลูกจะได้เรียนรู้เกิดเขามีบอกอย่างนี้แล้วคะ
0: นี่เราต้องกลับไปดูที่ว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้หรือเปล่าต้องดูตรงนี้นะ
1: ฮะ
0: ไอ้ที่เราคุยกันตอนต้นรายการว่าคนมีปัญหามากมายพุทธศาสนาช่วยอะไรพุทธศาสนาสอนเรื่องการดับทุกข์ใช่ไหมถ้าเราดับทุกข์ได้ถูกต้องชีวิตก็จะดีแล้วเราต้องกลับไปดูว่าเอ๊ะจะให้ลูกต้องเรียนรู้เรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมบางเรื่องก็ยังไม่จำเป็นให้เรียนรู้แล้วเราต้องดูมุมนึงด้วยว่าคนที่เรารักนอกจากลูกแล้วคือคู่ชีวิตเราภรรยาเราเนี่ย
1: เขารู้สึกยังไง
0: เขารู้สึกยังไงบางทีเราอาจจะเห็นแก่ตัวนะประธานโทษที่พูดในมุมนี้นะว่าเอ๊ะเรามีความสุขกับเพื่อนเอาแล้วภรรยาเราที่อยู่ในบ้านล่ะเขามีความสุขกับเราด้วยหรือเปล่า
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นเกิดก็พูดสวนกันว่างั้นภรรยาก็ต้องหัดมีความสุขสิว่าภรรยาเห็นแก่ตัวไหมที่ในเมื่ออีกคนนึงดื่มอ้าวเขาดื่มแล้วเขามีความสุขการที่ไม่ให้เขาดื่มตัวเองเห็นแก่ตัวไหมไงคะ
0: คราวนี้ต้องไปดูว่าที่เรามีความสุขมันเป็นความสุขที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหม ถ้าเผื่อความสุขนี่มันขัดกับหลักศีลธรรมอุ้ยมันจะเป็นความสุขที่ถูกต้องเหรอใช่ไหมถ้ามันเป็นความสุขที่ไม่ขัดกับหลักศีลธรรมก็ว่าไปอย่างแต่ความสุขอันนี้มันขัดกับหลักศีลธรรมพอเมาแล้วบางทีก็ลงไม้ลงมือบางทีไปซ้อมภรรยา
1: เนี่ยบอกว่าหนูไม่อยากให้ดื่มเพราะหนูกับแฟนมักมีปัญหากันเวลาที่แฟนดื่มซึ่งเพื่อนแฟนก็ไม่เคยรู
0: ้
1: นี่คือเหตุที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ควรจะดื่มในวันนั้น
0: พอเขาเห็นแล้วเขารู้แล้วเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา
1: ถึงแม้มันอาจจะยังไม่เกิดแต่มันเคยเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปบ้านใครเราต้องเคารพกฎของบ้านนั้นด้วยหรือเปล่าคะหลวงพี่
0: เหมือนเราไปประเทศไหนเนี่ยเราต้องขอวีซ่าเขาใช่ไหมโยมพี่อ้อมถ้าเรายอมรับในกฎประเทศเขาปฏิบัติตามเขาก็ให้วีซ่าเราแต่ถ้าเผื่อเราไม่ทำตามกฎเขาก็ไม่ให้เราเข้าประเทศก็เหมือนกันเราไปบ้านคนอื่นเขาเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเราจะไปทำตัวตามใจเรามันก็คงจะไม่ถูกต้องไม่ควร
1: คือถ้าเขาร้องขอแล้วเราต้องหัดรับฟัง
0: ถูกต้องใช่เราไปครั้งนี้เราไปฝืนเขาก็ดูเหมือนจะทำได้แต่ครั้งหน้าเราจะไปอีกมันจะมีความสุขเหรอ
1: แล้วปัญหาคือตัวเองก็มองเขาไม่ดีไปแล้วด้วยว่าเขาไม่ตามใจในสิ่งที่ฉันอยากจะทำฉันอยากดื่มแต่เธอไม่เข้าใจก็รู้สึกอคติแต่ทีนี้เนี่ยจากอันเนี้ยจากจดหมายเนี่ยหนูคนเนี้ยควรจะวางใจตัวเองยังไงคะหลวงพี่เขาทำในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรแล้วเขาควรจะปรับใจมองเพื่อนของแฟนเขายังไง
0: จริงๆเขาทำในสิ่งที่ควรแล้วเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจแล้วพี่ว่าเขาคงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งนี้ต่อไปนะส่วนไอ้สิ่งที่ทำมาถูกต้องแล้วคราวนี้อีกส่วนนึงคือส่วนที่ใจใจก็อย่าไปผิดหวังอย่าไปเสียใจเมื่อพูดแล้วไม่เชื่อไม่สมปรารถนาอย่าไปเลิกก็ปล่อยมันกินหรือไปกินกับมันเลยอย่าไปทำอย่างนั้นนะเราก็ต้องคิดว่าไม่เป็นไรเราทำในสิ่งที่ดีแล้วเราต้องตั้งมั่นในความดีแล้วก็ทำใจเราให้ปกติมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่รักษากฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ใช่ทุกคนที่ฟังผู้รักษากฎหมายตลอดบางคนก็ฝ่าฝืนกฎนี่เห็นกฎจราจรก็ดีหรือกฎอะไรอย่างอื่นเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราบอกว่าเอางั้นปล่อยให้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ต้องมีกฎหมายแล้วไม่ต้องมีกฎจราจรแล้วมันก็ไม่ได
1: ้มันเหมือนกับหนูคนนี้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ย

0: มันไม่ได้ไม่ดีเป็นสิ่งที่ถูกแต่ก็ต้องไม่ใช่ว่าไปมองและจะจ้องจับผิดว่าเพื่อนแฟนคนนี้ไม่ดีใช่ไหมคะอย่าไปตัดสินเขาแค่เราชอบไม่เหมือนกัน
1: ชอบไม่เหมือนกันแล้วเราก็พยายามที่จะหาวิธีทำไงคุยกับคนของเรา
0: ค
1: ่ะคุยกับสามีของเราให้เข้าใจนะว่าเนี่ยสามีของเราทำแบบนี้แล้วครอบครัวเราอบอุ่นครอบครัวเรามีความสุขอยากให้ทำนะแล้วก็ขอบคุณนะที่ทำสิ่งดีๆให้กับให้กับเรา
0: เพราะว่ามันมีหลายบ้านนะคะคุณผู้ชมว่ามั้ยคะมันมีหลายครอบครัวที่จะรู้สึกว่าก็ต้องมีแฟนก็ไม่ใช่ว่าจะตัดเพื่อนเราเคยดื่มเราก็ต้องดื่มต่อไปเดี๋ยวเพื่อนมันจะหาว่าแกงใจแฟนแต่ในความเป็นจริงเราใช้ชีวิตกับแฟนก็ไม่ใช่ว่าจนลืมเพื่อนแต่ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
1: มันเป็นสิ่งที่ควร
0: จริงๆเพื่อนน่ะควรจะยอมรับและสนับสนุนหรือเปล่า
1: ใช่ควรจะยกย่องสรรเสริญนั่นคือกัลยาณมิตรหรือว่ามิตรแท้น
0: ะ
1: ในมงคลชีวิต38ประการพุทธองค์ก็ตัดในเรื่องของมิตรแท้ไว้ว่าเป็นยังไงมิตรแท้คือคนที่ห้ามเพื่อนเวลาเพื่อนจะทำสิ่งที่ผิดและส่งเสริมยินดีกับเพื่อนเมื่อเพื่อนทำในสิ่งที่ถูกมิตรเทียมคือตรงกันข้ามส่งเสริมยกย่องเพื่อนเวลาเพื่อนทำในสิ่งที่ผิดเอ้ยดีโอเคงั้น
0: เพราะว่าเราผิดไปด้วย
1: จะไปกลัวเมียใช่ป่ะอย่างเงี้ยนี่ก็คือยกย่องในสิ่งที่ผิด
0: นี่มันมีหลักของมันอยู่อันนี้คือ
1: หลักธรรมสำคัญ
0: คือเราไม่ได้บอกว่าจงเลิกคบกันแต่เมื่อเพื่อนจะเปลี่ยนเราก็ยังคบเขาได้แต่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เขาจะดีขึ้น
1: เดินพร
0: เราเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนจะเปลี่ยนก็จงยินดีกับเขา
1: ใช่แล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีเนี่ยต้องส่งเสริมกันไม่ใช่จะเปลี่ยนในทางที่ดีแล้วเอ้าการไปว่าโอ้โหไอ้นี่ทำไมเป็นคนกลัวโกงแฟนอย่างนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรที่จะไปทำนะบางทีการไปทำแบบนั้นกลายเป็นบาปเพราะว่าจะไปทำให้คนไปทำให้ดีเพิ่มขึ้น
0: อ๋อค่ะก็คิดว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าความเข้าใจแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะหลวงพี่เวลาเหลือน้อยคำถามนี้โชคดีที่ไม่ยาว บอกว่าเป็นคนโลกจะทำยังไงกังวลรีบลนลานยิ่งเวลาจะไปทำงานก็กลัวจะไปสายรู้สึกว่าพอรถติดก็หงุดหงิดแล้วจะทำยังไงให้หายหงุดหงิดมีธรรมะข้อไหนช่วยได้บ้างคะ
1: เดินพรจริงยิ่งเรารู้เราโลกนี่ดีแล้วนะเป็นคนที่เริ่มรู้ตัวเริ่มรู้ตัวนี่ก็คือเป็นคนที่เริ่มสำรวจตนเริ่มมีสติเริ่มมีสัมปชัญญะ
0: ค่ะ
1: นั้นสติคือการรู้ตัวสัมปชัญญะคือรู้ว่าขณะนั้นทำอะไร
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นสำหรับคำถามคนนี้ก็บอกให้ไปฝึกสติเพิ่มขึ้นโดยการรู้ตัวแบบเนืองๆก็ได้ไม่จำเป็นคือนั่งสมาธิอย่างเดียวนะแต่ให้เราพยายามรู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยใจเราคิดอะไรแล้วเรากำลังจะทำอะไร
0: มันอ้อมว่าอ้อมเดาถอดใจเลยนะคล้ายๆกันอย่างเมื่อเช้าอ้อมจะขับรถมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพี่ที่จะมาหาหลวงพี่อย่างเงี้ยอู้วจะแวะเติมน้ำมัน
1: กลัวไม่ทัน
0: กลัวไม่ทัน
1: กลัวช้า
0: พอกลัวไม่ทันปุ๊บรู้สึกบ่าเกรงใช
1: ่
0: กังวลบ่าเกรงเนี่ยเอาว่าคนกรุงเทพเป็นอย่างนี้เยอะ
1: เยอะเพราะชีวิตของกรุงเทพถูกบีบด้วยเวลาจริงๆไม่ได้ถูกบีบด้วยเวลาหรอกเวลาทุกคนเท่ากันหมดแหละแต่ว่ามันถูกบีบด้วยถนนรถมันติดไง
0: ควบคุมไม่ได้
1: ควบคุมไม่ได้คนต่างจังหวัดเนี่ยชีวิตไม่ต้องบีบมากเพราะอะไรออกไปก็รู้เวลามันวิ่งขนาดนี้เป็นประจำใช่ไหม
0: กะได้กะได้
1: แต่ของเรามันกะไม่ได้วันนึงก็ติดมากวันนึงก็โล่งยิ่งวันนี้ฝนครึมๆตกเนี่ยยิ่งกะอะไรไม่ได้นั้นสิ่งที่เราควรที่ต้องทำใจไว้เลยคือว่าเราต้องเจอกับความไม่เที่ยงแน่นอนแล้วนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องเตรียมการณปัจจุบันให้ดีที่สุดเช่นเรารู้ว่าวันนี้ฝนอาจจะตกเราก็ต้องเตรียมการเฮ้ก็ต้องออกก่อนเวลาเพื่อที่จะไม่ให้เราไปบีบเวลาน้อยแล้วก็เครียดแล้วก็โร
0: ค
1: ถ้าเราไม่เตรียมการตรงนั้นมันก็ยิ่งทำให้โอ้โหรู้ตัวน้อยเตรียมการน้อยมันก็ยิ่งเครียดเพิ่มขึ้นไปใหญ
0: ่อันนี้ในทางโลกให้เราเตรียมตัว
1: ใช่
0: เตรียมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เผื่อเอาไว้
1: เผื่อเอาไว
0: ้แต่ในทางธรรมต่อให้เตรียมแล้วและบรรยากาศมันไม่เป็นใจโอ้แต่น้ำมันก็ต้องเติมอย่างอ้อมเมื่อเช้าอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างน้องคนนี้ก็คล้ายๆกันมันไหลตั้งแล้วไหลลู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพี
1: ่ในทางโลกต้องทำคู่กับทางธรรมทางโลกเตรียมให้มากที่สุดทางธรรมยอมรับให้มากที่สุดนี่เป็นคู่กันอย่างนี้มันเหมือนรางรถไฟคู่กันทางโลกเตรียมให้มากที่สุดทางธรรมยอมรับให้มากที่สุดไม่ใช่ไม่เตรียมอะไรเลยและกะจะไปยอมรับอย่างเดียวก็พังแน่เห็นไหมมันจะรับไม่ไหว
0: ใช่
1: มันจะรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นทางโลกก็ต้องเตรียมให้มากอย่างวันนี้เนี่ยจะถ่ายรายการเนี่ยเห็นแล้วอากาศนี้ตากล้องต้องเตรียมร่มละเน
0: ี่
1: ยต้องเตรียมให้มากที่สุดต้องมีร่มให้พอกับกล้องไม่มีกล้อง3ตัวมีร่มอันเดียวงี้ไม่ได้ใช่ไหมเตรียมร่มให้มากที่สุดถึงเวลาฝนตกเราเตรียมร่มไปหมดแล้วฝนตกหนักก็ต้องยอมรับ
0: อ๋อเราทำเต็มที่
1: เราทำเต็มที่แล้วไม่ใช่มีร่มคัน

0: เดียวมีกล้อง3ตัวอ้าวอันนี้ยัง
1: แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาพูดว่ารู้อย่างนี้
0: ใช่
1: แล้วทีนี้แล้วในขณะที่มันกำลังประดังประเดไหลตั้งเครียดเราจะอย่างที่หลวงพี่พูดในตอนต้นของปัญหานี้บอกว่าให้มีสติ
0: ใช่
1: เราจะฝึกอย่างเนืองๆยังไงคะ
0: ก็ต้องยอมรับรถไม่มีน้ำมันจะไปถึงได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องเติมช้าก็ต้องช้าใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีน้ำมัน
1: ค่ะ
0: มันอาจไม่ถึง
1: โอ้ใช่
0: แล้วใช่ไหมถ้าน้ำมันหมดคราวนี้ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหกว่าจะไปหาน้ำมันมาเติมเสร็จกว่าจะเข้ามามันยิ่งเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นอีกยอมรับว่าในเมื่อเป็นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเติมน้ำมันให้ได
1: ้
0: ยอมรับว่าต้องช้ายอมรับว่าต้องช้าแต่เราต้องเอาสำคัญที่สุดคือให้มีน้ำมันก่อนพอยอมรับว่าโอเคเราจะช้าแล้วนะไอ้ความเกรงมันจะลดแล้วเพราะเรายอมรับแล้ว
1: เพราะถ้าเราไม่ยอมรับ
0: เราจะรีบเร่งเฮ้ยรีบเติมรีบเติมรีบ
1: แล้วถ้าใครทำอะไรผิดนิดนึง
0: โอ้โหใจแย่เลย
1: ผิดหูผิดตานิดนึงแทบด่าเขาเอาว่าอ๋อพอเรายอมรับปั๊บ
0: มันจะลด
1: การยอมรับนั่นคือการรู้สติหรือเปล่าคะหลวง
0: ใช่การยอมรับคือการรู้สติว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อเกิดอย่างนี้เราควรที่จะเข้าใจมันยังไงการยอมรับก็คือการเข้าใจในขณะปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยว่าโอ้เอาละยอมรับแล้ววันนี้สายแน่พี่อ้อมรู้แล้วโอ้โหมันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มันสายแน่เมื่อรู้ว่าสายแน่แล้วต้องเติมน้ำมันแน่อ่ะยอมรับแล้วต้องเติมน้ำมันต้องสายก็เข้าไปเติมแบบอย่ารีบนะเติมแบบปกติบางคนไปรีบเติมเคยมีเหตุการณ์นี้เรื่องจริงไล่ฟังสั้นๆเติมน้ำมันเนี่ยยังไม่ทันดึงไอ้นี่ออกเลยไอ้หัวจ่ายออกขับรถกระชากออกไป
1: ยิ่งรีบยิ่งช้าย
0: ิ่งรีบยิ่งช้า
1: ความเสียหายก็มากขึ้นอีก
0: ใช่
1: ถ้าไปชนแล้วรถไฟติดเนี่ยมันก็ลำบากขึ้นอ
0: ี
1: ก
0: ไม่ต้องพูดถึงเรื่องถ่ายรายการเลย
1: พอเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นใครที่รีบๆก็คือยอมรับซะว่าเราจะช้าแต่ไม่ใช่ว่าเออละเหยแต่ยอมรับในความจริงในเหตุที่เกิดผลจึงเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็หลังจากนั้นทำตัวให้เป็นปกติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดฟุ้งไปว่าช้าแล้วยังไงต่ออะไรเสียหายยังไงคืออยู่แค่ปัจจุบันก่อนมันมีอาจจะเสียแล้วไปถึงที่หมายแล้วค่อยแก้ทีละจุด
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับมันจะลดไอ้ความตึงเครียดความกดดันมันจะลดลงเมื่อลดความตึงเครียดความกดดันตรงนั้นลงเนี่ยเราจะเหลือสติเหลือสมาธิที่จะคิดว่าจะทำยังไงกับปัญหานั้นต่อไปฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักบินเนี่ยเขาต้องสอบแบบนี้เลยคือเจอสภาวะกดดันขึ้นมาความไม่แน่นอนขึ้นมาเนี่ยเขาจะสอบว่าจะตัดสินใจยังไงควบคุมตัวเองได้ไหมซึ่งมันก็เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆด้วยน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เตรียมให้เต็มที่ทางโลกและทางธรรมก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ค่ะก็วันนี้อ้อมว่า2คำถามนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทางบ้านอีกจำนวนมากเลยแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในแทบทุกคนในแทบจะทุกจังหวะของชีวิตนะคะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ
0: ขอบพระคุณสาธุ

ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้

ขอบคุณสำหรับ2คำถามนะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนมีคำถามแบบนี้และยาวไม่สามารถที่จะถามสั้นๆได้เนี่ยเขียนมาได้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นที่อยู่เอาไว้ข้างหน้าค่ะเขียนมาได้เลยค่ะเรายินดีที่จะช่วยทำให้คุณมีความสุขและดับทุกข์ได้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะธรรมะชิวๆเป็นคำถามสั้นๆตอบสั้นๆง่ายๆคลายข้อข้องใจเดี๋ยวไปติดตามนะคะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อาตมาภาพอยู่ที่คลองปาร์คคือศูนย์กลางตลาดหรือเมืองของกรุงบรักเซลประเทศเบลเยียมมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าบาปกรรมเนี่ยมีจริงไหมความจริงเรื่องนี้ก็มีคนสงสัยกันมาตลอดเวลาแต่ในความสงสัยนั้นทุกคนก็รู้นะว่ามีจริงเพียงแต่ว่าถึงมีจริงฉันก็จะทำก็เหมือนคำถามว่าคุกมีจริงไหมผิดกฎหมายแล้วมีการลงโทษจริงไหมกินเหล้าแล้วเมาจริงไหมสูบบุหรี่แล้วมีโรคจริงไหมมีแต่ว่าฉันก็อยากจะทำนะอยากกินเหล้าอยากสูบบุหรี่อยากทำผิดกฎหมายตำรวจจับจริงไหมจับจริงแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บกินเหล้าเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงไหมเวลาขับรถจริงแต่ก็อยากเสี่ยงเพราะนั้นบาปกรรมมีจริงไหมเนี่ยก็ขอตอบว่ามีจริงจริงยังไงจริงตั้งแต่เราทำนั่นแหละมีความทุกข์ใจเหมือนเราเดินตากแดดแล้วก็ร้อนเราเดินฝนตกเราเดินท่ามกลางฝนแล้วก็เปียกข้อนี้ฉันใดบาปก็เช่นเดียวกันเหมือนกับความร้อนของแสงอาทิตย์บุญเหมือนกับอะไรเหมือนกับความเย็นฉ่ำของสายฝนมีจริงหรือไม่ท่านทั้งหลายก็คิดดูก็แล้วกันขอเจริญพร

0: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
1: จริงๆตอนแรกก็ไม่กะจะรับหรอก
2: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
3: เงินดีไหม
2: ดีมาก
1: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
2: จัดไป
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: สนิทกันมากๆ
0: คุยกันทุกเรื่องไหม
6: ยาก
5: ความรักคุยไหม
6: คุยครับอกหักต่อหน้าลุงมันแปลกป่ะ
0: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
6: แค่นั้นผมก็รู้แล
0: ้วไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูกทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
7: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้คืออ
0: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
4: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
0: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
8: ก็ตอนนั้นน่ะอาม่าเกสรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
9: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
10: มีครับยายผมชื่อเกสร
9: จริงเหรอคะ
11: พอจะมีลูกให้ดูมั้ยครับ
10: เจอแล้วครับ
9: ระหว่างสมโหเฮ้ย
4: ซิทคอมขอตัวดีทุกวัน

0: ยูสาวว่ายูอยากให้ว่านดังเหรอ
1: ยูก็รู้ว่าไอรอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
2: แม่ว่าตัวร้ายแต่งนายเข้มแบบว่า
3: แต่งมาหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
4: อะไรของคุณเนี่ย
5: วันนี้ทำดีมาก
4: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
2: ขอบคุณนะ
6: ที่มาช่วยผมอะ
7: เลิกชอบมันเถอะนะผมขอ
8: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
9: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
10: เฮ้ยอุ้ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
9: ่นี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้ว
11: อุ้ยมันมียางน่ะ
12: ได้พุ่งแล้ว
11: โอ้ยยากปากเลย
13: ไม่ใช่เหรอคะ
14: เฮ้ย
15: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
16: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
17: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
18: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
19: ประธานบริษัทคนใหม่ก็ได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
20: สวัสดีครับเฮีย
21: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
16: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
22: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
16: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
19: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
16: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
23: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
24: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
25: สวัสดีครับ
26: สวัสดีครับ
25: เจ้าขุนครับ
26: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
25: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
24: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
27: ถ้าแต่งไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
28: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันได้ตามกู้ภัยมาเก็บศพมันเฮ้ย
24: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
29: ดูทีวีช่วงวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
30: ที่เดียว
29: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่ม
30: พิเศษลูกค้า AS
29: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
31: ทุกท่านนะคะอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับพระเดชพระคุณพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
32: เจริญพร
31: ค่ะวันนี้นะคะโยมก็มาด้วยเวลาแล้วก็มีอารมณ์ที่แจ่มใสมาเพราะว่าได้มาสนทนาท่านเจ้าคุณแล้วก็ได้มาที่วัดพระราม9ด้วยเจ้าค่ะหัวข้อวันนี้ค่ะเวลากับอารมณ์เกี่ยวโยงกันอย่างไรเจ้าคะวันนี
32: ้ตั้งแต่มีปรากฏการณ์บิ๊กแบงเวลาก็ถือกำเนิดขึ้นมา
31: ค่ะ
32: บิ๊กแบงคือหลุมดำแบล็คโฮลนั่นแหละเขาบอกว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้คำว่าอวิชชา
31: แบล
32: ็ค
31: โ
32: ฮลอวิชชา
31: อ
32: วิชชาแปลว่าหลุมดำหลุมดำของโลกของชีวิตชีวิตมันจะเกิดจากอะไรจากพระเจ้าดลบันดาลหรือจากอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปรู้จักมันหรอกไม่ต้องตามไปดูไปรู้มันมีชีวิตแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนรู้เรื่องการเป็นอยู่เรื่องการสร้างชีวิตการดำรงชีวิตก็พอแล้วเมื่อทุกชีวิตที่เกิดบนโลก

0: ใบนี้อยู่ภายใต้เวลา
1: ค่ะ
0: เราจะบริหารจัดการชีวิตกับเวลาได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: เมื่อชีวิตคือกายกับจิตอยู่ภายใต้อารมณ์จิตอยู่ภายใต้อารมณ์น
1: ะ
0: ชีวิตอยู่ภายใต้เวลาแต่ชีวิตคือจิตเนี่ยอยู่ภายใต้อารมณ
1: ์แยกส่วนกันเหรอคะ
0: สมมติว่าเราโกรธจิตของเราเป็นธาตุความโกรธแล้วเราไปต่อยเขานี่แปลว่าความโกรธสั่งจิตจิตสั่งมืออ
1: ืมค่ะ
0: เห็นไหม
1: ค่ะ
0: นี่แหละมันสำคัญมากเวลาที่เราโกรธเราเป็นยักษ
1: ์
0: เป็นเสือเวลากับอารมณ์ละเวลาที่เราปีติยินดีโลกทั้งโลกเป็นสวรรค์เป็นสวนดอกไม้เป็นสวรรค์เปล่งปลั่ง
1: ค่ะ
0: ผู้หญิงที่สวยๆเวลาโกรธเป็นนางยักษ์ได้นะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะเป็นฆาตกรยังได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ความสวยจะประทุษร้ายคนไม่ได
1: ้
0: แต่คนที่เลวที่สุดแต่ถ้าเข้าใจดีมีเมตตามีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ได้ยากเขาก็เป็นนางฟ้าได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลากับอารมณ์เนี่ยมันเป็นส่วนที่มีความสำคัญของมนุษย์มากที่สุดหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อคิดว่าใครก็ตามถ้าบริหารจัดการอารมณ์ถ้าใครก็ตามบริหารจัดการเวลาได้ผู้นั้นบรรลุธรรม
1: เราต้อง
0: ทำเลย
1: เราจัดการทีละอย่างหรือว่าเราต้องจัดการควบคู่กันเจ้าคะ
0: กับจัดการควบคู่กัน
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรก่อนไม่มีอะไรหลังเพราะว่าชีวิตของเราที่ได้มาคือเวลาที่เราเสียไป
1: ค่ะ
0: เราเสียเวลาไปด้วยแต่เราก็ได้เวลากับชีวิตเนี่ยเราได้ชีวิตมาเวลาเราก็เสียไปอันนี้ได้มาเวลาก็เสียไปเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดเงินอาจจะเก็บไว้ในธนาคารหรือเก็บไว้ในที่ไหนก็ตามร้อยบาทไม่ใช้ไม่หมดนะ
1: แต่เวลา
0: แต่เวลาเนี่ยใช้ก็ใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมด
1: เราหยุดไม่ได้
0: เราหยุดไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ดอกเบี้ยก็หยุดไม่ได้เหมือนกัน
1: อันนั้นคือเราไปเอาเขามา
0: เวลานั่นคือเวลาดอกเบี้ยเนี่ยอ๋อ
1: ใช่ค่ะใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: พอผ่านไปนาทีผ่านไปชั่วโมงผ่านไป1วันจากที่ต้องจ่ายร้อยหนึ่งต้องจ่าย120อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เช่นเดียวกันกำไรจากเงินก็ขึ้นอยู่กับการเวลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นเราฝากธนาคารเงินทองข้าวของเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือเราไปลงทุน มันก็เป็น
1: เวลาก
0: ำไร
1: จาก
0: เวลา
1: จากเวลา
0: หากำไรจากเวลาให้ได
1: ้ค่ะ
0: หากำไรจากอารมณ์ให้ได
1: ้ค่ะ
0: จะผลิตเวลาจะผลิตอารมณ์ยังไงเวลาเนี่ยซื้อได้ขายได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: บัตรเติมเงินไง
1: อ๋อเอาอันนั้นซื้อเดือนนึง
0: มีอยู่คราวหนึ่งนะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: มีคนเขาก็มาถวายสังฆทาน
1: ค่ะ
0: ก็ถวายนาฬิกาโอ้นาฬิกาอย่างดีเลยนะนาฬิกาน่าจะเป็นเรือนหนึ่งหลายพันบาทก็เลยถามว่าคุณโยมมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าที่ถวายนาฬิกาเนี่ยมันเป็นนาฬิกาข้อมือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บอกว่าคุณพ่อสั่งว่าเอานาฬิกามาถวายพระให้พระสวดมนต์ให้แล้วก็เป็นการซื้อเวลา
1: ซื้อได้เหรอคะจ๊ะ
0: ซื้อเวลาเป็นเคล็ดไง
1: อ๋อคือคุณพ่ออาจจะป่วยอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ป่วยอยู่อืมแล้วถามว่าอันนี้ถวายพระหรือว่าเอากลับเขาบอกเอากลับค่ะ
1: ให้พระเสก
0: ตอนแรกพระก็ดีใจอยู
1: ่แล้วท่านทำยังไงคะพอเขาถวาย
0: ก็เสกให้เสกให้เสร็จแล้วก็
1: เอาไปให้พ่อใส่ต่อ
0: เอาไปให้พ่อใส่ต่อซื้อเวลาให้คุณพ่อคุณพ่อก็ดูเวลาดีใจที่ได้เสกนาฬิกานั่นหมายความว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันและมีจำกัดท่านก็เลยบอกว่าในหลักของชีวิตกับเวลานะ24ชั่วโมงให้แบ่งเวลานอน8ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เป็นของเราล้วนๆลูกก็นอนแทนแม่ไม่ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามี
1: นอนแทนเราไม่ได้
0: ก็นอนแทนเราไม่ได้พ่อกับแม่ที่รักเราก็นอนแทนเราไม่ได้ยังเกณฑ์ก็เอาเราขึ้นอู่แล้วก็ควายเปลให้นอน8ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: โตขึ้นมากิน กินขึ้นมากินนั่นกินนี่กินสารพัดอย่างใครกินแทนได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เจ็บไข้ได้ป่วยใครแทนได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ขับถ่ายใครแทนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ถ้าเขาจะมาเจาะเลือดเราเนี่ยเราบอกเราเจ็บ
1: เจาะแม่แทนได้ไหม
0: เจาะแม่แทนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ค่ะ
0: นี่แปลว่ามันมีสิ่งที่จำกัดเอาไว้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: เราบอกตายแทนได
1: ้อ๋อไม่จริงหรอกค่ะตายแทนไม่ได้
0: ตายแทนได้อาจจะได้นะหลวงพ่อว่าหมายก็ว่า
1: อันนั้นคือแบบว่าไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าคะที่ว่าตายแทนได้
0: แต่คนรักกันตายแทนกันได้ไหมเนี่ยมันมีเหมือนกันนะเป็นตัวตายตัวแทน
1: ตัวตายตัวแทน
0: แต่อย่างไรก็ตามหลวงพ่อคิดว่าการที่เราจะบริหารจัดการเวลาเนี่ยเรามีอยู่3ช่วงที่สำคัญมากคือ8ชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นชั่วโมงของการสุขภาพ
1: นอนเหรอเจ้าคะ
0: นอน
1: ให้เต็มที่เลย
0: นอนอย่างเดียวเลยนอนเหมือนคน
1: ต้องต่อเนื่องไหมคะ
0: ต่อเนื่องต้องนอนต่อเนื่องถ้าผู้ใหญ่อาจจะงีบเป็นบางช่วงในช่วงบ่ายช่วงอะไรก็ตามต้องให้มีเวลานอนนอนนี่กระดูกสันหลังของเราก็จะได้รับการพักผ่อนนั่งอย่างเดียวเนี่ยกระดูกสันหลังมันแข็งคนเดี๋ยวนี้ติดเตียงตั้งแต่ยังไม่ป่วยก็มีติดโซฟาติ ดคนป่วยคนดีๆเนี่ยติดเก้าอี
1: ้
0: เพราะว่าน
1: ี่
0: ติ ดมือถือติดแอร์อยู่นั่น
1: น
0: ะ
1: นี่ติดเอง
0: ติดเด็กๆก็ติดโซฟาติดเล่นติดอะไรก็ตามถ้านิ่งๆเนี่ยถือว่าป่วยแล้วถ้าเด็กนิ่งๆจะได้เด็กป่วยนะ
1: ค่ะไม่ใช่ไม่ได้เด็กมีสมาธินะคะ
0: ไม่ใช่
1: เป็นเด็กป่วย
0: เป็นเด็กป่วยนิ่งอยู่กับเครื่องเทคโนโลยีเนี่ยคือเด็กป่วย
1: ในอดีตเด็กต้องซนถึงจะฉลาด
0: เด็กต้องปีนฮะ
1: ปีนป่าย
0: ต้องปีนป่ายทำนั่นทำนี่เด็กต้องปีนเด
1: ็
0: กต้องเล่นต้องทำอะไรที่เป็นออกกำลังกาย
1: ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเคยแนะนำอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ตอนนั้นมีเด็กๆ เข้ามาที่วัดกันเยอะมากเด็กอายุประมาณสักอนุบาลป.1 ป.2ท่านบอกว่าคือถ้าบ้านไม่มีกองทรายคือถ้ามีกองทรายให้เขาปีนกองทรายแล้วก็ไถลงมาให้วิ่งขึ้นวิ่งลงนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าบ้านไม่มีกองทรายท่านเจ้าคุณแนะนำว่าให้เอาหมอนเอาที่นอนมาซ้อนกันสูงๆเป็นภูเขาใช่ไหมคะและให้วิ่งขึ้นวิ่งลงเขากลิ้งลงมาแบบนี้เพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะเด็กมันจะได้ใช้กล้ามเนื้อการกระโดดโลดเต้นของเด็กเนี่ยมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสติปัญญาพัฒนาทางด้านสมอง
1: เจ้าค่ะ
0: พัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาสมองพัฒนาการกะระยะกะจังหวะเด็กๆ เนี่ยจะต้องเรียนรู้กันกระโดดจะไปถึงตรงนั้นกะจังหวะกะระยะให้ได้
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกเด็กให้ปีนป่ายเด็กก็จะไม่มีพัฒนาการทางด้านสมองนี่คือพัฒนาการทางด้านร่างกายนะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาพัฒนาการทางด้านเมื่อกี้เนี่ยสุขภาพ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คุณภาพคุณภาพหมายถึงว่าเด็กจะต้องมีภาระหน้าที่เด็กจะต้องมีการพัฒนาการฝึกฝนอบรมแต่ละช่วงวัยด้วยการมอบงานให้ทำพ่อแม่จะต้องให้ทำหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างนี่คืออะไรบ้าง
1: อะไรบ้างเจ้าค่ะ
0: ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอย่างประถมหนึ่งสองอย่างประถมสองสามอย่างประถมสามประถมสี่สี่อย่างขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ
1: เพิ่มความรับผิดชอบให้เขา
0: เพิ่มความรับผิดชอบให้เขาเช่นการพับที่นอนการเก็บที่นอนการวางของเป็นระเบียบการวางสมุดปากกาดินสอจัดตารางเรียนนะหรือว่าปิ่นโตเป็นโต๊ะทุกอย่างถ้าพ่อแม่ทำให้หมดนะจบเลยพ่อแม่อย่ารักลูกด้วยการ
1: ทำให้ทุกอย่าง
0: ทำให้ทุกอย่าง
1: เหมือนเป็นพ่อแม่รังแกฉัน
0: ใช่ฮะ
1: เวลาผ่านพ้นมาพ่อแม่ย้อนไปไม่ได้แล้ว
0: นี่แหละเวลาแหละเวลาในการฝึกฝนอบร
1: ม
0: เวลาในการสร้างคนเวลาในการสร้างชาติสร้างประเทศเวลานี่มีค่ามากเราหมดวัยแล้วไม่สร้างนี่จบเลยนะจำจี้ช่ำชัยปากเปียปากแฉ
1: ะ
0: อยู่นั่นแหละต้องเอาให้ได้เอาให้อยู่เอาให้ลง
1: เ
0: บาก็หนักระยะทางที่ใกล้ก็ไกลถ้าขาดมิตรภาพนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหนูนาหลวงพ่อก็เลยคิดว่ามนุษย์ของเราเนี่ยช่วยบริหารเวลากับอารมณ์เนี่ยให้ได้เถอะมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรามีมิตรภาพ เรามีคุณภาพเรามีสุขภาพที่ดีเราไปได้รอบโลกไหม
1: รอบโลกค่ะ
0: ไม่ต้องมีเงินก็ไปได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนรออยู่
1: เพื่อนรออยู่เพื่อนดูแลด้วย
0: เพื่อนดูแลด้วย
1: คือเราไม่ได้คาดหวังจะต้องไปใช้ของใครแต่ความที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเรารู้จักสร้างมิตรภาพด้วยตัวเราเริ่มจากในบ้านของเราก
0: ่
1: อนแล้วเราก็ไปสร้างมิตรภาพที่ออฟฟิศเรานอกบ้านเราในการดูแลและใส่ใจเขาเวลามีอะไรเราก็รอดพ้นใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ฮะมีจังหวัดไหนบ้างที่หนูนาคิดว่าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเลยมีเพื่อน
1: มีค่ะมีหลายที่รวมถึงต่างประเทศด้วยค่ะ
0: ต่างประเทศด้วย
1: คือทุกคนเราก็บอกเขายินดีให้ไปเดี๋ยวดูแลให้เราก็เอ๊ะทำไมเขาถึงดูแลเราเราก็กลับมามองอาจเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราสั่งสมมาเรื่อยๆก
0: ับ
1: มิตรภาพใช่เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่มีชั่วโมงมิตรภาพ
1: ค่ะ
0: มีแต่ชั่วโมงคุณภาพคือหมายความว่าทำงาน
1: สร้างให้ตัวเองอย่างเดียว
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้แต่มิตรภาพกับภรรยาสามีก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: กับลูกก็ยังไม่ได้เลยเพราะเอางานรวยสำเร็จเก่งมีเกียรติยศ
1: แต่
0: ล้มเหลวทางด้านมิตรภาพ
1: ค่ะ
0: งานเก่งมากเลยถ้าใครอยากจะใช้งานนะต้องใช้คนนี้อยากจะทำอะไรต้องคนนี
1: ้
0: แต่ปรากฏว่ามิตรภาพไม่มีคนคนนี้ไม่มีมิตรภาพกับใครมีแต่งานกับงานอย่างนี้มันก็อันตรายเหมือนกันนะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยสร้างมิตรภาพติดตามชมรายการเรายังไม่สายใช่ไหมเจ้าคะ อายุเท่าไหร่ก็ไม่สายในการสร้างมิตรภาพ
0: ฝึกลูกคุณโยมฝ
1: ึ
0: กลูกไม่ว่าจะระดับไหนเล็กขนาดไหนก็ตามฝึกลูกให้สร้างมิตรภาพตอนแรกก็ระหว่างพ่อแม่ลูกระหว่างพี่น้องระหว่างญาติต่อมาก็คน
1: นอก
0: บ้านของเรานอกบ้านของเราแม้แต่ต้นไม้เราตกแต่งมันให้สวยก็เป็นมิตรกับเรานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมรดน้ำพรวนดินนี่ก็คือมิตรภาพนะ
1: ค่ะ
0: ปัดกวาดเช็ดถูก็คือมิตรภาพนะเราฝึกลูกสิฝึกลูกให้รู้จักขัดห้องน้ำเช็ดห้องน้ำเช็ดยังไงพาเขาทำเด็กๆต้องพาทำ
1: ค่ะ
0: เก็บให้เป็นระเบียบใบไม้แทนที่เราจะทิ้งใช่ไหมใบพอมีความหมายไหม
1: มีค่ะ
0: มีเราก็เก็บเขียนใครมา
1: ให้กลับไป
0: ให้เขียนคำพูดสำคัญให้คุณพ่อเขียนให้แล้วก็เก็บเอาไว้ก็ได้
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างเขาเรียกว่าชั่วโมงแห่งมิตรภาพเนี่ยเป็นชั่วโมงที่มนุษย์ที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย
1: ์อืมใช่ค่ะ
0: ทำให้เพื่อนเป็นเพื่อนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นงานถ้าทำ8ชั่วโมงทำงานเต็มที่นะหลวงพ่อคิดว่าพอแล้วนะ
1: ค่ะ
0: พอมั้ย8ชั่วโมง
1: พอค่ะ
0: บางคนโอ้โหฟาดเข้าไป10ชั่วโมง12ชั่วโมง17ชั่วโมงนะบางคน
1: บางคนบอกว่าเอาที่ทําแบบนี้เพราะว่าต้องการช่วยเหลือครอบครัวอยากจะหารายได้มาดูแลครอบครัวทําเพื่อพวกเรานั่นแหละแต่จริงๆคิดไม่ถูกใช่มั้ยเจ้าคะ
0: มันไม่สมดุลคิดถูกเหมือนกันแต่ไม่สมดุล
1: ค่ะ
0: ไม่สมดุลกับการบริหารจัดการแต่ละช่วงวัยบางคนอาจจะทําได้ในช่วงที่ทุ่มเทเสียสละแต่พออายุมากเข้าเนี่ยหรือว่าควรจะปล่อยให้คนอื่นได้ทำด้วยเนี่ยแบ่งเบาภาระให้ลูกให้หลานให้มือขวามือซ้ายเข้ามาช่วยเนี่ยเราก็ต้องปล่อยนะต้องวางลูกโตแล้วก็ต้องวางมันเหมือนกันบางครั้งบางทีเราขับรถส่งลูกพอเราแก่ลูกต้องขับรถส่งเรา
1: ใช่ค่ะ
0: สลับกัน
1: ค่ะอ่ะ8ชั่วโมงแรกคือการนอน8ชั่วโมงที่2ค่ะในเรื่องของการทำงานคือมิตรภาพ
0: คุณภาพ
1: แล้ว8ชั่วโมงสุดท้ายล่ะคะ
0: มิตรภาพ
1: มิตรภาพรวมกันนะคะ3สิ่งต้องอยู่ร่วมกันเพราะว่ามีเวลาแค่น
0: ี้สุขภาพ
1: คุณภาพมิตรภาพนะคะ
0: อาจจะมีชั่วโมงที่4นะ
1: อะไรเจ้าคะ
0: อัตภาพ
1: อยู่ตามอัตภาพ
0: อยู่ตามอัตภาพอ
1: ันนี้คือปลงอ่ะอันนี้คือใช่มั้ยคะอันนี้ต้องปฏิบัติแล้วเข้าใจตอนไหนเจ้าคะ
0: ก็ตอนเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ล่ะอัตภาพเป็นแบบนี้
0: อยู่ใน ICU ลูกก็ไปเยี่ยมไม่ได้หรอกอย่างเก่งก็ส่องดูสามีภรรยาคนรักก็ส่องดู
1: ค่ะ
0: คือไม่ได้สักอย่างเลยอัตภาพ
1: อันนี้เรียกว่าอัตภาพ
0: อัตภาพคือตนเป็นที่พึ่งของตน
1: ค่ะอยู่หายใจไปคนเดียว
0: ใช
1: ่ไหมคะนะคะแล้วคุณจะมีความสุขแล้วก็ทำให้ไม่เจ็บปวดมากอย่างที่คิดนะคะอ่ะนี่คือเวลากับอารมณ์ท่านี้อารมณ์ท่านคุณบอกว่าม
0: าถึงอารมณ์นะ
1: ต้องทำยังไงเจ้าคะ
0: อารมณ์นี่เป็นสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการให้ได้หนูนารู้ไหมว่าวัคซีนมาจากอะไร
1: มาจากอะไรเจ้าคะ
0: ไวรัส
1: ไวรัสใช่ค่ะ
0: เซรั่มมาจากอะไร
1: มาจากไวรัสเหมือนกันเหรอคะ
0: พิษงู
1: พิษงูค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งที่เราเรียกกันว่าความสมดุลพิษแก้พิษเอาพิษมาบริหารจัดการเพื่อเป็นตัวแก
1: ้
0: ของพิษตัวนี้สำคัญมากเลยนะฉะนั้นอารมณ์ของเราเนี่ยในโกรธมันมีรักอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ในยาวนี่มีสั้นไหม
1: มีค่ะ
0: ในสูงมีต่ำไหม
1: มีค่ะ
0: หนูนาคิดว่าในความมืดมีแสงสว่างไหม
1: มีค่ะ
0: เรามาคิดดูให้ดีนะแต่เราเอามันออกมาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าเราเอาออกมาได้เนี่ยเราจะเห็นว่าในทุกข์ก็มีธรรม
1: ค่ะ
0: ธรรมะที่เราได้ฟังจากคนที่เผชิญทุกข์มาแล้วเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมะที่ใครๆคนธรรมดาสามัญพูดไปถ้าเราอยากจะฟังเรื่องการขับเครื่องบินไปรบเราต้องไปฟังกับ นักรบที่เขาขับเครื่องบินไปรบจริง
1: ๆ
0: มาพูดมาเล่าให้ฟังว่ายิงยังไงถูกยิงยังไงกระโดดร่มหนียังไงไม่ใช่ไปฟังจากครูที่ไม่เคยผ่านการรบม
1: ัน
0: สนุกต่างกันเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์เนี่ยหมายว่าประสบการณ์จริงเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รู้จักมันขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์อย่าไปจมกับอารมณ์ในอดีตที่มันทำร้ายเรามันเคยทำร้ายเราถ้าเราไปจมกับมันมันก็จะทำร้ายเราดึงอดีตมาทำร้ายปัจจุบันและดึงอดีตไปทำร้ายอนาคต
1: ค่ะ
0: อะไรที่มันจบในอดีตนะจบเลยฝังกลบไปมันเป็นอดีตเป็นประวัติศาสตร์พระเจ้าแผ่นดินนักรบกล้าทั้งหลายก็มีเพียงอนุสาวรีย์ใช่ไหมเป็นแรงบันดาลใจเอาอดีตมาเป็นแรงบันดาลใจซะท่านก็เป็นแรงบันดาลใจจะเอาท่านมาวิ่งขี่ม้าลบอยู่กับเราปัจจุบันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อย่าเอาอดีตมาทำร้ายแต่เราเอาอดีตมาเป็นแรงบันดาลใจหนุนเรา
1: ค่ะ
0: เหมือนคนญี่ปุ่นเอาอดีตที่ถูกฮิโรชิม่า
1: โดนทิ้งระเบิด
0: ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม่านางาซากิใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สองลูกเอามาเป็นแรงบันดาลใจเขาไม่ได้เสียใจนะเขาไม่เคยเสียใจแต่แรงบันดาลใจว่าฉันจะต้องเอาระเบิดปรมาณูทางเศรษฐกิจไปบอมกลับเป็นยังไงล่ะไม่ถึง50ปีทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องจักรทั้งอะไรสารพัดอย่างเขาสร้างคนขึ้นมาอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของการฮึกเหิมต่อสู้เพื่อให้ได้ใช้ชนะขึ้นมา
1: อันนี้เหมือนเราได้กำไรจากอารมณ์
0: ได้กำไรจากอารมณ
1: ์อารมณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งดีๆนั่นคือเราได้กำไร
0: โอ้แน่นอนเลยพูดดีมากเลย
1: ค่ะ
0: เราได้กำไรจากอารมณ์ทำอารมณ์ให้ได้กำไร
1: ค่ะ
0: ถ้าใครโกรธเกลียดเราแปลว่าเขาก็ขาดทุนแล้วเราไปเอาความขาดทุนของเขามาเป็นของเราเอาหนี้เขามาเป็นของเราถ้าเราโกรธตอบนะ
1: เราจะขาดทุนไปกับเขา
0: เขามาชวนเราไปขาดทุนด้วยไง
1: แ
0: ล้วเรารับเลยครับผม
1: โอ้ถ้าจะคุณพูดเหมือนเรามาลงทุนอารมณ์กัน
0: ใช่
1: เอาอารมณ์มาเป็นตัวลงทุนกัน
0: เขายั่วยุให้เราโกรธเกลียดนินทาว่าร้ายคนนั้นเราโหมลงเลยเราก็เป็นพวกเขาสิ
1: ค่ะ
0: ถามว่าเราจะไปขาดทุนกับเขาไหมล่ะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่
1: เรารู้แล้ว
0: เราไม่ต้องเป็นพวกเราไม่ต้องเอาอารมณ์ของเราไปร่วมมากจนกระทั่งว่าโอ้โหตายละเราเสียหายละไอ้นี่คือสิ่งที่มันเป็นสตินะ
1: เหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราต้องตามทันอารมณ์ตัวเอง
0: ใช่
1: ไหมเจ้าคะพอเราตามทันอารมณ์ตัวเองเราก็จะไม่ขาดทุนอย่างที่ท่านเจ้าคุณพูด
0: ใช่ฮะ
1: ท่านเจ้าคุณพูดเลยทำให้หลายๆคนมองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าอารมณ์มีทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราอยากจะหากำไรจากอารมณ์ของเราหรือเราอยากจะทำให้ขาดทุนโอ้โหเสียดายค่ะท่านเจ้าคุณเวลาเหลือแค่นาทีเดียวจริงๆอยากให้ท่านได้สรุปในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเวลากับอารมณ์ที่มนุษย์เราจะต้องใช้ตลอดทั้งชีวิตนี้เจ้าค่ะ
0: ใช่ฮะท่านสาธุชนทั้งหลายมนุษย์บนโลกใบนี้มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันชีวิตที่เราได้มาคือเวลาที่เราเสียไปชีวิตของเรามีกายกับใจกายกับใจเขาบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ใจนั้น มีสิ่งหนึ่งที่

0: นี่อยู่เหนือใจนั่นก็คืออารมณ์ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่เหนืออารมณ์หรืออารมณ์จะอยู่เหนือใจถ้าเราใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นนะเราก็ได้กำไรชีวิตอารมณ์จะสร้างแรงบันดาลใจหรืออารมณ์จะทำให้เราท้อแท้อ่อนแอหมดหวังสิ้นหวังขึ้นอยู่กับการฝึกจิตของเราให้อยู่เหนืออารมณ์หรืออยู่ใต้อารมณ์ขอเจริญพร
1: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ

0: รับเข้าสู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอะเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mute Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกๆปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทว
0: ัน
1: นี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ๆริ้วรอย
1: มาเลย
0: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่มั้ยคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเน
0: ี่ย
1: เกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยันและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
0: ี
1: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
0: ัง
1: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนมท่องเอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพี่เอ
1: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดด

0: ได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อ

0: เกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ช
1: ม
0: และที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได้แ
0: ล้วและที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่แม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
1: เน
0: ี่ยเ
1: รา
0: ไม่เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว
1: ่
0: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและ
1: นน
0: เป็นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: ทาแล้วกันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะ
1: เห็น
0: แ
1: บ
0: บดำๆเลยอ่ะให
1: ้
0: เห
1: ็
0: นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ท
1: ั
0: ้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กลบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นก
1: ัน
0: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โท โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มันหรอก
1: ใช่
0: นั่น
1: อาป๋องเนี่ยเป็นเพื่อนรักเขาอ้วนเลยนะเว้ย
2: เนี่ยคนรักใคร
1: ต้องขอบใช่ไม่แย่จริงเลยนั่งๆๆๆใจเย็นๆเพื่อนรักเพื่อนรัก
0: เออ
1: นี่ไม่ได้ไม่ได้เลย
0: ป๋องนี
1: ่เดี๋ยววบปรุงให้เลือกกินเองอาป๋อง
0: รู้ใจกันนี
1: ่กินนั่งกินท่าเอาอกเอาใจอย่างดีอยู่แล้วคิด60
0: เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวชามละ30
1: ชามนี้30ชามใหม่อีก30ก็เป็น60
0: แล้วใครจะกินได้อ่ะชามเนี่ย
3: เอากินแล้วเอาค่ะขออะไรมาเยอะแยะล่ะฮะ
4: ของใช้ประจำวันนะคะอามาก
1: ินไม่กินก็คิดเงินอยู่แล
0: ้ว
1: ว้าวนี่อะไรจัง
5: เอาว่ากูว่านะเรากำลังจะได้หลางเลี้ยว
1: นี่อะไร
5: เนาะใช่ใช่ใช่ชอบนะนี่กูว่านะเห็นหนังสือที่บุ้งอีซื้อมาเห็นไหมเนี่ยคู่มือคุณแม่ฉบับสมบูร
1: ณ์ดีใจดีใจ
5: ใจดีกระตกกระตักไปเพราะว่าอาบุ้งเนี่ยอีกคนนึงอยากให้ใครรู้อะตอนเนี้ยไม่อายมั้ง
1: รู้กันสองคนฟ้องฟ้องนั่งไม่เกี่ยวกันแล้ว
0: ไม่บอกไม่บอก
5: ไม่บอกสิ
1: ต้องต้องมาดิมาดิมาดิบุ้งอีกำลังท้องที่อาจจะยังไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้
0: ไม่อยากให้ใครรู้อ่ะ
1: บอกใครนะ
0: จะบอกแล้วบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่งก่อนนั่งก่อน
5: ไม่บอก
0: เจ็บบุ้งท้องแล้วเว้ยบุ้งท้องแล้ว
4: ไม่ได้ท้องค่ะนี่แล้วหนังสือเล่มนี้หนังสือมาฝากเพื่อน
6: จริงๆครับ
4: อ้าว
6: โหเซ็งเลย
4: แล้วจะบอกจะแท้เหรอคะ
6: ตายเลย
5: โอ้ยถ้ายังแสดงว่ามาร์คเข้าใจผิดใช่ไหมไม่ช้าไม่รู้แหละถ้ายังไงนะอาซาบุ้งนะจะต้องรีบมีลูกเร็วๆเลยผู้มาอยากจะมีหลังอยากมีหลังอ้มอ้มมา
6: ลูกเหมือนกันนะครับจิรกะว่าจะมีสัก10คนเลย
1: ลูกอ้วนนะว้อยไม่ใช่แม่พันหมูจะได้มีลูกเป็นคอกๆนะว้อยไม่ไหวหรอกแต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะเจงนะมีหลานเยอะๆนะเราจะได้ไม่ต้อง

0: ย่างงั้นอุ้มลาข้าพลอยมาอาศัยดีใจด้วยเหรอไม่ต้องมาไป
1: เร็วเร็วฮะว่าอย่างนี้ดีกว่านะเรารีบนะไปต้มยาโดบบำรุงกำลังให้อาสังเจี๊ยะเร็วเร็ว
2: ยาโดบอยู่ตรงนี้นะของเมืองจริงอ่ะเมืองจริงเนี่ยกูจริงกูเนี่ย
3: แ
0: ม่แม่มาเอาจงไล่นะมึงไปต้มยาต้มยา
1: ไปเลยไปเจี๊ยะเลย
4: ใจมากเลยค่ะที่น้องมุ้งยังไม่ได้ท้องจริงๆอ่ะ
5: ทำไมล่ะคะที่พี่ลำไยไม่อยากให้อัวมีลูกเหรอ
4: ถ้ามีพี่ก็ต้องช่วยเลี้ยงพี่เหนื่อยพี่ล้อเล่นนะคะนี่น้องมุ้งคะมีลูกเนี่ยไม่ใช่สนุกเลยนะคะนี่พี่จะบอกให้ว่ามันลำบากมากเลยหลายจะต้องตั้งท้องหลายจะแพ้ท้องเพราะคลอดลูกออกมานะคะเชฟก็เสียอ้วนตู้ตายอีกด้วย
5: มันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะ
4: ก็ดูพี่เป็นตัวอย่างสิคะก่อนที่พี่จะมีลูกนะคะทั้งขาวสูงหุ่นดีพอมีลูกทีอ้วนลำดำเกลียดค่ะ
5: พี่ลำไยนี่พี่ลำไยไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอ
4: พี่อย่าพูดเห็นภาพเฉยค่ะนี่นะคุณคะพี่จะบอกให้นะคะไอตอนท้องน่ะเรื่องเล็กแต่ตอนเลี้ยงลูกนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะต้องป้อนน้ำป้อนนมเช็ดฉี่เช็ดกล่อมลูกนอนพี่จะผ่านมาหมดแล้วค่ะพี่ก็เลยดีใจที่น้องบุ้งยังไม่มีลูกเลือกพี่สิคะว่ามีลูกเนี่ยมันลำบากจริงๆเลยนะคะน้องมุ้งไม่เคยได้ยินหรอคะที่เขาบอกว่าอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองคลองทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายลองคิดดูดีๆก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวขอไปเก็บของแล้วกัน

0: งยานะจะได้ชื่นใจนะ
1: หอมเหรอหอมจัง
2: เอามาสักหน่อย

0: ถามตรงไหนว่า
1: อย่าเพิ่งบอกใครนะโอ้ยขอให้แน่ใจก่อน
0: มาโทษหน่อยนะคะมาโทษหน่อยอะไรเอ่ยอะไร
2: ได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
3: คนแรกเนี่ยเฮียอยากให้เป็นลูกผู้ชายก็จะเป็นคนที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนที่สามนี่ก็เป็นผู้หญิงคนจะได้เป็นเพื่อนกันคนที่ห้าคนที่หกเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ไม่ว่ากันคนต่อไปนี่เฮียว่า
4: คือจะทำลูกแล้วจะปั๊มซีดีขายนะครับแต่ว่าก็ดีเหมือนกันเนาะก็มีลูกหลานเยอะๆเนี่ยมันอบอุ่นดี
5: เก่งซะสิม้าทำให้นะจะได้บำรุง
0: เอ้ยกินไม่ไหวแล้วค่ะม้า
3: เสร็จป๋อง
0: ตลอดเลยนะป๋องเนี่ย
6: ทุกร้าน
4: หมูก็ก้อนใหญ่
3: เป็นไงอิ่มละถ้าอ้วกให้เต็มที่เลยนะจ๊ะ
4: คนท้องคนไส้
6: เ
4: ป
6: ็นไงบุ้งครับเขาบอกว่าเวลาคนท้องเนี่ยให้ดูรูปคนสวยๆหล่อๆครับรูปออกมาจะได้น่ารักก็มีรูปมาให้ดูด้วย
7: ตั้งใจดูดีๆไ
0: หนนะน่ารักตรงไหนอ่ะ
6: ทำไมจะไม่น่ารักครับนี่เวลาเขาทำแบบนี้นะครับของรักของข้า
3: ตบหน้าเขามาฝากครับเห็นว่าก่อนบ่นอยากกินทุเรียนก็เลยซื้อมาฝาก
4: เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหครับนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่เปลือกว่าแจ็ค
3: ก็แจ็คหิวก็เลยกินเนื้อไปหมดแต่เอาเปลือกมาฝากครับ
4: ฝากเก๊บุ้งฝากเก๊บุ้ง
6: จะบ้าเหรอครับพี่แจ็ค ครจะไปกินเปลือกทุเรียนครับ
8: อ้าวใครจะไม่รู้ล่ะครับก
1: ็ดูไม่ได้กินนะแค่ดมเฉยๆอ่ะไม่ได้กินแล้วอยากจะ
8: อะไรครับ
1: ดิ้นน่ะจริงเหรอดิ้นเหรอดิ้นเหรอลูกหนึ่งแค่เนี้ยแหมทำเป็นรีอกรีใจโถว่าลิงไรมากอันนี้อีกลิงลิงลิงกังไม้ลงลิงลิงลิงกังไม้ลง
8: เป็นหมอมา
4: ทำไมวะมากำลังชนลุงเล่นอยู
3: ่น้องบุ้งครับเขาบอกว่าถ้าเด็กได้ยินเสียงเพลงเนี่ยเด็กจะอารมณ์ดี
9: กับยกกับเงา
0: เฮ้ยร้องอะไรเนี่ยกับยกกับเงาอะไรเนี่ยพี่หลานฟังไม่รู้เรื่องหรอก
9: เนื้อหาสาระเพลงเขาดีจะตายแต่ลำไยฟังไม่รู้เรื่องเองเลย
0: ต้องดีตรงไหนเนี่ย
9: กาเอ้ยประการันตีกำปุ่งแฉริกกำปุ่งแฉริกโอเคจุ๊กจ

0: ลูกน้องมุ้งก็อยู่นู่นค่ะอ้
1: าวเหรอน่าล่ะแม่งมาไม่ยอมยิ้มด้วยเลย
0: จะยิ้มยังไงตุ๊กตาอ้าวอาม่าจะไปไหนคะ
1: เอาบุ้งเอาบุ้งค่อยๆเดินค่ะเดี๋ยวก็ล้มหรอกให้อ้วนอุ้มหน่อยสิ
2: โอ้ไม่ร้องนะคะ
1: เอาล่ะไม่อ้วนอ่ะร้องไห้เรื่อยเลยแต่สงสัยนะอีกคนจะเป็นอาเหลาอ่ะไปเหลียวอ้วนจะเคลียร์กับอาเหลาเองนี่อาเหลาไม่ได้ไม่ได้นี่ไปไปไปไปนอกเลยบอกหน้าตั้งกี่หนว่าไม่ให้ทำอะไรบ้างนี
0: ่ปีนี้ไปเยอะนะคะอาม่าเนี่ยโอ้โหนี่สงสัยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยใช่ไหมคะเนี่ยตาโหลมันเลยอ่ะมีอะไรพี่ลำไยช่วยไหมคะ
2: งั้นเดี๋ยววัวฝากลูกแป๊บนึงได้ไหมคะ
0: พี่นึกขึ้นได้ค่ะพี่ต้องดูแลอาม่าอาม่าขาลอดด้วย
2: ไม่ลองนะคะเอ๊ะมาป้ามาไม่ลองนะคะ

0: ู่หรือเป็นไงอ่ะฮะทำไมถึงร้องอย่างนี้อ่ะฮะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะป้า
0: พี่หิวนมหรือเปล่าต้องนมให้อีกินสิเร็วๆไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะ
2: อาบุ้งนี่โอ๊ยแม่ทำไมปล่อยให้ลูกร้องอย่างนี้โอ้โหลูกไม่ร้องนึกว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกของซี่เนี่ยสีนั้น
0: อ้าว
2: โอ้ไม่ร้องน
0: ะทำไมยังไม่ชงนมให้อีกินเนี่ยฮะ
1: ว่าจะเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนนะป้า
0: โอ้ยไม่ท้องแล้วปล่อยให้อีหิวอยู่ได้ยังไงเอาน้องต้น
2: อ๋อนี่ยังไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกอีกเหรอฮะ
3: ยังร้องอยู่เปลี่ยนผ้าอ้อมซีจะได้ไม่ร้องแล้วนะ
1: เพราะว่าจะเปลี่ยน
2: นมก่อนนะ
0: ไปชงนมก่อนกินนมก่อน
3: ชงนมทำไมเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนซีอีรำคาญอีก็ร้องเห็นไหม
0: เนี่ยลักษณะอย่างนี้มันหิว
3: ร
0: ้องงั้นไงเลยอ่ะ
3: รู้ได้ยังไง
4: รู้ได้ยังไง
3: ลองดูมาจ้า
4: เรียกลูกแหละเอาเรียกมาก่อนนะอุ้ยต้าลูก

0: ได้มาลูก
1: หนู
0: ไ
1: ม่
0: ได้
2: เฮียลูกคะลูก
3: นี่อยู่ที่นี่ยังไงอุ้มอยู่พอแฟนนี้ไปนะเจ๊ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วนะ
2: ใช่มีอะไรหรือเปล่าคะทำไมทุกคนยิ้มแปลกๆอ่ะ
4: ก็พวกเรามีความสุขที่เจ๊บุ้งเป็นลมนะ
5: คือน้องหมาว่าหมายความว่าตอนที่บุ้งเป็นลมไปเนี่ยหมอเขามาตรวจแล้วหมอเขาบอกว่าเขาบอกว่าหมอเขาบอกว่าปุ้งท้องลูกคนที่สองแล้ว
1: ผู้ชายมากนะคงเนี่ย
0: หัวล้อใหญ่เลยสงสัยจะอยากได้น้องอีกแล้วล่ะค่ะ
1: ดีใจมากจ้ะ
6: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
10: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99 บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยม
15: โทรออก

0: โตเกียว
1: คุยด้วยหน่อยดิ
0: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
2: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับคนเนี้ยเราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
0: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
3: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
5: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
6: ไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
7: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
6: ่นี่เห็นไหมเขากันทางเขาออกแล้ว
8: เฮ้ยมันมียางน่ะ
9: ว้ายพุ่งแล้ว
8: โอ้โหโอ้ยน่ารักเลย
10: ไม่ใช่เลยค่ะเฮ้ย
11: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31
12: รักเชื่อใจพี่ปะ
13: เชื่อดิ
12: งั้นพี่ขอโทษนะ
13: จุดทูบเรียกไม่มาแต่พอคนถูกกันนี่มาเฉยเลย
12: รักจะขอจบงานเท่านี้แล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกรักรับผิดชอบชีวิตพี่ไม่ไหวหรอกนะ
14: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่
13: ใช่ครับ
15: วันหนึ่งก็ต้อง

0: ทำงานด้วยกันอยู่นะไม่ใช่หรอคดีดีกันเข้าไว้
1: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก
2: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
3: หวานที่ร้องคนละความถี่กับหวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
4: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
5: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
6: ระวังครับ
7: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
8: สนิทกันมากๆ
9: คุยกันทุกเรื่องไหม
10: ยะ
8: ความรักคุยไหม
10: คุยครับ
11: อกหักต่อหน้าลุงมันแปลก
9: ไหมไม่แปลกพี่จะไปอยู่ในห้อง
10: แค่นั้นผมก็รู้แล
12: ้
10: ว
12: ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูก
9: ทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลยตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกลัวสิ่งนี้คืออ
12: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลาน
9: ี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
13: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
14: พี่วีเจอดีเหรอคะหน้ายังไม่พร้อม
15: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกัน
14: และถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
16: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
17: ยูสาวว่ายูอยากให้ว่านดังเหรอ
18: ยูก็รู้ว่าไอรอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
19: แม่ว่าตัวร้ายแต่งนายเข้มแบบว่า
5: แต่งมหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
1: อะไรของคุณเนี่ย
6: วันนี้ทำดีมาก
1: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
6: ขอบคุณนะที่มาช่วยผมอะ
3: เลิกชอบมันเถอะนะผมพ
0: อน้องบุ้งขาไม่เคยได้ยินเหรอคะมีลูกคนจนไป7ปีแล้วนี่มีเยอะขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยคะพี่เตือนแล้วนะคะว่ามีลูกนั้นลำบากแล้วน้องบุ้งมีลูกทั้งครึ่งทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยแล้วจะเลี้ยงไหวเหรอคะแบ่งขายสักคนดีไหมคะ
4: พี่ลำไยลูกนะครับไม่ใช่ผงชูรสจะได้แบ่งขายกันได้อะครับ
0: ไม่ค่ะแจ๊คค่ะพี่ใครบอกไหมคะว่าทำผมทรงนี้แล้วมันทุเรศอ่ะ
4: คร
0: ับท
4: ุ
0: เรศจริงค่ะ
10: ที่ไหนก็พูดเกินไปลูกอ้วนไม่ได้เลี้ยงยากซะหน่อย
0: ไอ้ลูกก็ส่วนนึงค่ะแต่ไอ้ส่วนนู้นนี่นะคะ
9: เนี่ยมาก็จะเดินไปไหนกันเนี่ย
10: ก็จำหมายหลายอะ
9: แล้วก็กลับก็เถอะ
8: รอว่าด้วยดิ
4: ป๋องครับเชิญครับ
9: โอ้ว่ารู้แล้วที่แท้เราก็จะเดินไปกินข้าวกันนี่เอง
10: ยังไม่หลายยังไงอะ
9: ก็เป็นเวลาเดียวที่ได้เห็นหน้าอาป๋องอะไปไปไป
0: ทุกคนค่ะทุกคนค่ะทานข้าวได้แล้วค่ะ
4: ไปครับครับไปครับ
9: ขับใช้มาเมา
0: เออช้าขนาดนี้วันนี้จะมาถึงไหมคะ
1: เอ้ามานะครับเอ้าป้าเอ้ามามามามาเดี๋ยวช่วยนะมานะ
0: เดี๋ยวก็ล้มหลับระวังนะครับต้อง
9: ให้คนแก่ไป
1: ช้าๆนะมานะเดินเดินมาเอ
9: ามามามา
1: เอาหนึ่งสองสามเอ้ามา
0: ระวังนะคะระวังนะคะ
20: หนักขึ้นทุกวันทุกวันโอ้โห
21: เอามาซึ่งไม่หมดแล้ว
20: กลายเป็นแซงจากกระป๋องขอเอาข้าวใส่ปิ่นโตมันหน่อยเองเลย
0: ทานข้าวได้แล้วล่ะค่ะทานข้าวได้แล้วล่ะค่ะ
20: ได้เดี๋ยวแก่หูก็เสียหมดโอ้ย
0: เหลืออะไรแล้วค่ะ
22: น้องหมอครับพี่ชาวดูบ้านกันดีกว่าครับนี่ขึ้นอะไรกันไว้ไง
20: ไปกันไปเลยนะมา
0: โอ้น้องหมอค่ะวันนี้มาเรียนเดี๋ยวพี่ช่วยอุ้มหลานหนึ่งค่ะน้องหมอไปดูน้องมิดน้องหมาด้วยนะคะ
22: ค่ะค่ะ
0: ค่ะ
22: อย่าร้อนนะ
20: ครับเอาไรลูก
0: จะจีบจีบไม่ร้อนนะหยุดร้องค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับของกูอะใช่ล่ะคะโอ้ยมาค่ะมา
23: ดีจังเลย
0: เก่งเรื่องนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ทำเองพี่รู้เคล็ดลับแล้วค่ะทำไมหยุดร้องเลยคะโอ้ยเดี๋ยวจัดการเอง
22: เกือบไปแล้ว
0: ดีจังเลยหยุดแล้ว
24: นี่ค่ะผมอยากกินปลาครับ
0: ได้ครับม
20: าปลา
0: หนูก็มุกขาลอยแล้วค่ะ
24: ค่ะค่ะ
20: ปลา
0: หยุดค่ะ
24: น้าครับน้องก็อยากกินปลาด้วยครับ
0: เอาค่ะน้องอาจจะเอาปลาใช่ไหมคะ
25: นี่เลยเดี๋ยวด
26: ูดิ
25: พี่ซันชอบทีมนี
22: ้พี่ซัน
25: บอลเราวันนี้เลยครับบอลแข่ง
26: เดี๋ยวพาไปดูบอลกันนะแมตช์สำคัญ
22: เลยโอ้ยลงมาเต็มที่เลยไม่มีตัวเจ็บเลยครับมีแต่ตัวป่วย
25: ก็ไม่มี
0: พี่ซันฟุ้งผู้ชายนะขยันทำแต่ไม่ขยันเลี้ยงหรอกค่ะนี่ก็เหมือนกันอยากจะมีหลานทำไมไม่ช่วยกันเลี้ยงล่ะคะ
26: หา
27: ไปเหลืองเลยดี

0: บุ้งโกรธเฮียเรื่องอะไรนะ
1: นี่เฮียยังมาถามอ้วยอีกเหรอว่ามีลูกอีกคนเฮียก็ไม่ยอมช่วยอ้วยเลี้ยงเลยอ่ะอ้วยเหนื่อยนะคะ
2: เชลซีตีเสมอได้แล้ว
3: อุ้ยเฮียสงสัยเฮียซันจะโดนใบเหลืองเขาแล้วล่ะ
1: นี่ฟังอ้วบ้างไหมเนี่ย
0: เฮียว่าเราอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่านะ
1: นี่เฮียอุทนมาตั้งนานแล้วนะกลางวันอุก็ต้องดูลูกพอตกกลางคืนลูกร้องอ่ะอุบุให้เฮียตื่นนะเฮียก็ไม่ยอมตื่น
2: เฮียสายครับเชลซีได้จุดโทษแม่จุดโทษ
4: อะไรอ่ะแจ๊ค
2: โทษครับแต่ก็ต้องเฮียสายครับ
1: ที่ฝั่งอุบ้างไหมเนี่ยอุก็บอกเฮียแล้วอ่ะว่าอุไม่อยากมีลูกก็จะทำหมันทำหมันเฮียก็บอกว่าขออีกคนขออีกคนนี่มีกี่คนเฮียก็ไม่เคยช่วยเลี้ยงเลยอ่ะนี่มันปลาเป็นคนที่สี่แล้วนะคะ
0: เฮียสัญญาแล้วกันนะว่าเฮียจะช่วยเลี้ยงคนที่ห้าแล้วกันนะ

0: เฮียขอโทษนะคือเมื่อกี้เฮียเข้าไปดูลูกมา
1: ดูลูกบอลนะสิไหนเฮียว่าจะช่วยเลี้ยงลูกไงขนาดฟังว่าเฮียไม่ฟังเลยก็ถามจริงๆเหรอเฮียเคยนึกถึงลูกถึงเมียบ้างไหม
0: เอ้าก็ที่เฮียทำงานงกๆๆอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะลูกเพราะเมียไม่ใช่หรอเลิกงานปุ๊บเฮียก็กลับมาถึงบ้านทันทีเลยอ่ะบุญจะเอาอะไรกับเฮียอีกอ่ะ
1: มันก็เอาเรื่องงานมาอ้างหรอกนะแล้วเรื่องลูกอ่ะ
0: เฮียก็หาเงินเข้าบ้านบุญก็เลี้ยงลูกไปดิหรือถ้าไม่พอใจก็เลิกไปเลยก็ได้เอามาล่ะ
2: มดเป่าเลยเป่า
0: หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว
2: โอ้เชลซีชนะ 2-1 หมดเวลาแล้วขึ้นเป็นจ่าฝูงยังสิงโตน้ำเงินครามสุดยอดอันนี้ว่าคอนดีฟาย
3: สงสัยเรา2คนจะโดนใบแดงเข้าแล้วล่ะครับ
0: มีอยู่

0: ันร้ายหรอผมฮะผม
1: ผู้ฝันร้ายอ่ะผู้ฝันว่าเราอ่ะมีลูกด้วยกัน4คนแล้วอัวก็เลี้ยงลูกคนเดียวจนอ้วนเหนื่อยอ่ะส่วนเฮียก็เอาแต่ดูบอลไม่ช่วยอัวเลี้ยงลูกเลยสุดท้ายเราก็เลยทะเลาะกันอ่ะมันก็เลิกกัน
0: มีลูก4คนเลยเหรอทำไมไม่มีสักสิบเลยอ่ะโอ้โหภูมิเฮียก็แย่เล่นไปงั้นแหละนี่คิดมากเรื่องที่เฮียบอกว่าอยากจะมีลูกใช่ไหมเลยเก็บมาฝันเนี่ยไม่ต้องกลัวนะถ้าภูมิยังไม่พร้อมอ่ะเราก็ยังไม่ต้องรีบมีก็ได้นี่ไม่ใช่แค่ลูกเฮียคนเดียวนะลูกภูมิด้วยไงเราก็ต้องช่วยกันตัดสินใจถูกไหมล่ะแต่ถ้ามีสาวอื่นเขาพร้อมก่อนบุ้งนี่เฮียก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

0: ขอแผ่นอนามัยห่อหนึ่งค่ะเอาแบบที่บางๆนะคะ
1: โอ้ไล่ไล่ไล่เออว่าแต่ว่าหรือจะเอาเส้นเล็กกับเส้นใหญ่อะ
2: มาค่ะ
1: เขาไม่ได้มาซื้อตัวเดียว
3: เหรอ
1: เดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่ค่ะเห็นเขาบอกว่าโปร่งสบายคุ้มทรัพย์ดีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: หัว
4: หลังนะลูกแจ็คนะ
1: คร
4: ับข้างหลังที่ยี่ห้อนี้นะ
1: ไม่ได้เดี๋ยวลูกแจ็คเลี้ยงเองเชิญเลยครับมาเลยมาเลย
5: ป้าคะขอโค้กขวดหนึ่งครับ
1: แจ็คนี
6: ่ครับ
1: นี่เด็กที่ไหนอ่ะ
6: ลูกเด็กข้างบ้านแจ็คเองนะครับเขาฝากแจ็คเลี้ยงแจ็คเลยต้องเลี้ยงครับ
5: เร็วๆครับเดี๋ยววัยรุ่นเซ็ง
6: โอ้โห
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: กับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
1: ใช่
0: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
2: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
0: เลิศมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมจับไปได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดได้ไหมให้หายคิดถึง
1: โอ้คิดถึงอ่ะ
2: วันนี้ขอทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งต้องขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
1: อู้ใช่ใช่
2: ใช่4ห่อพัน
1: ใ
2: ครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
1: ่
2: อแล้วหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
1: ห้าห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
2: ุ
1: ณ
2: ผู้ชมใช่30กว่าโล
1: ประมาณ1โลที
2: ่
1: ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซตในรายการเท่านั้น
0: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
1: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
2: นี่ไง
1: ให้ดูนะ
2: ชิ้นใหญ่
1: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
2: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
1: ื้
2: น
1: ทุกวันนี่ตัวที่ทอดมาแล้ว
2: ใช่
1: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยโหดเท่านี
0: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
1: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
2: กรอบไหมล่ะ
1: นี่นี
0: ่อุ้ย
2: อุ้ย
1: มันกรอบกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
2: น้ำลายไหล
1: ไม่เค็มไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
0: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณป้องเน
2: า
0: ะ
2: ข้าว
0: กับข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะ
2: สไกเร็วมาก
0: ด้วยนะ
2: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
0: ใช่
2: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
0: จริง
1: ฮะ
2: ใช่
1: 1ตัว80บาท
0: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
2: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
0: ้
2: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวพกข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
0: จริง
2: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับคงกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวนร้อนได้อีก1มื
0: ้อ
2: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
0: ค่ะ
2: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
0: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออ๋
1: อต
0: ้
1: องแบ่งเหรอ
0: เออ
1: ต้องแบ่งเหรอ
0: คุณผู้ชมถ้าอยากกินบ้างโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะใครเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบน้ำมันไปให้แล้วด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
2: ้ใช
1: ่คุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกก็อาจจะมีแค่นี
2: ้ใช่คิดดูห่อนึง500กว่าบาทว
1: ัน
2: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
0: คือตอนนี้นะคุณบ้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
2: ้
0: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะหามาได
2: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการ ทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่นุ้ยกินอะไรเนี่ย
1: ของนุ้ย
2: มากเลย
1: ของนุ้ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
2: เข้าได้กับ
1: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
2: ปลาสลิดทอดกรอบ
1: ไปแล้วนะ
2: ว้าวหิวโทรด้วยนะแม่นะหิวข้าวเลยอ่ะ
1: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
2: ๆพอด้วยได้ไห
1: ม
2: ฝั่งนี้กินเลยคะ
1: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวเผ็ดน้ำเผ็ด
2: โอ
1: ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
2: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
1: อ
2: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุด4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
2: ้
1: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
0: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
2: ถูก
0: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู้มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
2: สาย
0: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
2: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
0: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
2: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
0: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
2: ิน
0: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
2: ย่อยง่ายอร่อยไหม
1: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
2: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะ
0: โอ้โห
1: คุณพ่อชอบกินได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในผู้ตอบไม่ได้แล้วนะ
0: จริง
1: มันจะเคลือบคอ
0: ปิดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีกปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เซ็นแล้วคุณพ่อ
2: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
1: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
2: เยอะที่สุด
1: ปกติเราขายกัน
2: 4ห่อ
1: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซ็ต32เซ็ตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
2: ขายดีมาก
1: ขายดีมาก
2: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะค
1: ุ
2: ณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
0: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
2: ใช
0: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
2: ใช่
0: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
2: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
1: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซนในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
2: ใช่
1: ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
2: ั
1: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
0: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะ

0: ายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
0: 1252ส่งฟรีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการชนะไพรินนะฮะวันที่30กันยายนครับคุณผู้ชมครับก็เป็นวันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของใครหลายคนนะครับเนื่องจากเกษียณอายุราชการกันแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้วนะฮะอันนี้นับกันแบบปีงบประมาณแล้วก็ผู้ที่เกษียณอายุคือ60ปีในปีนี้แต่เอาเถอะอันนั้นพักไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรื่องของน้ำมาแรงที่สุดนะฮะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องน้ำครับน้ำท่วมที่ต่างจังหวัดยังต้องจับตาพื้นที่ภาคกลางนะฮะหลังจากมีทั้งน้ำเหนือและก็น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทก็กำลังจะปล่อยเพิ่มนะฮะคือที่ปล่อยมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ 2,200 วันนี้ยัง 2,200 อยู่จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยัง 2,200 แต่ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนั้นเซ็นไว้แล้วเรียบร้อยว่าให้ปล่อยเพิ่มได้ถึง 2,500 แต่ต้องค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไม่ใช่ 2,200 ปุ๊บแล้วพรวดเป็น 2,500 เลยไม่เอานะฮะเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทครับปล่อยน้ำเพิ่มจาก 2,000 เป็น 2,200 ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนกระทบกับหลายพื้นที่ก็น้ำเพิ่มขึ้นนะฮะไล่ไปตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วก็แฉลบไปสุพรรณบุรีด้วยนิดนึงแล้วก็ลพบุรีทางขวาด้วยนิดนึงสุพรรณเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายลพบุรีจะอยู่ทางขวาอันนี้จะอยู่แอบนอกของเขื่อนเจ้าขออภัยฮะแอบนอกพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาไปนิดนึงแต่โดนผลกระทบด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นอกคันกั้นน้ำระดับน้ำมันเพิ่มสูงตั้งแต่60เซนติเมตรไปจนถึงประมาณเมตร70นะฮะส่วนปทุมธานีอันนี้โดนตรงๆเนื่องจากโดนทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็น้ำจากป่าสักด้วยนะฮะที่ผ่านมาจะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็เขื่อนพระราม6มาแล้วก็มาบวกกันที่อยุธยาลงมาปั๊บเจอปทุมธานีทันทีกระทบแล้ว7อำเภอนะฮะจับตาคืออำเภอ3โคกแล้วก็อำเภอลำลูกกาซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายพื้นที่นั้นยังมีน้ำท่วมขังเติมอยู่นะครับคนที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ลุ่มต่ำนั้นต้องรีบยกของขึ้นสู่ที่สูงวันนี้เตือนเพิ่มกันนะฮะที่ชัยนาทก็มีตอนนี้เพิ่งออกประกาศเตือนเพิ่มประมาณสักประมาณทุ่ม2ทุ่มนี้เองนะฮะว่าอพยพได้ต้องอพยพนะฮะฝั่งนนทบุรีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับในพื้นที่บางไผ่บางกรวยแล้วก็ปากเกร็ดนะฮะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆที่ยังมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเสริมกระสอบทรายที่เทศบาลนครนนทบุรีพร้อมกับปักธงแดงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนว่าระดับน้ำนั้นสูงถึงขั้นวิกฤตแล้วนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะฮะส่วนที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำที่ท่วมอยู่ที่ชุมชนทั้งแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้าตอนนี้ยังเดือดร้อนหนักวันนี้จมน้ำมาเป็นวันที่5น้ำเริ่มเน่านะฮะแต่ว่าก็ได้เครื่องสูบน้ำเป็นท่อสูบน้ำซิ่งสูบน้ำทีได้เยอะๆเนี่ยมาช่วยวันนี้เห็นน้ำลดลงไปในบางพื้นที่เนี่ยนะฮะก็ประมาณสัก1ฟุตเห็นจะได้มีบางที่ที่ลดลงไปนะครับแล้วก็พูดถึงน้ำเน่าวันนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วผู้คนในชุมชนก็เริ่มน้ำกัดเท้ากันแล้วมีแผลที่เท้ากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขยะลอยกระจายส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วนะฮะชาวบ้านต้องลุยน้ำออกไปทำงานแล้วบางคนหยุดงานขาดรายได้หลายคนเริ่มมีอาการคันแล้วก็เป็นแผลพูดถึงเรื่องของรายได้คือตอนนี้วันที่30คุณปลายเดือนน่ะเชื่อมต้นเดือนน่ะมันมีค่าใช้จ่ายมาเยอะมากเลยแล้วก็ที่แฟตคลองจันที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยคนก็ต้องบอกว่าทำงานเหมือนหาเช้ากินค่ำแบบนี้เยอะพอสมควรเหมือนกันทำให้เขาลำบากตอนนี้ทุกคนบ่นว่าอยากออกไปทำงานแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายรออยู่ตอนต้นเดือนนะครับวันนี้ทีมงานโครงการวันสร้างสุขพร้อมกับคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนะฮะพร้อมกับศิลปินนักแสดงได้แก่คุณไข่มุกรุ่งรัตน์คุณไทยชนาวีคุณแบงค์ชนาทิพย์รวมถึง2สาวพลอยอิสรีพักแล้วก็อั่งเปาตะวันวาดจากรายการ The Golden Song Season 7นะฮะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านครับ
1: ดีใจครับดีใจก็พอเห็นเข้ามาก็เลยรีบวิ่งลงมาเลยครับใช่ก็ชื่นใจครับก็ยังดีกว่าเราขาดเรามีแต่เสียกับเสียก็ยังได้รับบ้างก็โอเคใช่ครับน้ำข้างในนี่ก็คือเริ่มดำแล้วครับแล้วก็รวมถึงด้านหน้าด้วยแต่ด้านหน้าโชคดีที่มีเรือวิ่งก็คือยังได้หมุนเวียนบ้างก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับบางทีลงทิกตอกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บ้างเป็นให้กำลังใจเรื่อยๆครับไทยช่วยไทยไม่ทิ้งกันนะครับ
0: ด้านคุณเดียววรตั้งตระกูลครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนั้นบอกว่าสิ่งที่เห็นชัดจาก

0: ที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ให้ได้ลึกที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะครับลองฟังคนเดียวครับ
1: ก็ตั้งใจครับว่าในการทำการบ้านในการที่จะเอาความช่วยเหลือมาให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับก็คือเราเลือกจุดที่ความช่วยเหลือเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าจุดที่เป็นด่านแรกนะครับก็จะมีความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามาก็จะไปกระจุกอยู่แถวนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราก็คือก็ต้องวางแผนในการที่จะผ่านนะฮะด่านแรกตรงนี้เข้ามาลึกที่สุดในที่สุดนะครับที่ความช่วยเหลือไม่ค่อยได้เข้ามาถึงเนี่ยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็ได้ทำแบบนั้นก็ทำให้ทุกครั้งทุกหลังคาเรือนที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงขอบคุณนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้ตอนนี้ก็คือช่วงบ่ายสามแล้วนะครับเพิ่งจะมีคณะแรกที่เข้ามาช่วยเหลือเขา
0: แสดงว่าที่อยู่ลึกๆเนี่ยนะฮะคือคนเข้าไปไม่ค่อยถึงนะฮะออกมาก็ไม่ได้คนที่ช่วยเข้าไปก็ไม่ถึงคือแจกตอนต้นก่อนแล้วก็หมดนะฮะแล้วก็กลับไปอีก1เที่ยว2เที่ยว3เที่ยวบางทีตลอดทั้งวันเนี่ยคือถ้าไม่ได้มีของมากเพียงพอหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปให้ถึงจุดที่ลึกเนี่ยจุดที่ลึกจะไม่ได้รับนะครับขณะที่จุดสุดท้ายของภารกิจวันนี้อยู่ที่สำนักงานเขตคันนายาวทีมงานวันสร้างสุขร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมนะครับเดินหน้าทำอาหารปรุงสดๆเลยนะครับแล้วก็บรรจุใส่กล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเราอัปเดตกันต่อนะแม้ว่าช่วงนี้ฝนบนฟ้าจะเบาลงแล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่ายังไม่สามารถไว้วางใจได้ตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนั้นยังคงสาหัสเพราะว่าต้องรับทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนไปพร้อมๆกันน้ำจะท่วมใหญ่ซ้ำรอยปี54หรือเปล่าเอาจุดไหนต้องรับมือกันบ้างเดี๋ยวฟังพร้อมกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ก็คาดว่ามวลน้ำเหนือระลอกใหม่จะเคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเท่านั้นนะฮะจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือทั้งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครมันจะมีพื้นที่ฟันหลอของคันกั้นน้ำอยู่ท่านก็พึงระลึกว่าบ้านของท่านนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นหรือเปล่าจุดสำคัญเลยของการรับมือกับเรื่องของอุทกภัยนั่นคือท่านต้องรู้ภูมิศาสตร์รอบบ้านของตัวท่านนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาดูข่าวเนี่ยไม่มีข่าวช่องไหนที่จะเผื่อแผ่ไปถึงได้ทุกที่นะฮะเราไม่สามารถพยากรณ์ได้ถึงทุกตำบลทุกหมู่บ้านมันไม่ได้แน่นอนดังนั้นเราได้พื้นที่กว้างๆจากนั้นคุณต้องไปลองดูเอาเองว่าบ้านท่านอยู่แถวนั้นหรือเปล่ามวลน้ำเหนือก้อนนี้ครับมาจากภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนด้วยมาจากจุดสูงสุดสุดยอดตรงนั้นน่ะจริงๆเลยตากมาน่ะคือกำแพงเพชรที่หนักนะฮะผมบอกแล้วว่ากำแพงเพชรแล้วไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์เป็นแม่น้ำปิงมารวมกับแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จุด C2 แล้วจากนั้นใช้เวลาประมาณ1วันไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทนะฮะแล้วจากชัยนาทปั๊บเนี่ยจะมีแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ำสแกกรังไหลมาจากอุทัยธานีแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์นี่แหละนะฮะจากรูปแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำน่านมาเป็นสายใหญ่นั่นคือเจ้าพระยาแล้วไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะฮะในขณะเดียวกัน9จังหวัดพื้นที่สีแดงที่ต้องรับน้ำเหนือทะลักแน่นอนนะฮะชุมชนริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำของทั้งจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรปราการตรงนี้คือพื้นที่แรกที่จะได้รับผลกระทบหากน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นหากใครก็ตามมาถามตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็เจาะจงลงไปได้ว่ามันเป็นพื้นที่ตำบลไหนอำเภอไหนนะฮะจุดพีคที่สุดของน้ำที่ไหลมาจากทางเหนือก้อนนี้มันจะอยู่วันมะรืนนี้ผมบอกเท่านี้นะฮะในวันที่3ตุลาคมเราจะพยากรณ์จุดพีคของน้ำได้ว่ามันจะมาจากตัวเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเยอะขนาดไหนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะเยอะขนาดไหนระหว่าง2ข้างทางจะเยอะขนาดไหนแต่จุดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือสูงสุดนะฮะพื้นที่ตลอดแนวคันกั้นน้ำทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักด้วยนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ด่านหน้ามวลน้ำนั้นจะไหลผ่านตรงจุดนั้นมาเป็นตัวตัดสินว่าปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนเริ่มตั้งแต่พระนครศรีอยุธยาต้องจับตาที่ท่าเรือแล้วก็อำเภอวังน้อยอำเภอนครหลวงตำบลพระอินทราชาตำบลบางปะอินซึ่งเป็นพื้นที่ติดแนวแม่น้ำแล้วก็เป็นเส้นทางรับน้ำด้วยนะฮะก่อนลงมาที่ลำลูกกาก็จะเป็นด่านแรกนั่นคือที่ปทุมธานีเป็นแนวรับน้ำสำคัญก่อนที่มวลน้ำนั้นจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ด้านในของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะคราวนี้

0: มาถึงคำถามสำคัญคำถามสำคัญที่ว่าเราเจอทั้งน้ำเหนือเราเจอทั้งน้ำหนุนขึ้นมาจากทางอ่าวไทยเนี่ยนะฮะแบบนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นจะเจอกับภาวะแบบปี54หรือเปล่าจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังบ้างถึงปี54หรือเปล่าคงไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าความหนักของแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันออกไปบางพื้นที่ไปสัมภาษณ์เขาก็จะบอกว่าเขาหนักกว่าปี54บางพื้นที่ไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าไม่เท่าปี54มันต่างกันไปแต่ละพื้นที่มันตอบไม่ได้ทั้งหมดนะฮะทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำอาจารย์ชาวลิตจันทรรัตน์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปเนี่ยให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอย54ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคันกั้นน้ำมันแตกเท่านั้นเพราะว่าหากแนวป้องกันตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักเนี่ยยังแข็งแรงนะฮะน้ำเหนือก็จะยังไม่สามารถทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครได้โดยตรงดังนั้นตัวชี้ขาดนั้นไม่ได้มีแค่ปริมาณน้ำเหนือแต่คือคันกั้นน้ำจะรับแรงน้ำได้หรือไม่แล้วก็จะมีฝนตกระลอกใหม่ขึ้นมาเหนือพื้นที่นั้นๆหรือเปล่าลองฟังอาจารย์ชวลิตครับ
1: ถ้าถามว่าผลกระทบก็ถ้าจะเกิดก็ต่อเมื่อมีคันกั้นน้ำพังเสียหายนะแบบรุนแรงด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันต้องมาจากคันกั้นน้ำพังพอคันกั้นน้ำพังนะมันจะเข้ามาพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพนะตอนเหนือของปทุมตอนเหนือของนนท์ตอนเหนือของกรุงเทพแล้วปี54มันยาวนานด้วยยาวนานนี่ก็ทำให้คันกั้นน้ำนี่มันอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวอันนี้ของปีนี้ไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะครับ
0: อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อยังมีตลอดรายการให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องน้ำสลับไปที่เรื่องของความบันเทิงครับคุณผู้ชมครับก็มีละครบางเรื่องที่แม้เวลาจะผ่านไปแต่ว่าเรื่องราวนั้นยังคงมีความหมายเสมออย่างเช่นละครดราม่าเรื่องใต้ล่าเรื่องราวของคนตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นสู้กับความไม่ยุติธรรมแล้วก็ความไม่ถูกต้องนะครับพาเราไปพบกับใต้ล่าแล้วก็ฟ้ารุ่งนะฮะสองพี่น้องที่ต้องสูญเสียพ่อแม่แล้วก็ต้องเผชิญกับความโลภแล้วก็ความอยุติธรรมนะฮะสองอย่างนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกๆคนนะครับเมื่ออำนาจเงินแล้วก็เส้นสายสามารถอยู่เหนือความถูกต้องแล้วก็การต่อสู้ของใต้ล่านั้นจึงไม่ได้มีแค่เรื่องของตัวเองแต่คือการทวงคืนความยุติธรรมที่เขาเชื่อว่าทุกคนนั้นควรได้รับนะครับทั้งความแค้นความรักมิตรภาพแล้วก็การเอาชนะอำนาจที่ไม่เป็นธรรมทำให้ใต้ล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูเมื่อไหร่ก็ตามยังอินกับเรื่องราวได้ไม่ยากนักนะครับใครก็ตามคิดถึงละครเรื่องนี้หรือว่ายังไม่เคยดูแบบครบๆกลับไปติดตามกันได้แล้วที่แอปวันดีดูแบบรวดเดียวจบครบทุกตอนลูกค้า AS นั้นห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นนะครับสำหรับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเราสามารถติดตามกันกับเบรกหน้าเรื่องกระเป๋าที่ค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานประมาณ 5,000 กว่าใบวันนี้ 8,000 กว่าใบไปละช่วงหน้าว่ากันครับ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้พี่วีเจอที่เหรอคะหน้ายังไม่พร้อม
6: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกัน
7: และถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
8: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
9: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
10: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
9: เงินดีไหม
10: ดีมาก
11: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
10: จัดไป
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก

0: 거기요.
1: คุยด้วยหน่อยดิ
0: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังของกูริม
2: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
0: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านของกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
3: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ดังอยู่กับเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจนะฮะพบว่ากระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนนี้พุ่งขึ้นไป 8,000 ใบกำลังสั่งเร่งเคลียร์แล้วก็ขีดเส้นว่าต้องจบภายใน4วันนะฮะปัญหาสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิหลังจากเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่วันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับบอกว่าตอนนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบแล้วบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบินไทยเพราะว่าการบินไทยเนี่ยมีความรับผิดชอบมากมีเที่ยวบินมากที่สุดแล้วก็เป็นสายการบินแห่งชาติของไทยส่วนสายการบินอื่นๆนั้นไม่เกิดปัญหาหรือว่ามีไม่มากเท่านะครับเพราะว่าเที่ยวบินนั้นมีไม่มากก็เลยเคลียร์ได้ง่ายกว่าแล้วก็ระบุชัดว่าการคัดแยกกระเป๋าน่ะจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการไม่ใช่การบินไทยที่ไม่มีความสามารถนะแต่ว่านี่คือภัยธรรมชาติไม่มีใครที่จะเจตนาไม่ไปทำงานนะฮะไอ้เรื่องคนไม่ไปทำงานนี่ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสำรวจมาน่ะคนที่ทำงานที่สุวรรณภูมิส่วนใหญ่ก็จะมาอาศัยอยู่ที่รอบๆสนามบินนั่นแหละเขาก็จะไปกันได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเหตุการณ์ปัญหานี้มันคือเรื่องของการรับจ้างขนกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นของพนักงานของการบินไทยนะฮะแล้วก็พนักงานแยกกระเป๋าตรงนี้ซึ่งคุณพิพัฒน์นั้นยืนยันกำชับให้การบินไทยเร่งเคลียร์ปัญหาเรื่องกระเป๋าให้แล้วเสร็จภายใน 3-4 วันต้องจบแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นรายงานความคืบหน้าทุกๆ8ชั่วโมงวันนี้รัฐบาลมีการตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วเพิ่งตั้งศูนย์วันนี้นะฮะแล้วก็ให้ทุกคนรายงานทุกหน่วยอะรายงานทุก8ชั่วโมงต้องอัปเดตตลอดนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะศูนย์นี้ชื่อยาวมากจำไม่ได้นะครับด้านการบินไทยครับคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยระบุบอกว่าขณะนี้บุคลากรออนไลน์แล้วก็หน้างานกลับมาแล้วนะฮะประมาณ 90% ในขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการนั้นอยู่ที่ประมาณ 80% ก็กำลังพยายามจะเร่งสะสางปัญหาโดยเฉพาะกระเป๋าตกค้างแล้วก็กล่าวขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยืนยันว่าจะรับฟังข้อเสนอแนะแล้วนำไปปรับปรุงการทำงานขึ้นให้ดีกว่านี้นะฮะอ่ะลองดูครับว่าประมาณสัก3วันจะเคลียร์ได้หรือเปล่ากับปัญหาทั้งหมดที่ค้างอยู่ที่สุวรรณภูมิมาต่อกันที่ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดครับอย่างจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ล่าสุดนั้นมีการประกาศฉายในต่างประเทศติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
9: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้จาก GDH และ Sony Pictures เตรียมลงฉายในระดับนานาชาติประเดิมที่7ประเทศเริ่มตั้งแต่เวียดนามกำหนดฉาย2ตุลาคมสิงคโปร์เข้าฉาย15ตุลาคมอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าฉาย21ตุลาคมมาเลเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าฉาย22ตุลาคมงานนี้แฟนภาพยนตร์รวมไปถึงแฟนนักแสดงต่างเรียกร้องกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายว่าอยากให้จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ไปฉายในพื้นที่ของตัวเองบ้างโดยองค์ประกอบของหนังที่ลงตัวในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการโคจรมาพบกันของณเดชน์คุกิมิยะในบทพี่บ่าวเฮนรี่ผู้มีความจำรีเซ็ตประกอบกับไอดอลสาวระดับโลกมินนี่นิชาหรือมินนี่วงไอดอลผู้รับบทน้องกับตันบอลลูนสุดคูลแถมยังขนทัพความสนุกมาแบบจัดเต็มทั้งแก๊งครอบครัวสายฮาที่ขนมุกมาสาดใส่กันรวมด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่าตัวตะมุตะมิจอมขโมยซีนสุดน่ารักท่ามกลางโลเคชั่นสุดปังหลายแห่งทั่วไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรค่าแก่การบอกต่อให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศต้องไปดูในโรงภาพยนตร์การันตีคุณภาพโดยผู้กำกับเมธธราธรและโปรดิวเซอร์วันวัลลดีสำหรับคนไทยเราก็อยากตกเทรนด์นัดครอบครัวคนที่รักแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุข กเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
8: คนไทยก็ยังไปดูได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับมาติดตามนอกเหนือจากการอธิบายแล้วไปดูภาพบรรยากาศของน้ำท่วมทั่วฟ้าเมืองไทยรวบรวมมาให้ชมกันเบรกหน้าครับ
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
10: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
11: เจ้าขุนครับ
12: นับท่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
11: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
10: ที่รักครั้งใหม่ของพี่ยม
13: ถ้าแต่งไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
14: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันได้ตามกู้ภัยมาเก็บศพไปเฮ้ย
10: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
16: ที่เดียว
15: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
16: เวลา4ทุ่ม
15: พิเศษลูกค้า AS
16: ทุนนั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: รักเชื่อใจพี่ป่ะ
18: เชื่อดิ
17: งั้นพี่ขอโทษนะจุดทูปเรียกไม่มาแต่พอคนจูบกันนี่มาเฉยเลย
18: รักจะขอจบงานเท่านี้แล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วพี่ชอบชีวิตพี่ไม่ไหวหรอกนะ
19: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี
18: ่ใช่ครับ
20: วันนึงก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอคดีๆกันเข้าไว้
18: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก
21: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
22: อาทิตย์นี
23: ้ขอเชิญแพ็คครับมา
24: ไปไป
25: ใช่ไหม
26: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแต่ผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
25: เออ
24: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลย
22: ไปรู้ไหมกระโดด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
27: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
28: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
9: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
29: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: เอาให้ชัดครับเรากลับมาตามน้ำกันต่อนะฮะในรอบวันที่ผ่านมามีจุดที่วิกฤตอยู่หลายพื้นที่ถึงแม้ว่าฝนจะเว้นช่วงไปบ้างนะครับแต่ว่ามวลน้ำนั้นก็เริ่มสะสมปัญหาและเอาหลายอย่างมาพอกพูนกันเริ่มที่กาญจนบุรีนะฮะผู้ชมเห็นไหมครับที่ลอยตามน้ำมากำลังจะมาชนเขื่อนแล้วอ่ะซากของแพพักอาศัยแล้วก็กระชังปลาสลิงยึดมันขาดถูกกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงพัดลอยไปชนประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะมากันทั้งหลังเลยอ่ะมาในตอนนี้ค้างอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาออกนะไอ้สีน้ำเงินถังๆพวกนี้ยังลอยอยู่เลยนะเขื่อนแม่กลองระบายน้ำก็เขื่อนเจ้าพระยาละเยอะมากในเวลาต่อมามีแพพักกระชังปลาหลุดเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนะฮะมุ่งหน้ามาที่ประตูระบายน้ำทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งนำเชือกเข้าผูกยึดแล้วก็หาทางเก็บกู้เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลเข้าไปปะทะกับบานประตูนะฮะแต่ว่าเนี่ยประชิดเลยอ่ะแต่ตอนนี้ไอ้บ้านเนี้ยบ้านหลังนี้เอาออกไปแล้วนะฮะแต่ไอ้ถังๆสีน้ำเงินยังอยู่นะเจ้าหน้าที่วางแผนเร่งเก็บกู้แพพักแล้วก็กระชังปลาเหล่านี้นะฮะแล้วก็จะเก็บทั้งหมดนะเสร็จวัสดุออกมาแล้วก็พิจารณาปิดประตูบางส่วนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับข้ามไปดูฝั่งตะวันออกมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะกล้องวงจรโอ้ยอะไรอ่ะโอ้กล้องวงจรปิดจับภาพมวลน้ำจำนวนมากดันแนวกำแพงแนวกำแพงเวลามันล้มมันล้มแบบนี้คุณนี่คือการจำลองภาพให้เห็นว่าอ๋อเวลาแนวกำแพงหรือว่าแนว

0: กั้นน้ำเนี่ยมันทนน้ำไม่ได้แล้วมันไปเนี่ยมันไปแบบนี้ครับคุณดูปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปูมหมดเลยฮะนี่ฮะเอาล่ะเราไปปราจีนบุรีกันหน่อยวิกฤตครับหลายพื้นที่น้ำสูงกว่า1เมตรชาวบ้านจำนวนมากติดอยู่ภายในบางครอบครัวขาดอาหารน้ำดื่มของใช้จำเป็นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานาน2วันแล้วทีมกู้ภัยหลายพื้นที่ระดมเข้าช่วยเหลือกันตามคำร้องขอของชาวบ้านบางต้องการอาหารแต่ยังอยู่บ้านบางก็ต้องการออกข้างนอกแล้วขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันทำอาหารครับแล้วก็ส่งต่อไปยังทีมกู้ภัยเอาไปแจกจ่ายให้ทั่วในขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมรับมือละมีการอพยพผู้ป่วยออกมาแล้วนะครับที่อภัยภูเบศรนะฮะออกมารักษาตัวข้างนอกที่โรงพยาบาลสนามบ้างกระจายไปที่โรงพยาบาลอื่นๆด้วยบ้างนะฮะเราอัปเดตน้ำท่วมต่างประเทศกันหน่อยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากประเทศไทยยังมีที่ยุโรปก็มีนี่คือที่บาร์เซโลนาของสเปนนะฮะน้ำท่วมที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ว่าที่หนักเนี่ยขอข้ามแอตแลนติกมาที่ทวีปอเมริกาเลยนะครับเฮอริเคนโปโลได้เคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งในรัฐบาฮาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกเป็นครั้งที่2นะฮะส่งผลให้ที่นั่นเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าความเสียหายจากเฮอริเคนลูกดังกล่าวนะครับขณะนี้เฮอริเคนโปโลนั้นอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐนะฮะซึ่งส่งผลให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมเวลานี้เนี่ยทางรัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัสไอโอวาเฝ้าระวังน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีการประกาศเตือนน้ำท่วมฉับพลันทั้งในรัฐยูทาห์แล้วก็แอริโซนาของสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะสลับมาที่เรื่องของกีฬากันบ้างนะครับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจล่าสุดคุณใหม่อัชราพรนักกีฬาแคนูสลาลมครับคว้าเหรียญเงินมาให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จฮะ
1: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: การแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านักกีฬาแคนูสลาลมโชว์ทักษะพายเรือคู่ใจครับใช้ทั้งความแข็งแกร่งความแม่นยำแล้วก็การควบคุมเรือผ่านประตูตามเส้นทางที่กำหนดนะฮะท่ามกลางการแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำของเอเชียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2เวลา 125.85 วินาทีนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จนะฮะตอนนี้ทีมชาติไทยรั้งอยู่ที่อันดับ5นะครับของตารางเหรียญรางวัลโดยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น34เหรียญด้วยกันครับ
2: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: พรุ่งนี้เรายังคงติดตามเรื่องน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะฮะจริงๆก็คงจะเป็นตลอดทั้งสัปดาห์นี้นอกเหนือจากที่กรุงเทพเส้นหลักคือเจ้าพระยานอกเหนือจากเส้นตะวันออกแล้วที่ตะวันตกตอนนี้ก็หนักไม่แพ้กันนะครับไล่มาตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีสมุทรสงครามแล้วก็แต่สมุทรสาครด้วยนี่ก็โดนหนักพอสมควรเหมือนกันทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนแม่กลองตอนนี้ก็กำลังลำบากอยู่เอาล่ะติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งหมดเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จากการแข่งขันสัปดาห์ที่แล้วแชมป์เก่าอย่างนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ปะทะกับพ่อทอยช่างก่อสร้างวัยเก๋าจากบุรีรัมย์แต่นายก็เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่15สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 165,000 บาท
1: เอาล่ะด้านนี้พบกับหลานสาวคนเก่งที่ขอมาคว้าทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระให้คุณยายฮะมีการไม่มั่นใจเนื้อมีการจดเนื้อมาดูด้วยเลยดูดิไม่มีเราคนนึกว่าดูเนื้อเห็นมองกัน
2: เป็นการแสดง acting
1: acting เขา
2: จดหมายไงตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
2: มอง3คนตรงนี้ใครที่แบบเราต้องหลบตาเลยไม่กล้ามองเลยอ่ะ
3: ก็ครูสลาค่ะครูสลา
2: โอ้แค่จะพูดถึงเสียงยังสุดก็ครูสลาค่ะ
4: สนิทกันมากๆ
5: คุยกันทุกเรื่องไหม
6: ยาก
4: ความรักคุยไหม
6: คุยครับอกหักต่อหน้าลูกมันแปลกปะ
5: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
6: แค่นั้นผมก็รู้แล
5: ้
6: ว
5: ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูกทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
7: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้คืออ
5: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
8: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชิวาง
9: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
10: เอ้ยเมื่อไรวะ
11: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
9: ต่อยพี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปถึงชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
8: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชิวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชิวาน
9: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
12: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
1: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame

0: สวัสดีครับผมแฟรงค์พกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ดวงเพลงชิงโชคทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิปิ๊กกี้ศรีธัญญาลักษณ์ครูสลาคุณนวุฒิครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครู
3: สวัสดีครับพี่ไทย
0: และวันจันทร์แบบนี้ฮะเรามีนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาเสริมสร้างพลังงานให้กับทุกคนในสตูดิโอให้พร้อมไปกันต่อจ้ารับรองว่าพลังงานของแต่ละคนเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนขอบคุณแลคตาซอยเปิดรายการวันนี้ฮะเป็นการรวมตัวรวมพลังของ3ศิลปิน3สไตล์มากับบทเพลงจากอัลบั้มปลายประกาศตาขุวนอกครับผมพี่ภัยพงศธรเบียร์พร้อมพงและแบมพิชญานินทร์ในเพลงสร้างเรื่องเล่าใหม่

เรื่องเก่าๆมันเปลืองลองซื้อเรื่องมันจบแบบเจ็บๆให้เจอจำไว้แต่บ่อยากให้เว้าหา

0: ที่ผ่านโซนเบียร์บอมบงแล้วแม่พิชญาลินครับ
1: สว
0: ัสดีครับสวัสดีครับแม่ครูสลาครับกลายมาเป็นเพลง3คนได้ไงครับครูครับเพลงนี
2: ้แล้วบ้างปลายปากกาเนี่ยมีทั้งหมด6เพลงแต่ศิลปิน20กว่าคนก็พยายามให้ทุกคนได้มีส่วนร้องส่วนเล่นอย่างที่บอกนะครับอย่างเพลงนี้ก็มีความลงตัวด้วยชื่อเพลงและก็ด้วยวิธีการเล่าครูจะเริ่มต้นด้วยท่อน A1 นี่จะเป็นเหมือนลูกทุ่งอีสานก็ลงตัวกับพี่ไผ่ส่วนท่อน B ที่จะโยนเข้าท่อนฮุกนี่ดูน่าจะมีเสียงผู้หญิงมาแทรกนี่ฮะก็เลยมอบหน้าที่ให้น้องแบมส่วนท่อนฮุกร้องด้วยกันก็เลยกลายเป็นภาพรวมประมาณนี้
0: คร
2: ับ นี่คนร้องเฉยๆนะสามคนจะมีคนครอบเวอร์อีกและที่สำคัญถ้าไปดู MV เล่นเยอะกว่านี้อีก
0: มีใครบ้าง
2: มีทั้งพันโรง
3: มีพี่เจมส์จตุรงค์
0: เล่นเป็น
3: คุณครูเหมือนกันค่ะแต่ว่าเด็กนักเรียนแซวว่าไม่เหมือนคุณครูเหมือนกำนันแล้วก็จะมีพี่กีต้าร์นิภาพร
0: กีต้าร์เล่นเป็นอะไร
3: เป็นคุณครู
0: เป็นคุณครูอีกคนอีกท่านนึง
3: แล้วก็พี่ปีใหม่ค่ะ
0: พี่ปีใหม
3: ่พี่เฟิร์นกัญญารัตน
0: ์พี่เฟิร์นกัญญารัตน์เล่นเป็นแผงคุณครูหมดเลย
3: ใช่ค่ะอ๋อ
0: เป็นไงครับ
4: เบียร์ไปเลยนะเบียร์ไปเลยผมเป็นพันโรง
0: แล้วแบบเป็นอะไร
3: เป็นครูค่ะ
0: เป็นครูใครคู่ใครในเรื่อง
3: จะมีพระเอก
0: อ๋อจะมีพระเอกคนหนึ่งเป็นการร่วมงานกันในหมู่พี่น้องซึ่งหาโอกาสเจอกันยาก
4: ใช่คร
0: ับ เอาอยากจะให้ฝากเพลงใครจะเป็นคนฝากดี
3: ค่ะก็ต้องฝากเพลงเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลที่2บทเพลงที่2ในอัลบั้มปลายปากกาตราครูบ้านนอกนะคะซิงเกิลแรกก็จะเป็นของอาเสถียรกับน้องเพชรคทาวุฒินะคะรักจนลืมอันนี้ก็เป็นสร้างเรื่องเล่าใหม่นะคะจากพวกเรา3คนนะคะก็พี่ไผ่พงศธรพี่เบียร์พรพงษ์แล้วก็น้องแบมพิชญานินยังไงก็ฝากเข้าไปดู MV ด้วยเพราะว่าตอนนี้ออนแอร์แล้วเรียบร้อยนะคะได้เห็นนางเอกด้วยเพราะว่า

0: องด้วยค่ะรอบนี้เป็นมิวสิกวิดีโอครั้งแรกที่ได้เล่นแบบเต็มเรื่องยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะอัลบั้มปลายปากกาตราคุณบ้านนอกสร้างเรื่องเล่าใหม่ค่ะ
1: ครับผมพี่พายเบียร์แล้วน้องแบมจ้าประจำที่เลยครับ
2: วันนี้หนูก็อยู่กับคุณยายค่ะก็เลยสนิทกับคุณยายมากๆค่ะเหมือนแม่แท้ๆเลยค่ะเพราะว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงดูหนูตั้งแต่หนูเด็กๆเลยค่ะหนูก็เห็นคุณยายทำงานหนักค่ะแล้วก็เหนื่อยมากๆค่ะก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระค่ะทุกวันหยุดค่ะหนูก็จะหารายได้เสริมโดยการที่ไปเปิดหมวกค่ะหนูก็จะไปเปิดหมวกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะไปกับคุณยาย2คนค่ะ
3: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: เห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซิลลี่และคุณป้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วเลิกงามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวเราเป็นพันๆนี่นะ
2: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
1: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
0: เริ่มเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆ นะแม
2: ่สวย
1: น
2: ุ่ม
1: ลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
2: ไปเ
1: ล
2: ย
1: ใช่
2: ลายเยอะมากนะให้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
1: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ยมากตัวเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โป8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
2: ้
1: ลดทันที500บาทจาก 1,499
0: เหลือ
1: 999 บาท
2: เอ้าเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทานเท่านั้นแล้วราคานี
0: ้
2: ได้แค่99เซ็ตในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
0: สายลดแล้วนะคะ
2: โอ้คุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล้วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
0: ัน
2: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
0: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
1: ใช่อ
0: ย่างของคุณป้องนี่คือลายอะไร
1: คะของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณีเน
0: ี่ยเงามากเลยค่ะเหมือนผ้าไหมเลยอ่ะคุณผู้ชม
1: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
2: ใช่
1: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียดสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยม
2: า
1: คือแบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณป้อง
1: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเหนอะหน
0: ัก
1: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
0: ระบายอากาศด้วยใช่อย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบชุดบนล่างเลยนะค
2: ือ
0: ตั้งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที
1: ่
0: แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
2: สวยมาก
0: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
1: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100% ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
2: ้เห็นความเงาของผ้าไหมตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้ว
1: ค่ะ
2: ทางนี้ใส่ไปเที่ยว
0: แฟชั่นมา
2: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
0: ตอนนี้คุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
1: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
0: อันนี้ลายไหน

0: ลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
1: แล้วเข
0: ็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
2: ก็แถมนะ
0: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพรับพรึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
1: มีเสื้อสีชมพูอยู่แล้ว
0: หรือจะเป็นฟ้ากนก
1: อ
0: ันนี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัตติกานะคะสวยมาก
1: ใต้เลย
0: แดงท้องกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยพักสมัยใต้
1: อยากได้อ่ะ
0: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพันวันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999บาท
1: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุดท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
2: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่ร้อนแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงอะมันร้อนมันหนักมันหนาวมันเหนื่อยมันเหนื่อย
1: อ่ะเราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
2: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่มีประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชมใส่พร้อมกันเลย
1: โอ้โหแม่บอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
2: ใช่แล้ว
1: แห้งเร็ว
2: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
1: ซักรวมได้ไหม
2: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
1: สีจะตกไหมแม่
2: ปกติ
1: เวลาผ้าถุงอะนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
2: กลัวสีตกแม่ที่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
1: ปิดได้เลยปิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีท
2: ั
1: ้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดูส
2: ิใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผู้ชม
1: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลาเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทรให้ทันเอาไปแบ่งกันก็ได
2: ้อุ้ยรอดนะเพราะว่าตัวละ111บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยบเราซื้อเซตนี้แล้วเอาไปคนละ4ตัว
1: แยบอยากใส่ทุกสีอะนุ้ย
2: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงานเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยท
1: ั
2: ้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
1: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
0: ่
1: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999บาทอะ
2: ตก
1: ตัวเท่าไหร่
2: ตกตัวละ111
0: แล้ว
2: อม
0: แล้วใครเขาใครที่แบบสาวไซส์ S นี่
1: ไซส์ S
0: แบบนี
2: ้
0: ใส่ได้สบาย
1: ไซส์ L
0: อ้าวไซส์ M
1: ค่ะ
0: ไซส์ L
2: ค่ะไอ้คนนี้
0: XXL
1: อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันนี้สวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
2: ัน
1: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่ 2XL ก็ใส่ได้
2: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
0: 22เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: ต้องรีบ
0: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ๊ยตายแล้วลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
1: ้
0: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแพงๆแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะคะว
2: ัน
0: นี้เหลือแค่999บาท
2: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
0: ุ
2: ณ
0: 11เซตแล้ว
2: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดี
0: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5

0: นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม่ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
1: ์แม่ๆ
0: ซื้อเลย
1: ราชการ
0: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจองอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้มต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลยค่ะ
2: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้เวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้อง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
1: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้สายแน่นมากเลย
2: สวยมากละคุณ

0: ินค้าขายดีที่พ่อๆแม่ๆป้าๆหมาๆบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็เลย
1: เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานๆมาทีนึงนะค่ะบอกว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาดและการันตีค่ะด้วย O-TOP 5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหม
0: คะ
2: ต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต้มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคะ
0: ค
2: ือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
1: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี่ยคือ 1,000 1,000
2: กรัม
1: กรัม
2: 1กิโล
1: 1กิโล
2: ใช่
0: อุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค่ะยังไงวันนี้คุณนอยค่ะขอโปรเลยจ้า
2: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
0: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซตลงมาเรื่อยๆแล้วน้องบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
1: ใช่แล้วหูยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
2: ้โอ้โห
1: เปิดแล้วหอม
2: แล้วดู
1: นะให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
0: ไงคุณโ
2: นยคืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันธ์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสมุทร
1: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
2: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต
0: ็
2: ม
0: ๆ
2: หวานแหลมหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
1: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
0: ชุ่มคอว่าอย่างนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
2: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
0: เราเล่นไฟด้วย
2: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์เขาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบน
0: ี้
2: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองพัน
0: ถ้า
2: เดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
0: นี่โทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบพันนะคุณผู้ชมและยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของ

0: ก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
1: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มนี่ก็เป็นแบบบวยมะนาวโซดา
2: แล้วก็
1: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
0: เลยแล้วรู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้อหัวข้ามแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเน
2: า
0: ะแล้วกินกับน้ำขิงแบบที่คุณ
2: พ่อใส่ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้และกินอย่างต่อเนื่องได้
0: เอาอย่างนี้เพิ่มขอต่ออีก5นาทีได้ไหม
2: โอเคก็จัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม
1: ่ใช
2: ่5นาทีนี้1252
1: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวยพิชิตมงเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
1: แฮปปี้โนสแอดวานสติกเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลาย
0: มิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์15สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิต้องมาเจอกับหลานสาวคนเก่งที่ขอมาสู้หวังช่วยแบ่งเบาภาระยายเราเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
2: แชมป์ในวันนี้ฮะแชมป์15สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 165,000 บาทจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยนายจากชัยภูมิวันนี้พร้อมลุยต่อไหมครับ
3: พร้อมครับผม
2: เอาล่ะด่านนี้พบกับหลานสาวคนเก่งที่ขอมาคว้าทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระให้คุณยายฮะปลายฝนจากสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะปลายฝนสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนทาทิพย์เอี่ยมสะอาดชื่อเล่นชื่อน้องปลายฝนอายุ12ปีค่ะหนูมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้เรียนอยู่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนนะอยู่สุพรรณไปเรียนนครปฐมเหรอคะ
4: ค่ะ
2: นอกจากเรียนทำอะไรอยู่อีกคะ
4: ก็ร้องเพลงเปิดหมวกค่ะ
2: ร้องเพลงเปิดหมวกที่ไหนคะ
4: ก็ตลาดนัดคนเดินค่ะแล้วก็พวกตลาดนัดตอนกลางคืนค
2: ่
4: ะ
2: ที่จังหวัด
4: สุพรรณค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อที่จังหวัดสุพรรณใช่ไหมคะเปิดหมวกมานานแค่ไหนแล้วคะ
4: ประมาณเกือบจะ1ปีแล้วค่ะ
2: เกือบจะ1ปีแล้วเป็นไงเปิดหมวกสนุกไหม
4: ก็สนุกค่ะ
2: ได้เงินเยอะไหมคะ
4: เยอะค่ะ
2: เยอะนะคะเอาไปดูเรื่องราวของน้องปลายฝนกันครับ
4: ตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะกิจวัตรประจำวันของหนูตอนเช้าค่ะเริ่มจากตื่นนอนค่ะและอาบน้ำเตรียมตัวเพื่อไปโรงเรียนค่ะแล้วพอตกเย็นมาก็กลับมาจากโรงเรียนค่ะแล้วก็มาซ้อมร้องเพลงทำการบ้านค่ะปกติเวลาซ้อมร้องเพลงก็จะซ้อมกับคุณยายค่ะซ้อมหลายๆเพลงค่ะเพื่อว่าเราจะได้จำได้ค่ะครอบครัวทุกวันนี้หนูอยู่กับคุณยาย2คนค่ะตอนนี้คุณตาทำงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะขนดินขนทรายแล้วก็รับจ้างขับรถพ่วงค่ะนานๆทีคุณตาถึงจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้คุณยายอายุ54ปีค่ะทำอาชีพขายผักสลัดค่ะคุณยายก็จะขายวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะตอนนี้หนูคิดว่าครอบครัวของหนูลำบากมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะคุณยายของหนูก็เลยขายผักไม่ค่อยได้ค่ะเลยทำให้รายได้ลดลงค่ะทำให้ไม่พอหมุนเวียนในครอบครัวค่ะวันนี้หนูก็อยู่กับคุณยายค่ะก็เลยสนิทกับคุณยายมากๆค่ะเหมือนแม่แท้ๆเลยค่ะเพราะว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงดูหนูตั้งแต่หนูเด็กๆเลยค่ะเวลามีอะไรคุณยายก็จะคอยซัพพอร์ตสนับสนุนอยู่เรื่อยๆเลยค่ะคุณยายก็จะคอยบอกว่าถ้าเกิดเราอยากได้อะไรขึ้นมาก็จะต้องเก็บเงินเองค่ะ

และถ้าคุณตาและคุณยายมีกำลังมากพอก็จะซื้อของชิ้นนั้นให้ค่ะหนูก็เห็นคุณยายทำงานหนักค่ะแล้วก็เหนื่อยมากๆค่ะก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระค่ะทุกวันหยุดค่ะหนูก็จะหารายได้เสริมโดยการที่ไปเปิดหมวกค่ะหนูก็จะไปเปิดหมวกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะไปกับคุณยาย2คนค่ะรายได้หลักที่หมุนเวียนเข้ามาในครอบครัวก็จะเป็นคุณตากับคุณยายค่ะส่วนที่หนูไปเปิดหมวกก็จะเป็นรายได้เสริมค่ะรายได้จากการเปิดหมวกก็จะเป็นประมาณ300ถึง600ขึ้นไปค่ะหนูก็อยากจะแบ่งมาภาระคุณยายค่ะเพราะว่าคุณยายเลี้ยงหนูมาอย่างดีค่ะหมายที่หนูอยากมารายการนี้เพื่อ นำเงินเป็นทุนการศึกษาค่ะหนูอยากเรียนดุริยางค์ทหารค่ะดุริยางค์ทหารสามารถสอบได้หลังจากจบม.3ค่ะตอนนี้หนูอยู่ม.1ค่ะเหลือเวลาอีก2ปีค่ะหนูก็เลยอยากได้ทุนการศึกษาไว้สำหรับอีก2ปีที่เหลือค่ะที่หนูอยากเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารเพราะว่าถ้าสอบติดจะได้สิทธิ์เรียนฟรีค่ะมีสวัสดิการที่พักฟรีแล้วก็มีเบี้ยเงินเดือนให้ค่ะแล้วก็ถ้าเรียนจบจะได้ยศ10ตรีค่ะทุกวันนี้หนูก็พยายามทบทวนบทเรียนค่ะแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือค่ะเพราะว่าสอบเข้าดุริยางค์ทหารการแข่งขันค่อนข้างสูงค่ะหนูก็เลยเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าค่ะฝึกฝนตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะทำให้เต็มที่เลยค่ะ

0: ันรู้สึกว่าในถ่ายทอดมาดีแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเป็นเพลงของมนแคนแก่นคูนมันเป็นเพลงของนาย
1: ภาพรวมมันก็เลยเป็นยี่ห้อของนายทั้งหมดเลยก็มีเสน่ห์ในแบบของนายแต่คู่กับมองเห็นเรื่องอาการไม่มั่นเนื้อนะมันจะมีบางคำไม่มั่นเนื้อนี่จะมีวูบเบาๆเอ๊ะใช่หรือเปล่ามันมิน
2: ขิงยืนเสิร์ฟห่างขนาดนั้นมันจะไม่ติดเน็ตหรอ
3: ลูกสาวฝนดาวตก
4: ลูกต่อไปเธอใช้แรงตบ 60% ตลอด
5: น้องคือนี่ตบนักกันเลยครับผมตบนักขนาดนี้ไพ่ไปหลับอยู่
4: ไม่ต้องออมแรงแล้วนะใส่เต็ม 100% ไปเลย
6: ลูกตบพญาแทน
7: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 ตรง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: นักตบวัดโคกปัง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
8: เวลา 1:00 ตรง
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
9: ต่อเดือน
8: กดดอกจ
9: ัน59ซีเรีย
8: ลโทรออก
10: ฟ้าออกจากเถากุลามาทำธุรกิจกันล่ะเ
11: หอะมีให้ได้สัก100ล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
10: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหมพอดีว่าผมอยากลองปรึกษาเรื่องการรื้อคดี
2: ล่าต้องมีคนช่วยแบบการ
7: ใต้ล่าคืนนี้เวลา 20:30 น
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ถึงเวลาทีมโกโปุนและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียงหนึ่งที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: คุณสองคนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
2: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมากมาก
3: ดวงดาวริบรี
4: ทั้งหมิวทั้งไบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
5: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ครึ่งสัปดาห์หน้า
8: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
9: นิ่ง
10: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
11: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
12: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
13: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
14: เฮ้ยใครส่ง

0: ยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกมาส่งกำลังใจให้กับน้องปลายฝนหลานสาวคนเก่งของยายจากสุพรรณบุรีวันนี้น้องปลายฝนจะพิชิตชัยนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยสาวน้อยคนนี้กันครับ
1: เชิญปลายฝนค่ะพี่ดูหนูเหมือนเป็นคนขี้อายถูกต้องไหมใช่ไหมแต่ความขี้อายกับการร้องเพลงนี่มันคนละทางกันเลยนะคะทำยังไงให้ถึงได้กล้าร้องเพลง
2: เพราะว่าต้องเอาความขี้อายมาไอ้นี่ค่ะแบบต้องทำให้ได้ไงค่ะ
1: เก็บไว้ต้องเก็บไว้ให้ได
2: ้
1: ยังจำประสบการณ์การร้องเพลงครั้งแรกได้ไหมที่ร้องต่อหน้าคนเยอะ
2: ๆได้ค่ะ
1: ตอนนั้นเป็นงานอะไรคะ
2: ตอนนั้นเป็นงานบวชพี่ค
1: ่
2: ะ
1: งานบวชพี่แล้วเกิดอะไรขึ้น
2: ก็ขึ้นไปร้องเพลงครั้งแรก
1: ใครให้ขึ้นไปร้อง
2: คุณแม่ค่ะ
1: คุณแม่คุณยายนี่แหละถูกต้องไหมบอกขึ้นไปร้องเลยลูกวันนั้นร้องเพลงอะไรคะ
2: สีกาสั่งหน้าค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหถูกตรงงานด้วยตรงงานด้วยได้เงินมาเท่าไหร่วันนั้น
2: ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ขึ้นไป
1: 5 ถึง 6,000 บาทหลังจากนั้นเลิกอายเลย ตอนนั้นได้อายุเท่าไหร่อ่ะตอนที่ได้มา 6,000 อายุเท่าไหร
2: ่ประมาณ10ขวบ
1: ประมาณ10ขวบเห็นเงิน 6,000 ข้างหน้าหนูรู้ว่ามันเยอะมากหนูคิดว่าได้ยังไงตอนนั้นเห็นเงิน 6,000 หนูคิดยังไงต่อไป
2: รู้สึกว่าดีมากเลยค่ะ
1: ดีมากเลยเริ่มสนใจงานร้องเพลงขึ้นมาเลยถูกต้องไหม
2: ใช่
1: หลังจากนั้นหนูร้องเพลงมาตลอดเลยไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
1: ไปเปิดหมวกได้เงินมามีวิธีการบริหารจัดการเงินยังไงบ้างคะ
2: ก็คุณแม่สอนว่าให้แบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1เก็บออมในธนาคารค่ะส่วนที่2ก็เก็บไว้ใช้ภายในบ้านค่ะแล้วก็ส่วนที่3เก็บไว้กินเองค่ะใช้จ่ายเอง
1: สามส่วนนี้เท่ากันไหมคะ
2: เท่ากันหมด
1: เท่ากันหมดเลยเท่ากับเวลาหนูไปโรงเรียนหนูก็ไม่ต้องขอเงินคุณแม่เลยถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เอาเงินที่เปิดหมวกนี่แหละไปเป็นค่าขนม
2: ใช
1: ่เก่งมากผมเหนื่อยหน่อยเก่งมากเลยดีใจไหมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัว
2: ดีใจมากเลยค่ะ
1: ดีใจมากเลยใช่ไหมที่ทำทุกวันนี้เพื่อครอบครัวของเราใช่ไหม
2: ใช่
1: อยากบอกอะไรคุณยายบ้างที่ดูแลเราอย่างใกล้ชิด
2: ก็อยากบอกว่าหนูรักแม่นะคะ
1: น่ารักน่ารักยายจ๋าวันนั้นผักหลานขึ้นเวทีพอเขาได้มา 6,000 เกือบ 6,000
3: ค่ะ
1: เขาเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไร
3: เอาไปเรียนร้องเพลงค่ะ
1: ว้าวเอ้ยเก่งมากรู้ว่าสิ่งนี้มันทำแล้วได้เงิน
3: ต่อยอดได
1: ้ต่อยอดได้จริงจังกับมันเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ไปโรงเรียนร้องเพลงเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ลงอยู่กี่หลายคอร์สไหมฮะ
3: สามคอร์สค่ะ
1: สามคอร์สแล้วเขาก็มาทางนี้โดยตลอด
3: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกไงบ้างที่หลานคนนี้ดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได
3: ้ภูมิใจมากค่ะเขาเป็นเด็กดีค่ะช่วยขายของวันหยุดเห็นแล้วขายไม่ดีก็ช่วยขายออนไลน
1: ์ว้าวเก่งมากบอกอะไรกับหลานหน่อยหลานจะร้องเพลงเพื่อเงินทุนการศึกษา
3: เต็มที่นะลูกรักนะจุ๊บจุ๊บ
1: น่ารักจังเลยพี่ว่าเป็นไงบ้างครับเรื่องของน้องครับ
4: คือน้องเป็นคนที่มีความคิดดีนะครับตั้งแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเขามีการแบ่งที่จะใช้เป็นคนที่มีวินัยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความรักในการร้องเพลงมีความฝันนะครับเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็อยากให้น้องสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ได้ร้องเพลงที่ตัวเองรักไปด้วยนะครับแล้วก็ได้งานที่ตัวเองอยากทำแล้วก็ได้เป็นทหารสมใจนะครับแล้วก็มียายที่น่ารักแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับ
1: ขอบคุณครับสลัดความอายทิ้งไปสลัดทิ้งไป
5: สลัด
1: สิโอเคก็เราต้องร้องเพลงแล้วเขย่าบัลลังก์แชมป์หน่อยหรือจะเลื่อยขาเก้าอี้แชมป์ก็ไม่ว่ากันหนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศฮะนั่นก็คือเพลง
2: น้ำตาโนราค่ะ
1: จากปลายฝนครับ

0: น้องฝ้ายฝนครับแหมมีการไม่มั่นใจเนื้อมีการจดเนื้อมาดูด้วยเลยดูดิไม่มีไม่มีไม่มีเราคนนึกว่าดูเนื้อเห็นมองแต่การนี
1: ้เป็นการแสดง acting
0: acting เขา
1: อ่านจดหมายไง
0: อ๋อ
1: ไม่ทิ้งจดหมายเลยถือไว้ตลอด
0: เ
1: พล
0: งขึ้นเวทีก็เอาไปด้วย
1: นี่เป็น inner
0: inner ไปงานพี่แบม
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าน่ารักสดใสหนูชอบตั้งแต่ความคิดน้องแล้วค่ะรู้สึกว่ามีความคิดเป็นคนโตน้องก็ร้องวันนี้ร้องได้ดีแน่น่ารักสมวัยร้องได้แบบน่ารักสมวัยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญพี่เอวัดทองครับผม
3: พี่ไทยชอบเสียงหลบเราเสียงสองเนี่ยเด่นมากในเพลงนี้ร้องถูกต้องคีย์ถูกต้องหมดเลยลูกแต่อาจจะรอบแรกประมาณนิดหน่อย อาจจะแบบตื่นเต้นไม่เคยไม่หนูเคยได้มารายการอย่างนี้ไหมลูก
4: ไม่เคยมาค่ะ
3: ความตื่นเต้นเล่นงานตอนแรกอาจจะมีความไม่มั่นใจบ้างแต่พอฮุกสองมาดีเลยเนื้อเสียงดีออกเสียงดีมีประมาทเล็กน้อยตอนช่วงแรกๆเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเจอเป็กกี้ค่ะ
1: ปลายฝนตื่นเต้นไหมคะ
4: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
1: ที่สุดเลยใช่ไหม
4: ใช่
1: มอง3คนตรงนี้ใครที่แบบเราต้องหลบตาเลยไม่กล้ามองเลยอ่ะ
4: ก็ครูสลาค่ะครูสลาค
1: ่
4: ะ
1: โอ้แค่จะพูดถึงเสียงยังสะกดครูสลาค่ะใช่ไหมคะตื่นเต้นเนาะเนี่ยไม่เป็นไรเลยความตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ที่ทำได้เนี่ยก็คือควบคุมความตื่นเต้นได้ดีมากอันนี้ต้องชื่นชมก่อนนะคะแล้วที่ต้องชื่นชมอันดับ2เลยคือเป้าหมายในชีวิตชัดเจนรถแมพที่มั่นใจว่าเราจะไปเป็นดุริยางทหารบกทุกอย่างชัดเจนหมดนี่คือม .1 นะคะม .1 นะเป้าหมายพี่เป๊กนะยังเล่นหมากเก็บอยู่เลยนะคะปลายฝนยังคิดอยู่เลยว่าจะรวบ5ยังไงให้ชนะเพื่อนเท่านั้นเลยนี่ปลายฝนมีเป้าหมายชัดเจนมากแล้วดูในวีทีอาร์มีการขนลำโพงนู่นนี่นั่นขึ้นรถด้วยตัวเองไปเปิดหมวกอันนี้ดีแล้วนะคะแล้วก็ชอบอะไรไหมน้ำเสียงมีเอกลักษณ์มากปลายฝนมีน้ำเสียงที่มันเป็นเรียกว่าอะไรคลาสซี่คลาสสิกมันจะออกแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมันจะเป็นอีกยุคนึงซึ่งไม่ใช่ตัวหนูนะคะมันจะเป็นเสียงอีกยุคนึงจริงๆอันนี้ฝึกฝนไปกว่านี้เชื่อมั่นได้เลยว่าจะต้องเป็นเพชรเม็ดงามให้กองดุริยางทหารบกเป็นอย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทำเป้าหมายให้สำเร็จค่ะ
0: ขอบคุณครับชื่อสุราครับ
5: ชื่อเล่นชื่อปลายฝนนี่หนูเกิดเดือนอะไรลูก
4: เดือนกันยาค่ะ
5: ช่วงปลายฝนพอดีใช่ไห
0: ม
5: ปลายฝนต้นหนาวพอดีชื่อเพราะมากลูกแล้วก็ความคิดดีมากในที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเด็กเท่านี้แต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนพอปลายฝนฝันอยากเป็นอันนี้ครูลองคิดว่าถ้าครูเป็นกรรมการสมมติว่าหนูไปสอบเป็นบรรจุหมวดดุริยางทหารบกสมมติว่าครูเป็นหนึ่งในกรรมการชุดนั้นนะมันจะมีสอบภาคทฤษฎีใช่ไหมแล้วก็ภาคปฏิบัติถ้ามาร้องเพลงให้ครูฟังว่าสมควรจะเป็นทหารหมวดดุริยางไหมครูรับหนูรับเพราะว่าแก้วเสียงเป็นเอกลักษณ์มากสองก็คือทักษะก็สอบผ่านสมกับที่หนูไปเรียนมาไปกับจังหวะมีลูกเอื้อนและมีเอกลักษณ์ลูกคอของตัวเองด้วยมันดีทุกอย่างเลยลูกเพราะฉะนั้นก็ขอให้สำเร็จนะครับส่วนจุดอ่อนวันนี้มาจากความตื่นเต้นทั้งหมดตื่นเต้นอันแรกก็ไม่ตรงปาก อันที่สองเสียงสั่นอันที่สามลูกคอไม่มาตามนัดคิดว่าปลายฝนเอื้อนได้หลายที่แต่พอเอื้อนจริงๆปรากฏมันไม่มาเพราะมันตื่นเต้นอยู่ก็ฝึกขึ้นเวทีให้ชินลูกทุกอย่างมันก็จะมาเองเอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: มาถึงหน้าที่ของแชมป์15สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์เข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไถ่ที่ดินคืนได้เพิ่มเติมหรือไม
0: ่เขาก่อนเคยบอกว่าลูกสาวชอบวาดรูปถูกต้องไหม
7: ใช่ครับ
0: เขาเคยวาดคุณพ่อเคยวาดครอบครัวบ้างไหม
7: เคยครับ
0: อืม
7: ก็มีวาดรูปเหมือนเป็นรูปก้างปลา
0: อ๋อเป็นแบบการ์ตูนก้างปลาเนาะ
7: ใช่ครับผมจะมีพ่อหมายถึงนายครับแล้วก็แม่แล้วก็ตัวน้องสามคน
0: สามคน
7: ครับ
0: รู้สึกยังไงบ้างที่ครับผลงานการวาดเขาเป็นครอบครัว
7: มีความรู้สึกว่าเขาอายุประมาณ 6-7 ขวบเนี่ยทำไมยังนึกถึงครอบครัวอย่างเงี้ยครับผมด้วยวัยของนายตอนนั้นอายุ 6-7 ขวบนี่ ยังไม่มีบรรยากาศ
8: เขาเรายังไม่คิดถึงขนาดนี้เลย
7: ใช่ครับผมก็เลยรู้สึกเป็นภาพประทับใจครับผม
8: น้องอะไรนะ
7: น้องไม่เมยครับ
8: ไม่เมยอ้าวขอเสียงปรบมือไม่เมยหน่อยการมีลูกทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไหม
7: เปลี่ยนไปเยอะครับผม
8: ยังไงบ้าง
7: จากเมื่อก่อนที่นายส่วนมากก็จะเป็นคนที่รีแลกซ์หน่อยครับผมแต่ว่าพอมีลูกขึ้นมาเราเริ่มรู้ว่าเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบครับว่าเราควรเปลี่ยนตัวเหมือนประมาณว่าด้วยอายุด้วยครับมันจะปรับไปโดยอัตโนมัติของมันเองครับผม
8: เป็นลูกก็คอยเป็นกำลังใจให้เราได้เป็นคุณพ่อที่ดีขึ้นในทุกๆวัน
7: ครับผม
8: เอาละวันนี้ด่านนี้ขอหนึ่งเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อฮะนั่นก็คือเพลง
7: ไอ้มันหมอลำครับผม
8: เสร็จแล้วครับ

0: นายกระผมเป็นไงพี่เบียร์พร้อมพงษ์นายในวันนี้รู้จักกันใช่ไหม
1: รู้จัก
0: คุ้นเคยกันอย่างดีเนาะ
1: ใช่ครับไม่คิดว่าจะเจอพี่นายในรายการโดนเพลงชิงทุนครับแต่ก่อนขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปแต่ก่อนเบียร์กับพี่นายเจอกันค่อนข้างบ่อยครับเป็นตั้งแต่ก่อนเข้าแกรมมี่ก่อนจะมาเป็นศิลปินก่อนจะมาประกวดอีกครับก็คือคล้ายๆว่าเป็นศิลปินแบบฟรีแลนซ์ไปวงนั้นวงนี้ก็จะเจอโคจรกันเจอบ่อยครับผมไม่คิดว่าจะมาประกวดก็พี่นายก็ยังเป็นพี่นายครับนะฮะเสียงยังคงทรงพลังเหมือนเดิมครับเลนส์เสียงก็ถือว่ายังคงมาตรฐานในตอนที่รู้จักกันในตอนนั้นพี่นายก็ยังขับขานออกมาในแบบของพี่นายเหมือนตอนนั้นที่รู้จักกัน

0: ถือว่าดีแล้วครับสุดยอดมากนะครับได้ฟังพี่นายร้องเพลงครั้งนี้ผมก็แอบลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นมาแล้วก็มาถึงวันนี้ค่อนข้างที่จะห่างกันหลายสิบปีมากครับไม่เคยได้ฟังเสียงพี่นายสักทีเพิ่งได้ฟังวันนี้เลยครับถือว่าร้องดีมากครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงพี่นายครับ
2: เพลงนี้ดีนะพอนายร้องอ่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยนายถ่ายทอดมาดีแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเป็นเพลงของมนแคนแก่นคูนเลยมันเป็นเพลงของนายเลยนายร้องเป็นตัวของตัวเองได้ดีเพลงนี้พี่ชอบกว่าเพลงที่แล้วแล้วก็เลือกเพลงได้ดีถ่ายทอดมาได้ดีเพลงนี้ดีเลยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับผม
3: อารมณ์เดียวกับพี่ไทยเลยเพลงนี้ชอบกว่าเพลงครั้งที่แล้วเพลงนี้รู้สึกว่าเต็มที่จริงๆสมมติว่ามี100คะแนนวันนี้เป๊กให้พี่นาย100คะแนนเลยแต่ว่าต้องตัดช่วงที่ตัดคะแนนช่วงที่พี่นายลำเนาะขออนุญาตตัดไป99เลยแล้วกัน
1: ทำไมมันยังไง
3: มันก็คือแข็งมากนะคะนิ้วเนิ้วนะคะมันก็ดูเท่แต่ว่าแซวเล่นนะคะแซวเล่นนะคะวันนี้มีโป๊กการลำมาให้เราด้วย อะไรดลใจให้พี่นายลำคะอยากทราบแรงบันดาลใจ
4: ค่ะไอ้นี่ลำรอบที่ผ่านมาโดนคอมเมนต
3: ์โดนคอมเมนต์ว่าไงคะ
5: ไม่สุด
4: ไม่สุดเรื่องฟ้อนรำประมาณนี้ครับ
3: วันนี้ก็เลยโป๊ะรำมาให้
4: ครับผม
3: เป๊กว่าพี่นายเนี่ยจะต้องกลัวน้องปลายฝนเพราะว่าเขาเปิดจดหมายทั้งเพลงเลยวันนี้พี่เลยแบบยังไงหมอรำต้องรำมาแล้วใช่ไหมฮะแซวเล่นนะเดี๋ยวไม่มั่นใจที่จะรำนะรำได้เลยค่ะพี่นายขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
5: อย่างที่ครูรู้สึกก็คือนายมีสไตล์การร้องเป็นของตัวเองถ้าจะฟังนายร้องเพลงเนี่ยต้องคิดว่าเขาจะร้องแบบไหนให้เราฟังโดยไม่คาดหวังว่าต้นฉบับแบบนี้นายจะร้องให้เหมือนต้นฉบับหรือเปล่าเพราะมันดูเหมือนว่าไม่มีทางเหมือน
1: ถ้าคาดหวังปุ๊บจะผิดหวังทันท
5: ีมันจะผิดหวังทันทีเพราะว่าจะมีรูปแบบการออกเสียงแล้วก็การแบ่งคำสั้นยาวการเก็บรายละเอียดลูกเรือนที่เป็นตัวของตัวเองนั่นคือข้อดีแต่มันจะไม่เหมือนต้นฉบับภาพรวมมันก็เลยเป็นยี่ห้อของนายทั้งหมดเลยก็มีเสน่ห์ในแบบของนายแต่ถ้าจะเป็นจุดอ่อนครูกลับมองเห็นเรื่องอาการไม่มั่นเนื้อนะมันจะมีบางคำไม่มั่นเนื้อนี่มันจะมีวูบเบาๆเอ๊ะใช่หรือเปล่ามันมินพูดซะเอายังเฮ้อมันไรล่ะ
3: แอบดำน้ำ
5: ตรงนั้นมันคืออะไร
1: ไรล่ะ
5: มันเหมือนพะวงเนื้อเป็นจุดอ่อนเล็กๆครับเราเปรียบเทียบครับ
1: ขอบคุณครับเชิญครับไปฝนวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์15สมัยของเราฮะตั้งรับการมาเยือนของน้องปลายฝนนะสาวสุพรรณที่วันนี้หาเงินทุนการศึกษาเพื่อสร้างฝันของตัวเองฮะในการเรียนต่อดุริยางค์ทหารบกครับดูซิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรใครจะได้แชมป์ไปครอบครองลุ้นไปพร้อมกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับมาดูกันว่าในแมตช์นี้ใครจะออกนำไปก่อนฮะเมื่อคู่ท้าดวลวันนี้ก็มาดีเหลือเกินพกจดหมายขึ้นมาอ่านด้วยดูซิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและผู้ออกนำไปก่อนครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่นายครับผมแชมป์ออกนำฮะคะแนนต่อไปขอรู้จักพี่เป๊กกี้ครับถ้าเป็นชื่อของนายจบตรงนี้ด้วยการที่เขาเป็นแชมป์สมัยที่16ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของปลายฝนแล้วก็เสมอกัน1-1ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่ไทยธนาวุฒิสุดหล่อจบตรงนี้หรือต้องตูถึงมือสุดหล่อจ๊ะพี่เป๊กกี้ศรีธัญญามอบคะแนนให้แก่นายครับผมแชมป์16สมัยจ้าดูแลจากพี่ไทยครับนายครับเป็นไงครับผู้สลักครับ
5: ครูจะบอกปลายฝนว่าวันนี้แพ้ชนะมันอยู่ที่ประสบการณ์นะลูกเป็นการสู้กันระหว่างเก่งใหญ่กับเก่งเล็กเรายังเด็กมันมีความตื่นเต้นมันมีความระวังหลายอย่างแต่โดยพรสวรรค์โดยเสียงในปลายฝนไม่เป็นรองใครเลยนะลูกครูหวังว่าจากวันนี้ถึงวันที่หนูไปสอบบรรจุเป็นทหารในหมวดดุริยางค์ครูว่าหนูทำได้ ให้ฝึกบ่อยๆแล้วก็ให้

0: รีแลกกว่านี้ลูกตอนนี้ปลายฝนค่อนข้างที่จะเกรงไปหน่อยลูกนะมันเลยทำให้ไม่สามารถดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาใช้งานได้ก็เท่านั้นเองลูกเอาใจช่วยนะครับสู้ต่อไปครับ
1: ครับแล้ววันนี้ครับทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะขอบคุณมากนะครับแล้วปล่อยกับทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์16สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์16สมัยไปเท่าไหร่ดี

ทุนเดิมมีอยู่ 165,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 175,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยเบียร์พร้อมพงยังอยู่กับเราในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับพี่ไพพงศธรและแบมพิชญานีติดตามการเดินทางของช้างมานักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6 โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทุน

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

โอ้ยมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ย

0: รู้ว่าอัดอั้นที่เมียนอนโคม่าอยู่แต่ใจเย็นๆสิคะไหนว่าวันนี้เราจะมาสนุกยังไง
1: จะมีอะไรสนุกกว่าที่เราจะทำกันอีกล่ะฮะ
0: แต่คุณนุ้ยเนี่ยของดีๆมีเยอะ
1: เ

ของดียังมีเยอะเราไปสนุกกันต่อเลยค่ะ

0: ว่าสิเรียนซะเอลเคสหนึ่งแล้วเราเนี่ยนะนี่เด็ดๆแบบนี้คราวหน้าไม่ต้องเป็นขาจรแล้วนะนะแล้วพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะไว้คราวหน้าเราไปพัทยากันคอนโดเมียพี่อยู่ที่นั่นจัดให้หนักเลยพี่กลับก่อนนะจ๊ะน้องน้องน้องนี่น้องนี่พี่สาวแล้วเราเนี่ย
1: น้องน้องเฮ้ยน้องไว้กู
2: ตายแล้วครับพี
1: ่นี่มึงฆ่าเด็กนายกูอ่ะ
3: ผมไม่ได้ทำ
1: งานนี้มึงไม่หลอก
3: ผมไม่ได้ทำแล้วนายมึงเป็นใครวะ
1: เฮ้ยอย่าไม่ได้ทำเฮ้ยปล่อยกูด้วย
4: เห็นลูกน้องฉันว่าเธอเล่นละครเก่งคงไม่ต้องให้บอกนะว่าจะต้องทำยังไงต่อไป
5: หนูจะไม่กลับมาหาคุณที่นี่เด็ดขาดค่ะ
4: พิษณุ
1: แกเป็นนายพวกมันใช่ไหมฉันไม่ได้ทำอะไรแต่แกเลยนะเว้ยแต่แกมันอับยาแล้วก็ช็อกตายไปเองฉันไม่ได้ทำอะไรนายเป็นนูน
4: แต่หลักฐานที่แกมั่วยากับเด็กฉันมันทำให้แกติดคุกหัวโตได้เลยนะเว้ย
1: แล้วแกมีคลิปนี้ได้ยังไงอะ
4: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคลิปได้ยังไงแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าคนไปเจอศพเด็กฉันแล้วคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแกเองก็รู้เนี่ยว่าตำรวจจะทำอย่างไรต่อ
1: นี่มันแบ็กเมย์กันนี่หว่าจะทำแบบนี้ทำไมอ่ะต้องการอะไรจากฉัน
6: ใช่ครับรถที่คุณละลินใช้อยู่เป็นรถของบริษัท
7: ก็ว่าอยู่เคยเห็นคุณพ่อใช้
6: ท่านประธานเปลี่ยนไปใช้รถอีกคันนะครับรถคันนี้เลยยกให้เป็นรถประจำตำแหน่งของคุณลิน
7: แล้วรถของออฟฟิศเราเนี่ยมี GPS ทุกคันใช่ไหม
6: ใช่ครับยกเว้นรถคุณลินนะครับเพราะว่าเป็นรถผู้บริหาร
7: ไม่เป็นไรไปเอากุญแจรถของพามาให้ฉันได้ละ
6: ครับขอโทษนะครับคุณพิษณุพอดีรถของคุณพาเอาไปเช็คระยะกุญแจน่าอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมไปเอาให้นะครับ
7: ไม่เป็นไรฉันไม่รีบไปครับ
1: ฉันหาตัวพี่ลิน
4: ใช่งานง่ายๆฉันรู้ว่าแกทำได้
1: แล้วแกจะเอาตัวพี่ลินไปทำอะไรอ่ะ แกอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุของพ่อตาฉัน
4: สมกับเป็นลูกเขยที่ไม่เอาไหนที่สุดของไอ้วรงตอนแรกกะว่าจะแลกเปลี่ยนไม่ส่งแกให้ตำรวจแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ววะ
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยอย่ายอมแล้วไม่ยอมสักอย่างเลยอย่า
8: ยังไงแกก็ไม่มีทางเลือกแกต้องทำงานรับใช้ฉันความอยากรู้อยากเห็นอยากอวดดีของแกเนี่ยฉันต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีคำถามโง่ๆอะไรแบบนี้มากวนใจฉันอีก
1: ได้ได้นี่จะเป็นฝ่ายฉันเองเลยจะไม่พูดอะไรอีกยอมพอ
8: ตาดูคนในครอบครัวใครมาลงทุกคนยังแกเนี่ยถ้าไม่มีบทเรียนให้จำก็ยังกระล่อนอย่างนี้ไปเรื่อย
9: เลวเอ้ยย้ายถึงที่กูบ้างแล้วกันพี่ลินรถบริษัทไปใช้มันต้องมีข้อมูลบ้างดิวะไม่อย่างนั้นก็ซวยแน่
10: หอมจังเลยอ่ะพี่หลิวซื้อทั่วซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยเห็นมีเลยอ่ะพี่หลิวมาหมดแล้วปะเนี่ยงั้นถุงเนี้ยซื้อต่อนะ
11: นี่เสียใจจ้ะไปทำงานเลย
10: งกนะเนี่ย

0: อุ้ยคุณนัทมีอะไรให้หลิวรับใช้คะ
1: หลิวตอนนี้ฉันมีธุระด่วนสำคัญมากต้องออกไปข้างนอกแต่ฉันไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าฉันไปไหนยกเว้นคนที่ฉันไว้ใจหลิวจัดการให้หน่อยได้ไหม
0: ได้เลยค่ะวันนี้ทั้งวันคุณนัทจะอยู่แต่ห้องทำงาน
2: จริงเหรอครอบครัวคุณปกป้องเป็นเจ้าของฟาร์มหอยมุก
3: ใช่ครับแล้วไม่ใช่ฟาร์มธรรมดาเบเบเลยนะครับแต่เป็นฟาร์มระดับโลกเลยครับนะ
2: ใช่ค่ะพอเราดูชื่อฟาร์มเราก็รีบไปเสิร์ชในเน็ตเลยค่ะ
3: แล้วพอ

0: เจอผลงานแต่ละอย่างผมนี่หงายหลังตึงเลยครับ
1: ไข่มุกของฟาร์มของครอบครัวคุณปกป้องถูกคัดเลือกให้เป็นไข่มุกที่ประดับมงกุฎนางงามจักรวาลรอบโลกหลายเวทีเลยค่ะ
0: แล้วอย่างเวทีเดินแบบแทบทุกคอลเลกชันที่ปารีสหรือว่าร้านจิวเวลรี่ไฮเอนด์ที่ยุโรปอ่ะก็เป็นลูกค้าฟาร์มไข่มุกของคุณปกป้องหมดเลยนะครับนะ
2: ใช่ค่ะมีอะไรอีกก่อนมีพอแล้วไม่ต้องพูดละแค่นี้นะก็รู้แล้วว่าคุณปกป้องเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆทำไมลินไม่โทรหานะ
1: ลินมันกลัวว่าจะมีคนของในเมนูน่ะตามนัดอยู่ค่ะก็เลยโทรหาพวกเราให้ไปช่วยนัดแต่เมื่อคืน
0: แต่ว่าตอนนี้พวกเราพาลินไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับนะ
2: โอเคใครจะคิดเนาะว่าคนที่เอามาช่วยแต่งงานกันหลอกๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะกลายเป็นคนที่มีเบื้องหลังไม่ธรรมดาน
0: ี่นัดรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอครับ
2: รู้จ้ะน่าถึงไม่แปลกใจไงว่าทำไมคุณปกป้องถึงรับมือได้กับทุกเรื่องแล้วก็แก้ไขปัญหารอบตัวลินได้ทุกสถานการณ
1: ์ไม่ได้แก้ไขแค่ปัญหารอบตัวลินนะคะแต่ทำให้ลินตกหลุมรักอยู่เต็มหัวใจเลยค่ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าเรื่องต่อไปเนี้ยไม่เมาไม่ได้ครับนะมุกเมโลราคา20ล้านของนายปกป้องครับ
2: มุกเมโลต่อไปเราจะไปรดน้ำกันค่ะ
3: เดี๋ยวครับผมมีอะไรอยากให้คุณลินนะครับนี่เป็นของที่มีความหมายกับผมนะครับไม่มีราคาสูงอะไรแต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจสำหรับผมผมขอความคุณนะเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับคุณลิน
2: คุณปกป้องเอามุกหายากราคา20ล้านให้ลิน
1: ใช่ค่ะตอนแรกลินก็คิดว่าเป็นมุกเทียมราคาถูกๆเพราะคิดว่าคุณปกป้องเนี่ยเป็นแค่พนักงานขายหอย
0: แต่ใจลินก็รักเข้าไปแล้วแหละต่อให้เป็นมุกเทียมอ่ะมันก็มีความหมายกับลินมาก
1: ใช่ค่ะลินเขาเลยเอามุกเนี่ยมาฝากให้ก่อนเอาไปให้เพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับทําเป็นสร้อยคอมุกค่ะ
0: พอเพื่อนผมเห็นครั้งแรกอ่ะมันก็แปลกใจบอกว่ามุกเนี้ยไม่ใช่มุกเทียม
1: พอลินมาเล่าเรื่องครอบครัวคุณปกป้องให้ฟังพวกเราก็เลยรู้ว่ามุกนั้นอ่ะเป็นมุกเมโลหายากสุดๆราคาตอนนี้น่าจะแบบ20ล้านเลยอะค่ะ
2: ไม่ใช่แค่ยายลินหรอกที่รักคุณปกป้องอ่ะคุณปกป้องก็รักลินเหมือนกันไม่งั้นจะไม่เอาของแพงหายากขนาดนี้มาให้โดยที่ไม่บอกความจริง
1: นั่นสิคะทดสอบใจกันสุดๆเลยอ่ะถ้ายายลินไม่รักไม่สนใจคุณปกป้องนะป่านี้ก็เอามุกราคา20ล้านไปทิ้งแล้วว
0: ิเสียดายแย
4: ่พูดเอ้ยโอ้ขอโทษคุณยุทธเดินระวังหน่อยสิแล้วนี่จะรีบไปไหน
5: ไปเอากุญแจรถครับคุณพิษณุรออากุญแจรถประจำตำแหน่งคุณพราวอยู่ครับ
4: เอ้าก็คุณพิษณุเขาก็มีรถใช้ของเขาแล้วจะถามหารถคุณพราวทำไม
5: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณพิษณุยังถามหารถประจำตำแหน่งของคุณลินแล้วก็ขอใช้รถประจำตำแหน่งคุณพราวด้วยครับ
4: ถามหารถคุณลินด้วยเหรอ
5: ครับ
2: หาคุณลินหรือถามข้อมูลคุณปกป้องฝากคุณยุทธช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่อยได้ไหมคะ
4: แล้วตอนนี้คุณพิษณุอยู่ไหน
5: อยู่ที่โต๊ะทำงานผมครับ
4: ไปเลย

Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย Car

0: าลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกการพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
1: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้อง
1: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช่เ
3: นี่
0: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
1: โตเกียว
2: คุยด้วยหน่อยดิ
1: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังของกูลิม
3: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
1: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านของกูลิมหยุดอะไรได้บ้าง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
8: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าสมมุติมา
9: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: าว่านะตอนนี้เราต้องมาวางแผนกันหาที่ปลอดภัยที่อื่นให้เยลิน
1: จริงครับ
0: ว่าไงหลิวฮะคุณยุทธมีเรื่องด่วนจะคุยกับฉันเดี๋ยวนี้เหรออืมโอเคได้สวัสดีค่ะคุณยุทธมีเรื่องอะไรด่วนคะจริงเหรอคะขอบคุณค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นครับนะ
0: ในที่สุดหาก็โผล่ไอ้หนอนบ่อนไส้ที่ร่วมมือกับเอมานูเนี่ยมันเผยตัวแล้ว
2: พี่ชนุเนี่ยนะ
3: เป็นไปตามที่ลินขุดหลุมล่อไว้จริงๆค่ะคุณพ่อคิดไว้แล้วมันต้องพยายามตามหาตัวลินอยู่ตอนที่รถเสียลินก็เลยให้อู่เนี่ยมาเอารถไปเพื่อที่ข้อมูลจะได้ไปโผล่ที่บริษัทแล้วคุณยุทธเนี่ยเขาก็ไปเจอหลักฐานค่ะว่าไอ้พิษณุนี่แหละมันพยายามแกะรอยตามหาลินถึงขั้นโทรไปถามหาเรื่องลินที่อู่
4: ไอ้นุกเนี่ยนอนบ่อนไส้เป็นไปได้เหรอเนี่ย

0: อนนี้มีคนมาด้อมๆมองๆอยู่หน้าร้านค่ะ
1: ผมจำหน้าพวกมันได้ครับมันเป็นพวกพยายามจะฆ่านันท์นะครับ
2: ห้อยมนุษย
1: ์ลินอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะแกต้องรีบหนีไปตอนนี้เลย

0: ฮ้ย
1: นี่แสดงว่านางละลินมารู้ตัวก่อนที่พวกแกจะไปถึงนางนี่มันแสบเอาเรื่องเหมือนกันมันดักทางฉันได้และตอนนี้มันก็รู้ว่าฉันส่งพิษณุไปตามสืบเรื่องของมันรีบจัดการมันซะคิดจะเล่นงานฉันเก่งให้จริงเถอะนางละลิน

0: เนี่ย
1: ปรินปรินคะคุณวรง
0: ค์งั้น
1: คุณวรงค์คุณลินมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเนี่ย
2: ไม่เป็นไรแล้วค่ะปางกับกรเป็นยังไงบ้างคะ
1: อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: แต่สันดานอย่างไอ้มนูนเนี่ยมันไม่มีวันหยุดตามล่าเราแน
2: ่ลินหนึ่งให้นันท์มารอรับคุณพ่อไงคะลินจะได้มั่นใจคุณพ่อปลอดภัยลินจะไปเอาตัวไอ้พิษณุมาเองค่ะ
0: พ่อไม่เห็นด้วยกับลินเลยนะมันอันตราย
2: คุณพ่อคะถ้าเราไม่ได้ตัวไอ้พิษณุอ่ะตำรวจเขาจะเล่นงานไอ้มนูนไม่ได้เลยนะคะคุณพ
0: ่
2: อ
0: แต
3: ่เฮ้ยเริ่มจอดอยู่นี่เว้ย
2: พวกมันมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณพ่อไว้ใจลินไม่ต้องห่วงลินนะคุณพ่อลินอยากให้เรื่องนี้มันจบลงสักทีค่ะถ้าลินทำได้เขาจะได
0: ้อดีตลูกเขยดีๆของพ่อจะได้กลับมาโดยที่ลูกไม่รู้สึกผิดใช่ไหม
2: ค่ะ
1: คุณวรงค์คะเราต้องไปกันแล้วนะคะ
2: ฝากคุณพ่อด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระวังตัวดีๆเถอะ
1: ดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณลินทางนี้ค่ะตามนั้นค่ะทางนี้ค่ะ
3: รถมันอยู่นี่ตัวมันอยู่แถวนี้เลยวะดูให้ดี
0: คุณนัทเดี๋ยวถึงแม้ว่าลินเนี่ยจะทำเพื่อครอบครัวจริงแต่ผมยังไม่ยอมให้ลูกไปเสี่ยงคนเดียว
1: ตัวลงไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงนะคะนัทไม่ปล่อยให้คุณลินเสี่ยงอันตรายคนเดียวแน่นอนค่ะรับคุณแทน

Ah! Ah!

0: คุณลินนึกว่าจะมาไม่ทันแล้วเฮ้ยไงบ้างคุณเฮ้ยคุณผมมาปกป้องคุณแต่เมื่อกี้คุณกลับปกป้องผมก็แสดงว่าเรานี่คงจะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะเนี่ย
1: คุณปกป้อง
0: คุณไม่ต้องพูดเลยนะเลิกสักทีไอ้นี่สายปากไม่ตรงกับใจเนี่ยต่อจากนี้ไปผมจะให้ใจคุยกับคุณอย่างเดียวถือเรามีเรื่องต้องคุยกัน

0: ว่ายังไงนะมีคนไปช่วยนางละลินเหรอมันเป็นใคร
1: ไอ้ปกป้องครับนาย
0: ปกป้องนี่มันยังไม่ตายอีกเหรองั้นแสดงว่าไอ้วรงก็ยังไม่ตายเหมือนกันน่ะสิ
1: แล้วนายจะให้ผมทำไงต่อครับ
0: ไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการเอง
1: ครับนาย

0: Hello, Peter. How's everything?
1: Hey, Mr. Toon and Mrs. Ned.
2: Nice to meet you.
1: I'm fine. How are you?
0: I'm all right. I mean, we're both all right. Really, thank you for coming today.
1: Okay.
2: ใครโทรมาล่ะคะ
0: งานด่วนจากกรุงเทพนะคะexcuse me for a sec I have to take this call I'll be right back
1: okay
0: คุยงานไปก่อนได้เลยนะแล้วถ้าเซ็นสัญญาได้ก็จัดการรีบเซ็นไปก่อนเลย
2: ค่ะ take a seat

0: ใครปกป้องมันก็ครอบครัวไม่กระจอกอย่างที่คิดเลย
1: ครับนายพักพวกผมแจ้งมาว่าอิทธิพลฝั่งครอบครัวมันก็ไม่ธรรมดาฐานะเขาค่อนข้าง

0: รู้ไม่พ้นสุมหัววางแผนหาคนที่ร่วมมือกับฉันแน
1: ่แล้วแบบนี้มันจะสาวมาถึงตัวผมหรือเปล่า
2: ไม่มีทางหรอก
0: เพราะฉันหลอกใช้ไอ้พิษณุอยู่หลอกให้มันเป็นเป้า
1: ถ้างั้นก็แสดงว่าผมต้องรีบจัดการทางนี้ให้เรียบร้อย
0: เมียแกฟังแกทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ย
2: มันไม่น่ายากสำหรับแกหรอก
1: ครับนี่กำลังคุยกันอยู่ใกล้จะเซ็นสัญญาแล
0: ้
1: ว
0: เด้ทำให้มันเซ็นสัญญาให้ได้
2: ได้สัญญามาแล้วเนี่ย
0: ธุรกิจทั้งหมดของไอ้วรงและคามือแน่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลย
2: เข้าใจไหม
1: โอเคครับ
3: ทำอะไรอยู่คะต้น
1: อ๋อคุยงานไงคะนี่เสร็จพอดีเลยอ่ะแล้วว่าแต่ว่าคุณจัดการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
3: แนทเปลี่ยนใจนะคะไม่เซ็นแล้วดีกว่า
1: อะไรนะ
4: Mr. Peter Hold on Mr. Peter We need to talk
3: ตุนคะตุนคุณไม่ต้องตามเขาไปหรอกยังไงอ่ะแนทก็ไม่เซ็น
1: ทำไมถึงไม่เซ็นฮะผมถามว่าทำไมถึงไม่เซ็นคุณรู้หรือเปล่าว่าเราพลาดโอกาสอะไรไปบ้างสมองมีนหัดใช้มาสินะโง่
3: เฮ้ยเป็นบ้าอะไรอ่ะกล้าทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงพอที
1: อีน้องบ้ากูไม่ยอมให้ทุกอย่างที่กูอดทนทำมาต้องมาพังพวกมึงแน่
3: จองตั๋วเครื่องบินขากลับให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะกลับคืนนี้เลยของฉันคนเดียวไม่ต้องถามถึงตุล

0: นี่คุณเก็บกระเป๋าจะไปไหนฮะคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจังหวะจัดการเรื่องเซ็นสัญญาให้เรียบร้อย
1: ฉันไม่เซ็น
0: ทำไมถึงไม่เซ็นไหนคุณบอกว่าคุณอยากจะพิสูจน์ตัวเองไง
1: ใช่ฉันอยากพิสูจน์ตัวเองแต่ไม่ใช่กับไอ้โครงการนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะเต็มไปหมดฉันไม่เอาทุกอย่างที่คุณพ่อสร้างมาเนี่ยมาเสี่ยงด้วยหรอกนะคุณพ่อกลับมาจะต้องภูมิใจในตัวฉันไม่ใช่มาเสียใจว่าฉันทำลายทุกอย่างของเขา
0: พ่อคุณเหรอฮะคุณว่าพ่อคุณจะกลับมาเหรอเอาจริงคุณไม่ต้องกลัวนะว่าพ่อคุณจะกลับมาภูมิใจหรือว่าเสียใจในตัวคุณนะเพราะป่านนี้พ่อคุณอาจจะจมอยู่ใต้แม่น้ำไม่ต้องลอยขึ้นมาแล้วก็ได้อ
1: ย่าพูดเดี๋ยวนี้นะ
0: ทำไมผมจะพูดไม่ได้ผมพูดเรื่องจริงจนป่านนี้คุณต้องลืมได้แล้วคุณต้องเลิกคิดได้แล้วว่าพ่อคุณยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำตามที่ผมสั่งคุณกล้าตบผมคุณกล้าตบผมเหรอเนี่ยฮะทำไมฮะเรื่องง่ายแค่นี้ทำไมต้องทำให้มันยากด้วย
1: ทำไมอยากให้ฉันเซ็นนักหนาเนี่ยมันทำไมเหรอได้ผลประโยชน์จากสัญญานี้หรือไงฉันไม่เซ็นอย่ามาล่อมดีกับฉัน
2: ทำให้มันเซ็นสัญญาให้ได้ได้สัญญามาแล้วเนี่ยธุรกิจทั้งหมดของไอ้วรงค์และคามือแน่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเข้าใจไหม
3: คิดเธอใช่ไหมที่ฝ่าสมุนไ
4: พรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์

0: เพราะว่า
1: ร้ายพุ่งแล้วโอ้โอ้ยน่ากลักเลย
2: ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยเฮ้ย
3: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

ข่าวเช้าช่องวันวันนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ4จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองประชาชน1ตุลาคมนี้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทรัฐบาลย้ำภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์มีผลใช้สิทธิ์ย้อนหลังไม่ได้กทม.ระดมทีมท่อซิ่งเร่งสูบระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังออกจากเคหะคลองจันทน์คาดสถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: คุณแนทครับคุณแนท
1: ว่าไงคะคุณยุทธ
2: คือ
1: ของไปเก็บก่อนคุณยุทธมีอะไรสำคัญหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับผมเพิ่งเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้เองแต่เห็นคุณแนทกำลังวุ่นอยู่กับการเตรียมไปประชุมที่สิงคโปร์ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะบอกดีไหม
1: นัทยังพอมีเวลาค่ะคลิปอะไรเหรอคะ
2: เป็นคลิปภาพสุดท้ายของคุณพราวครับจากเวลาที่บันทึกในคลิปวิดีโอเป็นเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่จะมีคนพบว่าคุณพราวพยายามฆ่าตัวตายครับ
1: แล้วคลิปก่อนหน้านี้ล่ะคะยายพราวเหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่แล้วไหนจะเอกสารในมือของยายพราวอีกอ่ะมันเหมือนเอกสารแต่งตั้งประธานบริษัทของคุณพ่อเลยอ่ะ
2: นั่นแหละครับปัญหาเพราะว่าคลิปวงจรปิดทั้งหมดถูกลบทิ้งหมดเลยครับเหลือแต่คลิปนี้แหละครับที่คิดว่าน่าจะลบไม่ทัน
1: คุณยูช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนได้ไหมคะแนทอยากสืบเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

0: เดี๋ยวอ้อโทรหาคุณตุลให้ไหมคะ
1: ถ้าโทรแล้วเขารับสายง่ายตามไม่ง่ายเนี่ยฉันจะมานั่งถามหล่อนทำไม
2: อ่ะแน็ก
1: ตุลคุณไปไหนมาคะ
2: ไปเข้าห้องน้ำมาค่ะพอดีท้องเสียหลายรอบมากเลย
1: เราก็ทานเหมือนกันนะคะแน็กไม่เห็นเป็นอะไรเลย
2: สงสัยมันเครียดลงกระเพาะมั้งคะทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อคุณไหนจะต้องช่วยคุณทำงานอีกอ่ะคงแบบเครียดสะสมนะคะ

0: คุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพ่อคุณหรอกผมคุยกับนานัทแล้วเราวางแผนดูแลความปลอดภัยให้ท่านอย่างดีที่สุด
1: คุณคุยกับนานัทมาตลอดเลยเหรอ
0: ก็ไม่เชิงนานัทโทรมาบอกผมตอนที่รู้ว่านายพิษณุเป็นนอนบ่อนไส้เขาต้องการให้ผมช่วยไม่ต้องพูดผมยังพูดไม่จบคุณคงกำลังจะบอกผมว่ามันคือปัญหาครอบครัวคุณคุณต้องแก้ด้วยตัวคุณเองใช่ไหมแต่ผมไม่อยากบอกคุณคุณลินว่ามันไม่ทันแล้วพวกมันคิดจะฆ่าผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จนั่นหมายความว่าคนต่อไปคือผมที่พวกมันคิดจะจองล้างจองผลาญเพราะผมรู้เรื่องทุกอย่างของพวกมันแล้วผมซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวไร้ทายาทสืบสกุลถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมคุณพ่อคุณแม่ผมจะใจสลายขนาดนี้คุณเลิกพูดได้แล้วว่านี่คือปัญหาครอบครัวคุณเพราะมันก็คือปัญหาครอบครัวผมเหมือนกันคราวนี้คุณจะหาเหตุผลไหนมาไล่ผมออกไปจากชีวิตคุณอีกถ้าคุณยังงั้นมึงอึ้งหาเหตุผลไม่ได้นั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปคุณกับผมเราต้องร่วมมือกัน
1: นี่

0: วยโอกาส
1: ไม่ได้ฉวยโอกาสผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าต่อจากนี้ไปผมใช้ใจพูดผมจะใช้ใจทำถ้าจูบเมื่อกี้คุณไม่รู้สึกจูบไม่ออกมาแบบคุณลินผมขอโทษนะคุณแต่ว่าผมอยากขอให้เราสองคนกลับมาเรียนรู้กันใหม่อีกสักครั้งได้ไหม
0: ถ้าฉันไม่ยอมนะฉันต้องปึงตัวกับนี้แน่ๆเลย
1: โอเคงั้นผมจะถือว่าเป็นคำตกลงคุณลินครับผมชื่อนายปกป้องครับคุณพ่อคุณแม่ผมชื่อคุณอานัทแล้วก็คุณขวัญใจครับบ้านของเราเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับยินดีที่ได้จากคุณลินนะครับ
2: ยินดีที่ได้รู้จักค่ะแต่ว่าฉันเนี่ยเพิ่งยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีของฉันนะคุณถ้าจะต้องเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เนี่ยคงต้องใช้เวลาสักนิดนึงคุณจะอดทนรอไหวไหมล่ะคุณปกป้องลูกชายเจ้าของฟาร์มไข่มุก
1: ถ้าคุณพูดเรื่องของความอดทนกับคนที่ทำฟาร์มหอยมุกมาตลอดชีวิตแล้วก็คุณรู้ไหมครับว่าการที่พวกเรากว่าจะได้ไข่มุกที่สวยๆมาเนี่ยความตั้งใจและความอดทนต้องมาเป็นอันดับแรก

0: อยู่ไหนกันหมดเนี่ยฮะหายหัวไปไหนกันหมดฮะบ้านนี่มันเป็นบ้านล้างหรือไงวะนี่เขาหายหัวไปไหนกันหมด
1: ไม่ทราบค่ะคุณดา
0: ไปเอาวายมาอีกเอายานอนหลับมาให้ฉันด้วยนะ
1: เออแต่คุณน่าสั่งไว
0: ้ฉันบอกให้ไปเอามา
1: อืมคือ
0: ไม่งั้นฉันจะไล่แกออก
1: ค่ะ
0: พวกแกเป็นใครอ่ะเข้ามาได้ยังไงบุกรุกเข้ามาอย่างเงี้ยฉันแจ้งตำรวจได้นะโทรแจ้งตำรวจสิเร็ว
2: ๆไม่ต้องโทรฉันจ้างมาเอง
0: คุณลงคุณยังไม่ตายอ่ะ
2: มีอะไรผิดสังเกตไหม
3: ตรวจดูรอบๆแล้วไม่มีครับ
2: อย่าวางใจนะคอยเฝ้าระวังให้ดี
3: ครับ
0: ที่ผ่านมาเธอรู้เรื่องหมดทุกอย่าง
4: ค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยนั้นเลยจำเป็นต้องปิดเป็นความลับค่ะพี่ดา
0: แสดงว่าที่ผ่านมาฉันกับลูกๆเป็นคนชักศึกเข้าบ้านสินะ

0: ขอโทษนะคะถ้าฉันรู้ฉันคงห้ามลูกไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับมัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นเพราะคุณไม่รู้ว่าผมกับมนูนเนี่ยมีเรื่องกันมาก่อน
2: ใช่ค่ะพี่ดาไอ้มนูนต่างหากที่มันใช้ความแตกแยกของครอบครัวเราเป็นเครื่องมือในการทำร้ายคุณวรงค์ก็ทำร้ายพวกเราทุกคน
1: เรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยต้องถือว่าผมเนี่ยคือต้นเหตุที่จะทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้กับเรามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะลากคอไอ้คนทรยศพวกนั้นมาลงโทษเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเรา
0: เนี่ยเธอไม่ได้พยายามฆ่าตัวตายเหรอ
2: ค่ะพี่ดาตั้งแต่วันที่คุณวรงค์โดนเล่นงานเราก็สงสัยว่าต้องมีคนในบ้านร่วมมือกับนายมนูนปลอมหนังสือแต่งตั้งคุณนัทขึ้นเป็นประธานเพื่อตอกย้ำความแตกแยกของครอบครัวเราแล้วจะได้เล่นงานพวกเราทีละคนทีละคน

0: นี
1: ่คุณต้น
0: เงียบคุณแนทอยู่ในบ้านหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะคุณดากำลังทำหาอยู่เลยค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีใครอยู่ในบ้านบ้าง
1: มีคุณวรงกับคุณนัทกำลังคุยกับคุณดาอยู่ค่ะ
0: โอเคไปได้แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าฉันเข้ามา
1: ค่ะ
0: ไปนางแนทมันบินกลับมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้กลับมาที่บ้านโทรศัพท์มือถือก็ไม่เปิดหายหัวไปไหนของมันวะ

0: คุณพราวอยากเปิดโปงความจริงค่ะเลยเสียงเขาไปเอาสัญญามาตรวจสอบ
1: สถานการณ์ตอนนั้นน่ะผมเชื่อว่ายายพราวเนี่ยไม่มีวันที่จะพยายามจะฆ่าตัวตายหรอกแต่พอมันรู้ตัวมันเลยจะฆ่าปิดปากยายพราว
0: ถือว่าคุณพราวกล้าหาญมากเลยนะคะพี่ดาคุณลินก็ห้ามแล้วว่าอย่าทำเพราะมันเสี่ยงมากแต่ว่าคุณพราวก็ยืนยันที่จะทำค่ะ
1: ลินบอกว่าพราวเนี่ยไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวเราอีกผมภูมิใจในลูกสาวคนนี้ของผมมากเลยนะ
0: เพราะฉันจริงๆความอิจฉาริษยามันเป็นเวรกรรมที่มันกลับมาลงโทษฉัน
1: ผมก็เหมือนคุณนั่นแหละกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เกิดจะทำให้ครอบครัวพังพินาศแต่ผมจะไม่ยอมเลยนะมันถึงเวลาที่เราจะต้องมาร่วมมือกันก่อนที่จะไม่เหลือใครอีกแล้วนะ
0: ค่ะคุณฉันก็ต้องขอโทษคุณขอโทษเธอด้วยนะนัดอะไรที่ฉันทำลงไปเวรกรรมมันมาเอาคืนฉันแล้วอย่าพูดแบบนั้นนะบิดาทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะขอบใจนะนะขอบใจแล้วไอ้สัตว์แล้วที่มันทำร้ายยายพราวมันเป็นใคร
1: พี่สนุก
0: ไอ้ฉันเลวไอ้ฉันชั่วที่มันแต่งงานกับยายพราวเนี่ยมันหลอกใช้ยายพราวมาตลอดเลยละสิยายพราว

0: งหมดนี่เลยเหร
1: อฉันรับปากแล้วไงว่าแกจะได้มากกว่าการเป็นลูกเขยไอ้วรง
0: แต่ผมว่ามันยังไม่มากพอสำหรับการที่ผมต้องหักหลังพ่อตาตัวเองนะ
1: สภาพแกตอนนี้เป็นลูกเขยที่ไร้ค่ายังอยากได้เงินมากกว่านี้อีก
0: ใช่สิป่านี้พ่อตาของผมก็คงจะรู้แล้วแหละว่าคุณพยายามจะเล่นงานเขาอยู่ถ้าผมจะพอดีว่าคันคอจริงแล้วยาแก้คันคอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกครู
1: คิดไว้อยู่แล้วเชียวว่าแกก็ร่อนจนติดอยู่ในสันดาน
0: อย่านะเว้ยฉันรู้ทันแกนะเว้ยไอ้เท่าเจ้าเล่ห์ฉันรู้เรื่องข่าวกับพ่อตาของฉันแสดงว่ามันต้องมีหุ่นเทิดอยู่ในบ้านแต่แกหลอกให้ฉันเป็นเป้าเพื่อปกปิดตัวมันแต่ตั้งแต่ที่ฉันจับตาดูมันฉันก็รู้ว่าเป็นไอ้ตนที่มันทำงานให้แกแต่ที่ฉันยอมเงียบเพราะฉันไม่รู้ว่ามันทำไปเพื่ออะไร
1: ฉันมองแกผิดไปจริงแกไม่ได้กระล่อนจะดูโง่เลยอยากได้เงินเพิ่มไม่ใช่หรอถ้าแกยิงฉันแล้วเนี่ยแกก็ไม่ได้

ฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องการคนเพิ่มไม่ใช่ต้องการศัตรูแล้วแกจะได้ส่วนแบ่งมากกว่านี้ถ้าฉันล้างแค้นไอ้วรงสำเร็จไม่ต้องคิดมากหรอกนะเป็นลูกเขยไอ้วรงมาตั้งหลายปียังไม่ได้เงินมากเท่านี้เลยนี่ถ้าเป็นฉันจะเอาเงินพวกนี้ไปซื้อความสุขที่อยากได้เลยหือ

0: ป็นไงคุณเจอรู้ไหม
1: ไม่เจอคุณแต่พนักงานโรงแรมบอกว่าเมื่อวันก่อนเห็นมันหิ้วผู้หญิงเข้ามา
0: เลวจริงเลยน้องสาวฉันเพิ่งแทงลูกกับมันเนี่ยนะนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลแต่มันกลับมาใช้ชีวิตเสวยสุขแบบนี
1: ้
0: หรอ
1: ใจเย็นๆนะคุณพวกมันคิดทำร้ายผมผมจะลากคอมาให้ได
0: ้ถ้าเกิดว่ามันหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรอคุณ
1: ยังหรอคุณไอ้มนูนเนี่ยมันรู้แล้วว่าผมกับคุณพ่อตาจะรอดแล้วก็กำลังคิดหาทางเอาคืนพวกมันคนชั่วๆอย่างพวกมันคงหาทางเล่นงานพวกเราให้หนักขึ้นกว่าเดิมพวกมันต้องการทำร้ายครอบครัวของคุณจะตาย
0: ฉันนึกไม่ออกเลยอ่ะคุณเพราะถ้าไม่ใช่ที่นี่หนูไม่ชอบไปที่ไหนอ่ะ
1: คนหื่นกามอย่างไอ้นุ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: วัสดีครับ
1: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะครับกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่แอปอย่างวันดีครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ YouTube Facebook กันที่วัน News ได้เลยครับ
0: เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับกับเรื่องราวใหม่ๆถึงแม้ว่าหลายเรื่องเนี่ยก็อาจจะยังคงซ้ำวนอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะครับคือมันเป็นช่วงของการต่ออายุไปอีก2เดือนเพราะฉะนั้นคนที่เข้าร่วมโครงการเดิมอยู่แล้วเขาไม่ได้ต่อให้อัตโนมัตินะครับมาเช้าวันนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนยืนยันสิทธิ์อีกรอบนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบเอ๊ะก็เขาต่ออายุไม่ใช่เหรอทำไมใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ยืนยันนั่นเองนะครับแล้วเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันเนี้ยไปจนถึง15ตุลาคมนะครับทีนี้พอเข้าไปยืนยันสิทธิ์ปุ๊บปรากฏว่าทีมงานเราก็ตั้งแต่6โมงเช้าเลยปรากฏว่าพอเข้าไปสแกนที่หน้าจอนี่คืออะไรคืออะไรครับมันหมุนไงนี่หมุนติ้วติ้วติ้วเลยเพราะว่าพวกเธอรีบเกินไปนะครับ คือเช้ามาเนี่ยใจตรงกันเดี๋ยวแบบสายๆหน่อยเข้าใจว่าระบบเนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับไม่หมุนงงแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเข้าโครงการเก่าอยู่แล้วหรือจะเป็นรายใหม่เหล่านี้นะครับต้องมายืนยันสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพอยืนยันเงินจะเข้ามา 1,000 บาท 1,000 บาทนี้ใช้ได้ตุลาคมและพฤศจิกายนนะครับใช้2เดือนนะครับใช้ยังไงให้พอ2เดือนอ่ะไปบริหารจัดการกันนะครับแล้วใช้ได้วันหนึ่งไม่เกิน200บาทนะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้น1ตุลาขยายอายุเวลาของไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนย้ำว่าเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะครับรวมไปถึงคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือว่าคนที่ผ่านเกณฑ์วันนี้เริ่มต้นใช้แล้ว1ตุลาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มวงเงินเช่นเดียวกันปกติแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้700บาทนะรัฐบาลเติมให้300เท่ากับว่า1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทใช้ใน1เดือนนะไม่เหมือนกับบัตรไม่เหมือนกับไทยช่วยไทยพลัสเมื่อกี้นะครับ 1,000 ใช้2เดือนแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 ใช้เดือนเดียวตุลาคมเดือนนี้เท่านั้นนะครับ